0: ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินป้องกันการฟอกเงินและเศรษฐกิจนอกระบบ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งพบบริษัทเข้าข่ายกระทำผิดจำนวนมากและอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ร่วมกระทำผิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุก15วันและสรุปผลทุก30วันยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
3: ชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งลงไปย่อยอีกเป็น 3-4 ชุดเฉพาะแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มองในหมู่ของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าคนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้กับต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใคร
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวดป้องกันการฟอกเงินทุนสีเทาเศรษฐกิจนอกระบบและการคอร์รัปชันโดยไม่ให้สถาบันการเงินเป็นช่องทางสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายมาตรการที่เริ่มบังคับใช้แล้วได้แก่การถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านการตรวจสอบความจำเป็นในการทำธุรกรรมและสามารถถอนเงินได้เมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำทำให้การเบิกถอนทองคำลดลงจากเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนเหลือประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนทั้งนี้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ธปท.เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การฝากเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งที่มาของเงินและการแลกธนบัตรชนิด 1,000 บาทเป็นธนบัตร100หรือ500บาทต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเปิดบัญชีและธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วกว่า 1,000 บัญชี
4: เราเริ่มทำตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทต้องมาเขาเรียกดิวดิเลเจนต์นะครับแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐก็จะต้องบอกว่าตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆใช้ในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แล้วก็พอไตรมาส4ก็จะทำเรื่องถ้าจะฝากเงินเกิน5ล้านก็คงต้องบอกว่าที่มาจากไหนนะครับกำลังดูอำนาจอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรวมถึงจะแลกเงินเอาแบงค์พันมา10ล้านมาแลกแบงค์ขอเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์500อันนี้ก็คงต้องบอกว่าทำไมต้องใช้แบงค์ร้อยหรือแบงค์500เช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินสดเรื่องอื่นที่ทำมาก็เช่นเรื่องของตัวทองคำที่เข้าไปควบคุมนะครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการทำให้การเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปซึ่งได้ผลดีมาก
2: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์แอนทายออนไลน์แกรมบิ้งเซ็นเตอร์หรือ AOGC พื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
5: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
6: วันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมส่วนปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากสถานการณ์ยังคงตัวพร้อมกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง
7: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเสียงสะท้อนเพิ่มเติมมาซึ่งก็แจ้งกับรฟม.กับผู้รับจ้างไปแล้วว่าผลกระทบที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยในกรณีที่บ้านเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างแต่ว่าที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยจะต้องดูแลเขาด้วยเรื่องของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
6: ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา2569ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นความประสงค์ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคมเพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคมพร้อมย้ำว่ากยศ.จะไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

0: ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากประกาศแจ้งเตือนภัยทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวแจ้งขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของอายะตอลเลาะห์มุชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายะตอลเลาะห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการล้างแค้นถือเป็นเจตจำนงของชาติและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติการล้างแค้นให้แก่ผู้นำที่พลีชีพทุกคนในสงครามครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และจะสานต่อจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง

0: าธารณาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกและพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟและเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีก12รายด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยยืนยันว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า120ลำและยิงขีปนาวุธอีก12ลูกซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายและเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศจะเปิดใช้งาน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทโจในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงระดับที่1แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามในเกาะซากิชิมะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย113คน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือยนต์ความเร็วสูงหรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด36คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนและลูกเรืออีก4คนพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฟูกัวทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามขณะแล่นออกจากเกาะฮอนเมรุตมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออันเถยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15รายด้านสถานทูตอินเดียประจำเวียดนามกล่าวว่าสถานทูตอินเดียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจัดตั้งศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-17ทีมไทยทำผลงานชนะ3แพ้8มี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2นอกจากนี้จากชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ของโลกขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชยาโกกรำพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้ามีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ2-1เซต6-2 5-7 และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้ว นักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียน่ามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม

ฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้

0: 12นาทีสูงกว่าระดับเรปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา38นาทีสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา11นาฬิกา24นาทีต่ำกว่าระดับเรปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา49นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา50นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าการใส่หมวกกันน็อกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมวกกันน็อกเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าและการสวมหมวกกันน็อกยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้

0: เมื่อจำเป็นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่3นอกจากบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญจะมีรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยนั่นคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงแล้วมอญยังมีส่วนเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนชั้นเดียวหลังคายาวเกือบคลุมดินที่นิยมเรียกกันว่าบ้านโรงลักษณะที่แตกต่างจากเรือนไทยชัดเจนคือการแบ่งพื้นที่ใช้งานและพื้นเรือนมีระดับต่างกันโดยแบ่งพื้นที่ตัวเรือนชั้นในสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักและเก็บหีบผ้าระเบียงบ้านซึ่งต่ำลงมาใช้ต้อนรับแขกเรือและชานแล่นในระดับต่ำสุดแบ่งเป็นเรือนครัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันกับนายวิกรมกลมดิษฐ์ค่ะ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: บุตทางสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังค
0: ัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: ทัสสะ
1: หันนัมมยังสรณังนัมมนาปาทังภะนามะเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: สิมุตตังเอเตนะสัจวัจเจนะมาอุนตุสัพพุปตวะ
1: อันดับยังนโมกราตะกังพนามะเสนโมอรหัตโต

งฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถาน
1: ี
2: ต้นขาย
1: เออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเรานั่นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองถ้าให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความโศกเกิดจากสิ่งที่รักพระพุทธภาษิตปิยะโตยายะเตโสโกปิยะโตชายะเตพยังปิยะโตวิปมุตตสะนัตถิโสโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวในวงเล็บภัยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่รักอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าสิ่งที่รักเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวเมื่อไม่มีที่รักความโศกและความกลัวก็ประลาสนาการไปด้วยเพราะไม่มีที่ตั้งอุปมาเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์บุคคลและทรัพย์สินทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมะและอสังหาริมะเมื่อมีที่รักความกังวลและความหวงแหนก็ตามมาเพราะความกังวลและหวงแหนนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยความโศกและความกลัวก็ตามมาโศกเมื่อต้องพลัดพรากจากที่รักหรือที่รักพลัดพรากจากไปกลัวว่าที่รักจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ยั่งยืนจิตที่ความโศกและความกลัวยังย่ำยีได้นั้นคือจิตที่ยังมีความรักยังคล้องในสิ่งที่รักยังไม่ปราศจากทุลีคือราคะโทสะและโมหะยังไม่เกษมจากโยคะคือกามภพทิฏฐิและอวิชชาเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เรื่องกุฎุมพีคนหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุฎุมพีคนหนึ่งที่เมืองสาวัตถีนั้นเศร้าโศกเพราะลูกตายเขาไม่อาจห้ามความเศร้าโศกถึงบุตรได้ไปป่าช้าร้องไห้ทุกวันเช้าวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยสัตว์ตามพุทธประเพณีได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของกุฎุมพีนั้นจึงเสด็จไปทรงเยี่ยมสนทนาปราศัยกันแล้วกุฎุมพีกราบทูลถึงความโศกของตนพระศาสดาจึงตรัสบอกว่าอย่าเศร้าโศกเลยความตายมิใช่มีในที่เดียวมิใช่มีแก่คนคนเดียวแต่ความตายเป็นสิ่งสาธารณะแก่คนและสัตว์ทั่วไปภพยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ยังมีอยู่เพียงนั้นสังขารชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่พึงเศร้าโศกควรเจริญมรณสติอย่างเดียวบัณฑิตแต่โบราณเมื่อลูกตายก็หาเศร้าโศกไม่พิจารณาเห็นว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่เศร้าโศกกุฎุมพีอ้อนวอนพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงเรื่องของโบราณกะบัณฑิตพระศาสดาจึงทรงแสดงอุรคชาดกในปัญจกนิบาตแล้วตรัสถึงคำของโบราณกะบัณฑิตผู้ปรารภถึงลูกที่ตายว่าหมุดของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้แล้วละสรีระของตนไปเหมือนงูล่อคราบเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ไม่รู้ถึงการปริเทวนาของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบัณฑิตการก่อนเมื่อบุตรตายแล้วมิได้เศร้าโศกอย่างท่านแต่เขากลับอธิษฐานใจทำงานอย่างเดิมและเจริญมรณสติเป็นประจำขอท่านจงทำอย่างนั้นด้วยความโศกก็ตามภัยก็ตามย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่รักโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าปิยโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนากุฎุมพีได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแล
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: คุยค่าเวลาก่อนวันนี้วันอาทิตย์นะ12แล้วนะ อีกไม่กี่วันเข้าพรรษาวันที่30เป็นนี้เข้าพรรษาก็มีอาบน้ำพระมีผ้า3ผืนสมัยพุทธกาลมีผ้า3ผืนทำไงล่ะเวลาหน้าฝนผ้าก็ไม่มีก็อาบน้ำไม่มีผ้าก็ญาติโยมเห็นแล้วก็เหมือนกับนักบวชศาสนาอื่นก็เรียกชีเปื่อยนุ่งลมห่มฟ้าก็เลยมาขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอให้พระได้มีผ้า เวลาอาบน้ำฝนถ้าปกติทำไงอาบน้ำคลองน้ำไปหนองคลองบึงก็อาบแบบมีพิธีการคืออาบเรียบร้อยของมันแต่หน้าฝนเนี่ยมันตุ่งแก้งเกินไปก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าให้พระได้มีผ้าอาบน้ำฝนและเป็นธรรมเนียมก่อนเข้าพรรษาจะมีผ้าอาบน้ำนั่นแหละเป็นผืนพิเศษนอกจากผ้าสามผืนแล้วผ้าสามผืนเขาเรียกไตรจีวรสบงผ้านุ่งจีวรผ้าห่มสังฆติเป็นผ้าสองชั้นไว้ปูก็ได้สำหรับเมืองไทยเราก็ใช้ทำสังฆกรรมสังฆติผ้าบ่าสามผืนเรียกไตรจีวรอันนี้บวชได้ผ้าไตรจีวรนี่ตอนนั้นเป็นผ้าอนุญาตพิเศษอย่างผ้าอาบน้ำฝนงี้เป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าขาวทั่วไปแล้วก็มาตัดธรรมดานี่แหละขนาดเป็นผ้านุ่งแล้วก็ย้อมด้วยหินไม่ใช่สีหินสมัยก่อนเนี่ยหินไม่ใช่สีทุกวันนี้เป็นสีเคมีเป็นสีแดงๆผ้าแดงนี่ก็มาจากไหนงั้นพระอัญญาโกณฑัญญะผู้ภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาท่านไปอยู่ในป่าพอได้ฟังธรรมที่ท่านเทศสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระโกณฑัญญะก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นพราหมณ์ตามส่องดูพระพุทธพระสิทธัตถะย้อนไปโน่นก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้โกณฑัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์เป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญดูทำทายลักษณะว่าใครมีนิสัยมีลักษณะยังไงจะเป็นนิสัยยังไงนี่พราหมณ์เนี่ยเขาเชี่ยวชาญแล้วก็โกณฑัญญะเนี่ยพราหมณ์เนี่ยก็เชี่ยวชาญเหมือนกันดูพระสิทธัตถะยังไงก็ต้องออกบวชงั้นน่ะพูดคำเดียวเลยก็เลยดูตามสังเกตส่องสอดส่องฟังงั้นน่ะพระสิทธัตถะนี่จะออกทรงผนวดหรือเปล่านะยังไงก็ออกงั้นน่ะเพียงแต่ว่าจะออกเมื่อไหร่พราหมณ์โกณฑัญญะนี่พอพระสิทธัตถะเสด็จออกบวชก็ท่านก็ตามเลยโกณฑัญญะนี่ก็เลยเป็น คือพระสิทธัตถะเนี่ยยังเป็นพระกุมารอยู่ตอนนั้นน่ะแต่โกณฑัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์หนุ่มเป็นพราหมณ์ที่อายุน้อยที่สุดวันนั้นในวงพราหมณ์108นะตามส่องดูพระสิทธัตถะพอพระสิทธัตถะเสด็จหนีไปบวชนะเขาเรียกหนีไปบวชนะคือไปกับม้ากับนายชนะคนสองวันนะหนึ่งม้าหนีไปบวชเป็นกษัตริย์นะเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกบวชเราก็นำมาเป็นแบบได้นะแบบฉบับศาสดาที่ออกบวชนะเหมือนพวกเรานะพวกเราต้องได้แห่ต้องได้ฉลองต้องได้ฉลองนาคนะถ้าได้ร้องนาคก็ได้ยิ่งดีนะเห็นไหมนะคือเอาเรื่องคือท่านออกไปนี่เพื่อปลดทุกข์ว่างั้นนะปล่อยสิ่งต่างๆที่มันกดทวงอยู่ทั้งข้างหน้าข้างหลังทั้งข้อมือข้อเท้าทั้งคองั้นนะความหมายก็คือโลกทรัพย์สมบัติอะไรทรัพย์สินเงินทองนั่นน่ะคล้องคอคล้องแขนไปไหนไม่ได้ความหมายอย่างนั้นน่ะก็เลยแต่พระองค์ไม่มีนะคันโลกบุกมากุมารไอ้อะไรไอ้ลูกไอ้ตาหุ่นน่ะเกิดวันนั้นประสูตรนะคอจะเรียกศัพท์แล้วมันก็ไปไม่ได้นะเกิดนะพูดง่ายๆก็คือลูกชายเกิดวันนั้นนะเป็นไงคะนี้ทั้งจะออกบวชทั้งจะไปดูลูกนั่นน่ะทำไงก็ตัดสินใจไม่ไปเห็นไหมลูกใครจะไม่รักใช่ไหมพอลูกประสูตรนะพระกุมารประสูตรอยากเห็นอยากดูนั่นนะแต่ก็ไม่กล้าไปนะกลัวจะเป็นอันตรายอันตรายก็คือบ่วงนั่นแหละก็เลยเป็นบ่วงเป็นบ่วงอะไรนะคือเป็นสิ่งที่กดถ่วงที่คล้องคอเลยนะลูกสุดท้ายไม่ไปอุทานแล้วนะล่างหุ่นก็คือบ่วงคล้องคอนะพอไม่ไปก็เสด็จออกบวชเลยนะเห็นไหมท่านปล่อยวางทุกอย่างนะคือกิเลสเนี่ยมันดึงเงินเนี่ยทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งบริษัทบริวารทั้งบ้านช่องพระราชวังนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกดทวงนะถ้าออกไม่ได้ก็คือก็จมอยู่กับมันนะท่านเรียกว่าโลกนะโลกมีทุกอย่างนะมีทั้งสนุกมีทั้งเสียใจมีทั้งร้องไห้นะพอคิดไปทางโศกเศร้าก็ร้องไห้นั่นนะน้ำตาเนี่ยไม่ต้องถามนะออกมาเองนะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้นะมันดึงมันกดมันถ่วงนะแต่ท่านทำให้เป็นตัวอย่างนะปล่อยทุกอย่างภาระทางโลกนั่นนะหันหน้าไม่ใช่ไปสนุกนะไปสบายนะคิดดูกษัตริย์นะพระเจ้าแผ่นดินลดตัวเองไปเป็นเหมือนกับขอทานนะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าท่านไม่ได้มีกระติบไม่ได้มีหม้อหุงข้าวไม่ได้มีเสียบปลั๊กอะไรนะไปแต่ตัวเปล่าๆมีแต่บาทเนี่ยบาทใบเดียวนะนั่นแหละก็คือไปทุกข์ไปลำบากกิเลสนะไปสู้กับกิเลสต้องไปแบบตั้งตาก็คือไม่ได้ไปสนุกหรอกนะก็เหมือนกับว่าตายเอาตายเข้าสู้นะอย่างหลวงตาบัวหลวงตามหาบัวนะท่านก็บอกอยู่นะเอาตายเข้าสู้มันนะคิดดูอาหารตามบ้านชาวบ้านเขาจะมีอะไรใช่ไหมท่านเคยพูดอยู่นะท่านเคยเล่าอยู่ ไปบิณฑบาตนะคนรู้จักกันนะพอไปแล้วผู้ชายนะไหนมหาบัวเหมือนนะบิณฑบาตได้อะไรเหมือนนะไปเปิดดูบาตรไม่มีอะไรนะเห็นไหมท่านก็เดินไปอย่างนั้นนะเดินไปถ้าท่านไม่พูดก็ไม่รู้นะเดินไปตามบ้านเขาก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาก็มีจิตมีงานของเขาไหนเดินไปเปิดดูบาตรไหนเปิดดูสิบาตรมีอะไรเปิดดูก็บาตรเปล่าเห็นไหมท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะท่านก็เดิน

สมัยก่อนเขาก็กินง่ายๆตามชนบทเขาก็กินก็เห็นแล้วหมดหวังแล้วมันก็ได้แค่นั้นแหละงั้นนะแต่ท่านก็ไม่พูดนะเพียงแต่คิดก็อยู่คนเดียวมันทำอะไรทำอะไรไม่ได้มันเป็นของดิบนะห้ามกินของห้ามฉันของดิบต้องเป็นของสุกนะก็เลยจะเข้านะอันนี้คือหลวงตานะหลวงตามหาบัวที่พวกเราเคารพบูชานะที่เป็นแบบอย่างของลูกศิษย์พวกเราอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี่นะเอากลับไปพระสิทธัตถะจะจบหรือเปล่าเนี่ยเอาไว้ก่อนเนาะแล้วเด็กกินหิวข้าวติดไว้ก่อนนะเอาการพูดธรรมะก็ให้มันสมควรจะเวลาเนาะได้ครึ่งเดียวก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินดังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโช

เชิญทานข้าวกันนะอาหารอยู่บนโต๊ะนะช่วยตัวเองเลย

0: ชันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัยพระพุทธภาษิตโมหุงเวสรณงยันติปปะตานิวนานิจะอารามะรุกขเจตยานิมนุสาพยตัดชิตาเนตังโคสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมะสัปปะดุฆาปมุจจติโยจะบุตทันจะธรรมันจะสังคันจะสารณังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติดุขังดุขะสมุปปาดังดุขสะจะอธิกมังอริยันจะทั้งขิกังมักกังดุขู่ปสมักกามินังเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพะดุขาปมุจจติแปลความว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างอารามบ้างต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่สรณะที่เกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบของตนเองคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และมรรคมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สรณะนั่นแลเกษมสรณะนั่นแลอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอธิบายความมนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุขชังความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีภัยคือความทุกข์มาถึงเข้าก็หาหนทางกำจัดทุกข์นั้นตามวิสัยหรือสติปัญญาของตนเมื่อลอยคออยู่ในทะเลเพราะเรืออับปางแม้เศษฟางหญ้าลอยมาคนก็มีหวังจะยึดไว้เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเมื่อมีทุกข์โดยปกติคนก็เหลียวหาที่พึ่งพวกศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือพวกตั้งตนเป็นผู้ให้ที่พึ่งทางใจแก่ปวงชนนั่นเองแต่อาจบอกผิดบ้างถูกบ้างแล้วแต่สติปัญญาของตนในที่นี้อัคคีทัตเป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งมีบริวารและคนเคารพนับถือมากได้สั่งสอนศิษย์ของตนให้ยึดเอาภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีย์เป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งบนบานสารกล่าวคราวมีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะไปพึ่งเขาแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นแหละคือที่พึ่งอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วสามารถพ้นจากทุกข์ได้จริงการถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนั้นพอจะแบ่งโดยย่อได้2ประเภทคือ 1. การถึงพระรัตนตรัยแบบปุถุชน 2. การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนการถึงแบบปุถุชนมี2ระดับคืออันทะปุตุชน1กัลยาณปุตุชน1อันทะปุตุชนนั้นคือปุตุชนที่ยังมืดบอดยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ยังทำความชั่วอยู่มากแต่ก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยตัวอย่างเช่นพวกโจรที่เที่ยวปล้นทรัพย์ฆ่าคนเป็นต้นคนพวกนี้ยังเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขายังแขวนพระพุทธรูปองค์เล็กๆไปปล้นทรัพย์หรือฆ่าคนพวกนี้นับถือพระรัตนตรัยเหมือนกันแต่เป็นแบบอันทปุถุชนส่วนกัลยาณปุถุชนนั้นคือปุถุชน ชั้นดีมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลในการเคารพนับถือพระรัตนตรัยเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประทีปส่องทางชีวิตเป็นเนื้อนาบุญของโลกกัลยาณปุถุชนมี2ประเภทคือ 1. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธา 2. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยปัญญากัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธานั้นมีปกติน้อมใจเชื่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยไม่ต้องหาเหตุผลตัวอย่างเช่นเชื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าตามที่ตำราว่าไว้เชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆของพระองค์ที่เกี่ยวกับพระธรรมก็เชื่อทุกตัวอักษรในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็เชื่อว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วย่อมมีศีล227เหมือนกันหมดทำบุญกับพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดนิกายใดได้บุญเหมือนกันหมดฝ่ายปุถุชนผู้มากด้วยปัญญานั้นไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายอย่างที่ผู้มากด้วยศรัทธาเชื่อแต่จะไตร่ตรองสอบสวนเสียก่อนทุกๆเรื่องแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์บางเรื่องก็เชื่อตามบางเรื่องก็ไม่เชื่อพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนี่คือปฏิปทาของปุถุชนผู้มากด้วยปัญญาการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนนั้นคือนับถือเพราะได้เห็นธรรมได้เห็นอริยสัจด้วยปัญญาของตนดังที่กล่าวถึงในคาถานี้เป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอีกแล้วอันหนึ่งคำที่ว่าเยเกจิบุทังสรนองคตาเซนาเตคมิสันติอปายภูมิงแปลว่าคนใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งคนนั้นจะไม่ไปอบายภูมินั้นหมายถึงการถึงพระพุทธเจ้าแบบอริยชนนั่นเองทั้งนี้เพราะปุถุชนยังมีคติไม่แน่นอนแม้นับถือพระรัตนตรัยก็อาจไปอบายได้แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วก็เป็นอันปิดอบายภูมิได้แน่นอนการถึงพระรัตนตรัยนี้ท่านถือว่าสูงกว่าการรักษาศีล5เพราะศีล5เป็นศีลประจำโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นก็มีการบัญญัติสอนกันอยู่ส่วนการถึงพระรัตนตรัยเป็นการเริ่มเดินทางถูกเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งมวลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภปุโรหิตชื่ออักกิทัตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปุโรหิตชื่ออักกิทัตอักกิทัตเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลปุโรหิตนั้นเป็นตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนอัตธรรมแก่พระราชาผู้เขียนเมื่อพระราชาพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลขึ้นครองราชทรงดำริว่าปุโรหิตอักขิทัตนี้เคยเป็นราชปุโรหิตของสมเด็จพระราชบิดาสมควรสถาปนาไว้ในตำแหน่งเดิมจึงให้สถาปนาอักขิทัตไว้ในตำแหน่งพระอาจารย์อย่างเดิมพระเจ้าประสิทธิทรงเคารพปุโรหิตอักขิทัตมากจนถึงกับว่าเมื่ออักขิทัตมาเฝ้าพระองค์เสด็จลุกขึ้นรับและให้นั่งบนอาสนะที่เสมอกับพระองค์ด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ถึงกระนั้นก็ตามอักขิทัตไม่ปรารถนาเป็นราชปุโรหิตอีกต่อไปเขาคิดว่าพระราชาทรงเคารพยำเกรงเราเหลือเกินแต่ว่าเราจะทำอะไรถูกพระทัยพระราชาเสมอไปหรือข้อนั้นเป็นเรื่องทำยากแม้เราทำไม่สมควรพระองค์อาจไม่กล้าทักท้วงเพราะความเคารพยำเกรงในตัวเราอันหนึ่งพระราชานี้ยังหนุ่มเหลือเกินหากพระองค์ได้ราชปุโรหิตที่มีวัยใกล้เคียงกันอาจจะเหมาะสมกว่าทำให้พระองค์มีความสุขด้วยไม่ต้องเกรงใจเราแก่แล้วคุณออกบวชเขากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตบรรพชาเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงให้คนตีกลองร้องป่าไปทั่วพระนครสละทรัพย์ของตนส่วนใหญ่ก็โดยการจำแนกแจกทานทำอยู่อย่างนั้น7วันแล้วออกบวชนอกพระพุทธศาสนามีคนเลื่อมสายออกบวชตามอักขิทัตเป็นหมื่นๆนักบวชเหล่านั้นมีอักขิทัตเป็นประมุขอาศัยอยู่ระหว่างแคว้นอังคะมคตและแคว้นกุรุดังเล็บต่อกันเขาให้โอวาทแก่นักบวชผู้เป็นศิษย์ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นจงขนทรายหม้อหนึ่งมาจากแม่น้ำเกลี่ยลงณที่นี้เมื่อนักบวชทุกคนเห็นด้วยก็เป็นอันตกลงตามนั้นดังนั้นเมื่อความตรึกเรื่องกามเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ไปขนทรายมาหม้อหนึ่งจำเนียนการล่วงมาตรงนั้นกลายเป็นกองทรายใหญ่เพราะเหตุนั้นนาคราชตนหนึ่งชื่ออาหิชัตตะเฝ้ากองทรายนั้นอยู่ชาวอังคะมคตและชาวแคว้นกุรุนำเครื่องสการะเป็นอันมากมาถวายแก่นักบวชเหล่านั้นทุกเดือนอคิทัตให้โอวาทแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีว่าเป็นที่พึ่งเถิดจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้นไม้ที่เป็นเจดีคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเรื่องความเชื่อถืออันงมงายในอินเดียนั้นแม้ในสมัยนี้ก็มีมากเหลือพรรณนาผู้เขียนเขากล่าวสอนศีลอย่างนี้เหมือนกัน จนกระทั่งพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงอาศัยเมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่เชตวนารามเวลาจวนรุ่งวันหนึ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคอรหัตผลของอัคคีทัตพร้อมด้วยบริวารเย็นวันนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเข้าเฝ้าตรัสว่าบัดนี้อัคคีทัตกำลังสอนประชาชนให้แล่นไปในทางผิดเธอจงไปยังสำนักของอัคคีทัตให้อุวาทแก่คนเหล่านั้นกลับใจคนเหล่านั้นเสียพระเถระกราบทูลว่าคนเหล่านั้นมากทั้งกำลังมากทั้งจำนวนข้าพระองค์จะพึงกำราบได้อย่างไรถ้าพระองค์จักเสด็จไปไซพระองค์จักกำราบได้โดยแท้เราจักไปเหมือนกันขอให้เธอล่วงหน้าไปก่อนพระศาสดาตรัสพระเถระเดินไปคิดไปพลางว่าคนพวกนั้นมีมากเมื่อเราพูดอะไรไปก็จะชวนกันลุกขึ้นเป็นพวกๆจะทำอย่างไรดีหนอท่านคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงให้ฝนลูกเห็บในวงเล็บฝนเม็ดโตตกลงด้วยอนุภาพของตนเมื่อฝนลูกเห็บตกอยู่คนพวกนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าหาบรรณศาลาของตนของตนพระเถระมุ่งไปยังบรรณศาลาของอัคคีทัตเรียกชื่อว่าอัคคีทัตอัคคีทัตสงสัยมากและรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันทีเพราะเขามีความทะนงตนว่าใครๆในโลกนี้ไม่กล้าเรียกชื่อเราตรงๆใครหนอกระด้างจริงกล้าเรียกชื่อเราตรงๆดังนี้แล้วร้องถามออกไปว่าใครนั่นข้าพเจ้าเองอัคคีทัตพระมหาโมคคัลลานะตอบต้องการอะไรอัคคีทัตถามกระชากกระชากข้าพเจ้าขอที่พักสักคืนหนึ่งเถิดที่พักไม่มีที่นี่มีกันคนละหลังไม่มีที่เหลือให้ใครพักอัคคีทัตธรรมดาโคย่อมไปหาโคพวกมนุษย์ไปหามนุษย์ด้วยกันบรรพชิตย่อมต้องการมาหาบรรพชิตท่านเป็นบรรพชิตหรืออัคคีทัตถามอย่างคลางแคลงใช่ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตเหมือนท่านถ้าอย่างนั้นบริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ภายในจีวรของข้าพเจ้าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีที่อยู่ให้ท่านไม่มีจริงๆบนกองทรายใครอยู่พระมหาโมคคัลลานะถามนาคราชข้าพเจ้าขอพักที่นั่นท่านจะพักที่นั่นได้อย่างไรนาคราชนั้นมีพิษร้ายนักช่างเถอะถ้าท่านยินยอมข้าพเจ้าก็จะขอพักที่นั่นตามใจสิพระเถระเดินตรงไปยังกองทรายนาคราชเห็นพระเถระกำลังเดินมาคิดว่าสมณะนี้คงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี้เราจะบังหวนกวนให้เขาตายนาคราชบังหวนกวนพระเถระก็บังหวนบ้างกวนพุ่งออกจากสรีระของนาคราชและของพระเถระแต่กวนเบียดเบียนแต่นาคราชเท่านั้นไม่เบียดเบียนพระเถระนาคราชพ่นไฟพระเถระเข้าสมาบัติอันมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ดงเล็บเป็นบาทพ่นไฟเหมือนกันไฟเบียดเบียนแต่นาคราชไม่เบียดเบียนพระเถระไฟได้เผาลนสรีระของนาคราชไหม้ดำหมู่ฤาษีแลดูแล้วเข้าใจว่าไฟไหม้พระเถระพูดกันว่าแย่แล้วสมณะนั่นไม่เชื่อฟังคำของเราพระเถระให้นาคราชหมดพยศแล้วนั่งอยู่บนกองทรายนาคราชแผ่พังพานกลางกั้นพระเถระอยู่หมู่ฤาษีชวนกันมาแต่เช้าจะมาดูความพินาศของพระเถระแต่ไม่เห็นสิ่งที่ตนมิได้คาดคิดจึงอัศจรรย์ใจยืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอสมณะนี้มีอนุภาพถึงป่านนี้สมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้วขณะนั้นเองพระศาสดาเสด็จมาพระเถระเห็นแล้วจึงลุกขึ้นมาต้อนรับและถวายบังคมพวกฤาษีถามพระเถระว่าสมณะนี้ใหญ่กว่าท่านอีกหรือพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกพระศาสดาประทับนั่งบนกองทรายหมู่ฤาษียืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าอนุภาพของสาวกจึงถึงเพียงนี้อนุภาพของศาสดาจักเป็นเช่นไรพระศาสดาตรัสให้อัคคีทัตเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าอัคคีทัตท่านกล่าวโอวาทสั่งสอนอุปถากและศิษย์ของท่านอย่างไรข้าพเจ้าให้โอวาทว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งของตนเมื่อทำดังนี้ย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ได้พระศาสดาตรัสว่าอัคคีทัตนั่นหาใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ส่วนผู้ใดแล ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเองนั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาฤาษีทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้วันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะมคธและกุรุถือสักการะมาถวายนักบวชเหล่านั้นอันมีอัคคีทัตเป็นประมุขเมื่อเห็นฤาษีพวกนั้นบวชหมดแล้วจึงคิดกันว่าใครหนอใหญ่กว่าสมณะโคดมหรืออัคคีทัตแต่อัคคีทัตคงเป็นใหญ่กว่าเพราะพระสมณะโคดมมหาอัคคีทัตพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของคนเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้อัคคีทัตตัดความสงสัยแห่งบริวารของตนพระอัคคีทัตจึงเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาถึง7ครั้งแล้วประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตสุโคบุตธานะมุปปาโดสุข้าสัทธรรมเดสนาสุข้าสังคสะสามกีสมกานังตโปสุโคแปลความว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตบุรุษนำสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่ก็เป็นเหตุนำสุขมาตบะของผู้พร้อมเพรียงกันก็อย่างนั้นอธิบายความอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดานทั้งหลายมีความกันดานเพราะราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงนำสุขมาให้สัตว์ทั้งหลายต้องประสบทุกนานาประการมีชาติทุกเป็นต้นเมื่อได้ฟังธรรมที่สัตตบรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแสดงย่อมพ้นจากทุกทั้งหลายมีชาติทุกเป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของสัตตบรุษจึงชื่อว่านำสุขมาให้ความเป็นผู้มีจิตเสมอการชื่อว่าสามัคคีสามัคคีติสมจิตตาความสามัคคีนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสุขการเรียนพระพุทธพจน์ก็ดีการรักษาธุดงค์ก็ดีการทำสมณธรรมก็ดีของชนผู้พร้อมเพรียงกันคือของผู้มีจิตอย่างเดียวกันก็เป็นเหตุนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าตบะของผู้พร้อมเพรียงกันนำความสุขมาให้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังพร้อมเพรียงกันประชุมยังพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมยังพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำของหมู่คณะอยู่เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเลยอันนี้กล่าวไว้ในอปริหานนิยธรรมสูตรสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายความจริงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของสัตตบุรุษและการได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษนั้นเป็นของได้โดยยากยิ่งดังได้พรรณนาไว้บ้างแล้วในเรื่องที่3แห่งวรรคนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความเสียสละอย่างยิ่งก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อขวนสัตว์ให้พ้นจากสังสารกันดารในการบำเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณของพระองค์นั้นมีคุณธรรมทุกอย่างที่เป็นตัวอย่างให้พุทธบริษัททำดีอย่างพระองค์ท่านตลอดสังสารวัฏอันยาวนานนั้นพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงสุดเป็นธงชัยคือโพธิญาณทรงมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของมนุษย์โดยการสอนให้เขารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์จะดับทุกข์ได้อย่างไรและอะไรคือทางนำไปสู่ความดับทุกข์ผู้ฟังแล้วเลื่อมใสเชื่อถือนำไปปฏิบัติตามก็ได้พบความสุขจริงเกษมปลอดโปร่งจริงเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงนำความสุขมาสู่ชาวโลกเหมือนการอุทัยขึ้นของดวงอาทิตย์นำแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงประพันธ์ยกย่องไว้ว่ามหาการุณิโกนาโทอัฏฐายะสัพพปานินังเป็นต้นความว่าพระผู้ทรงเป็นนาถะของโลกทรงมีพระมหากรุณาดุจห้วงมหันต์นกทรงบำเพ็ญพระบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดเพื่อประโยชน์ในวงเล็บอัฏฐายะเพื่อความดีหิตายะและเพื่อความสุข สุขายะของสัตว์มีชีพทั้งหลายเมื่อทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วถึงความสุขส่วนพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ทรงแผ่ความสุขนั้นไปให้มวลชนทุกหมู่เหล่าโดยการแสดงธรรมอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินผู้ฟังนำพระธรรมนั้นไปปฏิบัติตามก็ได้รับประโยชน์สุขสมควรแก่ผู้ปฏิบัติความสุขที่พระองค์ได้รับมานั้นเพราะทรงปฏิบัติชอบจึงทรงชักชวนมวลชนให้ปฏิบัติชอบเพื่อความสุขเช่นนั้นบ้างพระธรรมเทศนาของพระองค์จึงนำให้เกิดสุขแก่ผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นเองย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วสาวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นบัณฑิตได้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วจึงส่งทอดกันต่อๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รัศมีแห่งธรรมได้แผ่กระจายไปหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับเอาพุทธธรรมเป็นธรรมประจำประเทศความจริงการสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดดังข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชว่าการที่บุคคลประพฤติธรรมแล้วชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยจัดเป็นธรรมทานไม่มีทานใดยิ่งกว่าธรรมทานเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดถ้าปรากฏว่าประชาราษฎร์ประพฤติธรรมและชักชวนการประพฤติธรรมตามความมุ่งหมายของเราข้อนี้จะเป็นเกียรติสูงสุดของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำว่าธรรมที่พระเจ้าอโศกทรงหมายถึงในที่นี้ทรงย้ำหนักใน2 อย่างคือความไม่เบียดเบียนในวงเล็บอหิงสาอย่างหนึ่งและสมาธิอย่างหนึ่งใน2 อย่างนั้นสมาธิมีความสำคัญกว่าเพราะผู้มีใจสงบย่อมไม่เบียดเบียนถ้าพระธรรมเข้าถึงใจคนและคนรักธรรมจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนก็จะถูกกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อความดีทั้งหมดดังนี้ข้อนี้จะเห็นได้จากข้อความที่พระเจ้าอโศกโปรดให้จารึกไว้ว่ากองทัพของพระองค์ในอดีตบัดนี้กลับมาเป็นกองทัพธรรมช้างม้ารถที่เคยใช้ในกองทัพจับศึกบัดนี้กลับมาเป็นยานพาหนะประกาศธรรมกลองที่เคยใช้ตีในกองทัพกลับมาเป็นกลองประกาศธรรมแม้ประทีปที่เคยใช้เป็นอุปกรณ์ในการสงครามบัดนี้กลับมาเป็นอุปกรณ์ในการประกาศธรรมเมื่อคนรักธรรมสิ่งที่เคยเป็นอุปกรณ์ความโหดร้ายทารุณความอาฆาตพยาบาทและความไม่เป็นธรรมทั้งหมดกลับมาเป็นอุปกรณ์ของเมตตากรุณาการให้อภัยกันและความเป็นธรรมพระองค์เสด็จที่ใดข้าราชการของพระองค์ไปที่ใดคือการเคลื่อนขบวนของกองทัพธรรมเป็นขบวนการที่ทำบุคคลและงานทั้งสิ้นให้เป็นทางเดินของธรรมการแสดงธรรมการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นเหตุนำความสุขมาสู่ปัจเจกชนครอบครัวและสังคมดังพรรณนามาชนีข้อว่าความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำสุขมาให้นั้นพรรณนาความว่าความสามัคคีคือความปรองดองกันไม่แตกแยกกันไม่ทะเลาะกันแต่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านจึงว่าสามัคคีคือความมีจิตเสมอกันวงเล็บเปิดสามัคคีติสมาจิตตะตาวงเล็บปิดโทษของความไม่สามัคคีมีมากเพียงใดคุณของความสามัคคีก็มีมากเพียงนั้นตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงโลกมูลเหตุแห่งการแตกสามัคคีพอสรุปได้เป็น3ประการคือ 1. รังเกียจกันเรื่องความประพฤติความเป็นอยู่คือความไม่มีศีลสามัญตา 2. มีความเห็นไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันเรื่องความเห็นคือขาดทิฏฐิสามัญตา 3. ผลประโยชน์ขัดกันส่วนมูลเหตุแห่งความสามัคคีมี3เหมือนกันคือมีศีลสามัญตามีทิฏฐิสามัญตาและผลประโยชน์ลงรอยกลมเกลียวกันไปกันได้ผลประโยชน์ไม่ขัดกันความประพฤติคือระดับความเป็นอยู่ประจำวันถ้าคนอยู่ด้วยกัน2คนคนหนึ่งสะอาดมากคนหนึ่งสกปรกมากก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะรังเกียจกันจะใช้ถ้วยชามแก้วน้ำหรือหม้อข้าวรวมกันก็ไม่สะดวกเพราะคนหนึ่งคอยทำสกปรกอีกคนหนึ่งคอยทำความสะอาดทำสะอาดแล้วคนที่มีนิสัยทางสกปรกก็มาทำสกปรกเสียอีกอยู่ร่วมกับคนสกปรกเป็นทุกอย่างหนึ่งไม่ทลายก็ต้องทะเลาะกันแยกกันไปสามัคคีกันไม่ได้ในหมู่ข้าราชการพวกหนึ่งทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงอีกพวกหนึ่งไม่เอารังเกียจทุจริตสองพวกนี้ก็เข้ากันไม่ได้ความประพฤติไม่เสมอกันในหมู่พระสงฆ์ยิ่งเห็นชัดเมื่อมีศีลไม่เสมอกันก็รังเกียจกันไม่มีทางจะเข้ากันได้นิกายต่างๆเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความจากมีความเห็นไม่ตรงกัน เรียกว่าคาทิฏฐิสามัญญาตาเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันความประพฤติการกระทำก็ไม่ตรงกันเพราะบุคคลย่อมดำเนินชีวิตตามทางที่ตนเห็นชอบพูดอย่างนักปรัชญาก็ว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนใครมีความเห็นว่าอย่างไรก็ดีก็ดำเนินชีวิตไปตามความเห็นนั้นตัวอย่างการดื่มสุราบางคนเห็นว่าควรเว้นเด็ดขาดบางคนว่าดื่มบ้างเป็นบางคราวดีบางคนว่าดื่มทุกวันสนุกทุกวันเป็นต้นเขาย่อมทำอย่างที่เขาเห็นนี่แสดงว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนความสามัคคีเป็นรสอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสามัคคีรสคือมีความสุขความเบิกบานเมื่อได้เห็นได้อยู่ร่วมหรือได้สนทนาวิสาสะกับคนที่เรามีความชอบพอรักใคร่ตรงกันข้ามการได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังและอยู่ใกล้คนที่ไม่ชอบกันเป็นความทุกอย่างหนึ่งสมดังที่ทรงแสดงไว้ว่าปิยานังอะดัสนังดุขังอปิยานัญจะดัสนังการไม่ได้เห็นไม่ได้พบคนอันเป็นที่รักเป็นทุกข์การได้เห็นได้พบคนอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์รวมลงในปิยะวิปโยคทุกข์และอปิยะสัมปโยคทุกข์แปลว่าพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้านที่พ่อแม่พี่น้องไม่กลมเกลียวกันคอยใส่ร้ายป้ายสีให้กันมองกันด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจแม้จะเป็นบ้านใหญ่ก็อยู่ไม่สุขส่วนบ้านน้อยแต่คนในบ้านรักใคร่คลมเคลียวกันดีมองกันด้วยสายตาที่แสดงความรักสนิทสนมก็อยู่เป็นสุขท่านจึงว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากอันหนึ่งท่านว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังบ้านใดเมืองใดคนแตกร้าวกันมากบ้านนั้นเมืองนั้นท่านว่าตัวอุบาทลงตัวอุบาทในที่นี้คือความแตกสามัคคีนั่นเองเส้นหญ้าฟันเป็นเกลียวแล้วยังสามารถผูกสัตว์ใหญ่ได้แต่เชือกเส้นใหญ่เมื่อนำออกทีละเกลียวให้แยกกันอยู่ย่อมง่ายแก่การถูกทำลายผ้าที่เรานุ่งใช้ผ้าที่เราใช้นุ่งห่มทั้งมวลไปจากเส้นได้แต่ละเส้นรวมกันบ้านโรงเรือนหรือตึกที่ใหญ่รองรับน้ำหนักได้มากก็เพราะการเกาะกลุ่มกันถูกส่วนของสัมภาระต่างๆเมื่อแยกออกแต่ส่วนคำว่ารถหรือเรือนก็ไม่มีความสามัคคีกันยังประโยชน์ให้สำเร็จดังพรรณนามาชนี้ข้อที่ว่าตบะของผู้พร้อมเพรียงกันเป็นสุขนั้นตบะท่านหมายถึงการทำคุณความดีเช่นการรักษาศีลให้ทานการฟังธรรมการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นความสามัคคีของผู้ประพฤติธรรมเช่นนักพรตมีภิกษุเป็นต้นนั้นมีความสำคัญต่อสังคมมากท่านว่าเมื่อกษัตริย์ทะเลาะกับกษัตริย์เมื่อพราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์คือเมื่อชาวบ้านทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันเป็นกลุ่มๆแต่เมื่อสมณะทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันหมดทั้งเทวาและมนุษย์อันหนึ่งเมื่อสมณะทะเลาะกันคนทั้งหลายก็ติเตียนมากว่าจะประสาอะไรกับพวกเราแม้ท่านเป็นสมณะยังทะเลาะกันทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วคลายความเลื่อมใสทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้นึกดูหมิ่นเหยียดหยามท่านว่าคฤหัสถ์ทะเลาะกันเพราะกามบรรพชิตทะเลาะกันเพราะทิฏฐิความไม่ทะเลาะกันเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งไม่มีเวรมีภัยกับใครในที่ไหนๆสมดังพระพุทธภาษิตว่าวิวาดังพยโตดิสทวาอวิวาดัญจาเขมโตสมกาสคิลาโหทะเอสามุทานนุสาสนีท่านทั้งหลายเห็นการวิวาทการโดยความเป็นภัยและเห็นการไม่วิวาทการโดยความเป็นธรรมอันเกษมดังเล็บปลอดโปร่งแล้วจงเป็นผู้พร้อมเพรียงประนีประนอมกันเถิดนี่คือพุทธานนุสาสนีอันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงไว้อีกว่าการสนับสนุนบุคคลผู้พร้อมเพรียงกันเป็นความสุขผู้ยินดีในการพร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันย่อมมีคุณค่ากว่าการสนับสนุนคนผู้แตกร้าวกันทั้งนี้หมายถึงผู้พร้อมเพรียงกันเพื่อความดีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสามพหุละภิกษุ วันหนึ่งภิกษุ500รูปนั่งสนทนากันที่อุปฐานศาลาว่าอะไรหนอเป็นความสุขในโลกนี้บางพวกว่าราชสมบัติเป็นความสุขที่สุดบางพวกว่ากามสุขเป็นยอดของความสุขบางพวกว่าการบริโภคข้าวสาลีคลุกด้วยเนื้อเป็นความสุขที่สุดรวมความว่าพวกหนึ่งยกย่องกามพวกหนึ่งเห็นแก่กินและอีกพวกหนึ่งเห็นแก่เกียรติพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าความสุขที่พวกเธอกล่าวถึงนั้นเป็นความสุขที่เนื่องด้วยวัฏฏะทั้งสิ้นแต่การเกิดแห่งพระพุทธเจ้าการฟังธรรมความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขในโลกดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุโขบุทธานะมุปาโดเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้น
2: ได้บรรลุอรหัตผล

0: ผู้มีจิตไม่ปฏิภัทพระพุทธภาษิตชันดะชาโตอนาคาเตมนัสสาจะภูโตสิยากาเมสุอัปปริภัตตะภัทธจิตโตอุทังโซโตติอุจติแปลความว่าภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้เป็นผู้มีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วมีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสเบื้องบนอธิบายความข้อว่ามีฉันทะเกิดขึ้นแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้นั้นหมายถึงท่านผู้ได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานแล้วอย่างน้อยที่สุดก็รสแห่งโสดาปัตติผลอันเป็นรสขั้นต้นมีความพอใจในรสนั้นเพราะเป็นรสอันยอดเยี่ยมจึงมีอุตสาหะเพื่อให้ได้รับรสอันสูงขึ้นไปอีกบุคคลโดยปกติเมื่อได้รับความสุขในการกระทำเช่นใดย่อมต้องการทำเช่นนั้นซ้ำอีกการพอใจกระทำซ้ำแสดงว่าการกระทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความสุขความพึงใจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะโดยธรรมดามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปพยายามเลี่ยงหนีการกระทำอันก่อให้เกิดทุกข์หรือขัดขวางความสุขแห่งตนข้อว่าพระนิพพานอันบอกไม่ได้นั้นอธิบายว่าใครบอกให้ก็ไม่ได้เมื่อตนบรรลุถึงแล้วจะบอกใครก็ไม่ได้ด้วยที่บอกได้ก็เพียงทางหรือมรรคอันนำไปสู่พระนิพพานเท่านั้นเปรียบเหมือนรสเปรี้ยวหรือหวานย่อมจะรู้กันได้เฉพาะตนข้อว่ามีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วนั้นอธิบายว่าใจได้รับรสแห่งอริยผลอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้หมายถึงอนาคามิผลเพราะข้อความต่อมาว่ามีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายทั้งนี้เพราะพระอนาคามีละกามได้อย่างเด็ดขาดแล้วข้อว่าเป็นผู้มีกระแสเบื้องบนนั้นความว่าพระอนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกท่านไปสู่พรหมโลกชั้นสุทาวาสแล้วนิพพานในพรหมโลกนั้นทีเดียวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอนาคามีเถระรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอนาคามีเถระวันหนึ่งศิษย์ของพระเถระถามท่านว่าท่านได้บรรลุมรรคผลอันเป็นคุณวิเศษบ้างแล้วหรือยังเวลานั้นพระเถระเป็นพระอนาคามีท่านไม่ประสงค์จะบอกศิษย์ในมรรคผลนั้นเพราะละอายว่าอนาคามิผลนั้นแม้คฤหัสถ์ก็บรรลุได้ท่านตั้งใจว่าจะบอกสิทธิ์เมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วจึงนิ่งเสียมิได้บอกอะไรแก่สิทธิ์เลยต่อมาท่านทำกาละไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสพวกสิทธิ์คือสัตว์ที่วิหาริกของท่านเสียใจร้องไห้คร่ำครวญไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสปลอบว่าอย่าคิดอะไรมากเลยความตายเป็นธรรมที่ยั่งยืนภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเหตุที่เศร้าโศกมากก็เพราะเข้าใจว่าพระอุปัชฌายะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยโดนทำกาละเสียก่อนพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอย่างนั้นเลยพระอุปัชฌายะของพวกเธอบรรลุอนาคามิผลแล้วแต่ละอายุว่าอนาคามิผลแม้พวกคฤหัสถ์ก็บรรลุได้จึงไม่ได้บอกพวกเธอเขาตั้งใจว่าเมื่อบรรลุอรหัตแล้วจะบอกเธอทั้งหลายแต่ยังไม่ทันได้บรรลุทำกาลเสียก่อนบัดนี้ท่านไปเกิดในเทวโลกชั้นสุทาวาสแล้ววางใจเสถิดภิกษุทั้งหลายอุปัชฌายะของพวกเธอถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในการทั้งหลายแล้วเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้เป็นผู้มีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วมีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งปวงนั้นได้บรรลุอรหัตผล
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: เออใครแม่หนูแม่หมูแม่หมูตัวเล็กตัวเล็กๆหรือเปล่าไปวันที่สี่ไปชั้นอยู่ตำหนักถ้าตำหนักจักรีบงกตน่ะไม่ได้ไปล้างบาทอยู่บ้านลูกสาวเออมันเท่าไหร่สี่ห้ากิโลเหรอเนี่ยอยู่ใกล้ๆตำหนักเนี่ยบ้านหลานยายเนี่ยอยู่ปทุมเออมาน้องนิตาอยู่ใกล้ๆพระตำหนักอะ
1: เขาก็บอกว่าหลวงพ่อมองหาหลวงพ่ออยู่ไหน
0: เห็นพระหลวงพ่อเนี่ยไปฝึกขายของ
1: ไปฝึก
0: รั่วไหลออก
1: ก็ยังดีไปเรื่อยๆตั้งแต
0: ่
1: โควิดมานี่นะ
0: ตาชื่อหลานชื่อแม
1: ่
0: ชื่อแม่นิตาชื่อลูกชื่อแม่คุณแม่นิตาเขาก็บอกอยู่อยู่ใกล้ๆพระตำหนักเนาะบ้านใกล้ๆพระตำหนักจักรีมงคลเนาะไม่ไกลกันจะอยู่เป็นเดือนหรือเปล่า
1: จะกลับ
0: 14นี่2 3วันเนี่ยเออกลับไปหาน้องนิตาแล้วก็วันที่19เขากลับมาเมื่อไหร่ไปเชียงใหม
1: ่เขากลับมาวันที
0: ่14
1: วันที่19เย็นบินกลับเป็นผู้เฒ่าแล้วเขานำรถไปอันเดือนเดียวกับที่นี่
0: เออคุณแม่ชื่อนุดีวิลเลียมนะ 3,000 บาทนะสาธุเออสาธุนะเออพาไปเออพาไปเรียนฝรั่งเนาะเรียนภาษาอังกฤษนะลูกสาวลูกสาวหลาทำงานอยู่นี่อยู่ตึกนี่หรอตึกสูงๆนี่หรอเอออุดรนายเก่งการนายธีรเดชอึ้งอัมพร400บาทอุทิศแด่บรรพชนญาติเทวดาเจ้ากรรมนายเวรขอทุกท่านมีความสุขเทอญสาธุได้ยังเดี๋ยวมาอยู่ถึงเดือนหรือเปล่าเอาเดือนพอดี
1: โ
0: อ้เออ30ตุลาเออเออนมัสการนะนะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวันวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสานิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลา

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับ

วิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวLINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่านี่นะก็เพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงพระราชดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเก้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์บ้านศิลปาชีพอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19มีชื่อธรรมว่าสติปัฏฐาน4ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะที่แสดงนำได้แสดงโสรถปัญหาคือปัญหาที่มานพ16คนผู้เป็นศิษย์ของภาวรีพราหมณ์ได้มาเฝ้ากราบทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ก็ได้ตรัสตอบแก่มานพทั้ง16คนนั้นผู้ได้กราบทูลถามทีละคนแม้ธรรมะในโสรถปัญหานี้จะเป็นธรรมะที่แสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกิเลสแม้เช่นนั้นก็เป็นข้อที่ผู้ต้องการปฏิบัติธรรมะควรสนใจฟังถึงจะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสสิ้นกองทุกข์ไปทีเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าจะปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ไปทันทีนั้นหาได้ไม่ต้องปฏิบัติไปโดยลำดับตั้งแต่ในเบื้องต้นและแม้ในเบื้องต้นนั้นเมื่อได้หันหน้าแห่งการปฏิบัติไปสู่แนวที่ถูกต้องแล้วก็จะได้รับผลของการปฏิบัติไปโดยลำดับเป็นอันว่าไม่ผิดทางได้แสดงถึงปัญหาที่4ซึ่งเมตตโคมานพได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าโดยที่ได้แสดงในครั้งก่อนยังไม่จบเพราะได้มีคำถามและคำตอบหลายตอนจึงจะทบทวนความเบื้องต้นแห่งคำถามและคำตอบโดยสังเขปเมตตคูมานพได้กราบทูลถามเริ่มว่าขอกราบทูลถามพระองค์ขอได้ทรงตรัสบอกได้สำคัญพระองค์ว่าได้ทรงเป็นผู้ถึงที่สุดจบไตรเพศทรงมีตนอันอบรมแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งคือแต่ละอย่างทุกอย่างที่มีรูปลักษณะแตกต่างกันเป็นอันมากไม่ใช่อย่างเดียวเกิดมาแต่อะไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่า ได้ทูลถามพระองค์ถึงแดนเกิดแห่งทุกข์จึงจักตรัสบอกตามที่รู้ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมีอุปาทิเป็นเหตุเกิดแต่อุปาทิผู้ใดไม่รู้ทำอุปาทิให้เกิดขึ้นผู้นั้นเป็นผู้เขลาย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงควรทำความรู้ไม่ทำอุปาทิให้บังเกิดขึ้นโดยที่พิจารณาตามดูให้เห็นว่าอุปาทิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมตตคูมานพก็ได้กราบทูลว่าได้กราบทูลถามข้อใดก็ได้ตรัสตอบข้อนั้นแต่ก็ยังมีข้อที่จะกราบทูลถามข้ออื่นอีกก็ขอได้โปรดตรัสบอกผู้ทรงปัญญาทั้งหลายย่อมข้ามห่วงแห่งทะเลใหญ่คือชาติชราและความโศกความพิไรรำพันได้อย่างไรพระองค์ได้ทรงทราบธรรมนั้นอย่างนั้นแล้วจึงขอได้โปรดตรัสพยากรณ์พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่าจักตรัสตอบแสดงธรรมะที่จะพึงเห็นประจักษ์ได้ในอัตภาพนี้โดยไม่ต้องพิศวงตามคำของผู้อื่นว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่เมื่อรู้แล้วดำเนินข้ามซึ่งเมื่อรู้แล้วมีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้เมตตาคูมานพก็ได้กราบทูลแสดงความพอใจของตนว่าได้มีความชอบใจธรรมะที่สูงสุดนั้นซึ่งเมื่อรู้แล้วมีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดอยู่ในโลกเสียได้พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสแสดงธรรมะที่เมื่อรู้มีสติดำเนินข้ามกิเลสเป็นเครื่องติดในโลกต่อไปว่าให้มีความรู้พร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งคือแต่ละอย่างทุกๆอย่างในส่วนเบื้องบนคืออดีตในส่วนเบื้องต่ำคืออนาคตในส่วนท่ามกลางเบื้องขวางปฏิบัติบรรเทาความติดใจยินดีคือความยินดีเพลิดเพลินและความติดในส่วนเหล่านั้นวิญญาณไม่พึงตั้งอยู่ในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆภิกษุภูมิธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทคือไม่มัวเมาเลินเล่อ ผลอเพลินประพฤติละความยึดถือว่าของเราในสิ่งทั้งหลายครั้นรู้ในปัจจุบันนี้ก็พึงละทุกข์ในปัจจุบันนี้ในอัตภาพนี้เสียได้ดังนี้นี่เป็นคำถามและคำตอบที่ได้แสดงมาแล้วต่อจากนี้เมตตาครูมานพได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงความชอบใจและเป็นการขอให้ทรงโอวาทไม่หยุดหย่อนคือบ่อยๆซึ่งมีความว่ามีความชอบใจพระวาจาที่ตรัสตอบแสดงธรรมะของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมเหสีคือเป็นภูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ธรรมะอันไม่มีอุปธิคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องทรงใจพระองค์ได้ตรัสกำหนดแสดงดีแล้วพระภูมีพระภาคผู้ทรงจำแนกแจกธรรมนี้ได้ละทุกข์แล้วโดยแน่แท้เพราะว่าธรรมนี้อันพระองค์ทรงรู้แล้วอย่างนั้นอันหนึ่งบุคคลเหล่านั้นก็จะพึงละทุกข์ได้แน่บุคคลเหล่าใดเล่าที่องค์พระมุนีคือพระภูรูพลทรงโอวาทบ่อยๆไม่หยุดหย่อนจนเป็นมุนีคือเป็นผู้รู้พ้นตามขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอให้พระองค์ได้ทรงโอวาทตนบ่อยๆไม่หยุดหย่อนดังนี้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสตอบความว่า รู้จักว่าบุคคลใดเป็นพราหมณ์คือเป็นภูประเสริฐถึงที่สุดจบไตรเพศไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล่องแล้วในกามภพบุคคลนั้นได้ละทุกข์ได้โดยแน่แท้บุคคลซึ่งเป็นภู ได้ข้ามห่วงแห่งทะเลใหญ่คือกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายข้ามไปถึงฝั่งแล้วเป็นภูไม่มีกิเลสเป็นเครื่องตรึงใจไม่มีความสงสัยนรชนนั่นในโลกนี้ได้รู้แล้วในพระธรรมวินัยนี้ละกิเลสเป็นเครื่องข้องนี้ในภพน้อยภพใหญ่เสียได้บุคคลนั้นปราศจากตัณหาคือความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากต่างๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่างๆเรากล่าวว่าบุคคลนั้นข้ามชาติและชราได้ดังนี้ตามคำถามคำตอบข้อท้ายนี้ก็เป็นคำถามให้ทรงโอวาทไม่หยุดหย่อนของเมตตาคูมานพจึงได้ตรัสประธานโอวาทเป็นการย้ำความแห่งคำตอบที่ได้ทรงตอบไปแล้วข้างต้นเปลี่ยนแต่ถ้อยคำแต่ก็อยู่ในคลองธรรมอันเดียวกันตามความประสงค์ของผู้ถามที่ต้องการที่จะให้ทรงแสดงธรรมต่อไปอีกไม่หยุดหย่อนคือบ่อยๆเป็นการจี้ใจของผู้ฟังเพื่อให้มีความซาบซึ้งได้ปัญญาในธรรมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอันอินทรีย์ของบุคคลคือระดับปัญญาของบุคคลนั้นมีต่างๆกันที่เป็นปุคคติตัญญูรู้ฉับพลันก็มีเพียงแต่ถามและตอบครั้งเดียวก็ได้ความรู้ธรรมที่เป็นวิปจิตัญญูก็มีคือต้องแสดงอธิบายจึงจะได้ความรู้ธรรมที่เป็นเนยยะคือต้องอธิบายพร่ำสอนบ่อยๆหลายๆครั้งที่เรียกว่าพอแนะนำได้ก็ต้องแนะนำพร่ำสอนกันบ่อยๆจึงจะมีความเข้าใจก็มีเมตตาคูมานพก็น่าจะอยู่ในอันดับหลังนี้จึงต้องขอใ ทรงแสดงอธิบายไม่หยุดคือให้แสดงต่อไปอีกชี้แจงต่อไปอีกแม้ว่าจะอยู่ในครองธรรมอันเดียวกันตามคำถามคำตอบในเมตตาคูปัญหาที่4นี้ก็มีธรรมะที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นที่ตรัสตอบคำถามว่าทุกข์เกิดแต่อะไรซึ่งก็ได้ทรงแสดงตอบว่าเกิดแต่อุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องทรงใจดังที่ได้แสดงอธิบายแล้วและกิเลสเป็นเครื่องทรงใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนมีอยู่จึงได้มีความทุกข์เพราะว่าใจนี้เองไปยึดถือเมื่อยึดถืออยู่ในสิ่งใดสิ่งอันนั้นก็เป็นอุปธิคือทรงใจและตัวความยึดถือเองก็ทรงใจไม่พ้นไปจากใจดังเช่นเมื่อเกิดชอบอะไรสิ่งที่ชอบนั้นก็ทรงอยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจตัวความชอบนั่นเองก็ทรงอยู่ในใจปรากฏอยู่ในใจอันทำใจให้ต้องติดต้องเป็นห่วงต้องพะวักพะวนต้องวุ่นวายอยู่ในสิ่งที่ทรงใจในกิเลสที่ทรงใจนั้นแม้ว่าความโกรธก็เหมือนกันก็เป็นความยึดถือยึดถือในด้านไม่ชอบเมื่อยึดถือในด้านไม่ชอบก็โกรธสิ่งที่โกรธนั่นก็ทรงใจความโกรธนั่นเองก็ทรงใจใจก็ขุ่นอยู่เรื่อยจนถึงมุ่งร้ายต่างๆดังนี้เป็นต้นแม้ความหลงก็เช่นเดียวกันแต่ความหลงนี้จะต้องพิจารณาดูให้รู้จักจึงจะรู้ว่าเป็นความหลงถ้าไม่พิจารณาดูให้รู้จักก็ไม่รู้จักว่าเป็นความหลงบางทีเข้าใจว่าเป็นความถูกต้องและเป็นความรู้ถูกรู้จริงเสียอีกด้วยดังที่เรียกว่าเข้าใจผิดในขณะที่เข้าใจผิดนั่นผู้เข้าใจผิดเองก็ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดนึกว่าเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดซึ่งเป็นตัวความหลงนั้นก็จึงทรงใจอยู่ซึ่งทรงใจทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นความหลงแต่ว่าโกรธหรือว่าโลภนั้นยังรู้ว่านี่โลภนี่โกรธฉะนั้นเรื่องความหลงนี้จึงต้องอาศัยความที่ต้องมีสติระลึกพิจารณากับทั้งปัญญาคือความรู้ตรวจตรองอยู่เสมอในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำถามต่อไปว่าผู้ทรงปัญญาทั้งหลายจะข้ามห้วงทุกข์ต่างๆ ทั้งที่เป็นชาติชราอันเป็นสภาวะทุกข์ทั้งที่เป็นความโศกความพิไรรำพันได้อย่างไรจึงได้ทรงพยากรณ์ตรัสตอบว่าจะตรัสตอบแสดงถึงวิธีที่จะข้ามทุกข์เป็นธรรมะที่จะพึงปฏิบัติได้ในปัจจุบันนี้เองในอัตภาพนี้เองเดี๋ยวนี้เองโดยที่ไม่ต้องไปพิศวงตามคำของใครๆว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่จะพึงรู้ได้ที่ตนเองโดยที่ให้มีสติกับสัมปชัญญะคือความระลึกและความรู้ตัวความรู้พร้อมในทุกๆสิ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและทั้งที่เป็นปัจจุบันโดยที่ปฏิบัติบรรเทาละความยินดีเพลิดเพลินความติดในส่วนสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องรู้อย่างนี้มีสติไม่ประมาทไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินก็จะละทุกข์ได้การที่มาทำสติความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่มาประสบพบผ่านส่วนที่เป็นอดีตก็ไม่หน่วงเอาไว้ปล่อยให้เป็นอดีตคือให้ล่วงไปส่วนที่เป็นอนาคตก็ไม่หวังและแม้ส่วนที่เป็นปัจจุบันก็ให้รู้จักว่าเป็นปัจจุบันธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงมีสติกำหนดพิจารณาอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายอย่างนี้เป็นอดีตก็ปล่อยให้เป็นอดีตไปให้รู้ว่าอดีตก็ดับไปแล้วเป็นอนาคตก็ยังไม่หวังเพราะยังให้รู้ว่ายังไม่มาถึงและที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ยึดเพราะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะต้องดับไปเช่นเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วความคล่องความติดในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายก็ไม่มีเมื่อไม่คล่องไม่ติดทุกทั้งหลายก็ไม่เกิดและเมื่อละความคล่องความติดได้หมดก็เป็นอันว่าข้ามห่วงแห่งความทุกข์ได้ทั้งหมดดังที่ได้ตรัสย้ำในที่สุดว่าตรัสว่าบุคคลผู้ปฏิบัติจนเป็นผู้ที่ปราศจากตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่างๆว่าได้ข้ามชาติชราได้ดังนี้แม้ว่าจะยังไม่ปราศจากตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะกับมีปัญญารู้จักพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริง ในสิ่งทั้งหลายอยู่แม้ตามที่ตรัสสอนก็จะทำให้บรรเทาได้บรรเทาความข้องติดได้ก็บรรเทาห่วงทุกข์ได้และเมื่อทำบ่อยๆก็จะบรรเทาได้มากกิเลสแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ได้มากและความทุกข์แม้ที่มีอยู่ก็สามารถที่จะพิจารณาละได้ไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นความเป็นภูมิสติสัมปชัญญะและปัญญาในสิ่งทั้งหลายโดยรอบตัวเองนี้ดังที่ตรัสใช้คำว่าเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางโดยรอบจึงเป็นสิ่งสำคัญและการปฏิบัติดังกล่าวมานี้ก็เป็นอัตตปัจจคะคือประจักษ์เฉพาะตนเห็นได้ในปัจจุบันนี้คือเดี๋ยวนี้เองคือในขณะที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นของที่ประจักษ์เฉพาะตนเดี๋ยวนี้ในบัดนี้จึงอยู่ที่การปฏิบัติธรรมสติสัมปชัญญะกับทั้งปัญญาในสัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้เองคือเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางโดยรอบไม่ใช่ที่ไหนไม่ใช่ที่คนอื่นแต่รอบตัวของตนเองนี้เองโดยที่คอยบรรเทาความเพลิดเพลินความติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าเป็นอัตตปัจจคะคือที่จะประจักษ์เฉพาะตนเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้รับผลของการปฏิบัติตั้งแต่ปัจจุบันที่ปฏิบัตินี้เองการปฏิบัติธรรมสติในสติปัฏฐานแม้ที่กำลังสวดอยู่นี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความก้าวล่วงทุกข์ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในคำตอบปัญหานี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19มีชื่อธรรมว่าสติปัฏฐาน4ในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
2: การเริ่มปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเรียนหนังสือที่แรกเต็มไปด้วยความขี้เกียจพ่อแม่บังคับบัญชาร้องห่มร้องไห้ไม่อยากเรียนยิ่งกว่าความอยากสนุกเพราะความสนุกถือเป็นความชอบของเด็กมากไม่ว่าเด็กใดๆก็เหมือนกันหมดเรื่องความเล่นความสนุกนี้เด็กชอบแต่ผลที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำนั้นเด็กไม่ได้คำนึงเมื่อพ่อแม่สั่งให้หยุดบอกให้ไปโรงน้ำโรงเรียนเด็กถึงไม่อยากไปฝืนบางทีขโมยหนีทะเลถลายไปไหนก็ไม่รู้เพราะเด็กยังไม่เห็นผลของการเรียนอนาคตเด็กไม่เคยคาดเรื่องของตัวเองเป็นยังไงที่จะเป็นไป ในอนาคตเด็กไม่สนใจยิ่งไปกว่าการชอบเล่นชอบสนุกสนานตามภาษาของเด็กเท่านั้นจนกว่าจะเติบโตขึ้นมาแล้วค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นเรื่อยๆแล้วมองเห็นผลจากการศึกษาเราเรียนมาบ้างแล้วพ่อแม่หรือครูหรือใครๆก็อบรมสั่งสอนที่เหตุที่ผลทางความดีความชั่วความเลวไหลหรือความมีหลักฐานมั่นคงต่อความรู้วิชาที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นมาเด็กก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วก็พยายามศึกษาเราเรียนและทำหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจกระทั่งมาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้วจะไปเป็นอย่างเด็กนั้นเป็นไม่ได้เนี่ยเพราะเหตุผลหรือความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองอนาคตของตัวเองตลอดครอบครัวซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ต้องมีครอบครัวจะไปทำแบบเด็กนั้นทำไม่ได้มันจะจนกรอกจนมุมขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทำเพราะเหตุผลบังคับให้ทำนี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามลำดับลำดาผลงานนั่นก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ผลงานนั้นขึ้นไปเป็นลำดับทีก็เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์เขาอีกก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีน้อยนักที่จะเกิดเป็นความตั้งใจขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆและการปฏิบัติเบื้องต้นแม้จะมีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาอยู่ก็ตามแต่การปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นความฝ่าฝืนภายในจิตใจของตนอยู่นั่นแหละหากมีเหตุมีผลพอเป็นถูถ่ายกันไปได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องจิตแม้จะมีเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่มันก็ต้องทะเลทลายเช่นเดียวกับเด็กเหมือนกันเพราะยังไม่เห็นเหตุเห็นผลในการประพฤติปฏิบัติซึ่งประจักษ์กับใจให้เกิดความสนใจขึ้นมาตอนนี้เราต้องบังคับไม่ว่าแต่คฤหัสถ์ญาติโยมแม้แต่พระผู้ปฏิบัติก็ยังต้องบังคับกันด้วยเหตุนี้ศาสนาท่านไม่บังคับใครก็จริงแต่ท่านไม่บังคับให้คนมานับรับนับถือเพราะศาสนาเป็นสมบัติกลางเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ได้บังคับผู้ใดแล้วแต่ผู้นั้นจะมีความสนใจต้องการสิ่งใดก็ต้องสอบแสวงในสิ่งนั้นเช่นเราต้องการเงินเราก็ต้องหางานเมื่อมีงานก็มีเงินเป็นต้นเงินไม่มาบังคับเรางานไม่มาบังคับเราแต่เวลาเราไปทำงานก็เป็นเครื่องบังคับในตัวเองนี่เรื่องถือศาสนาศาสนาวางไว้เป็นกลางๆไม่บังคับให้ใครนับถือแต่เมื่อตนนับถือแล้วนับถือด้วยเหตุใดนั่นเรามีเหตุผลของเราในการนับถือศาสนาเมื่อเรานับถือแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นไปตามแนวทางที่ศาสนาท่านสอนไว้แล้วที่นี่จิตใจของเราตามธรรมดามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นไปตามหลักศาสนาที่สอนไว้เราต้องบังคับเรานั่นนี่แหละเมื่อรับนับถือศาสนาแล้วก็ต้องบังคับเราให้เป็นไปตามหลักศาสนามันเป็นคนละเรื่องกับศาสนาซึ่งเป็นของกลางยังไม่เป็นของผู้ใดแต่เมื่อเรารับนับถือแล้วก็เป็นสมบัติของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราบังคับตัวของเรานี่แหละในการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อละเพื่อถอดถอนกิเลสเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเพื่อความเฉลียวฉลาดตลอดถึงการถอดถอนกิเลสไปโดยลำดับหลังที่เราคาดไว้นะวิมุตติพระนิพพานเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอันหนึ่งที่จะให้เกิดความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายแม้จะลำบากลำบนเพียงไรก็ตามเข็มทิศทางเดินของเราตั้งไว้แล้วอย่างนั้นนั้นต้องตะเกียบตะกายไปจนได้ทั้งที่จิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคำว่าจะไปพระนิพพานนี่กิเลสมันโอ้ขัดมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันฆ่าเราคิดพินาศคิดหายมันไม่ยอมให้ไปนี่กิเลสมันก็เป็นนามธรรมมันอยู่ภายในจิตใจเป็นที่เพียงว่าทำการกีดขวางภายในจิตใจที่เราจะไปบำเพ็ญคุณงามความดีนี่ จะต้องหาเรื่องหาราวมาทำการกีดขวางให้เป็นอุปสรรคนั้นอุปสรรคนี้จนกระทั่งเราผ่านไปได้ด้วยเหตุผลของเราจริงๆมันถึงจะเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องล้มไปตามเขาเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมคือภาวนาต้องใช้ความอุตสาห์พยายามล้มลุกคลุกคลานก็ตามตะเกียกตะกายไปจนได้วันนี้จิตมันดื้อดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานจิตตัวดื้อๆนั่นเองนั่นคือปัญญาของเราต้องใช้อย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรมานแม้แต่สัตว์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดื้อไปดูด่าว่ากล่าวเขาทำไมคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทำผิดดูด่าว่ากล่าวกันทำไมนี่ให้จิตที่ดีอยู่แล้วจะไปฝึกไปทรมานกันทำไมนี่เวลานี้จิตของเราไม่ดีไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุที่เราจะต้องทรมานนั่นเป็นเหตุที่เราจะต้องบังคับเป็นเหตุที่เราจะต้องปราบปรามกันให้เต็มเหตุเต็มผลถึงเหตุถึงผลเต็มสติกำลังความสามารถนี่อุบายสติปัญญาก็ขึ้นช่องนี้ถึงจะลำบากขนาดไหนมันก็ไม่ถอยเพราะเราทราบแล้วว่าจิตของเราพยศจิตของเราดื้อด้านแล้วเราจะทำอย่างไรจิตของเราถึงจะสงบตัวลงได้นี่เราก็ทราบเหตุผลในตอนในเรื่องนี้คือต้องฝึกต้องทรมานต้องบังคับบัญชาเอากันเต็มเหนี่ยวทีเดียวเมื่อจิตมันผ่าผลด้วยอำนาจของกิเลสเราก็ผ่าผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพักๆความชนะไปเป็นพักๆนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่ปรากฏขึ้นมาประจักษ์คือจิตหมอบลงไปจิตสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งอุบายของการปราบปรามหรือการทรมานจิตใจนี่เป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นระยะที่ชนะมันเป็นพักๆไปผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะเช่นเดียวกันนี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้เราได้มีความอุตสาห์พยายามความยากความลำบากไม่ได้ยากเฉยๆไม่ลำบากเฉยๆผลที่เกิดขึ้นมาจากความลำบากเพราะการฝึกการทรมานการฝืนจิตใจของตนซึ่งเต็มด้วยกิเลสนั้นมันเป็นแสดงขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นผลดีเรื่อยๆในจิตแม้จะผ่าผลขนาดไหนก็ตามสู้เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระพุทธเจ้าขันติเอามาใช้วิริยะเอามาสนับสนุนสติปัญญาไม่ลดละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราฟาดฟันลงไปกิเลสจะหาอุบายแสดงคนมายาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสต้องนำมาปราบจนได้ปราบกิเลสไม่ได้เราแพ้คนที่แพ้อยู่ที่ไหนมันสบายที่ไหนแม้แต่กีฬาการกีฬาแพ้เขายังไม่สบายเลยยิ่งแชมเปี้ยนได้ขึ้นแพ้บนเวทีด้วยแล้วลือลั่นทั่วโลกแล้วเรานี่ขึ้นเวทีแล้วที่จะต่อสู้กับกิเลสเวลานี้แล้วเราแพ้กิเลสมันเป็นของดีแล้วเหรอนี่เป็นอุบายสติปัญญาของเราที่จะนำมาสู้กับกิเลสเอาจนถึงความชนะไปได้การแพ้ไม่ใช่ของดีนอกจากความชนะพระพุทธเจ้าชนะถึงได้เป็นศาสดาของโลกสาวกท่านชนะถึงได้เป็นศาสดาถึงได้เป็นสรณะของพวกเราธรรมจึงได้ปรากฏขึ้นในโลกเพราะความชนะเนี่ยแล้วธรรมที่จะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราเพราะความแพ้มีอย่างเหลือขัดกันกับศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้และอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมามันขัดกันนะเราต้องนำมาคลี่คลายแยกแยะเทียบเคียงเหตุผลด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งมีความแหลมคมกดขี่บังคับจิตใจเรามานานเราต้องใช้อุบายวิธีนี้อ้าวอะไรเป็นมัชฌิมากิเลสมีน้ำหนักขนาดไหนมีกำลังมากขนาดไหนเราต้องใช้มัชฌิมาเราต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามกำลังวังชาทุกด้านทุ่มกันลงไปจนกระทั่งกิเลสหมอบราบนั่นแหละคือมัชฌิมาเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนี่แหละมัชฌิมาพระพุทธเจ้าแม้แต่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขายังมีเครื่อง

อ่อนแอมีแต่ความยอมตามมีแต่ความจำนนอยู่ตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมากิเลสมันชอบที่สุดแต่มัชฌิมาเขาทำแล้วกิเลสจะหมอบราบไปด้วยวิธีใดเอาวิธีนั้นมาใช้เป็นก็ตามตายก็ตามโลกนี้มีประชาอยู่ทุกร่างทุกกายเขาก็ตายเราก็ตายตายไม่มีเกียรติตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความท้อแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายตนเปล่าตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักศาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกับนามเรียกว่าพุทธังสนังกัจฉามิแล้วเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นธงชัยปราบปรามกิเลสจนได้รับชัยชนะขึ้นมาเป็นพักๆนี่เรียกว่ามัชฌิมาเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละมัชฌิมากิเลสผ่าผลมัชฌิมาผ่าผลเอาให้ถึงกันถึงกันกิเลสละเอียดลงไปมัชฌิมาละเอียดกิเลสแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัชฌิมาได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นตามต้อนทันกันโดยลำดับดับเอาให้พินาศไปหมดไม่มีเหลือเลยนี่และในระยะต้นๆที่เราฝึกอบรมต้องมีความยากความลำบากลำบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่ห์เหลี่ยมแหลมคมยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยภายในจิตใจไม่ให้เราประกอบความภาคความเพียรด้วยความตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยมันทำให้ล่มแบบนั้นทำให้เอ็นทางนี้อยู่นั่นแหละเราให้ทราบว่าสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อความดีนั่นน่ะคือกิเลสทั้งหมดเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันตั้งป้อมที่ไหนมันตั้งป้อมที่หัวใจเราขณะที่เราเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่จะทำความดีนั่นแหละกิเลสมันจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันจะคึกคักตื่นขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปปลุกมันแหละพอคิดว่าจะสร้างคุณงามความดีฮะกิเลสมันจะตั้งท่าสู้เราแล้วแล้วปราบเราอยู่หมัดด้วยมันจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นจะไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลภาวนามันก็ต้องหาอุบายมาไม่ได้นะแล้วงานอย่างนั้นต้องงานอย่างนี้ยุ่งนะยุ่งอย่างนี้กว่าจะลำบากลำบนอะไรอดเข้าขำเข้าเย็นรักษาศีลจะทำไม่ได้สะดวกสบายมันยุ่งไปหมดแหละมันหลอกเราตอนที่เรายังไม่เห็นผลก็ต้องยอมมันแหละเพราะเราเคยเชื่อมันมานานแล้วทีพอเราเป็นนักต่อสู้เช่นภาวนาต่อสู้กับสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจก่อควรให้เราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานี้ให้เกิดความสงบขึ้นมาผลคือความเย็นใจออกมาจากความสงบความเย็นใจความสบายใจแล้วปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาภายในตนทั้งที่เราไม่เคยคิดว่าจิตใจของเรามีคุณค่าตัวของเรามีคุณค่ามีแต่ความรุ่มร้อนหาแต่ที่เกาะหาแต่ที่อาศัยอัตตเยตโนนาโถตนมีที่พึ่งของตนไม่สนใจเลยมีแต่พึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรก็ไม่ทราบพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่งวันพึ่งเวลาพึ่งสมบัติพัฒนฐานพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งหลานคิดไปพึ่งไปหมดที่จะพยายามพึ่งตนเองนั้นมันไม่คิดนี่ที่เวลาเราได้สร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นอัตตเยตโนนาโถขึ้นมาแล้วที่เราไม่ได้คาดคิดอ๋อนี่เป็นที่พึ่งมีความเย็นมีความสบายหายว้าเหวที่จะพึ่งง้นพึ่งนี้พอได้หลักขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าอัตตหิตโนนาโถได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจากความเปลี่ยนของเราเป็นผลขึ้นมาแล้วพอจากระยะนั้นไปแล้วความมุสาพยายามมันมาเองมาเรื่อยๆพอเห็นผลมีต้นทุนอยู่แล้วนี่จะค้าจะขายก็พอเป็นไปเพราะมีต้นทุนจะประกอบความภาคเพียรหนักเบาแค่ไหนต้นทุนของเราคือความสงบเป็นใจที่เห็นผลประจักษ์อยู่แล้วนี้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนภายในจิตใจแล้วก็เริ่มพยายามโดยลำดับเอาทำให้มีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เห็นหลักเห็นเกณฑ์เห็นที่พึ่งของใจโดยลำดับแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับแน่ทีนี้ความเพียรเริ่มแล้วทีนี้รู้หน้าที่การงานของตนทำกิจการงานใดอยู่ก็ตามพอถึงเวลาที่ควรบำเพ็ญเอาจริงเอาจังมันปล่อยทันทีเลยทำไมถึงปล่อยได้แต่ก่อนทำไมมันยุ่งมันยุ่งแล้วทำไมมันปล่อยได้คนนั่นแท้ๆเวลาก็เป็นเวลาอันเก่ามืดแจ้งอันเก่าทำไมเวลานี้มันปล่อยได้เวลาแต่ก่อนๆมันปล่อยไม่ได้เพราะเหตุไรมันก็เพราะกิเลสนั่นแหละสร้างขวากสร้างหนามให้เหยียบให้ตำเท้ามันเดินไปไม่ได้ก็นอนคลางอยู่นั่นแหละนี่ว่าไงนี่พอถอดเชือกตอนหนามคือกิเลสตัวเป็นอุปสรรคนั้นออกแล้วก็ก้าวไปได้เราทำได้ถึงเวลาแล้วใครจะมาห้ามไม่ได้เวลาเราจะตายใครจะมาห้ามเราได้มันยังตายได้หากว่ามันไม่มีเวลาว่างเลยทำไมเวลาตายมันถึงว่างได้ก็เวลาจะทำความภาคเพียรทำไมมันไม่ว่างนี่อุบายวิธีแก้เจ้าของว่างตอนนี้แหละเราตายแล้วมันไม่ว่างอ่ะไม่ว่างไงมันไม่ว่างที่จะให้ทำความเพียร
เวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดยังมี

0: วิตอยู่นี่แค่อย่างนี้เรียกว่าอุบายเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบกิเลสกิเลสที่มาก่อกวนที่มาทำการกีดขวางแก้ด้วยวิธีนี้ผลก็ปรากฏขึ้นมาเย็นใจสบายเย็นเพียงสมาธิเท่านั้นก็เห็นคุณค่าของตนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของตนเป็นลำดับลำดาเอาพิจารณาที่ทางด้านปัญญามีความสงบขั้นนี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วเอาปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วสงสารนี่เป็นไรโลกมันมีอะไรคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาในใจของเราก็เช่นนั้นทุกขณะจิตที่มันแสดงออกล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของใจรักธาตุขันล้วนแล้วตั้งแต่ใจรักพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงโลกนี้ตนกว้างแสนกว้างกว้างอะไรมั่งพิจารณาแล้วสิมันกว้างไปที่ไหนเราไปเกี่ยวข้องเราไปยุ่งเหยิงอะไรกับมันมันถึงกว้างมันกว้างอยู่ที่จิตใจไปเที่ยววุ่นวายมันเองจิตใจนี่ตัวยุ่งตัววุ่นตัวเที่ยวกว้านน้นกว้านนี้เอาไฟก็มาเผาตนเองมันก็กว้างที่บนเวลามันแคบแคบอยู่ที่ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมามากๆแล้วโลกกว้างแสนกว้างไม่มีที่อยู่เลยเป็นไฟไปหมดนี่แล้วว่าโลกมันกว้างมันไม่ได้กว้างมันมาคับแคบอยู่ที่จิตใจติดตันที่จิตใจร้อนอยู่ที่จิตใจเพราะจึงสร้างความกว้างขวางออกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาไปตรงไหนรู้ที่ไม่ว่ารูปชนิดไหนต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องกี่ชั้นกี่หอก็ตามเถอะมันพินาศชิบหายลงไปหมดจะสร้างไปจากกี่พันชั้นมันก็ออกไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายนี่เองแล้วไปหลงอะไรมันกี่พันชั้นมันก็คืออิฐคือปูนคือหินคือทรายคือเหล็กอะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เองแล้วไปตื่นอะไรมันนี่การพิจารณาด้วยปัญญาคนเราก็คนเขาก็คนตื่นอะไรกันเนี่ยเสียงเราก็เสียงเราก็มีเสียงเขาก็มีเสียงตื่นอะไรกลิ่นเราก็มีกลิ่นเขาก็มีกลิ่นตื่นอะไรกันรสเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรสอะไรบ้างเราก็รู้แล้วตื่นรสอะไรอีกเครื่องสัมผัสสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ยังไม่หายตื่นอยู่หรือตื่นอะไรอารมณ์เครื่องยั่วยวนภายในจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วตื่นมันอะไรอีกนี่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึ้งถ้าซึ้งเรียกว่าชัดชัดแล้วมันปล่อยความเที่ยวเกี่ยวข้องเที่ยวหาบเที่ยวหามแบกนู่นแบกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านประกาศอยู่แล้วว่ามันกองทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดเพราะความโง่เขลาว่าปัญญาเรายังไม่ยอมเราก็ถือว่าเราฉลาดความจริงก็คือกิเลสนั่นเองมันฉลาดตัวเราเองมันโง่มันก็ไม่ทันเขาแล้วก็คล้อยตามให้กิเลสฟันเอาฟันเอานอนอยู่กับกิเลสนั่งบนหัวว่างไงยืนเดินนั่งนอนมันกิเลสนั่งอยู่บนหัวเราทั้งนั้นแหละบนหัวใจไม่ใช่หัวอะไรบนหัวใจสร้างปัญญาขึ้นพิจารณาให้เห็นความจริงของโลกมีหรือไม่มีมันก็เป็นความจริงของเขาอยู่เช่นนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราตายไปแล้วมันก็มีอยู่เช่นนั้นสลายไปเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงมันไปโดยลำดับลำดานี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณาการพิจารณาเช่นนี้ก็เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความต้องการผิดทั้งตนด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญามันก็เบาปล่อยไปได้ปล่อยได้ปล่อยได้ความกังวลมันก็ไม่มีคนเราเมื่อไม่มีกังวลมารบกวนจิตใจมันก็สบายเหมือนกับน้ำไม่มีอะไรกวนมันก็ใสสะอาดถ้ามีอะไรกวนแม้แต่ไม่มีตะกอนอยู่ก้นเลยมันยังขึ้นฟองได้แต่ว่าอะไรจิตใจยิ่งก่อกวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยความโง่เขลาปัญญาด้วยแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนไปอยู่ไหนก็ไปอยู่เธอถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อกวนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายตลอดเวลาแล้วมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยืนอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนจะว่าอะไรแล้วจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เย็นมันเย็นที่ใจนี่เท่านั้นในเมื่อเราแก้หรือเราถอดถอนสิ่งที่เป็นไฟออกได้แล้วมันเย็นอยู่ที่ไหนเย็นหมดเราไม่ได้ไปหาที่ไหนถ้าจิตมันเย็นแค่อย่างเดียวจิตเป็นที่พึ่งตนได้อย่างเดียวเท่านั้นมันสบายหมดมีปัญญาพอถึงขั้นปัญญาคือเห็นผลมาทางด้านสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วเห็นผลทางด้านปัญญาการถอดถอนเชี่ยนหนามคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในสิ่งต่างๆออกจากจิตใจของตนด้วยปัญญาเป็นขั้นๆ ถอดเอาโดยลำดับลำดับลำดับเหมือนนั่งที่ท่านสวดถอนโบสถ์นั่นเองนี่ท่านทำเป็นอุบายสำคัญมากทีเดียวท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนอย่างไรเราเคยเห็นท่านถูกวัฏฏสีมาท่านสวดถอนซะก่อนพระสงฆ์มาจำนวนมากมายืนเป็นแถวก็สวดสวดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปสวดที่ตรงนั้นไปสวดที่ตรงนั้นออกนั้นก็ทักนิมิตให้รอบทีเดียวเมื่อรอบข้างนอกเสร็จแล้วสวดข้างในข้างนอกจนเสร็จแล้วสวดที่นี่สวดผูกพอเสร็จแล้วตัดลูกนิมิตตูมตูมลงไปในหลุมเป็นว่าหมดใครจะมาถอนก็ถอนไม่ได้แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ถอนไม่ได้ถอนได้ก็ถอนแต่เพียงคำว่าถอนเท่านั้นความจริงแล้วถอนไม่ได้นอกจากสงฆ์จะมาถอนเท่านั้นและเมื่อถึงขั้นตัดนิมิตแล้วเป็นอันว่าหมดธุระหน้าที่ของสงฆ์ในการผูกพัทธสีมาสำเร็จโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วการสวดถอนนี้เป็นอุบายวิธีของการพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนเราถอดถอนสิ่งต่างๆทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้างแคบซึ่งจิตมันไปสำคัญมันหมายกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นเหตุเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถอนความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้นเรื่องร่างกายของเรานี่มันมีความจริงอยู่ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เคยปลอมมันปลอมแต่ความรู้ความเห็นของเราที่ไปสำคัญเขาไปหาตำหนิติเตียนเขาเป็นอย่างนั้นตาชมก็เป็นอย่างนี้นี่คือผู้ผิดผิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นเขาอยู่เฉยๆเขาไม่มีอะไรแต่เราก็ไปยึดไปถือเขาแล้วไปตำหนิเขาไปชมเขาความติก็ดีความชมก็ดีมันก็เกิดจากใจของผู้สำคัญผิดทั้งนี่แหละแล้วผลมันก็เกิดขึ้นที่นี่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นี่เพราะงั้นจึงต้องพิจารณาให้มันทราบทั้งภายนอกคือส่วนร่างกายคือพวกขันธ์ทราบทั้งภายในคือเรื่องของจิตล้วนๆพิจารณาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนร่างกายของเรานี่มันจะตั้งอยู่ได้แน่หนาถาวรมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสายจังทุกขณะทาอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถแม้แต่หลับมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันไปตามเดือนปีนาทีมุมเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็หมุนไปของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจอยู่ได้อย่างไรต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของเขาเพื่อจะถอดถอนเหมือนกับว่าไฟมันไหม้เขาลุกลามเข้ามาลุกลามเข้ามาจนกระทั่งจะถึงบ้านอยู่แล้วเรายังไม่รีบผลของออกเหลือถ้าเราไม่อยากให้จะให้ไฟมันไหม้ซะจนเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วเราก็ควรรีบผลของออกมาออกจากบ้านเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไหม้รอบหมดแล้วเนี่ยจะทำไงแล้วรีบขนของออกเสียตั้งแต่ไฟยังไม่มาถึงอันนี้ก็รีบขนของสมบัติคือความเฉลียวฉลาดสร้างให้พอแล้วยังจะไปยึดไปถือมันอยู่เหรอไฟจะไหม้อยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปล่อยปล่อยสติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนไอ้เรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากำหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลำดับลำดับรูปก็เป็นสมบัติอันหนึ่งไฟมันกระจายกำลังไหม้อันนี้จังทุกขังหน้าตามันไหม้ตลอดเวลาพยายามพิจารณาเอาปล่อยลงไปรูปมันก็คือธาตุดินนั่นเองเอาดินมาแบกว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรอดินทั้งแผ่นมาแบกเป็นตนเอายกดินทั้งแผ่นนี้มาแบกไม่ได้ก็ยกออกมาขนาดรูปกายอันหนึ่งนี่มาแบกมันหนักขนาดไหนพายืนพาเดินพานั่งพานอนนี้ไม่ใช่เพราะความหนักนั่นเหรอหนักด้วยความหิวความโหยความไม่สะดวกสบายกายเจ็บท้องปวดหัวล้วนแล้วตั้งแต่ความหนักหน่วงทวงจิตใจทั้งนั้นเราจะไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือแผ่นดินก้อนนี้มันก็หนักขนาดนี้หาเวทนามันก็เสียดก็แทงเข้ามาทุกระยะทางด้านไหนมันแทงเข้ามาทั้งนั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายมันแทงเข้ามาได้หมดเจ็บนั้นปวดนี่ตลอดเวลาหนักเห็นไหมมันทิ่มแทงเข้ามาดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงของมันเราจะไปหลงมันไม่หลงเรานี่นะเรายังเป็นฝ่ายหลงมันอย่างเดียวเราต้องให้รู้เพราะเราเป็นคนหลงเราต้องให้รู้อันนั้นเขาไม่ใช่หลงเขาไม่ใช่รู้อะไรตามภาษาของเขาเขาไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าตัวรู้นี่แหละมันพาให้หลงก็เพราะความรู้เนี่ยรู้ไม่จริงท่านที่เรียกว่าอวิชชารู้งมๆเดาๆไปงั้นก็คือความรู้ที่เป็นอวิชชานี่แหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆให้เป็นความสนิทติดใจซึ้งใจ แล้วมันจะปล่อยเองถ้าพิจารณายังไม่พอไม่ปล่อยเราจะเข้าใจว่าพิจารณาเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวจะพอเราจะเอาความสำคัญอย่างนั้นเข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินของเรามันจะไม่เดินไปไม่ตลอดมันจะขี้เกียจพิจารณาจนเข้าใจเคยพิจารณาอยู่ที่นี่เราก็หลงอยู่ที่นี่หลงมากี่ครั้งกี่หนกี่ปีกี่เดือนเรายังพอใจหลงทำไมที่พิจารณาเพื่อความรู้ทำไมเราจะไม่พอใจพิจารณากี่ครั้งกี่หนก็พอพิจารณาไปมันจนรู้แล้วมันถอนอ้าวอาการทั้ง5มันมีอะไรที่ควรจะแบกจะหามเป็นตนเป็นตัวของเราดินทั้งก้อนอยู่ในร่างกายนี้เป็นก้อนดินเราก็ทราบชัดๆแล้วด้วยปัญญาเอาปล่อยทางอุปทานถึงจะรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยทางด้านจิตใจจะเป็นความสุขความสบายเวทนาก็ให้รู้เรื่องของมันฮะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่าไปเสกสรรว่ามันเป็นอย่างนั้นนี้มันจะปลอมใจของเรามันปลอมสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจมันปลอมมันก็เป็นทุกข์ได้เนี่ยเวทนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมีทั้งส่วนร่างกายมีทั้งด้านจิตใจนายเห็นชัดนะสัญญาเนี่ยตัวสำคัญสังขารยกให้สัญญายึดมั่นเนี่ยสังขารยื่นให้สัญญายึดมั่นยื่นมั่นกวาดเข้ามากวาดเข้ามาฝังพลังจิตใจมีตั้งแต่เสี้ยนแต่หนามเต็มไปหมดพลังจิตใจจนหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม้แต่นิดนึงถูกความสำคัญนั้นหมายนี้มันทิ่มแทงพลังจิตใจจนแหลกหมดเนี่ยวิญญาณรับทราบขณะที่สิ่งมาสัมผัสยับยับยับยับยับเท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบปั๊บดับพร้อมอะไรมาสัมผัสมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมว่าเป็นตนมีอย่างเหรอเนี่ยนายเห็นชัดใครมันไปหลงไปงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชชาครอบหัวมันอยู่นั้นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปตัวนั่นแหละตัวหลงจริงๆลากเงาแห่งความหลงจริงคือใจเพราะฉะนั้นใจจึงต้องรับแต่ทุกข์ทั้งนั้นเกิดมาจากไหนความปรุงมาจากไหนสัญญาหมายมาจากไหนหมายมาจากใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั่นดับลงไปที่นั่นอะไรๆเกิดขึ้นนั่นดับลงไปที่นั่นรากแก้วมันไม่ดับมันก็ผลักดันออกมาให้เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆนั่นอ้าวพิจารณาไปใจนี่มันก็เหมือนหัวเปลือกหัวมันเวลามันยังสดยังไม่ได้ต้มเนี่ยหัวเปลือกของมันแม้จะเป็นของควรแก่อาหารก็ตามเมื่อมันไม่สุกมันก็เป็นพิษนี่มันจะควรเป็นอาหารได้อย่างไรในขณะที่มันยังสดอยู่เวลานี้จิตมันก็เป็นเช่นนั้นมันยังไม่ควรจะความนอนใจเป็นความสุขอันสมบูรณ์ได้เพราะมันเจือด้วยยาพิษมีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวเปลือกของมันที่เจือด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดทีนี้เมื่อจืดหมดแล้วพิษภายของมันก็ถูกขับไล่ออกหมดจากด้วยความร้อนก็เหลือแต่รสธรรมชาติของมันเช่นเผือกนี่รับทานลงไปอร่อยไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษนี่เป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองจิตใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซักฟอกออกด้วยตปะธรรมคือความเพียรแผดเผากิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รสธรรมชาติของจิตแท้นั่นแลท่านว่าอัมอะตังรสแห่งธรรมก็คือรสของใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนมีอยู่ภายในใจรสแห่งธรรมชำนะถึงรสทั้งปวงมันชำนะที่นั่นคือมันปรากฏขึ้นที่ใจรสแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจเพราะอำนาจของสติปัญญาขับไล่พิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจนั้นออกหมดเหลือแต่รสธรรมชาติล้วนๆท่านว่าปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานอยู่ที่ไหนและใครที่ติดคุกติดตารางด้วยกิเลสตัณหาจองจำอยู่ตลอดเวลานั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจเมื่อใจได้ปลดเปลื้องออกมาเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาแล้วใครจะเป็นผู้พ้นโทษใครผู้พ้นโทษเราจะเรียกคุณนั้นว่าเป็นนิพพานจะผิดที่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นชื่ออันหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่พ้นจากกิเลสแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใจที่หมักหมมอยู่ในกิเลสแล้วเป็นใจที่ทุกข์อย่างยิ่งนั่นว่าไงมีอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนแล้วหลงนิพพานไปไหนเวลานี้วาดภาพนิพพานโน้นวาดภาพนิพพานนี้วาดปัจจัยมายุ่งไปหมด พราะมันหลอกตัวเองเอาให้ถึงความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงถ้าไม่สอนหลอกลวงให้มันเห็นความจริงของพระนิพพานคืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพพานไม่เรียกไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดพอตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกปรมังสุขังปรมังสุขังก็คือจิตดวงที่พ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นปรมังสุขังอย่างเต็มดวงทีเดียวมีอยู่เพียงแค่นี้แล้วความรู้ที่รู้อยู่เวลานี้แหละที่จะเป็นปรมังสุขังเวลานี้กำลังถูกกดทวงเรากำลังชำระเรากำลังซักฟอกเรากำลังขับไล่มือด้วยความภาคความเพียรทั้งเราโดยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยความสามารถของแต่ละรายไว้ทำความพยายามเห็นคุณค่าซึ่งมีอยู่ภายในตัวเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถูกทับถมด้วยสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้นอกจากเป็นโทษเท่านั้นจิตจึงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากำลังบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหรือปิดบังจิตใจไม่เห็นความจริงขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ตามกำลังของสมาธิของเราคำว่าสุขในขั้นใดๆนั้นเราจะไม่ถามที่ไหนนอกไปจากใจของเราที่รู้อยู่โดยลำพังตัวเองเท่านั้นจนกระทั่งถึงปรมังสุขขังจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามที่ไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ถามเมื่อถึงความจริงแล้วไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาประโยชน์อะไรความอยากคือความบกพร่องไม่ใช่หรือความหิวโหยเป็นของดีเหรอความอยากไปนิพพานมันก็คือความหิวนั่นแหละความบกพร่องนั่นแหละมันถึงอยากเมื่ออิ่มแล้วมันจะอะไรจะอยากไม่อยากหวานก็แล้วคาวก็แล้วอร่อยขนาดไหนที่เคยรับทานมามันก็ไม่อยากเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วธาตุขันธ์พอแล้วรับไม่ได้อีกนี่จิตเมื่อพอตัวทำพอตัวภายในจิตแล้วคำว่านิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรแล้วรู้ด้วยว่านิพพานคืออะไรนี่มันก็มีเท่านั้นอะละเอวะ
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ಪೂಜಾಜ ಪೂಜನೀಯಾನ ಏತಮಂಗಲಮುತ್ತಮ การบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1 วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6 รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี7212403559เลขที่บัญชี7212403559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ร่วมถวายองค์หลวงตาเป็นทองคำ2บาทเงินไทย 7,209 บาทสาธุละพอนี่ก็ไปนู่นนู่นไปแล้วยุ่งใหญ่เลยออกไปนู่นโอ้ยมึงเจ้าก็ยกไปแทรกกันก็มาอะไรแม่ล่ะถอยหน้าถอยหลังจักกันแม่เว้ยว่าจะยังได้ยังซะยังซะยังคู่หัวคนก็ได้ไงเข้าใจบ่มันบ่แม่นเก้าอี้อยู่หัวคนเข้าใจบ่โม่โม่โหเดียวโม่โหยิ้มยิ้มเมื่อคนมีไงนะโม่โหแกว่ายิ้มยิ้มอยู่ก็ว่าเฉยก็ไม่โม่โหอยู่ว่าปากมันโม่โหกังหันใจแล้วไม่โม่โหเป็นไงไปว่าก็พูดเงี้ยก็ก็นั่งเงี้ยกำลังอยู่พ้นได้พ้นโยมจังแผลเขาใจเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงมันพอดีหมามันมาพอหมามาคว้าหางหมาได้เล่นกับหมาดุได้หายเยอะเล่นกับหมาจับหางหมาได้ดึงมามันจะไปดึงไม่ที่เล่นกับหมาที่ดุคนได้หายไปเลยหมอเขามานั่งกับมาเสียนั่งกับแม่นั่งเสียมาถึงเมื่อไหร่
2: ท่านมาถ
1: ึ
2: งตอน
1: 5:30
2: ค่ะ
1: เหรออ
2: ืมพาจะหล
1: ง
2: ตามเม
1: ื่อ
2: วันอ
1: ัง
2: คาร
1: เออครับแต่งั้นไปแล้วไอ้ว่าไม่อยู่สงสัยเราเลยกลับเลยไม่ไปเดี๋ยวมาแล้วก็พอมาแล้วเราก็เสกคาถาเสกคาถาปั่นคาถาอยู่ไม่ได้ร้อนเป็นไฟวิ่งมาเราเห็นไหมคาถาเราหลงตามไม่ใช่เมื่อไรคาถาน่ะคาถาเลยต้องไปดูอย่างเด็กคาถาก็มาไม่เสร็จเขาก็มาอยู่แล้วไปคาถาวิเศษวิสุทธิ์มาจากไหนก็แสดงว่าเร็วคาถาเนี่ยเขามาเรายังจะเสกคาถาอยู่มันก็บ้าที่คาถาฮะว่ามามีอะไรนี่หรือใจเสกคาถาอยู่ที่ไหนฮะ
2: น
1: ี
2: ่ทองมาก็5,000ไหว
1: พอใจพอใจวันนี้จะทองมากดูพบอุ่นชาติไทยของเราหัวใจของชาติคือทองคำเราหมุนติ้วติ้วเข้าสู่ทองคำละคิดดูได้ทองคำตั้ง11ตันกับ37กิโลครึ่งเรียบร้อยแล้วมอบของหลวงนี่ยังออดอ้อนวินทบาทกับประชาชนอีกหรือไม่ยังไม่ถูกใจแล้วไปเห็นทองคำเองรู้สึกว่าบกบางอยู่มากถึงจะได้เป็นชิ้นไปแต่มาแล้วก็ตามส่วนที่บกพร่องยังบกพร่องอยู่มากถึงทำไงยาวถึงมาก็หาบินตบาดหาอ่อนหาอ่อนได้มาเยอะนี่เห็นไหมล่ะกำลังหนุนขึ้นหนุนขึ้นเวลานี้เราพอใจคือทองคำนี่หายใจมากถามว่าพอได้มากแล้วอย่างนี้ต้องจิบเปียกตังของแม่เมื่อไหร่11ตันเนี่ยมันเป็น 11,000 กิโลฮะใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: 11,000 กิโลมันค่อยของเรื่องเหมือนกันคืออะไรนี่คือเป็นประเภทน้ำไหลซึมทองคำประเภทน้ำไหลซึมก็ได้ตั้ง150กิโลนะกำลังเข้ามาถ้าไม่พูดอันนี้ก็ไม่มีเลยนี่พอพูดอันนี้มันก็ค่อยไหลซึมเข้ามาซึมเข้ามาวันนี้ก็เลยเยอะอยู่นะทองคำเราไหลซึมเข้ามาเราพอใจหาลมหายใจให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทองคำคือลมหายใจของชาติเราถ้ามีทองคำไว้ในนี้เราเท่ากับเรามีลมหายใจหายใจครึ่งปอดเต็มปอดได้สบายสบายมันอันนี้เราจะควรพี่น้องทั้งหลายอยู่เสมอทั้งบินทั้งบาททั้งออดอ้อนทองคำประเภทนี้ไม่ใช่ประเภทก่อนนะประเภทก่อนนั่งแหมเป็นไฟออกมาเลยนะคือวันนั้นเป็นวันที่มอบทองคำแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกเลย หม้อก็หม้อมากด้วยวันนั้นนะพอหม้อทองคำแล้วหัวหน้าคลังหลวงหัวหน้าคลังหลวงรักษาทองคำอันนี้มวยเราให้เข้าไปห้องนั่นแหละนี่มวยเราเข้าไปดูทองคำเราทราบทันทีเพราะนี่เป็นต้นเลยเที่ยวทองคำอันนี้ก็คงหวังอันนี้แหละว่าเรารู้เราเข้าไปเลยเพราะว่าเขามาที่ข้างหลวงเฉพาะทองคำนี้นั้นมีได้เพียงสองท่านมีสองท่านเท่านั้นแล้วใครบ้างล่ะว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยกับหลวงตาเนี่ยวางไปก็ดูละเอียดหมดจากนั้นไปถามทราบเรื่องราวละเอียดแล้วเรียบร้อยแล้วออกมาที่นี่ก็แผดใหญ่เลยนะเราทองคำตั้งแต่บัดนั้นมาแผดใหญ่เลยเรียกว่าร้อนเป็นไฟออกมาเลยเพราะนั้นครั้งแรกนั้นจึงแผดเผามากนะทองคำนี่เอาอย่างหนักทีเดียวนี่พอมาถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าขั้นประเภทน้ำไหลซึมเขาให้เท่าไรก็พอใจเข้าใจไหมล่ะมันหลายประเภทประเภทแผดเนี่ยไม่ได้นะมันเอาวางกระเป๋าหมิ่นมั่มไม่ได้นะช่วยมาเลยมาค้นหาทองคำทันทีนะเออใครมาหาหลวงตานี่ต้องระวังนะกระเป๋าอ่ะไม่งั้นความมาขี่กระเป๋าด้วยหาทองคำพอรีบด่วนเข้าใจไหมขี่กระเป๋าด้วยได้ทองคำระโยนกระเป๋าเปิดไปหากระเป๋าไหนคว้าอีกเอาอีกนั่นประเภทแรกเข้าใจไหมแผดเผามากเดียวแล้วก็ได้มาอย่างสมใจทองคำได้11ตันนั่นกับ3กิโล37กิโลหรือ35
3: หรือแล้วแต่กิโลครึ่ง
1: ฮะ
3: 37กิโลครึ่ง
1: เออนั่นน่ะนั่นเรียกว่าเข้าแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะทีนี้ทองคำที่เราไปดูแล้วมันยังบกบางอยู่มากนี่จะทำไงนาวะส่วนใหญ่ก็ได้แล้วเรียกว่ายุติแล้วการช่วยชาติในการหาทองคำเป็นต้นออกมานี่ทีนี้เราพิจารณามาอีกทีนี้ประเภทน้ำไหลซึมเก่านี่เพราะทองคำยังขาดอยู่มากนี่จะขาดอย่างนี้ทีเดียวไม่ได้นะถ้าควรจะได้ก็จะได้ในเวลานี้ถ้านอกจากนี้แล้วจะไม่ได้นะเลยมาต้องแต่งอุบายใหม่เข้าใจไหมล่ะแต่งแผนใหม่ขึ้นมาอีกเขาที่แผดเผานั้นดับลงไปหมดแล้วทีนี้คราวนี้ขึ้นมาแบบขอบิณฑบาตขออดอ้อนเข้าใจไหมทองคำประเภทน้ำไหลซึมมาทีนี้เขาให้เท่าไรพอใจมดเลยนี่แผนนี้เข้าใจเลยเขาให้เท่าไรให้มากให้น้อยก็พอใจเรื่อยมานี่ก็ได้มาตั้ง150กิโลกว่าแล้วมั้งตั้งแต่ประเภทน้ำไหลซึมนี่ก็อย่างนี้แล้วเป็นห่วงกันใหญ่ชาติไทยของเรามากมายนะเราช่วยชาตินี่เนี่ยก็พอดีแล้วเพราะวันพรุ่งนี้ก็ว่าวันเกิดของเราก็ให้สมน้ำสมเนื้อกันวันเกิดของเราเกิดมานี่ทีแรกเราก็เกิดมาสะเปะสะปะธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปพอบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วเท่านั้นละอ่านธรรมอ่านวินัยก็ไปจิตซึ้งก็ไปเรื่อยหมุนติ้วก็ไปเลยจากนั้นก็เอาใหญ่ละทีตั้งท่าเลยพอเรียนจบกรรมคำวิชานี้แล้วจะออกปฏิบัติทันทีเพื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นว่างั้นบอกว่าเท่านั้นไม่ได้เป็นพระอรหันต์ต้องตายเลยสู้กันเลยถึงขนาดตายว่าซัดกันเลยนะเรื่องราวมันจึงได้ออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการปฏิบัติตนเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสจากนั้นแล้วก็พูดให้ชัดเจนซะเลยเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดวันนี้กำลังเตรียมจะเกิดแล้วนะเข้าใจไหมเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เตรียมจะเกิดวันพรุ่งนี้เกิดแล้วหลวงตาบัวเข้าใจไหมนี่ต้องเอาซะก่อนนะวันนี้เอาก่อนเกิดเราต้องเตรียมก่อนเกิดที่นะเกิดไม่ได้ถึงมาเอามันไม่ทันการจึงต้องเอาตอนนี้เอาใจเรื่อยนะเตรียมแล้วทีนี้สมเหตุสมผลก็คือว่าพอบวชเข้ามาแล้วก็หมุนที่ก็ใส่ศาสนาแล้วยกอรหันต์เป็นเบอร์หนึ่งขึ้นมาเลยพอทำไปฟังธรรมหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจไม่มีที่ต้องติมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเลยดีหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเข้าในหัวใจนี้หมดพอท่านไล่ตีตะล่อมเข้ามาหมดที่ไหนไม่ใช่มรรคใช่ผลมรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจให้แก้ตรงนี้ได้ด้วยจิตตภาวนาท่านใส่อย่างหนักเลยแล้วก็ฟังอย่างถึงใจนะ พอฟังยังเสียใจแล้วก็มาตั้งปัญหาขึ้นมาไปยังไม่ถึงกุฏินะนี่ฟังมาหาท่านวันนี้ก็ได้อย่างสมใจเหมือนท่านตั้งอะไรเอาเรดาร์จับไว้เลยฟังอย่างถึงใจแล้ววันนี้ที่เราจะจริงไหมฟังอย่างถึงใจมาแล้วเราจะจริงไหมครั้งนี้ตอบทันทีเลยต้องจริงไม่จริงต้องตายเท่านั้นคือจะเอาพระอรหันต์ให้ได้ว่างั้นเลยนั่นแหละตั้งแต่นั้นความเพียรนี่เรียกว่ารอดตายตลอดเลยไม่มีคำว่าธรรมดาธรรมดามีแต่หนักหนักหนักเฉียดสลบเฉียดสลบไปเลยละเรื่อยมาจึงได้สมมักสมหมายตั้งแต่ฟังเทศหลวงปู่มั่นมาแล้วก็ฟาดกันอย่างเต็มเหนียวกิเลสหงายขาดสะบั้นลงไปในหัวใจตั้งจะบำเพ็ญมานี้เป็นเวลา9ปีนั่นฟังสินะ7พรรษาสอบปริญญาได้เรียบร้อยแล้ว7พรรษาออกประจำพรรษาที่จักรราชท่าช้างนั่นฟาดความเพียรเต็มเหนียวพอจากนั้นก็ไปหาหลวงปู่มั่นท่านนี่เอาใหญ่เลยละตั้งแต่บัดนั้นมาไม่มีเวลาหยุดเอากันอย่างหนักคือจะต้องให้ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่เอาเอาชีวิตเข้าแรกเลยเอาไม่เป็นอรหันต์ต้องตายไม่ตายให้ได้พระอรหันต์นั่นแหละเพราะงั้นมันถึงเด็ดทุกอย่างทุกอย่างมองย้อนหลังความเปลี่ยนของเรานี่โอยขยะนะคือขยะเวลาหลังวันนี้มันก็แก่แล้วมาพิจารณาถึงเรื่องความเปลี่ยนตั้งแต่ยังหนุ่มน้อยมันไม่ว่าเป็นว่าตายมันบุกท่าเดียวท่าเดียวถึงขนาดนั้นมันก็ทำได้ถึงขนาดนั้นทำได้ทำได้อย่างทุกวันนี้ตายเลยว่างั้นเลยนะนี่ละวัดเต็มเหนียวได้สมมรรคสมผลนี่ก็พอดีวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดหลวงตาบัวหลวงตาบัวเกิดมานี่ได้มาทำประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันบวชทีแรกเป็นเวลาประมาณ71หรือ72พรรษานี่มั้งนานหรือไม่นานสมควรขวายหาแต่ความดีงามตั้งแต่วันบวชออกจากโบสถ์มาเป็นชีวิตของพระไปล้วนๆเลยจ้ะชีวิตของคารวะญาติโยมเวลาที่จะเป็นข้าศึกต่อหลักธรรมวินัยของพระปัดออกปัดออกปัดออกเอาแต่ชีวิตของพระที่เป็นไปด้วยธรรมวินัยล้วนๆล้วนๆเรื่อยมาถึงเป็นเวลา71ปีเราพูดถึงเรื่องที่เราสร้างความงามความคุณงามความดีเพื่อเราแล้วก็เพื่อโลกหลังจากนั้นมาก็ช่วยโลกเรื่อยมาล่ะตั้งแต่ปี2493มาจนกระทั่งบัดนี้ช่วยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาที่เวลาวาระสุดท้าย ก็เป็นเวลาที่มันจนกรอบจนมุมคน62ล้านคนดูหัวไหนก็มีแต่จอดจะลงทะเลหลวงแห่งความร่มจมแห่งความร่มจมดูหมูหมาเป็นไก่เจ้าของหันหน้าไปไหนมันก็หันไปด้วยดูตรงไหนมันก็หันหน้าลงทะเลหลวงแห่งความร่มจมนั้นเราถึงได้ฟีดกันขึ้นน่ะถึงได้ออกปากเลยว่าเอาจะนำพี่น้องทั้งหลายล่ะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายจะช่วยก็คน62ล้านคนปู่ย่าตายายพาถ่อพาเป็นความสงบร่มเย็นมาแต่ก่อนก็ไม่มีมากถึงเวลามีจำนวนมากแล้วจะพากันจมลงทะเลทั้งหมดนี่เป็นไปได้หรือนั่นอันที่นี่ก็ฟีดใหม่ถึงได้ออกเอาจะนำเรานำพี่น้องหลายนำด้วยความบริสุทธิ์ใจทองคำก็ดีออนหน้าก็ดีเงินสดก็ดีเราพูดให้เปิดอย่างนี้เลยแม้บาทหนึ่งเราไม่เคยแตะนะขณะนั้นท่านทั้งหลายจะหาพี่น้องหาใครที่เป็นผู้นำบริสุทธิ์ถึงขนาดนี้เพราะเหตุไรเพราะเราพอแล้วในหัวใจด้วยแล้วความเมตตาสงสารชาติไทยเราทั้งประเทศด้วยบวกกันเข้าแล้วมันก็มีแต่ความเมตตาสงสารก็ฟาดเลยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรมาติดตัวที่จะเป็นมนทินว่าหลวงตาบัวได้หยิบออกของพี่น้องหลายเท่านั้นบาทเท่านี้ต่างไม่มีเลยขนาดนั้นนะแม้ที่สุดเขาถวายเราจำนวนมากน้อยเพียงไรลงบวกเข้าหากันหมดเราไม่เคยสนใจกับใครจะมาถวายมากน้อยลงส่วนรวมตลอดมาอย่างนี้แหละเราไม่เคยเอาอะไรทีนี้ทำไมจึงว่าไม่เคยเอาอะไรหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราพอทุกอย่างแล้วในหัวใจของเราปล่อยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าโชคือว่าสมมุติหมดธรรมก็เป็นธรรมธาตุล้วนๆเต็มหัวใจแล้วพอทุกอย่างช่วยโลกก็ช่วยด้วยความเมตตาความเมตตานี่จะไปหาหยิบยันหยิบนี้ได้ยังไงมีแต่ความเมตตามีเท่าไรกวาดออกกวาดออกกวาดออกเรื่อยมาเราจึงสมมักสมหมายได้มาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดหลวงตาบัวหลวงตาบัวจึงเตรียมของไว้สำหรับวันเกิดบ้างพรุ่งนี้ใครมีอะไรให้เอามามีห้าเอามาสิบติดหนี้ก็ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรกลับไปบ้านไปใช้หนี้เขาเข้าใจเด้อมีห้าเอามาสิบซะก่อน ไปถึงบ้านแล้วค่อยไปใช้หนี้เขาเข้าใจเหรออย่ามาเอาหมาบุกี้เราไปขายใช้หนี้นะไม่ได้นะหมาตัวนี้เรารักมากเอาไปไหนเอาไปเถอะไอ้บุกี้ไอ้หมีไอ้หยองนี่อย่ามาไปเป็นขาดเดี๋ยวฆ่าคนไม่รู้ตัวนี่เรียกว่าเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วช่วยบรรดาพี่น้องทั้งหลายเกิดมาในชาตินี้เราได้ทำประโยชน์เต็มกำลังความสามารถนอกจากประโยชน์สำหรับเราเต็มตัวแล้วก็ทำประโยชน์ให้โลกเฉพาะอย่างยิ่งกับเวลาช่วยชาติบ้านเมืองเราช่วยจริงๆเราไม่แตะอะไรเลยทั้งนั้นท่านทั้งหลายจะมาหาที่ไหนไม่ใช่หลวงตาบัวคุยพูดตามความสัตย์ความจริงภาษาธรรมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไร้สรรพันคมเหมือนภาษากิเลสนะเป็นภาษาธรรมล้วนเราบริสุทธิ์เราก็บอกบริสุทธิ์ล้วนเราไม่มีอะไรภายในใจของเราพี่น้องนายบริจาคเงินทั่วประเทศไทยเข้ามาเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวแต่เราก็แจกอย่างนั้นแบบทำอย่างนั้นไม่ว่าจะจ่ายมากจ่ายน้อยเป็นไปด้วยเหตุผลเหตุผลเหตุผลทุกอย่างเรียบไปเลยเรียบไปเลยสำหรับทองคำนี้เรียกว่าร้อยทั้งร้อยละเข้าร้อยทั้งร้อยเลยดอลลาร์ก็เข้าได้เพียง10,800,000กว่าจากนั้นก็มุดบุญดอลลาร์เข้ามาช่วยเงินไทยเงินไทยนี้เขาไปซื้อทองคำหนูได้ 2,000 กว่าล้านซื้อทองคำนอกนั้นหมุนออกทางชาติบ้านเมืองทั้งหมดเช่นการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนโรงน้ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลที่ราชการต่างๆหมุนออกไปอย่างนี้ออกช่วยมดเต็มเม็ดเต็มหน่อยคนไม่มีอะไรจะติดเนื้อติดตัวถ้าพูดถึงเรื่องว่าครูอาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมากนั่นน่ะหลวงตาบัวต้องเป็นเบอร์หนึ่งที่เขาจะถูกเหมาว่าเป็นมหาเศรษฐีที่มีเงินมากที่สุดแต่ที่กลับโกงข้ามไม่มีใครที่จะจนยิ่งกว่าหลวงตาบัวไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาอย่างนี้นะพี่น้องหลายดูเอาเนี่ยคนทั้งโลกเขาจะเสกสรรปัญญาทีเดียวมันสมเหตุสมผลนี่คนก็ร่วมนับถือมากเงินทองไหลก็มาไหลก็มาเวลามันไหลออกเขาไม่เห็นนะสิเราไหลออกมันน้อยเมื่อไหร่หลายบางทีประตูออกกว้างกว่าประตูเข้ามาก็มีเขาให้มาเท่านั้นเท่านั้นรู้เวลาออกตายนี่ติดหนี้เขาก็มีนะนั่นคนมีจะไปติดหนี้อะไรไม่ติดแต่ที่มันไม่มีจนกอกเอาไปเลยเอานั่นติดหนี้แล้วติดหนี้อยู่เรื่อยๆนะหลวงตาบัวเป็นยังไงจนหรือมีอันตรายพิจารณาขณะนั้นเราช่วยโลกช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อะไรติดเนื้อติดตัวเลยทีเดียวช่วยตลอดไม่ว่าอะไรทั้งหมดเจ้าช่วยอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่สร้างวัดนี้มาไม่เคยมีการสั่งสมอะไรเลยไม่มีจ่ายออกไปหมดไปหมดไปหมดตลอดมานี่เราก็ช่วยโลกว่าเต็มกำลังความสามารถวันพรุ่งนี้พี่น้องทั้งหลายก็จะมาทำบุญวันเกิดของเราเออดีละมามากๆนะผมบอกเขานะรำบุญหลวงตาบัวเอามามากๆนะเราเตรียมเอาตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วนะวันพรุ่งนี้ให้ได้กองเท่าภูเขานี่สมบัติเงินทองให้หลวงตาบัวมากๆนะหลวงตาบัวจะไม่เอาน้อยเพราะอะไรว่าจะเอาไปช่วยชาติชาติเป็นของน้อยเมื่อไหร่63 ล้านคนเงินต้องบาท2 บาทเพียงบาท2 บาทมันได้เลยมันต้องเอาใหญ่ๆสิมี5เอามา10ว่างั้นเถอะนะเข้าใจไหมกลับไปค่อยไปใช้หนี้เขาก็ได้ให้เอามา10ก่อนนะทุกคนพูดตามความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างไรมี5มา10เพราะอะไรจึงมี5มาทางนี้อยากได้ทางนั้นมี5เอามา10ซะก่อนเข้าใจไหมแล้วค่อยไปใช้มีเขาก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรแล้วนะวันพรุ่งนี้คนจะแน่นหมดสมบัติเงินทองก็ของมาเท่าไหร่มาออกช่วยชาติบ้านเมืองทั้งหมดเลยล่ะเราไม่มีอะไรติดตัวเราไม่เอาที่ดูตั้งแต่วันเราจะตายนี่เขียนพินัยกรรมไปเรียบร้อยแล้วเวลานี้เอาไว้ในตู้แล้วเวลาตายแล้วเอาพินัยกรรมมาอ่านบ้างบ้างพินัยกรรมคือหลวงตาบัวเองที่เดียวนี่เวลาเราตายนะใครจะมาสร้างรูรักรูฟ้าอะไรรอบเมนของเราไม่มายุ่งเงินจำนวนที่เขามาบริจาคนี้เงินจำนวนนี้เราจะตั้งกรรมการขึ้นเก็บหอมรอมริบให้ได้เรียบร้อยแล้วเงินจำนวนนี้จะไปซื้อทองคำแล้วเข้าสู่กลางหลวงหมดทุกบาทเลยส่วนการเผานั้นเราจะเผาด้วยไฟเป็นประโยชน์แก่คนตายแต่เงินนี้เป็นประโยชน์แก่คนเป็นเราจะเอาเงิน เงินที่เป็นประโยชน์เก็บไว้นี่เข้าแกงหลวงเพื่อชาติไทยของเรากรุณาทราบตามนี้จะเป็นไปตามนี้แหละไม่เป็นอื่นแล้วเพราะเขียนพิธีกรรมไปแล้วให้นักกฎหมายมาอ่านหมดว่าถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเก็บไปเรียบร้อยพอเราตายแล้วก็นี่แหละจะออกมาอ่านและปฏิบัติตามนี้เลยไม่เป็นอย่างอื่นอย่างใดนั่นพิธีกรรมเป็นเรื่องใหญ่โตมากองค์ศาสดาองค์หนึ่งอยู่ในนั้นใครจะมาลุกลามลุกลานไม่ได้นะเรียกว่าองค์ศาสดาองค์หนึ่งที่ขาดตรงไหนคือองค์ศาสดาที่ขาดแล้วใครจะมายุ่งไม่ได้ไม่มีญาติมีบ่ไม่มีพี่มีน้องที่จะมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าศาสดาที่สั่งรับสั่งลงมาแล้วเป็นพระวินัยแล้วนั่นนั่นจึงต้องปฏิบัตินี่คำสั่งของเราก็เป็นคำของศาสดาแล้วปฏิบัติตามศาสดาเราตายแล้วเอาเงินเหล่านี้เอาไปซื้อทองคำเข้าสู่กระรองทั้งหมดนี่เป็นพินัยกรรมตามคำสอนของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นยังไงตรงนี้น่ะมาไม่น้อยนะหนุ่มเห็นไม่เต็มไปหมดเลยนะเออก็ดีละวันเกิดก็ได้บุญได้กุศลพวกเรามาทำบุญวันเกิดท่านเราก็ได้บุญได้กุศลสำหรับเราไม่ใช่จะผู้เกิดนี่จะขนเอาหมดบุญกุศลเป็นของพี่น้องทั้งหลายสมบัติเหล่านี้ก็มาเป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองล่ะส่วนบุญส่วนกุศลเป็นของท่านทั้งหลายเองแล้วมีอะไรไหมล่ะกุเทศเจ้าละเหนื่อยแล้วอะไรอะไรตัวอะไรก็โธ่เราก็วุ่นเดี๋ยวไปดีแล้วนะขอบคุณอนุโมทนาด้วยที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนะวันนี้นะ
4: กลับ
1: เลยนะไปสวัสดีดีแล้ววันนี
5: ้คุณชาธรรมค่ะ
1: นั่นไปไปแล้วคุณชาธรรมไม่มีอะไรให้หรอกมันไม่ใช่ตอนเช้า
5: หลวงตาเทศน์ต่อมาได้เจ้าค่ะจะได้ทำกันวัน
1: หน้าเออไหนว่าไง
6: หลวงตาเทศน์ต่อไปอีกครับจะได้ฟังธรรมหมด
1: โอ้นี่ก็หมดแล้วมันหมดมาตั้งแต่มื้อเช้าเจ้าผมมื้อเช้าไปฟังกับอะไรกับอะไร
7: แค่ทีมยางฮะแ
1: ชร์เ
7: ป็น
1: โยรัก
7: เป็น
1: โย
7: ค่ะ
1: แชร์เป็นโ
5: ยก็เป็นต
1: ัว
5: ภา
1: พแชร์เป็นโยเราหอเดินฟ้าบินน้ำดิ่งบินบนไม่ได้เลยแล้วก็ได้ก็ต้องขึ้นเครื่องบินไปพูดไม่ถูกนี่เข้าใจไหม
5: ก
1: ็
5: ไปตอนช่วงหนูไม่เห็นนะ
1: แชร์เป็นโยมีอภิญญาณหกหอเหินเดินฟ้าดำดินบินบนหูทิพตาทิพใช่ได้หมดแล้วนี่มันเป็นทิพได้จนพอมองเห็นกล้วยหอมแล้วเอามาไหมนั่นตาทิพอ่ะมองไปเห็นกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็ใช่อย่างอื่นไม่มองเพราะงั้นจึงไม่ใช่ตาทิพไปเลยตอนเช้าเราถึงจะมองเราจะสั่งสมเสกคาถาในตาของเราอยู่ตอนเช้ามันพรุ่งนี้เช้าเราจะออกใต้เข้าใจไหมท่านผู้มีเจ้าเราจะเอายาของเราออกได้ใครเตรียมไม่ดีนะใครมีอะไรอะไรมันจะคล้องตาไข่ในยาของเราหรือไม่พวกนี้มันจะเป็นบ้าที่จะพูดโอ้เราจะเป็นบ้าทั้งกินทั้งพูด
5: สิทธิ์ฝรั่งสองคนเข้ากราบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อังกฤษพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสิทธิ์ฝรั่งเข้ากราบลูกพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อังกฤษพ่อแม่ครูอาจารย์ยังเห็นนะฮะ
1: เขาทำไงเขากล่าวว่า
5: ก็กราบลูกพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อังกฤษนะคะวันนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ถามถึงธิดาพอดีเลย
1: พูดมาจะซ้ำเดือดอันนี้ก็ฉันมาหลายเดือนแล้วนะเห็นมันดีอยู่มันหนุนกำลังดีอยู
5: ่ห้าพัน
1: ธุ์ตาพอใจวันพรุ่งนี้เช้าถึงจะจับบิดออกกับพี่สาววันนี้รออุทธรณ์ไว้ก่อนวันนี้มีมาแต่ของน้องชายที่พี่กายมาเนี่ยวันพรุ่งนี้ถ้ามันจะจับบิดออกของพี่สาวมานี่ก็เทศมาแล้วนะต้องควรแล้วล่ะ
8: ล
1: ู
8: กไ
1: ป
8: แก้วคร
1: ับ เอาวางลูกไปฮะ
8: รวมทั้งวันเลย
1: นี่ทองคำรวมทั้งวันเรือวันนี้รวมทั้งวันได้ทองคำ2 กิโล44 บาท7 16ตามมาจะเล่นนะวันนี้ทองคำถึง2กิโล44บาท76ตังค์มันจะเล่นแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นกิโลมาเมื่อวานก็ได้เป็นกิโลเหมือนกันนะ
6: 10บาท26ตังค์10บาท26ตังค์กับผม
1: เมื่อวานเหรอ
6: ครับเมื่อวันที่10
1: วันไหนนะเราเห็นทองเป็นแท่งเข้ามาให้
4: เมื่อเช้านี้ครับเมื่อเช้านี้ครับ
1: เหรอ
4: เมื่อเช้านี้ปู่ทั้งโคมาคร
1: ับ โอ้ปู่ทั้งโคมาเมื่อเช้า
4: ครับ
1: เรานึกว่าน่าจะเมื่อวานเนี่ยเรานับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมันเพิ่งมาเมื่อเช้าเนี่ยเอานับเมื่อเช้านี่แหละได้2กิโล2กิโล4ฮะ
9: 44บาท
1: 764บาทแล้วพอใจวางวันนั้นแหละอะไรอีกไอ้กินอะไรยังไงมันตายได้นะกินมากก็ตายได้นะ
9: ตาเจ้า
1: ขามาเหรอ
9: แม่
1: พ่อ
9: ฝากทองสวยเก
1: ิ
9: ด
1: หลวง
9: ตา
4: 5
9: บาท
1: เออ
4: 5บาทคร
1: ับ โอ้โห5บาทเลย
4: 5บาทครับ
1: นี่อ่ะได้อีกแล้วเนี่ย5บาท44ใช่แม่ลูกเออ44บาทกับ5บาทเป็น49บาทแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมากับใคร
9: มากับแชมป์เจ้าค่ะ
1: เหลือ
9: แก้วแบบลูกตัวหวายร้านลูกเปียแล้วนะ
1: เหลือ
9: หวายร้าน
1: เหลืออะไรบ้างไง
9: ร้านลูกเปีย
4: สี่พันบาทคิดเป็นเงินไทย 4,000 บาทครับแต่เขาเงินอินโดนีเซีย1ล้านลูกเปีย
1: คิดเป็นเงินไทยเป็น
4: 4,000 ครับ
1: 4,000 บาทพอใจเท่านั้นนะพอใจ
4: ตาพอใจเอาไปร้านลูกเปีย
1: พอใจนั่นได้เยอะนะเท่าไหร่49 2กิโล49บาท76ตังค์วันนี้ได้เยอะ2กิโล
10: ถวายทอง5บาทครับ
4: ถวาย5บาทแล้วครับ
1: ฮะ
4: ถวาย5บาทครับ
1: เหรอ
4: ครับ
1: โอ้ได้5บาทแล้ว49 9ก็5เป็น14 54บาทใช่ไหมนั่นเห็นไหมล่ะ54บาทหรือเราจะได้เสกคาถาเล่นคาถาไม่มากนี่ฮะโอ้เอามามาอยู่ทองคำได้ตั้ง2กิโล
4: ใบ2บาทแล้วครับ
1: ฮะ
4: ใบ2บาทครับ
1: เออไม่2บาทเลย
4: ครับ
1: เออพอใจไม่2บาทเอาบวกเข้าไปเท่าไหร่
4: 100,000 บาทครับเจ้านี้ครับ100,000 บาท
1: โอ้ของเรื่องอะไรหนึ่งแสนเหรอ
10: ก
1: ิน
4: แล้วเครื่องสังฆทาน432ชุดครับ
1: ฮะ
4: เครื่องสังฆทาน432ชุดครับ
1: 432
4: เงิน100,000 บาทครับ
1: เออเออพอใจเครื่องสังฆทานเอาบวกมาเรื่องเป็นอะไร
9: ที
1: ่
9: ม
1: ู
9: ลน
1: ิ
9: ธิพระอาจารย์มั่นค่ะมีผู้มาร่วมบุญกับหลวงตา
1: ไหนว่าไงยังไม่เข้าใจไงลองพูดทีนะ
9: เ
1: ร
9: ื่องมือแพทย์จากวิทยุถวายหลวงตา 9,500
1: ค่ะเหรอแปลว่า
4: 9,500 ครับซื้อเครื่องมือแพทย์กับวิทยุครับ
1: เออเท่าไหร
4: ่ 9,500 ครับ
1: 9,500
4: ครับ
1: เออเอาละไว้เลยเรื่องวิทยุก็กระจายออกรวดเร็วนะเวลานี้ตั้งวิทยุในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วเดี๋ยวนี้ดูมันทุกข้าเลยทุกข้านั่น2กิโลมันทองคำได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำคือเดี๋ยวนี้ได้ทองคำ2กิโล58บาทเจ็ดที่หมกตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่น58บาทโอ้ยหมดวิ่งเกือบ3กิโลนะโตนั่นได้เยอะนะ2กิโล58บาทวันนี้ได้เยอะเสร็จแล้วนะดินะถ้าเสร็จแล้วจะให้ศีลให้พรนะเท่านั้นแหละแค่กระเทศมามากซึ่งจะมานั่งปั๊บลงเทศตลอดเลยเอาละทีนี้เสร็จแล้วแล้วเราจะนั่งฟังเสร็จตุลาแล้วทีนี้เราจะนั่งแบบอิตาขายวัวก็แค่นี้พี่ตาขายวัวเขานั่งแบบนี้เนื้อเขานั่งแบบนี้ตาขายวัวแต่พี่ตานั่นปล่อยหำพี่ตานี่ไม่ปล่อยเข้าใจไหมก็นั่งแบบเดียว หนองกระปาดเนี่ยนิทานหนองกระปาดไม่เล่าแล้วมันขลังพวกนี้ไม่มีวาสนาพอจะฟังนี้ได้เราหยุดไม่เอาถ้าคนมีวาสนาเราจะเล่ากันปีนี่ก็ไม่มีหรือฟังจนเบื่อเสร็จแล้วนะอะไรก็มีสาระแหละตั้งสามแผ่นสี่แผ่นเห็นไหมโตเก่งมากนะไปไปไปเอาละพอก็ว่าเอาละพอเราคิดถึงอีตาปุ่นอีตาปุ่นเอาละพอที่ใส่รถจอกแล้วเอาละเท่านี้พอเลยลึกถึงนิทานอย่างนี้ไม่ใช่นิทานนั่นนะนิทานสอดปืนจะพูดนี่เขาอยู่วัดสาวัตถุเอาละพอพวกนี้ดูแล้วมันไม่มีวาสนาพอจะฟังเราไม่พูดให้ฟังหรอกเราจะพูดให้คนมีวาสนาตอนนั้นฟังมองดูที่ไหนมันมีแต่พวกอาภัพวาสนาเราจึงไม่พูดเอาละเอาละพอมันก็ไปโดนนั่นอีกละเพราะว่าเอาละพอละมันก็ไปโดนนั่นอีกละอ้าวใจไหนอีกอ่ะเดี๋ยวกันโอ้พี่ถึงพี่รันไปสู้เอาละเลิกกันละทีนะเอาเลิกกันได้
11: จากมหาชนได้
1: ใ
11: จ
1: เย็นเอากลับเนี่ยเงินเป็น
11: น้อยถวายปัจจ
1: ั
11: ย10,000 บาทแล้วแต่หลวงตาจะทำอะไร
4: ถวาย10,000 บาทแล้วแต่หลวงตาจะทำอะไรคร
1: ับ เอามาเถอะเอาหมดแหละถ้าว่ามีแล้วเอาหมดแหละเราหาไม่เป็นอาศัยคนอื่นให้หรือไม่แค่เอาหมดเนี่ยถ้าไม่เอาหมดมันก็จองหองที่ตัวเขามาใจก็ต้องเอาหมดที่แล้วหาไม่เป็นนะเอาละพอไปสิเอาละพอไปตอนนี้พอเอาละพอไปเรื่อยเอาเรื่อยกันได้ดีไปโซไปเลยไปพูดอย่างง่ายๆฟังง่ายๆนะใครไม่ไปอยู่นี่เราจะไปต่อไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมคฤหัสถ์วาสในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: นี้ถ้าออกจากวังสวดมนต์มาก็บอก6โมงได
1: ้เลยตั้งใจปีนี้บอกกว่าจะกลับตอนนึงเขาไปทำบ้านซะก่อนขอทำบ้านซะก่อนนะนะครับอย่าไปนะอย่าไปขอทำบ้านซะหน่อยเพราะอยู่นั้นมาอยู่ที่นั่นนี่นะเอาเป็นอาจารย์เย็นกับอาจารย์คุณอาจารย์ก็ได้ให้เขาเรียกจากคุณอาจารย์นี่แล้วกันอาจารย์เย็นประมาณนะดวาระเย็นกับสัมปันปราธรรมขมัสโนปันเต
2: มหังคัมมามิคุณเพื่อนอีเมลคุณมีกับบัง
1: คัมมามะเตตั้งใจจะได้มาดูไปจะไปพูดร้อนนะพวกมันไปถึงมาเอามาดูสบายกันเลยบอกเอาตรงนี้พูดมาถึงอันนี้เอาไว้จะเป็นขีดปูนอนก็ได้ครับอันนี้มันนิ่มดีครับผ่านนิ่มดีปูนอนหรืออะไรก็ได้ได้ได้ก็ดี
2: มากเลยรับไปพอรับแล้วก็รับก่อนครับ
1: อันนี้ก็ออกไปอันนี้ได้มาที่เจก็เลยจะจัดถวายแล้วก็เวลาที่ตอบเป็นไฟเป็นไฟฟ้าแล
2: ้
1: ว
2: ก็ออกไปครับ
1: เดี๋ยวนะจะมาจะมาถามจะมาถามมาตอบไปจนก็เดี๋ยวนั่นเองมาจะกลับมาก็เลยแบบขอถามครูเดี๋ยวให้ท่านอะไรนั้นองค์บาทเดี๋ยวจะไปตรวจท่านองค์บาทที่นี่มันหมดแล้วอะไรนี่มาตีก็เลย
0: กระทุ่มแบนครับเ
2: นี่ยเหรอ
0: ตาเรากระทุ่มแบนนะกระทุ่มแบนลุงตะคอนนะ
2: เทศกระทุ่มแบน
1: คร
2: ับ เทศที่ไหนก็มีแต่ชั่วโมงก็โมงงานนี้ก็พอดีชั่วโมงเป็นเลย
1: อ
2: ันนี้อย่างนั้นอ่ะเด้อโอ้เหนื่อยมากนะ
1: โอ้ยสิ
2: เด็กทุกวันจากนี้ก็ตลอดนะในวันพรุ่งนี
0: ้ฮะถึงวันที่
2: 14วันพรุ่งนี้ก็จะประเทศที่อะไรองค์ประชุมทหารสูงสุด
0: กองการทหารส
2: ูงสุดแล้ววันที่4ว่าเป็นวันว่างนะท่านเลยว่างไม่ได้ทำไมมาขอนู่นคำทองเมื่อวานนี่คำทองเมื่อวานนี่วันนี้กระทุ่มแบนวันพรุ่งนี้ก็ที่ประชุมฐานสูงสุดแล้ววันมะรืนก็นู่นประจวบก็จากนั้นเรากลับ
1: เลยยังดียังไม่เป็นไรยังแข็งแรงอย
2: ู่
1: ยังดียังแข็งแรงอยู่เลยผมเขาไม่ค่อยจะดีเลย
2: เขาไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีอยู
1: ่เขาไม่ค่อยจะดีเลยรู้สึกว่าโอ้ยยังว่านั่งเลย
2: เขายังค่อยดีอยู
1: ่เอาละ
2: ไม่ได้คุณ
1: ทั้งวันเขาจะเข
2: ้
1: ามา
2: ขอบคุณมากนะอุตส่าห์มาเยี่ยมเราขอมา
1: เขา
2: ขอมาลาโทษเลย
1: คร
2: ับดีละ
1: เด
2: ี๋
1: ยวผมจะทำมาเดี๋ยวผมมา
2: เรา
1: ไม่ได้พักผมลงมาการบอกไปแล้วบอกที่มาผมว่าไม่พูดข้ามไปวันหนึ่งเลย
2: เอาไปเอาไปที่ไหนเอาโอ้นั่นแหละท่านยังรู้กว่าเราเยอะนะท่านยังรู้กว่าเราท่านรู้สึกว่ารู้กว่าเรามากเขาก็ไม่ดีวะท่านเขาไม่ดีท่านช้าท่านก็อ่อนกว่าเรานั่นท่านช้าก็อ่อนกว่าเราเพราะมาจ่ออยู่แล้วเนี่ยพอมาลงรถลุงขึ้นเลยอะไรกันตรงช่วงอันนี้ทั้งเทศทั้งเล่านิทานให้ครบทั้งเทศทั้งเล่านิทานได้ต้องหัวเราทั้งดุด้วยนะได้ครบอันนี้ครบเล่านิทานก็ได้ก็ได้ดุก็ได้เนี่ยเทศธรรมดาก็ได้วันนี้ได้ทุกแบบวันที่นี่ก็จะประเทศที่อะไรหอประชุมการสูงสุดอีกแล้ววันวันพรุ่งนี้วันมะรืนก็ลุกประจวบคิริขันธ์ไม่มีว่างเลยนะในวันมะรืนก็เพราะวันที่15ก็ออกเดินทางกลับอุดรระยะนี้ไม่ว่างติดกันเลยวันนี้ก็จะเทศที่อ่างทองตั้งชั่วโมง
0: 9นาที
2: นู่น9ชั่วโมง5นาทีที่นี่59นาทีเกือบถึงชั่วโมงการนาทีนึงก็อย่างนั้นนะอะไรนะเป็นเช็คก็เป็นอะไรเนี่ยกระเป๋าอะไรอีกไม่เห็นเอาทองคำดอลลาร์เงินสดใส่นั่นถือมาทำไมกระเป๋าเปล่า
0: ทำบ
2: ุ
0: ญให้คุณพ่อครบรอบปี
2: เนี่ยเอามาถวายจ้ะเอามาถวายอะไรอ่ะ

0: เป๋าอะไรไหมมาดู
1: มีผ้า
0: ฮะมีอะไรมาดูอ้าวนู่นมีอะไรอะไรมาดูเอามาอะไรผ้าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอากาวเสียโยมขยายไปนั่นหน่อยเอาขึ้นมากาวเสียเอาใส่กระเป๋าหน่อยไปเลยเนาะ
2: เอตริ
0: พักอะไร
2: เอตริ
0: แค่ซิลิน
2: สี่ลูก
0: มาหลายองค์เหรอ
2: ครับ
0: คุณพามาอยู่แล้วนั่นไม่ไ
2: งรูปครับคุณมาครับมาด้วยกันทั้งแปด
0: มาด้วยกันขยายให้พาเข้าแถวนี่นั่งกราบทั้งแถวนี่โยมขยายไปซะก่อนคุณมากันเยอะนะพระมานั่งตรงนั้นแหละเอานั่งข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นั่งตามนั่นแหละเอานั่งนั่นแหละนั่งนั่นแหละคือพระบวชใหม่เลยเนี่ย
2: ครับมีพรรษาบ้างนะครับมีบวชเข้าพรรษาบ้างครับแล้วก็จะลาไม่กี่วันเลยบ้างครับ
0: จริงเหรอ
2: ครับ
0: เอาวางหลังอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะวัดเทศก่อนผมก็เคยไปพาผมพักวัดเทศพระเชษฐลินผมเป็นพระหลายวัดพักเลยมุดวัดเทพบ้างวัดสำคัญบ้างวัดตะปทุมบ้างวัดโบมิวาดบ้างวัดบวรบ้างวัดนรนาถบ้างแล้วจะพักวัดไหนพอหลังจากนั้นแล้วก็มาพักที่นี่ก็เลยไม่ได้ไปที่ไหนพักที่นี่แล้วก็เลยไปอยู่ที่นี่ก็มาถึงไปพักที่นู่นก็พักมันก็ไม่ได้หรอกประชาชนญาติโยมรถเยอะแต่ก่อนในวัดหนึ่งนี่มันยังมีสนามหญ้าข้างๆเนี่ยวัดนี้รถก็ไม่ค่อยมีรถจอดนะเพราะรถไม่มากแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้นะที่ไหนเหมือนกันหมดแน่ยิ่งเป็นตึกรามบ้านช่องตึกขึ้นไปอีกตรงนั้นเป็นอย่างวัดบวรนี่ทางบางลำพูแต่ก่อนว่างนะในทางวัดก็มีสนามหญ้ามีอะไรๆยกตัวจากได้พอประมาณก็ไม่เอออัดก่อนทุกวันนี้ไม่ได้เลยระหว่างแน่นไม่ว่าวัดไหนเหมือนกันหมดเลยคนมากรถมากที่นี่คนมามีรถนี่จอดสองแถวนี่ติดกันเลยรอบเลยมันมากมันเป็นร้อยๆเลยคนมาแน่นศาลานี่มีที่จอดรถบางทีก็นู่นจอดข้างนอกของนี่มันไม่พอจอดทั้งๆที่มากกว่าแล้วยังไม่พอจอดคนมาเต็มไปหมดเลยทีนี้มันได้เดิมๆได้เป็นร้อยหรือมั่งเนี่ยเหนือสองแถวน่ะทั้งโน้นทั้งนี้สองโน้นนี้รถวิ่งผ่านกลางทะลุออกของเพราะฉะนั้นเต็มหมดวันไหนมันก็แน่นทุกวันที่นี่นะมันไม่ได้น้อยนะประชาชนแน่นหมดทุกวันทุกวันเขาก็ถวายที่นี่เราก็เลยมาดูก่อนว่าพอสมควรจากกรุงเทพมานี่ก็ไม่ห่างไกลนะเขาคิดนะไอ้ตกลงเลยรับเขาแล้วก็เลยมาพักที่นี่จากนั้นก็ไม่ได้พักวันไหนอีกเลยมาที่ไรก็มาพักแต่ที่นี่เลยขยับขยายอะไรที่สารถนนน้ำทางนี่ออกอีกแต่ก่อนมันมีแบบป่าอะไรก็เรียกป่ากระถินกระถันอะไรนั่นเบิกออกหมดทำกำแพงขยายถนนออกมาอีกเลยกว้างเยอะก็เลยสะดวกมากเลยก็ยังมีแต่สารน้ำมีเท่านั้นเองทางโน้นมีสระมีสารที่ประเทศซึ่งกลับมาเนี่ยไม่ได้ว่างเมื่อไรนี่ระยะนี้ติดกันแล้วนะเมื่อวานเทศอ่างทองวันนี้ประเทศกระตุ้มแบงวันพรุ่งนี้จะไปหอประชุมอะไรอาหารสูงสุดวันที่24ก็จะไปเชิดที่ประจวบคีรีขันธ์ติดกันเลยนะทั้งๆที่เราวางช่องว่างเอาไว้เชิดวันพักวันอะไรที่นี่เลยไม่มีช่องว่างติดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันกลับเชิดทุกวันเนี่ยเหนื่อยอ่ะที่ทำ เราจำเป็นเทศทุกวันทุกวันอะไรอยู่วัดเทพศิรินทร์เขาก็เคยกันเคยภาวนากันไหมล่ะ
2: เคยครับ
0: หรือมีแต่กุศลธรรมมาเงินอยู่ไหนนาอยู่นั่นเลยวัดเทพศิรินทร์มันวัดป่าช่างเงินวัดวัดไหนก็ตามถ้ามีเมนแล้วเป็นป่าช่างเงินป่าช่าพระด้วยอยู่ในนั้นหมดเลยพูดโกงอย่างนี้แล้วทำป่าช่างเงินเนี่ยคือใครเวลาตายก็เอาเงินไปบริจาคที่นั่นของกุศลธรรมมาวันยั่งค่ำกุศลธรรมมาเงินนี่นาฆ่าพระให้ตายนานก็ไปด้วยกันเข้าใจไหมล่ะแล้วบวชก็มาแทนที่จะสนใจกับธรรมมีแต่กุศลธรรมมาเงินไปไหนนานเลยเงินเลยไม่มีอะไรวิเศษวิโสยิ่งเขาทำแล้วไม่มีวิเศษวิโสอะไรยิ่งกว่าเงินไอ้หลังลายมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ที่ท่านอาจารย์ลีท่านห้ามเราสาธุทันทีเลยวัดอโศการามไปเราจะเน้นหนักเขาอีกด้วยนะหลังจากท่านตายไปแล้วผมเราก็เน้นหนักเรื่องสร้างเมรุท่านห้ามเด็ดขาดเลยอย่ามาสร้างนะว่าข้าไม่อยากเห็นป่าชาพระว่างั้นนั่นเห็นไหมล่ะท่านใจกับความเมตตาเราโกงกันเป็นเราสาธุว่างั้นเลยนี่พอท่านผ่านไปแล้วเราก็เน้นอีกย้ำของเก่าจำไหมเราถือท่านเป็นอาจารย์นี่ถืออะไรเป็นอาจารย์นะถ้าถือเราเป็นอาจารย์คำนี้เป็นคำสำคัญมากนะว่าป่าชาพระอยู่ตรงนี้นะบอกกงเลยมาคนนั้นตายคนนี้ตายขนก็มาขนก็มามีแต่กุศลาทั้งวันเลยไม่เอาอะไรเอาแต่เงินทำไม่ได้สนใจเงินก็ไปเป็นป่าชาอยู่ที่นั่นพระก็เงินนั่นหลับเผาพระอีกทีหนึ่งคนตายเขาเอาเงินไปเผาเอาถ่านเอาฟืนเอาไฟเผาพระแล้วเอาเงินเผาเอาเงินเอาฝาเอาฟืนไปเผาคนตายแล้วก็เอาเงินกับเผาพระอย่างนี้นี่ผมคิดว่าถึงว่าป่าเมรุนี่มันเป็นที่เรียกว่าป่าช่างเงินอยู่ตรงนั้นแล้วป่าช่าพระก็อยู่ตรงนั้นแล้วเงินเผาเอาขวาท่านห้ามไม่ให้สร้างเมรุที่วัดเทพศิรินทร์แล้วสาธุทันทีเลยไปย้ำอีกนะให้จำให้ดีนะว่าถ้าหวังจะมีอันมีธรรมติดหัวใจบ้างแล้วให้อยากเอานี่มาทำเป็นอาคารถ้าอันนี้มาตั้งขึ้นบ้าเราหมดเลยแล้วทำแล้วว่ามีแต่ป่าช้าพระนั่นเต็มวัดเต็มวาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสนใจอธรรมเมื่อไหร่นี้แต่กุศลธรรมานับแต่เงินแต่ทองไม่ได้นับอัดนับธรรมบกพร่องตรงไหนหัวใจเรานี่ศีลเรานี่บกพร่องตรงไหนภาวนาบกพร่องหน่อยไม่ได้สนใจสนใจแต่นับผ้านับศีลตลอดเวลาโอ้ยน่าทุเรศเนี่ยทำไม่มีความหมายเลยว่ะไอ้หลังลาเหยียบแปลกหมดเลยนั้นจึงถามว่าพระมันภาวนาไหมล่ะว่าบวชเข้ามาเพื่อภาวนาไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อหาเงินหาทองเออนี่อันนั้นมันลุกลามเข้ามาแล้วผมเลยไหม้ไปหมดเลยผัดคำไม่มีเหลือแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาพระของเราเครื่องหมายของพระคือภาวนาสมบัติของพระคือภาวนาธรรมสมบัติไม่ใช่หลังลายเป็นสมบัติของพระนะไอ้หลังลายกระดาษเขาสมมุติขึ้นเป็นกระดาษหลังลายที่ก้าวสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่นั้นแล้วเป็นบ้ากันตาลูกวาววิววาววิวสวรรค์นิพพานไม่สนใจขอให้ได้หลังลายแล้วพอนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราพูดจริงๆแล้วเราพูดด้วยอัตถธรรมจริงทุเรศนะคือลบกันไปขนาดนี้นะจนจะไม่มีเหลืออัตธรรมภายในวัดในวาไม่มีเหลือเป็นช่วงเป็นฐานของกิเลสทั้งนั้นนะโอ้ไปที่ไหนมีแต่ช่วงแต่ฐานของกิเลสเข้าในวัดในวาในพระในเนรกุฏิกุฏิต่างที่อยู่ที่อาศัยอะไรไม่แต่ช่วงแต่ฐานของกิเลสตีตลาดตีตลาดทั้งนั้นอัตธรรมอยู่ที่ไหนวะหาตรงไหนมันหาไม่ได้หาอัตธรรมถ้าเรื่องกิเลสได้เกื่อนจนจะหลีกไม่ได้หรอมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรวิเศษยิ่งกว่าเพราะกิเลสมันแผ่อำนาจมาตลอดอยู่แล้วความยิ่งไม่ทำก็ยิ่งเพ่นแล้วสู้กิเลสไม่ได้อันนี้เวลาธรรมะเพ่นไปหมดแล้วก็มีแต่กิเลสตีตลาดเต็มมัดเต็มมาเต็มพระเต็มเนรไปที่ไหนมีแต่ส่วมแต่ฐานหัวล้วนเล่นๆมันไม่ได้เลี้ยวแล้วมันขี้รถได้หมดเลยกิเลสมันขี้รถได้หมดมันจะไปกลัวหัวล้วนหรือกิเลสไม่ได้กลัวหัวล้นกลัวแต่ธรรมถ้าใครมีธรรมแล้วกิเลสไม่กล้าแย้มนะอิริอุตตปะความสนใจในอดในธรรมสนใจใน จิตตภาวนาสังรวมระวังในศีลของตนให้ดีให้ดีให้ดีคนมีธรรมสังรวมได้ศีลไม่มีธรรมในใจหิริโอตปะไม่มีแหลกไปหมดแหลกไปหมดนะจงว่ามีแต่ส้วมแต่ฐานเวลานี้ศาสนาศาสนามันกลายเป็นส้วมฐานมุกิเลสแทงเข้าไปแล้วนะมันไม่มีอัตมีธรรมตามที่ว่าศาสนาศาสนานะเราพูดจริงๆเราปฏิบัติมาอย่างนั้นพิจารณาอะไรผิดไอ้ถูกมันรู้มันเห็นมันรู้เห็นพูดตามหลักความผิดถูกชั่วดีเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแล้วพากันตั้งตกตั้งใจภาวนาให้ใจสงบบ้างนะถ้าใจสงบบ้างแล้วมีที่อยู่พระเราถ้าใจไม่มีความสงบมีดีดตั้งแต่ดีดแต่ดิ้นกับโลกกับสงสารแล้วนั้นมันผูกกุฏิ500ชั้นก็ไม่มีความหมายไว้สำหรับใส่ศพทั้งพระทั้งเป็นนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรที่รู้หลาภายในใจนี่อยู่ไหนได้สบายหมดธรรมะรู้หลาภายในใจอยู่ไหนสบายหมดถ้ากิเลสรู้หลาภายในใจเครื่องใช้ไม่สอยทุกสิ่งทุกอย่างรู้หลาผู้ฝ่านนั่นแหละคือส่วนผู้ถังกิเลสมีเท่าไหร่ก็ร้อนหาความเย็นไม่ได้นะคนเราถ้าทำไม่มีในใจถ้าทำมีในใจอยู่ไหนได้หมดสบายหมดอย่างพระพุทธเจ้าสอนลูกโมเสสนาสังฆังว่าไงสอนให้เข้าไปอยู่ในป่าในเขาบัวชาวทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายไปอยู่ในป่าในเขาคือลูกขมูลล้มไม้ฟังในป่าในเขาตามธรรมเนื้อผาป่าชาป่าโลกชาบอกแล้วทำความอุตส่าห์อยู่นั้นตลอดชีวิตเถิดนู่นยาวชีโฮกรณีโยว่าไงให้ทำความอุตส่าห์นี้ตลอดชีวิตเถิดท่านสอนไล่เขาในป่าแต่พวกเรามันก็เป็นพวกแมลงวันบ้านไงที่ไล่เขาป่าไม่ยอมเข้าถ้าส่วมถ้าฐานที่ไหนแมลงวันมันชุมกิเลสอยู่ตรงไหนชอบตรงนั้นมันชุมแมลงวันป่าท่านเป็นอย่างนั้นท่านเที่ยวไว้ในหนังสือมีแมลงวันป่าแมลงวันบ้านแมลงวันบ้านคือพวกคุณชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาของเรานี่ที่ไหนที่ชุกชุมด้วยความสกปรกความทุกข์ความร้อนวุ่นวายละชอบไปที่นั่นนั่นแมลงวันป่าท่านไม่อยู่ท่านยกอย่างพวกพระอริยะท่านและผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติอาธรรมจะเข้ามาที่สื่อที่ชุมชนท่านไม่ยอมอยู่นี่แหละท่านอยู่ในป่ามาด้วยความจำเป็นพอหลุดมือบึงเข้าป่าเลยหลุดมือคือว่ากิจจำเป็นที่เขานิมนต์มาก็มาให้ครับเวลาจำเป็นพอหมดปั๊บแล้วออกเลยทันทีแมลงวันป่าไม่อยากอยู่บ้านที่นี่แมลงวันบ้านไม่อยากอยู่ป่านั้นใส่เข้าในป่ามันก็วิ่งเข้ามาช่วงหาฐานคือกิเลสพูดมันแหมน่าฟังมากมันเทียบแมลงวันบ้านแมลงวันป่าแมลงวันป่าตั้งผู้ที่สนใจอัตธรรมจริงๆไปหาขั้นอภะอริยะถึงขั้นอรหัตบุคคลท่านไม่อยากอยู่ท่านอยู่กว่านี้เขานั้นท่านสบายสบายนี้ฉันอะไรกินอะไรท่านไม่ได้สนใจท่านสบายในธรรมพอธรรมนี่เป็นแก้วสารวัตรที่ทำให้พ่อคูณด้วยความสุขความสบายความเพียงพอไปหมดไปถ้าทำมีในใจนะถ้าทำไม่มีในใจมีอะไรมาพ่อคูณกองเท่าภูเขาก็ร้อนเป็นไฟอยู่นั่นนั่นเรื่องกิเลสพ่อคูณร้อนเป็นไฟนะถ้าทำพ่อคูณนี่เย็นไปหมดมีอะไรเย็นพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างทุกอย่างนะสูตรก็ในป่าเสียบำเพ็ญเพียรก็ในป่าเสียตรัสรู้ก็ในป่าเสียสอนปฐมมาสาวกเป็นเจ้าวิกีทั้งห้าก็สอนในป่าหรือในป่าเรื่อยมาตลอดนี่เวลาจะปรินิพพานก็เสด็จไปป่านางรังทั้งผู้นะนี่ก็ป่าทีนี้แล้วพวกเราพวกลูกศิษย์สาธุคตกับองค์ท่านอะไรให้บ้านอะไรให้บ้านอะไรให้บ้านหนักกว่าบ้านแล้วก็อะไรให้บ้าให้บ้าไปเลยไปด้วยกันบ้านกับบ้านเลยไปด้วยกันนั่นมันโกงกันข้ามนะโลกศาสนาอยู่ในตัวของมันเองนะไม่ใครตั้งใจจะโลกนะมันหนักเป็นเรื่องนั่งกิเลสมันคืนไปคืนไปคืนไปเนี่ยหาความสะดวกสบายไม่ได้พระพุทธองค์จึงทอดพระทัยก็มันมีแต่แมลงวันบ้านสอนให้เข้าป่าเหมือนจะลากไปฆ่าทั้งเป็นร้องแงกแงกอะไรร้องแงกแงกฟังดูถ้าบาหมาก็เรียกว่าร้องแงกแงกที่นี่คนเป็นยังไงพวกขังกิเลสเนี่ยเปลี่ยนไงแม่ยังบ้านๆลากคนในป่าในเขาให้ไปภาวนาแล้วแง่ๆๆมันน่ะมีของมันนั่นแหละ ป็นออกมาที่เดียวมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนมันเป็นด้วยกันทุกคนทำไมพูดไม่ได้มันเป็นอยู่หัวใจคนทำไมมันเป็นได้วะให้มันอยู่ด้วยความหวาดกล้าหาอะไรละคอนอนมาบ้างที่กิเลสตีแหลกบ้างๆสิมันเนี่ยทำตีกิเลสต้องเอาอย่างนั้นมันอยู่เรื่องขนาดนั้นลากมันออกมาเนี่ยมันอยู่มันยังอยู่ได้ลากออกมาดูหน้ามันทำไมจะดูไม่ได้วะนั่นอันนี้ก็มากคนประเทศวันนี้คนก็มากอยู่นะไม่ใช่น้อยมากเลยอำเภอนี่โอ้มันอำเภอใหญ่อยู่นะถึงรามาช่องก็หนึ่งว่าเป็นจังหวัดเลยนะโอ้ยาวเป็นโอ้เป็นอำเภอใหญ่อยู่ประเทศตัวนั้นละพากันจำมานะให้เราปฏิบัติตัวมาอยู่ภาวนาอยู่แบบพระอยู่ในวัดอย่าไปอยู่แบบคารวะแบบส้วมแบบฐานของกิเลสวุ่นวายกับกิเลสตลอดเวลาให้อยู่แบบพระศีลสำรวมให้ดีสมาธิภาวนาเข้าไปมรรคผลนิพพานอยู่ได้กับพระผู้มีธรรมแต่กิเลสอยู่ได้สบายสำหรับพระขี้เกียจขี้ข้านมันอยู่ได้สบายกิเลสเพราะตัวขี้เกียจขี้ข้านก็คือกิเลสมันทำไมจะอยู่ไม่ได้กับพระที่เกียจข้านน่ะมันก็อยู่ได้ตามสนิทแล้วสิเอาละเอาสำหรับพระกันกราบใช่มันก็เทศขึ้นกลับมาเวลาเทศอีกเทศแล้วคุณเล่ากราบเนี่ยท่านเจ้าคุณนิรันดร์หรืออะไรท่านโอ้ยท่านก็แก่มากแล้วเป็นสมภารอยู่นั่นคุ้นกันนะจะคุณนิรันดร์หรืออะไรก่อนคุณมหานิรันดร์ก้าวไปอยู่คุณอยู่จังหวัดชนนะอยู่เป็นหลานของท่านเด็กท่านพุทธโกศาจารย์เนี่ยเราลืมจ้ะท่านคุณเด็กพุทธกาลโกศาจารย์ก็ชมบุรีไปเคยทั้งประเทศคนนั้นอยู่ในคุ้นกันสนิทกันนี่คือว่าไงเนี่ยประเทืองเหรอ
1: ประเทือง
0: ประเทืองเช็คเอามาให้ไม่ลงวันที่แล้วลงเองก็ได้นะฮะเราได้ถามมือช่างนะ
1: ครับผม
0: กลับ
1: บอกนะ
0: ไม่ลงวันที่มาสวายเมื่อวานนี่ฮะหมายว่าไงมีบัญชีมีไหมอ่ะไม่ลงบัญชีให้เราไม่รู้เรื่องวันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่
0: 12วันที่12เราก็ไม่เคยกับสิ่งนี้ถึงไม่มีบัญชีเราก็สงสัยได้ลงได้เพราะว่าได้เราลงเองก็ได้ว่า
1: แต่หมายไม่
0: มี
1: ลงบัญชีบอกมา
0: แล้วมึงสร้างเห็นมีนะเห็นมีอยู่นะมึงสร้างแต่เมื่อวานนี้ไม่มีให้เราที่เอามาให้คุณอันนี้ดูแล้วว่าลงเอาไปได้เขาบอกเมื่อวานนั้นโอ้ลงมาที่11 12มาเลยอันนี้12จะเนี่ย
1: วันนี้
0: 12อันนี้ลงมาที่12ถ้าวันไม่ลงมาที่เขาได้เอามาถึงที่ให้เอามาเราจะลงเองมันที่นะเอามาเลยใครเอามามาถ้าลงไม่ลงก็ได้เอามาเราจะลงเองทีเดียวไม่ใช่เอามาเฉยเป็นไงไปฟังเทศวันนี้ที่กระทุ่มแดนเป็นไงฟังเทศวันนี
1: ้
0: ดีเลยเดี๋ยวเมื่อวานก็ไปฟังที่ไหนเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเป็นไงเมื่อวานวันนี้เทศของเก่าหรือเทศของใหม่หรือของอะไร
3: วันนี้เรื่องทานเยอะมากค่ะว
0: ัน
3: นี้หลวงตาเทศเรื่องทานค่ะเมื่อวานจิตภาวนาเยอะค่ะ
0: มันก็ไม่ทั่วถึงเพราะเวลากำลังไม่พอไม่ค่อยทั่วถึงเพราะฉะนั้นเชื่อหลายครั้งไม่หุ่นก็ค่อยทั่วถึงไปเองว่าพรุ่งนี้เขาจะไปเชื่อที่อ้องประชุมทานสูงสุดใหญ่ก็ไม่ทราบจะแยกอะไรไปเชื่อเลยมาคำอยู่ทั้งนี้ก็แฝดมาคำนี้ก็แฝดไม่ทราบจะเอาอะไรไปเชื่อยังพวกนี้นะคิดอยู่นี่แหละเราก็อยู่เชื่อทุกวันจนคิดกำลาไม่ทันว่ะคิดไม่ทันอะไรทันอะไรพอจับได้คว้าออกมาเลยเชื่อเลยไอ้เรื่องมันก็เลือกมันเองเลยเชื่อทุกวันมันยังจะไม่มีพระองค์ไหนเลยนะมันพิสดารมันหลวงตาสีว่าองค์นี้นะอันนี้มันที่ลึกนะแตกต่างเขาทุกอย่างเลยเพราะนำชาติเขาไม่มีใครนำ เราก็นำแบบไหนอื่นนี่นะเอาเลยทั้งนำทั้งเทศต่อไปก็มีเรื่องเข้ามาอีกซัดกันอย่างนี้มันหลายแบบเข้าใจไหมล่ะสุดท้ายก็ฟาดกับรัฐบาลเข้าไปนั่นเป็นงั้นนะเวลามันขึ้นเวทีมันเป็นของมันเองละนะพอขึ้นเวทีแล้วต่อยด่าเลยแชมเปี้ยนมาก็มาหรือปู่แชมเปี้ยนมาก็มาหรือโค้ชแชมเปี้ยนมาก็มาโบกมือด้วยเวลานี้ขึ้นเวทีแล้วอย่างถึงเมื่อสองสามชาตินะให้เขามาถามปัญหามาสัมภาษณ์ถามปัญหาเนี่ยถามมาจะตอบนั่นอะไรนั่นเริ่มอย่างนั้นเราถามเราก็ใส่กลัวเลยอ้าวถามมาเนี่ยขึ้นเวทีอะไรงั้นนะถ้ายังไม่ขึ้นเฉยตอบก็ตอบไม่ยอมตอบชาวบ้านเอาผู้ชักจะตอบมาเอาเลยยิงภาพเลยคือจังว่าเป็นผู้นำมันเลยทุกแบบเลยเรียกว่ารอบครัวก็ได้เรื่องมารอบครัวก็ซัดกันรอบครัวเลยมาทางนี้ก็สอบทางนี้ก็สอบมาทางหลังก็งัดทั้งนี้มาข้างหน้าก็ต่อยด้วยพูดอย่างนี้ไปลึกถึงท่านจำฟันท่านพูดมีสรุปยิงกันนะเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติว่างันทุกจักรไม่มีจักนะเยอะด้วยมือเยอะจักเยอะผ้าด้วยมือคือว่าจะทะลวงคนล่างเราเป็นนักปฏิบัติจะให้จนกรอบคือการตัดการเย็บคือตัดสบงเย็บรวงจีวรสังฆาเสถียรถ้าต้องให้เป็นเย็บก็ต้องให้เป็นไม่ว่าสบงหรือว่าจีวรสังฆาเสถียรเครื่องบริขารแสนสอยต้องทำให้เป็นที่เรียกนักปฏิบัติขัดข้องอะไรมาด้านไหนก็เอามาสั่งสอบก็สอบงัดทางว่างนี่นะมาข้างหลังก็ยันกันไปข้างหลังมาข้างหน้าก็เตะมาข้างบนก็หัวชนเลยโอ้โหหัวร้านทางว่างนั่นคือกั้นหัวร้านเลยก็เอามาตรงหัวก็เอาหัวชนเลยมาโอ้เราหัวร้านกันพูดของกันอย่างไรกันนิ่มนวลมากกันจังขั้นนะไปเห็นท่านเราก็ชอบนิสัยปียาไม่ยากนี่ต้องนะจะมันสมบัติของคนแต่ละคนเองดูที่ยามายาของท่านสวยงามเราชอบนะแต่ลิงเรามันอยู่เกาะอยู่คอเราที่ลิงเราฮะมันไม่ปล่อยคอเราลิงแล้วชอบท่านก็ว่าหันหน้ามาปั้มนี่นครลิงก็ขึ้นเลยของเราที่ยาเลยเป็นของเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ยึดสงครามไม่ยึดไม่ชันสู้ลิงอยู่คอยังไม่ได้อันนี้ออกก่อนแล้วนะว่าสมบัติของใครของเราในขั้นกุจการก็มีทั้งกิริยาสิทธิ์หน้าต้องติดทั้งกิริยาที่หน้าสงสัยออกในหนังสือพระไตรปิฎกคือเป็นนิสัยของท่านเองพระพุทธเจ้ายังทรงมั่นใจอยู่ท่านยืนยันให้คำไหนก็หมอบราบเลยไม่มีใครค้านไอ้องค์นี้ก็ที่ยังเหมือนเลยไม่เหมือนยังไงเธอเป็นเองมาตั้งแต่นู้นตรงนั้นไล่ย้อนหลังเลยพระชายีบุตรนี่พระชายีบุตรนี่เป็นอาคาโอข้างขวาด้วยนะเป็นพระอรหันต์ด้วยอันนี้สายท่านเป็นลักษณะนั่นละเหมือนเองพูดง่ายว่าเนี่ยท่านชอบสนุกของท่านเองหากคนนี้นิสัยมันเราคนนี้ข้างนอกนะเป็นความเคยชินแล้วต้องตั้งท่าต่างๆตั้งหัวตั้งใจมันก็เป็นของมันมีอย่างนิสัยคนช่างมันไม่เข้าถึงใจของท่านได้เลยอ่ะมันปีติอะไรนิสัยที่เคยฉีกเป็นพระบุตรชนยกโทษเออไปพอไปถึงคลองเนี่ยโดดกลับมาแล้วโดดกลับไปกลับมาเนี่ยทั้งหลายที่ไปก็เลยยกโทษเป็นถึงขนาดพระอาคาสาวกเป็นพระอรหันต์ด้วยอาคาสาวกด้วยทำไมปีติยาจึงเป็นเหมือนลิงยกโทษท่านแต่ก็หนีนะพระขังบุตรการยกโทษแล้วขึ้นฟ้องพระพุทธเจ้าสิทำไมพระเจ้าอยู่ว่าอย่างนี้เลยล่ะพระเจ้านี่เป็นอย่างนั้นไปเห็นทองแล้วมูขั้นข้ามไปฉันไม่ยอมข้ามไปแล้วข้ามกลับมาโดดกลับไปกลับมาเรื่อยๆเหมือนลิงว่าจะไม่เหมือนลิงไงเธอก็เป็นลิงมาจากนั้นชื่อบาย้อนหลังอะไรอ้าปากป่านนี้นับยังไม่รู้พระพวกนั้นเนี่ยยังไงพระเจ้าพระมีหยุดเลยยอมเลยนะเคยเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่านิสัยเป็นสมบัติตัวเอง มันจะไปไหนก็ไม่ไปมันติดอยู่กับตัวเองเฮ้ยพูดถึงองค์ที่ดีนะนั่นก็มาไว้ทั้งสองอย่างนิสัยที่น่าต้องตีนี่มีเยอะเหมือนกันแต่ในขั้นพุทธกาลพระเจ้ายังทรงมาชนอยู่ท่านแสดงอดีตประชาของท่านเนอก็สงบไปเลยพระพอเชื่อว่าไงก็เธอเคยเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นจะให้เป็นยังไงเนี่ยนิสัยเรียกว่านิสัยไม่มีใครตัดขาดตั้งยังตัดขาดแต่เราตถาคตองค์เดียวเท่านั้นนิสัยของโลกแล้วมาใช้เลยนั้นในหนังสือก็มีอย่างนั้นคือนิสัยวาสนาเนี่ยเป็นนิสัยของตัวเป็นสมบัติตัวเองเข้ามาพระพุทธเจ้าตัดขาดหมดแม่มาใช้ในวงศาสดาเลยมีพระเจ้าองค์เดียวท่านก็บอกตอนนั้นนะนอกนั้นไม่มีใครตัดขาดเลยนิสัยดั้งเดิมมาอย่างไรก็เป็นมาอย่างนั้นนะพยานจึงว่าอย่างที่พระสารีบุตรเนี่ยโดดกลับไปกลับมาเหมือนลิงสนุกในนั้นล่ะสนุกเพียงแค่ขันนั่นนะนิสัยอันนั้นล่ะโดดกลับไปกลับมาเหมือนกับว่าสนุกเพียงแค่ขันกิริยาเท่านั้นนะส่วนภายในของท่านไม่ได้นั่นต้องตีนะอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันนี้เป็นกิริยาของนิสัยของธาตุของขันที่อยู่นอกไม่ได้อยู่ภายในทีนี้อีกพระองค์หนึ่งอีกนะองค์นี้จนพระทั้งหลายจนเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไปทูลถามพระเจ้านะเรื่องราวชื่อพระสันตกายไปที่ไหนนี่เรียบตลอดท่านจะเหลือบซ้ายมองขวาจะกระดิกพิแจงเหมือนว่ามีสติตลอดสวยงามตลอดเลยพระองค์ไหนมาเห็นจะชมมดเลยจนได้ขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้าว่าท่านองค์นี้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเหรอรู้กิริยาท่าทางทำไมถึงสวยงามเหมือนผ้าทำไว้ทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกโอ้ยังอันนี้เป็นนิสัยที่เธอเคยสั่งสมมาบอกชัดๆเลยว่าเธอเคยเป็นราชสีห์ทุกวันนี้เขาเรียกสิงโตเลยไปเป็นราชสีห์มา500ชาติสืบติดกันมาเลยไม่ได้มีพบใดชาติใดมาสับสนเลยนะเป็นราชสีห์มาถึง500ชาติติดกันมาเลยเพราะงั้นนิสัยของเธอจริงแนบเนียนทุกสิ่งทุกอย่างราชสีห์เหมือนเสือท่านก็เทียบราชสีห์เทียบขึ้นมาว่าราชสีเวลาก่อนจะนอนเขาจะต้องกำหนดอวัยวะของเขาทุกสัดทุกส่วนไว้เรียบร้อยด้วยความมีสตินะสติรักษาตัวเองเป็นนิสัยราชสีนี่ก่อนก็เวลาจะนอนนี่วางเท้าซ้ายเท้าขวาไว้ทั้งไหนเลยกำหนดไว้เรียบร้อยหางวางไว้ยังไงกำหนดถ้าตื่นนอนขึ้นมาแล้วถ้าเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนจากที่แล้วราชสีนั้นจะไม่ออกหากินนอนใหม่ต่างกันที่เจ้าแสดงไว้ในชาดกนอนใหม่พอตื่นขึ้นมาแล้วอวัยวะทุกส่วนที่วางไว้ยังไงตั้งแต่ก่อนหลับนั่นน่ะจนกระทั่งตื่นนอนขึ้นตื่นหลับจากหลับขึ้นมาแล้วทุกสัดส่วนเป็นปกติแล้วจึงออกหากินต่างกันนะจิตใสที่ยานิสัยนี้ของราชสีเป็นสัตว์ที่มีสติสามารถระวังตัวตลอดมาอย่างนั้นทันวางนี่เธอก็เคยเป็นราชสีมาแล้วเพราะงั้นจิตยาของเธอจึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นท่านก็แสดงซึ่งเป็นบาลีแล้วก็ลืมเพราะเรียนมานานแล้วสันตกาโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหติอันตวันโลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุจติผู้มีกายวาจามีกายสงบวาจาสงบจิตใจสงบแล้วก็เป็นผู้คลายโลกามิเสียได้แล้วผู้นั้นแหละเราเรียกว่าเป็นบัณฑิตนี่พูดถึงที่สุดของธรรมคือสันตมโนสุตตมานิโตเป็นผู้สังวรระวังได้ถึงจิตที่ขั้นบริสุทธิ์แล้วคลายโลกามิเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละเราเรียกว่าบัณฑิตอุปสันโตติยุตตุอุปสันโตผู้สงบราบคาบเป็นบันเดลในเวลานั้นก็พระสงฆ์ก็ประชุมฟังเทศน์อยู่พระพุทธเจ้ายกภาษีที่ขึ้นแสดงธรรมแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานกันเยอะนะในเทศกันนี้เกี่ยวกับพระสันตคายเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนพวกเรานะมันต่างกันตรงนี้นะกับพวกเราเวลาท่านเทศน์สำเร็จลงได้จะอะไรได้จะหาว่าเมื่อดีเราข้อต่อหน้าดิไม่ปลาเลยก็เป็นเราฟังเราถ้าเราเทศน์ไปมาหลับต่อหน้าต่อตาไม่ได้ห่วงไงยิ่งกว่าหมอนกว่าเสือฟังไปเสือหมอนอยู่ห่างอะไรทั้งนี้อาว่าเป็นไรแม่แต่เสือกับหมอนท่านฟังเทศน์ฟังโดนมรรคผลนิพพานเห เราฟังเพื่อสำเร็จตั้งแต่หาวแต่เสือแต่หมอนอุ้ยฟังไม่ได้เนาะมันเป็นยังไงเป็นงั้นเนาะ
4: วันนี้คุยอะไรมากล่ะ
0: นี
4: ่นะเอาตรงนั้นล่ะเอาน้ำเย็นมาให้ฉันหน่อย
0: เขาเทศมาแล้วกันหนึ่งตั้งหน่อยอ่ะ
4: อ
0: ันนี้ก็มาเทศอีกเทศในเสือที่หมอนฟังมาจากเทศถ้าไม้ป่าหนึ่งพอเหมาะกันเข้าใจไหมไม้ป่าเหมาะกันกับเสือก็เหมาะให้มันปิ้งตกหมอนไปหนึ่งเข้าใจไหมปิ้งยังหมอนนั่งนำไปอีกฟาดข้ามทุกกำแพงออกแต่หือไปแล้วถูกเถกยังไงวะเถกออกจากหมอนนี่แหละว่าเถกไปใหญ่ไม่เถกโอเคออกจากหมอนมันติดหมอนนักบ่มดีวะนี่อยู่เถกจากหมอนยังไม่ยอมปล่อยหมอนอีกฟาดจนกระทั่งตกกำแพงไปทางนู้นมันยังติดหมอนติดคออยู่ก็ไม่ทราบแล้วเราไม่ได้ตามไปดูไม่ได้ยินแม่ก็พูดอย่างนี้เคยตกไปบ้ากับแบร์เลยแล้วไม่ทราบหมอนติดอยู่ยังไงแล้วไม่ได้ทราบไปยกปากพวกเราเหมือนจริงๆเข้าใจไหมความจริงมันก็ไม่มีอะไรปั้นขึ้นมาเฉยตกไปบ้ากับแบร์เสียหมอนยังติดคอยเราก็ไม่ได้ทราบไปดูเหมือนกับเวลาไล่ขนาวจริงๆจังๆตั้งปากพวกขึ้นมาเข้าใจเปล่าล่ะนี่เราเรียกว่าภาพพจน์มันเป็นภาพตลก
4: มีใครพูดอย่างนี้บ้างไหมล่ะ
0: ฮะ
4: ไม่มี
0: เอามาเอาไปนี่ไป
5: น้ำตาลมาแล้วครับ
0: ฮะ
5: น้ำตาลมาแล้วคร
0: ับ เออน้ำตาลเนี่ย
5: ครับผม
0: เอามาแล้วมาจันนิดหน่อยจันนิดหน่อยแม่เอามาน้ำตาลตอนไปเทศเพิ่งไปได้จะฉันอยู่น่ะถึงไม่ฉันมากอ่ะท่านเจ้าคุณนี่ท่านมาขอขมาคุณอุดมเป็นรองสมเด็จตอนนั้นเนี่ยออกจากนี้ก็ขึ้นสมเด็จแต่คุณนี่ที่ท่านว่าท่านลงสุดหัวใจเลยคือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานนิพพานคือนิพพานมันบอกโอ้ยมันถกมันเกี่ยวข้องเสียแล้วเกินมาพอธรรมะของหลวงตาขึ้นแล้วโอ้ยลงหมดเลยท่านเองท่านก็ลงถ้าเราหนังสือกันนิพพานนี่ออกพิมพ์แจกในวันเกิดของท่านนะ
5: ครับ
0: ท่านพิมพ์แจกในวันเกิดหนังสือนิพพานคือนิพพานหายสงสัยนี่ท่านว่าหายแล้วเหมือนกับพระอะไรที่วัดอะไรพยัคฆาราม
5: วัดเสือคร
0: ับ วัดเสือ
5: ครับ
0: วัดเสือสุพรรณนั่นเป็นเจ้าคณะจังหวัดพระพัฒน์เถระผู้ใหญ่หนึ่งพอเราเทศจบยังไม่ลงสามารถท่านนั่งฟังท่านตึกกลับขึ้นไปเลยขึ้นตรงนี้ซัดกันเลยละปัญหาพอถามมานี่ก็ตอบไปเลยมันออกอุทานเออเอาแล้วทีนี้หายสงสัยขึ้นเลยนะเบี่ยงเลยหายสงสัยทีเดียวเรื่องนิพพานคือนิพพานนะเอาแล้วทีนี้เป็นว่าหายสงสัยปลงใจได้แล้วทีนี้ว่าท่านแบกมาตัวอะไรเราก็ไม่ได้ถามท่านดูแบกมากี่ปีกี่เดือนท่านมาหาสงสัยปลงได้แล้วทีนี้ท่านว่าท่านแบกมากี่ปีก็ไม่ได้ถามเนี่ยมันก็ต้องสอนกันอย่างนั้นที่ใช่ไหมล่ะท่านแบกมากี่ปีนี่แหละองค์หนึ่งที่ว่าท่านออกอุทานของท่านเลยเอาแล้วจะนี่หายสงสัยขึ้นเลยคนมันว่างนะหายสงสัยตรงใจเลยแล้วคุณครับเราไม่หายสงสัยแล้วตรงใจยังไม่ได้มันยังมีอันหนึ่งอยู่กดคออยู่คือเสือคือมอด มันจะตายประเทศมาทั้งวันเลยวะเดินมามันจะไม่ห่วงไงห่วงเสือของมอดคงจะตายว่าจริงว่ามันยังบุกคล้องมันนะไปเอาไปพอแล้วต่อไปนี้ก็จะซื้อที่พรอย่างนี้ไอ้มีอะไรเอาจะถวายอะไรถวายมาโอ้นู่นอ่ะนั้นมาอันนี้มาเรื่อยๆนะฉันน้ำก่อนน้ำกลางฉันเป็นไงล่ะเอาจริงจริงสูตรน้ำเย็นทำไมล่ะไปเจอกระทุ่งแบนวันนี้ก็เล่านิทานย่อยๆเขาฟังบ้างเขาเอาทองมา4 บาทและเป็น5 บาทกับเงินเท่าไร10,000แล้วแยกออกไปทองนี่น้ำหนัก4 บาทกว่าแล้วที่นี่เงินนี่10,000 บาทแล้ว10,000 บาทที่คิดถึงค่าทองอยู่เป็นไรวะเพราะว่า5 บาทกว่าเออนั้นเข้าก็ได้กับนิทานน้องกระป๋าชื่อว่านิทานน้องกระป๋าเลยขบกันจะตาย
3: ทอน
0: โอ้นี่ก็100 ดอนเนี่ยโอ้เลยน้องกระป๋าไปแล้วนี่100 ดอน อันนี้ขอที่มันลงมามันมาตายนะไม่ทราบเป็นไงไม่มีใครทำมันก็ตายมันนะลงมาหางมันยาวๆนะพอตกมาแล้วไปมามาหางมันจะติดกับอะไรเนี่ยปืนไปปืนมาวนไปวนมาหางติดอย่างนี้ตัวปืนวนไปว่าแล้วเดี๋ยวก็ตายอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยไม่มีใครทำมันตายตกมันลงมาจากโน่นเราลงมาเนี่ยอย่างนี้นี่เนี่ยอันยาวๆเนี่ยมันติดหางมันเลยดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยหางมันว่ามันเป็นยางเหนียวอะไรติดกับพื้นเจ้าของก็ปืนวนไปมาแค่เดียวก็ตายติดนั่นไปให้พรยะถาวาดิวะหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปะเตวิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตอเภปูเรนตูสังกปา จันโทปนะระโสยะถามณิโชเตระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังฉะนั้นเหนื่อยมันที่เดียวไม่พูดว่าเหนื่อยมากว่าเหนื่อยขันยาเนี่ยทำทำลืมขันยาอันนี้จะเปิดมันสว่างเกินไปในการเป็นแพ้สายตาขนาดนี้พอดีแล้วตัวแมงมามากเลยมาอะไรเนี่ยมาอยู่
6: น
0: ี
6: ่ก็ถวายเลย
0: เหรอแน
6: ่
0: โอ้โอ้เนี่ยหนึ่งมาอีกแล้วเทศภาวะเทศฟังวันนี้ภาวะเทศฟังหนึ่ง1,200 300ต่อ2เดือนไปนั่นแหละเอาวางเลยเอาวางแล้วเอาให้แล้วให้แล้วเออวางแล้ววางเอาละเนี่ยได้อยู่ร้อยตอนเลยเนี่ยให้ตลอดเวลา
7: ขอก็ได้
0: ยาวได้ไปอยู่ไปกินน่ะทานหมดท้องใช่ไม่มีไม่ไหวนะให้พอพอดีทางใจทางท้องทางปากทางท้องทางปากก็สำหรับกินเอามาทานสำหรับใจพอใจไหมเอาละไป
7: ขอบาร
0: ม
7: ีท่านอยู่กับสามีได้ถวายตามมากเรื่อยๆจ้ะค
0: ่
7: ะ
0: โอ้ยเราก็จะได้มากคนนี้เหมือนกันก็ต่างคนต่างจนอยู่ด้วยกันมันต้องไปขอใครช่วยไหมเราก็ทนอย่างนั้นเราต้องการอย่างไรไปอย่างนั้นเราจะพูดมามันมีแล้วนะยังบอกแล้วอย่านะอย่ามาพูดนะเดี๋ยวมันปั๊บยังบอกแล้วมันออกแง่ต่างๆของมันแล้วแล้วแต่มาแง่ไหนมันก็ออกรับกันทันทีอย่างที่เคยพูดที่ว่ามีเด็กผู้หญิงสองเด็กผู้หญิงพี่กับน้องที่ว่าน่ะอยู่วัดธรรมสถิตนั่นน่ะพอเทศจบลงแล้วด้อมมานี่กำลังน่ารักอายุประมาณสัก5ขวบตาใสแจ๋วเหมือนตาแมวมาอยู่นี่พี่กับน้องมายืนจ้องดูแล้วอะไรล่ะหนูไม่พูดแล้วมีอะไรเอาว่ามาที่ว่ายืนนั่งจ้องพี่สาวมันก็เท่ากันแล้วได้เรียกพี่เด็กกำลังน่ารักอยู่ดีแล้วอะไรล่ะวะยังนิ่งยังจ้องมีอะไรเอาว่ามาทั้งเดียวขึ้นแจ๋วเลยสวรรค์อยู่ที่ไหนค่ะเนี่ยขึ้นเราก็ชี้ว่าอยู่ที่หัวอกแม่นะนั่นเห็นไหมล่ะมันออกรับกันนะอยู่ที่หัวอกแม่ล่ะตามหลังตามคอสวรรค์นั้นล่ะไปแล้วอะไรอีกไหมล่ะนิ่งแล้วจะนั่งเขากลับไปก็อย่างนั้นแหละถามสวัสดิ์ที่ไหนสวัสดิ์ของเด็กก็ต้องมันอยู่ที่หัวอกแม่มันร้องห่มร้องไห้มากระนำพอมาถึงอกแม่แล้วแม่โอ้โหหายเลยอย่างนึงก็ปีนหลังแม่ปีนคอแม่นะสวัสดิ์เด็กเข้าใจไหมไปเป็นท่านทุบุญไปล้มสนมากไปสองคืนนะมั้งเลย
5: พระท่านบอกยังไม่มาครับ
0: เออคงยังไม่มาส่วนมากก็ไปสองคืนต้องไปประมาณสองคืนต้องไปยังง้อกันรวดไปทำเพลงรวดไปทำเพลงมาจากนั้นมาก็มาแน่ให้เราหมวยวันนี้ไม่ได้ไปวางเสื้อกับทุกแบรนด์เนาะไปเลยไปเลยถามว่ามีมั้ยของใครมีมั้ยฉันน่ะจะหน่อยเราไปจ้ะฉันของใครไม่รู้นะจะหน่อยเราไปก็เจ้าของยิ้มแต้มอยู่นู่นท่านนี้จะปาทางใครนี้จะปาแก้วลงหลบพันแล้วกันไม่รู้นะตามเข้าห้องน้ำเราได้ระวังตัวเหนียวน่าจะเป็นเราไม่อยากเข้าห้องน้ำมันสะอาดเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีเยี่ยมเรื่องป้ามีตูมเลยตูมเลยอย่างหลวงปู่ขาวของท่านท่านนี่แหละท่านล้มป่วยมาตั้งแต่มากรุงเทพมาล้มในห้องน้ำเขานะท่านอย่างนั้นแล้วไปก็เลยป่วยอย่างนั้นก็เลยท่านก็เลยเสียไปมันเป็นอย่างนั้นเอาเข้ามาที่นี่พวกเราถอยออกหน่อยนึงก็ได้มีอะไรมาจากที่ไหนบ้างนี่มาจากวัดไหนล่ะ
8: วัดบวรนิเวศวิหารกับวัดปทุมวนารามกระผม
0: วัดปทุมนะกล่าวกันนั่งตรงนั้นเลยวางนั่นเดี๋ยววางนั่นแหละวางนั่งนะเมื่อคืนนี่ก็วัดเทพก็มาคืนนี้อันนี้ออกเลยเอานั่นกลับคืนเลยนะไม่งั้นมันลืมกันลืมรีบเอาออกเสียไม่งั้นมันเอาหมดเลยนะอะไรให้เอาหมดเลยต้องรีบกันเอาไว้เอาไว้นะ
9: ทองห้าบาท
0: ฮะ
9: ทางนี้ถวายทองห้าบาท
0: ใครถวายทองห้าบาท
8: คนนี้ครับที่คณะมาด้วยกันครับเราประพง
0: มาด้วยกันเดี๋ยวเอานั่งนั่งสบายสบาย
8: จ้ะจะมีผ้าป่าผ้าป่าอีก30,000 บาทครับประพง
0: ผ้าป่าเหรอนั่งนิสบาย
8: พระใหม่จะส่งไปอยู่วัดป่านาคำน้อยจำองค์นี้จะจำสาวัดป่านาคำน้อยครับผม
0: ก็ดีนะผมว่าสงัดวัดนาคำน้อยแต่งานสงัดทั้งนั้นอ่ะซึ่งวัดดงขีภูวัดภูวัวแต่วัดลอยธรรมชีรู้สึกพระจำมากหน่อยงานทำอะไรไม่ใช่อื่นอาจแต่พระมากการข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ความภาคเพียรมันอึดอัดเหนื่อยหน่ายได้ถ้ามีน้อยองค์คล่องแคล่วนั่นน่ะเป็นนั่นนะอย่างวัดราชคำน้อยพอดีพระสงัดดีด้วยไม่มีงานการอะไรมากเลยพอดีวัดราชคำน้อยเลยวัดแถวนั้นวัดป่าที่ไม่มีจำนวนพระมากนักนั่นน่ะพอเหมาะพอดีเรียกว่าแทบทุกแห่งวัดราชคำน้อยดีเคยได้ฟังเรื่องราวผมที่ออกสนามเลยเคยได้เห็นได้ฟังอยู่บ่อยนะ
8: กล่าวกับผมติดตามอยู่ตลอดอยู่กับผม
0: เน
8: าะครับผม
0: แล้วเมื่อเช้าวานนี้เอาสนามกันกับรัฐบาลเขาคงออกวิทยุก็มีผมกันนั่นแหละที่ในกลางสนามโยกระหว่างมหาโตนกับภาคไทยเราว่าเมื่อไหร่พลังบุกก็ออกเป็นอย่างนี้เลยมันบอกว่าไว้ใจกรรมการเลยอันนี้ทางการแทนที่จะเป็นให้ความอุ่นจะไปขาดคนกลับเป็นมหาโจรแล้วผมว่าเมื่อไหร่ออกเท่หรือเท่แจ้งเลยนะวิทยาหน้าทางที่ทำทุกอย่างอย่างมันนี้จะแสดงความเป็นไทยไปต่อชาติตลอดมาผมว่ามีทั้งเป็นนี้จนก็ผมเองว่าท่านจีกันสมบัติเป็นทองของชาติทั้งชาตินี้จะนำเข้าสู่กองหลวงมันจีปัญหาไว้ไม่หาอะไรเนี่ยผมผ่านมาตั้งแต่โน้นเลยผมก็พูดได้เต็มปากที่เรื่องมันอยู่กับผมเองผมเป็นคนเจอเหตุการณ์เองใช่ไหมล่ะทำไมผมจะพูดไม่ได้นะเอาแต่ว่าผมอีกเอาแค่มาหรือตอบมาสวนมาแล้วจะตอบกันทีเลย
8: ครับผม
0: ผมไปอ่ะไม่มีใครพูดได้อ่ะเรื่องอะไรนี่กับผมองค์เดียวองค์เดียวคนไทยก็มาเกิดไม่มีใครกล้าผมโอ้ยกล้าเลยกล้าว่างั้นเลยเอามาว่างั้นเลยฟังที่น่ะฟังบอกว่าเอามาว่างั้นเลยเวลานี้คุกเวทีแล้วว่ะไม่มีถอยเพราะความเป็นอัตเป็นธรรมล้วนเต็มหัวใจเราเต็มการดำเนินของเราเราไม่มีอะไรจ้องผีเราเนี่ยที่พาเราพาผีน้องหลายดำเนินนี่เราไม่มีที่จ้องผีว่าผิดไปจากอัตจากธรรมการแนะนำสั่งสอนว่าอยู่ว่าเด็กว่าขาดขนาดไหนเป็นอัตเป็นธรรมล้วนทั้งนั้นเพราะผมจะไม่เคยจู่ข้างในการดำเนินของผมถ้าจะพาผีน้องชาวไทยจะติดชาติไปนะไม่ไปกดอะไรที่เขามาตื่นมากกว่าถึงจะไต่ทั้งสื่อทั้งสื่อเลยผมนะคือเขาก็จะกลับวันที่15แล้ว เวลาเนี่ยก็ยังมันมังหาอยู่ก็ทั้งสยามดินสยามตัวบูรณะนี่ทั่วหมดจะมากมายจริงๆเนี่ยในอุดรเนี่ยยังลงเรือกันก็เพิ่งมามีปีนี้เนี่ยน้ำท่วมบูรณะจนขนาดนั้นนะสี่หน้าวัดหน้าวาอะไรนั้นกันเต็มไปหมดเลยรู้ว่าแล้วเข้ามาจังหันมาไม่ได้เลยวันเมื่อวานวันสี่หน้าเรามาไม่ได้เลยน้ำเต็มหมดเลยยกย่านอันนี้ก็เลยเป็นปัญหากับเครื่องบินคือระยะนี้เรือบินยงสนามบินไม่ได้นะยงสนามเรือไม่ได้นะเขาฟังว่ากลับมากรุงเทพมั้งยงไม่ได้ขอนแก่นก็ทางขาดจากขอนแก่นไปอุดรสนามบินจะลงได้หรือไม่รู้แต่ทราบว่าทางขาดอีกแล้วไม่ได้ง่ายนะลองไปลองดูมันเป็นยังไงก็เป็นไปมันข้าว่าจะเครื่องบินมันไปไม่ได้แล้วก็ไปรถยนต์เอาไปเราสั่งลูกศิษย์ลูกหาคนเราก็ได้เอารถตู้มาให้เราสักคันสองคันมาเพิ่มกันไม่ยากอะไรเลยเอารถตู้ในเชื่อเราลูกศิษย์ลูกหาอยากว่ามันไปไม่ได้คือกระปุกปั๊บเอารถตู้มาแล้วขึ้นรถตู้ไปเลยมาไปก็บินไม่ได้นะนี่คอยฟังเพราะวันพรุ่งนี้อีกสองวันมันคงมันจะรถถ้าฝนไม่ตกเพิ่มอีกเนี่ยมันคงจะรถลงให้วันไปลืมก็ถามว่าไปได้ถามว่ารถถามว่าฝนตกเพิ่มอีกตกมากตกน้อยมันจะเพิ่มทันทีนะเพราะน้ำมันมีอยู่แล้วนะตกนิดเพิ่มนิดตกมากเพิ่มมากนะตกได้เพิ่มอย่างนั้นมันยังเป็นปัญหาอย่างนี้นะคอยฟังไอ้เขาเนี่ยอยากใจเบาใจเขาอะไรเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เราก็พูดไปตามเรื่องมันไปแบบไหนเราก็ไปของเราเป็นยังไงใจตรงนี้อ่ะมันเป็นง่ายนะเหนือว่าพวกนี้ก็จะไปเชื่อประจวบไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่ต้องมาประจวบพอฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปถึงเรื่องก่อนในราศักดิ์ก็คงจะเป็นประมาณสักบ่ายเพราะนั้นคงไม่ถึงบ่ายโมงคือว่าไปนั้นแล้วบ่ายสองโมงก็เทศก็เทศจบอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาถึงนี่ประมาณคงไม่ต่ำกว่าสองทุ่มครึ่งนะก็จะกลับมาถึงใช่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็วันมะรืนใช่วันมะรืนก็เป็นวันเสาร์ฟังว่าเครื่องบินเวลาปกของในวันนั้นรู้ว่าเขาออกเที่ยง45นาทีเขามีวันไหนบ้างเครื่องบินที่ออกผิดเวลานะเขาไม่เสมอไปเลยอย่างนี้รู้ว่าวันนั้นเวลาตอนนั้นไอ้วันนี้เวลาตอนนี้จำไม่ได้แต่เขาบอกว่าวันเราจะมันจะกลับนั่นอะทางว่าเครื่องบินจะออกเที่ยง45นาทีเราไปถึงเที่ยงพอดีเราขาดเลยนะถ้าหากว่าต้องยืนไปได้นะมันก็มีทางนั้นนะสมเด็จท่านก็ต้องพักสุขสบายอยู่
10: คร
0: ับ
10: ครับผมแข็งแรงอยู่คร
0: ับ
10: ผม
0: ต้องแข็งแรงนะ
10: คร
0: ับ
10: ผม
0: ก็ไม่เคยไปกราบท่านเพราะเราไปเห็นภาระของท่านตลอดเวลาเช่นเดียวกับภาระของเราเช่นยังท่านทราบว่าเราจะไปกราบท่านที่ท่านจะมีวิธีจัดอะไรให้ยุ่งท่านควรท่านนั่นก็เราเคยเป็นเพื่อนตอนมาตั้งแต่ไรก็สมเด็จมีนะเพื่อนกันหรืออะไรไปชอบเพื่อนกันมาตั้งแต่ไรอยู่แล้วอายุเท่ากันบวชพรรษาก็เท่ากันอายุท่านก่อนท่านก่อนกว่าเรา2เดือนหรือ3เดือนท่านเกิดเดือน11เราเกิดเดือนยังเก้าเก้าสิบเอ็ดนะท่านมึงเกิดวันที่3ตุลาแล้วเกิดวันที่2สิงหาเนี่ยทางนั้นนี่บวชก็รู้ว่าท่านยักษ์ตีเดือน6เดือน3ยังไงแล้วก็บวชเดือน6แม่เขา2 3เดือนสิก็ท่านนั้นเองเป็นเพื่อนกันมาเวลาคุยกันอยู่
10: นั่นสองกราบเท้าในมนต์องค์หลวงปู่ไปเยี่ยมสมเด็จสังฆราช
0: ไม่เลยก็ยังบอกเรื่องยุ่งอยู่ที่นี่ทำไมท่านเหนือเนี่ยเขาก็พูดเรื่องยุ่งอยู่นี่แหละไปกวนท่านทำไมปกติท่านก็ยุ่งตลอดเวลาแล้วเวลาทราบว่าเราจะไปนี่ท่านก็ต้องมีท่ามีทางทำประเด็นถามตอนรับนี่เกิดการรักขึ้นมาอย่างไรไงก็คนก็พวกกันเองจะไปหาเมื่อไหร่ก็ปั๊บตั้งแต่ผมเป็นขึ้นเฝ้าสมเด็จสังฆราชกรมหลวงวัดศรีนยานุวงศ์จนสมเด็จเนี่ยท่านงงท่านหัวเราแตกคือตามธรรมดาผู้ที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะกรมหลวงวัดศรีนยานุวงศ์น่ะ ผมไปพักบ้านวัวอยู่ตลอดตลอดวันนั้นก็คิดสนุกขึ้นมาแล้วเพราะตามธรรมดาใครจะเข้าขึ้นเฝ้าสมเด็จต้องมีแห่หน้าแห่หลังกันยุ่งก็ชึกนะคือจะขึ้นเฝ้าทันได้ใครจะไปก็ต้องแบบนั้นถึงเฝ้าได้เลยพระป่าไม่เป็นอย่างนั้นนะอยู่ดำๆไปเฉยคนเดียวนะอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นนั่นอย่างพอไปก็ดูโอกาสไม่มีใครแล้วปั๊บขึ้นเลยขึ้นไปท่านมีท่านกับท่านรุ่นสองที่สามองค์ขึ้นไปใครมาเนี่ยก็กราบทูลท่านท่านทั้งหัวเราะแตกๆๆๆแล้วหัวเราะโอ้ท่านเบิกตามากดีนะก็ถ้าป่าไปหาท่านดีกว่าใครก็ไปแบบป่าด้วยนะไม่มีใครทำอย่างนั้นแต่เราปุ๊บขึ้นเลยแล้วท่านคุยดีนะท่านเบิกตามากดีนะแต่เราอยู่เพียง10นาทีเราก็รู้นี่นะว่าทำไมไม่รู้ก็กราบทูลเฝ้าท่านพอสมควรแล้วก็ทูลลาท่านกลับลงมาพอตอนเช้าได้โอกาสก็คือเขาท่านเด็กเขาอยู่กุฏิเดียวกันใช่ไหมนะแล้วนั่นเราพักอยู่กุฏิคอยชาปราโมทย์เยอะเลยนี่ตำหนักท่านทุกวันนะพวกอยู่ในท่านพักสูงสูงแล้วพักอยู่ต่ำพักอยู่กุฏิเดียวกันเวลาว่างๆปั๊บไปเลยพอตอนเช้ามาฉันงานเสร็จแล้วก็มาคุยกันมาก็ประกาศเย็นท่านว่าเมื่อคืนนี้พ่อสมเด็จเหรอท่านว่าพ่อพ่อมาไปพ่อไปไม่มีใครพ่อไปไปเองแล้วยิ่งสนใจเลยแล้วก็คุยเรื่องโอ้โหท่านสนใจมากนะเป็นยังไงเรื่องคุยยังไงโอ้โหท่านเมตตามากบอกว่าคุยเราอยู่กับท่านเพียง10 นาทีว่าโอ้โหท่านสนใจท่านต้องหน้าด้วยนะมันไม่ใครทำได้อย่างเราเนี่ยเราทำได้สบายเลยท่านทั้งหัวเราะทั้งถามอะไรต่ออะไรแล้วก็ตอบเฉพาะคำที่ท่านถามมันต่อมากเนี่ยแล้วนะพระป่าแล้วจะทำอะไรเดี๋ยวนั้นนะมันไม่เหมือนไข่เน่าอ่ะนี่ตั้งแต่หลังจากนั้นมาแล้วคือเรื่องเหมือนกันแล้วแต่ก่อนเราก็เคยเต้าวอนเต้าวอนอยู่แล้วแล้วต่อจากนั้นเขาก็มาถวายที่นี่เราก็เลยพักที่นี่ก็เลยไม่ไปรบกวนนั่นอีกอาการหนึ่งก็ผู้คนแออย่างนี้มาแต่คนแล้วคนรถมาเท่าไหร่เต็มพักที่เต้าวอนจะพักแล้วใครจะไปหาไร่ใช่ไหมล่ะนั่นไม่มีที่จอดรถจริงเลยมาอยู่นี่มันจอดเต็มหมดอีก2 แถวนะแถวทางโน้นแถวทางนี้รถวิ่งกลางไปตลอดจอดเต็มหมดเลยนะครับตอนเช้าวันหนึ่งแน่นตลอดนะไม่เคยว่างนะแต่คนที่มาหาเราเราถึงรู้เรื่องของการรับแขกรับคนสมเด็จสังฆราชก็เป็นสนามของแขกระหว่างไงแล้วยังจะไปกวนท่านอีกได้ยังไงเดี๋ยวไปพาไปอะไรหาเรื่องพูดไม่โคตรท่ามันอยากดุนะแต่นี่ไม่ดุอยากเฉยๆไม่เอาเพียงยังอยากเฉยก็ไม่ดุหรอกนี่เราสองต่อสองคุยสมากันสนุกนะกับสมเด็จเวลาคุยกันอยู่บ้างอยู่ว่าหลวงพ่อท่านมักจะถามแปลกๆแต่เราคุยกันสองต่อสองดีแล้ววัดบวรโอ้ไอ้วัดนาคำน้อยน่ะเหมาะแล้วล่ะ ไปภาวนาตั้งใจภาวนาฝึกอบรมนะให้เปลี่ยนสภาพให้หมดสภาพป่าสภาพสภาพบ้านเมืองเหล่านี้เปลี่ยนเข้าป่าเป็นหมดทุกอย่างให้เปลี่ยนแปลงไปหมดการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างความภาคความเพียรความทั้งหลวงระวังต้องเตรียมพร้อมไปพร้อมเลยอย่างนั้นสมกับเราไปตั้งใจไปหาอรรถธรรมไปจุ่มจีอยู่ห้าไปโกโก้เก๋ๆใช่ไม่ได้นะเดี๋ยวไปอวดเขานะว่าเราไปจากวัดบวรกรรมฐานไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะวัดบวรว่างั้นว่ากรรมฐานจะขยับข้ามกรรมฐานไม่ขยับข้ามนะเข้าใจหรือเปล่าเมื่อกรรมฐานจะพูดตามความจริงและจะรอยิ่งกว่าอะไรนะลักษณะเซ่อเซ่อสายเฉยนะกรรมฐานภายในท่านไม่ได้เซ่อนะพูดโกงๆอย่างนี้นะกรรมฐานเหมือนผ้าขี้ห่อทองนั่นแหละวะปียาภายในของท่านรักษาตลอดเวลาท่านไม่ได้เพ่นปั้นผ่านจุ่มจ้างจุ่มจ้างนะแล้วกรรมฐานหรือเราจะเอาวัดบวรหรือเอาวัดใหญ่ๆกรุงเทพไปอวดถ้าไม่ได้ไปขายนั่นไม่รู้ตัวนะเข้าใจไหมบอกโกงๆนี่แหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันต่างกันขนาดไหนการปฏิบัติภายในวัดในป่าในเขาที่มุ่งหาอารยธรรมอย่างยิ่งกับเพ่นปั้นผ่านมันต่างกันยังไงมันต่างกันมากนะเพราะงั้นผมถึงวันหนึ่งก็เหมือนว่าวัดเทพศิรินทร์มานี่เอาทองมาถือทองมาถวายผมก็ดุเอาแหลกเลยหนักเห็นไหมล่ะมันมีอย่างที่เอาทองมาจับทองมาเนี่ยผ้าเนี่ยว่า ทองทองเป็นของอนามาตไม่สมควรที่จะจับจะต้องเงินทองเหล่านี้ต้องบอกแล้วนะพระวินัยก็มีทำไมจึงทำมาได้นี้วัดเทพีไม่ใช่วัดเล็กวัดน้อยนะว่าพระจริงๆนะผมก็เป็นอย่างนั้นหลักธรรมวินัยเดียวกันพูดกันได้ทำไมพูดไม่ได้คนตั้งใจทำด้วยกันใช่ไหมล่ะเราพูดนี่พูดเพื่อความถูกต้องอันนั้นผิดมาแล้วเนี่ยเอาทองคำมาแล้วแทนที่เราจะยินดีทองคำแล้วไม่ได้ยินดีทองคำยิ่งกว่ากับพระนะ

ัดตัดออกทันทีเลยนั่นเนื้อร้ายว่างั้นถ้าลงผิดทำจริงผิดที่ไหนผิดที่ไหนสำคัญมากนะมันเด็ดขาดจริงๆนะเพราะที่ไหนไม่มาผิดด้วยเจตนาลามกก็เห็นไม่ได้นะไอ้เรื่องผิดอยู่ด้วยพลาดไม่ว่าใครมันก็ผิดได้ทั้งการไอ้เรื่องเจตนาลามกนี่เห็นไม่ได้เป็นขาดผมถืออย่างรุนแรงมากนะเจตนาลามกนี่คืออรชิตานั่นมันไม่เป็นที่ไหนนะอรชิตาจ่อออกมาจากความโสกปลุกของจิตใจโดยแท้นั่นถ้ากรรมฐานท่านอยู่ในป่าเนี่ยเขาถ้าเป็นที่ท่านปฏิบัติมาโดยลำดับอย่างนี้ท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านระมัดระวังมากทีเดียวยิ่งวัดภูวัวด้วยแล้วนั้นขนาบเลยนะผมอ่ะเพราะผมเป็นคนส่งเสียอาหารวัดภูวัวทั้งปีนี้ก็ดูมัน38องค์ตอนที่เขาไปส่งอาหารกับเพิ่งกลับมาเนี่ยนะคือ38องค์ผมบอกไว้แล้วว่าพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นน่ะวัดนี้ผมได้มาดูแล้วด้วยตาของผมเองให้เปิดมาเลยบอกงั้นเอาท่านจะมาเท่าไหร่ให้มาถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติผมจะส่งเสียทุกอย่างบอกงั้นเลยนะแต่พระขี้เกียจขี้ค้านให้ไล่ลงภูเขาโดยด่วนนะอย่าให้อยู่ในหลักภูเขานั่นเองนะพระแบบประเภทหมูขึ้นเฉียงอย่าไม่มาอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสมนะว่างเนี่ยเปิดทั้งสองปิดทั้งสองเลยนะอันหนึ่งก็เปิดไล่ขนาบเลยอันหนึ่งเอามานี่เมื่อท่านจะมามากกว่านั้นผมได้พูดแล้วต้นกับปลายต้องโกงกันมือเขียนติดโรคไม่มีนี่เอาท่านตั้งใจปฏิบัติทำเอามาเท่าไหร่ให้มาผมจะรับเลี้ยงหากว่าเลี้ยงไม่ได้แล้วผมจะบอกเนี่ยมันก็มีข้อกันอยู่ใช่ไหมหากว่าเราไม่ไหวแล้วเราก็จะบอกว่าเราไม่ไหวเนี่ยเอามาเท่าไหร่เอามาเนี่ยบอกโกงๆนะผมจึงรับส่งเสียตลอดเวลานะเดือนหนึ่งโอ้โหเป็นแสนแสนค่าอาหารการกินทุกสิ่งอย่างเดือนละเป็นแสนแสนแสนแสนกว่านะสองแสนกว่านู่นนะผมส่งของเล่นมาหลายฟาดไปยังสี่รถเต็มเอียดเต็มเอียดเทลงเหมือนภูเขาทั้งลงผมไม่ได้กลัวหมดกลัวยังยิ่งกลัวอัตธรรมของพระที่มีคุณค่ามากที่กว่าเงินเป็นต้นแสนนี่เป็นไหนวะนั่นว่าตรงนั้นนะเพราะงั้นผมต้องกำชับกำชาอย่ามาสร้างอะไรในวันนี้เป็นอาคารนั้นเด็ดขาดได้เลยนะวันนี้อย่ามาสร้างอะไรเด็ดขาดนะเท่าเท่าที่อยู่นั่นเหมาะสมแล้วกับพระทูตปฏิบัติกรรมฐานมาสร้างอะไรที่ดูเรื่องจานนี่กำเป็นกังวลวุ่นวายไม่ได้นะว่าเด็ดขาดเลยแล้วท่านก็ไม่เคยสร้างเลยทราบว่าท่านซ่อมหลังหนึ่งมาพบกันว่าท่านซ่อมกุฏิหลังที่พักหลังหนึ่งที่พักพวกเขาไปพักภาวนาแล้วก็มาพักที่นั่นซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมบอกไม่ให้สร้างเติมนะเพิ่มเติมไม่ได้นะล่ะเท่าที่มีอยู่แล้วให้มีเท่านี้พอเลยทราบว่าท่านมาซ่อมใหม่แล้วถามซ่อมยังไงซ่อมหรือขยายหรือเพิ่มเติมขึ้นมาว่าโอ้ยไม่ได้เพิ่มแล้ววางเท่าเดิมมันแหละคืออันเก่ามันจะรุ่นแล้วก็ยกขึ้นเฉยๆว่าผมไม่ว่าอย่างนั้นถ้าไปเพิ่มเติมไม่ได้นะว่าคือว่าเพิ่มเติมเลยผิดจากคำสั่งแล้วเลิกเลยทันทีนะเราไม่เหมือนไข่นะเดี๋ยวเลี้ยงดูมาขนาดไหนก็ได้เลิกทันทีเลยขาดจากอันตรธรรมกฎิกากฎิกาที่สั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างไม่สงสัยแล้วผิดไม่ได้ว่างั้นเลยเราไม่ได้เหมือนไข่จริงจังทุกอย่างนะท่านบอกถ้าไม่มีอะไรวัดนั่นเป็นวันมีมากขนาดนั้นท่านอยู่นั่งนุ่มสะดวกสบายมากเป็นที่ภาวนาเหมาะสมมากแล้วพอตกค่ำมาก็เอาเทปผมมาเปิดฟังท่านมานั่งชุมนุมกันนั่งสมาธิภาวนาแล้วเปิดเทปฟังเห็นแล้วท่านจึงเลิกกันไปทุกวันทุกวันเทปของผมมีเป็นประจำเทปสอนตาล้วนๆเทปนะเทปสอนตาล้วนๆท่านทำนั้นอย่างตลอดมาเวลานี้ก็ต้องมีสายเท่าไรก็ช่างเปิดเพราะเราเปิดไปแล้วเนี่ยพระภาวนามีมากมีน้อยกันมาถึงจะมากก็ไม่มากก็อย่างมากก็มาชุมนุมกันเวลาฉันยังหันพอจากนั้นก็ไปเลยเอาภาวนาเราผมชมเชยผมถึงอันนั้นเลยผมมีสนับสนุนวัดนี้ท่านตั้งใจเอาจริงๆจังๆในระดับตาปฏิบัติมานานผมไปเยี่ยมที่ไปเยี่ยมที่ไปวัดนั้นบ้างไปวัดนี้บ้างอย่างนั้นผู้จะตรงอัดตรงทำต้องเป็นผู้ภาวนามีแต่เรียนเฉยๆมันเป็นหนอนแทะกระดาษตรงนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเพราะขุนทองโนขุนทองธรรมศีลก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะสมาธิไม่ต้องถามปัญญาไม่ต้องถามวิมุตติหลุดพ้นไม่ต้องถามเพราะไม่มีการปฏิบัติจิตตภาวนาเอาอะไรมาเป็นนับเป็นผลนั่นถ้ามีจิตตภาวนาแล้วศีลก็บริสุทธิ์เพราะคนมีธรรมในใจแล้วย่อมมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมสังวรธรรมประจำตัวมีความสังวรระวังเสมอมีหลักแน่ทางด้านจิตตภาวนาไปแล้วยิ่งละเอียดออกก็ไปเดินแบบนี่แหละผู้จะทรงมรรคทรงผลคือผู้ปฏิบัติเองเพียงเรียนได้เฉยไม่ทรงถ้าทรงผมทรงแล้วนะผมก็เรียนมาก่อนท่านทั้งหลายนะก็ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวต้องไปหาพ่อแม่อาจารย์

0: ท่านใส่ลงเพียงเพียงลงใจฝึงเอาละที่นี่นั่นเห็นไหมล่ะมรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นนั้นหายสงสัยแล้วเอาละเราจะจริงไหมต้องจริงมุ่นตอบเจ้าของไม่จริงตายเลยว่าอย่าอยู่ให้หนักศาสนาตั้งแต่นั้นมาก็ฟาดใหญ่เลยอย่างที่เคยพูดนี่แหละเรื่องความทุกข์ความทรมานผมในการภาวนาเนี่ยผมพูดอย่างเต็มปากเลยผมแสนสาหัสจริงๆก็เป็นนิสัยผาโผนว่างั้นแต่มันจริงทุกอย่างทำอะไรจริงเคลื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเห็นข้างนอกเก่งๆก้างอย่างพระอย่างเดินเก่งก้างนี่ชี้หน้าชี้หน้าเลยหน้าเรานั่นแหละอนุโลมยังเพียงชี้หน้าเท่านั้นนะสำหรับเราไม่ได้เลยเจ้าของนี่จะข้ามเกินกฎกติกาเจ้าของอย่างไรที่ตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วข้ามไม่ได้เลยนู่นเห็นไหมเจ้าของดักเจ้าของเวลาตื่นนอนของมันกันผมไม่เคยนอนซ้ำนะนั่นภาวนาพอตื่นนี่จะเหมือนแม่เนื้อตื่นในพรานพอตื่นนี่สะดุ้งตึงเลยทันทีลูกล้างหน้าล้างตาเสร็จลงทางของผมเลยตลอดไม่เคยนอนซ้ำนะผมนี่เราฝึกเจ้าของฝึกจงชินถ้าตื่นนอนนี่จะถ้ามีเพื่อนฝูงนอนอยู่ด้วยกันนี่เพื่อนจะตื่นนะเวลาเราตื่นนอนมันเป็นของมันเองเนี่ยเพราะเราฝึกจงชินพอรู้สึกนี่ปังเลยทีเด็กขึงเลยสะดุ้งเลยว่างั้นเถอะเป็นอย่างนั้นตลอดมาต่อมานี่จึงได้มาฝึกใหม่พรรษาได้18แล้วค่อยฝึกใหม่ให้มันนอนตามธรรมดาที่นี่อารมณ์ตามธาตุตามขันธ์ตามเรื่องตามราวอารมณ์ก็เลยอารมณ์เลยเถิดไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่นั่นแหละปล่อยเลยนะการอยู่การกินการหลับการนอนปล่อยตามธาตุกันไปเลยมันก็ยังไม่ได้เรื่องเพราะมันแก่แล้วนะแต่ก่อนไว้ไม่ได้นั้นดัดตลอดเลยมีแต่ดัดกับเด็ดตลอดผมฝึกคุ้มมาอย่างนั้นเนี่ยเวลาเรียนหนังสือก็มาไอ้เรื่องตื่นนอนนี่ตั้งแต่วันเข้าวัดวันนั้นตื่นดัดเจ้าของในวันนั้นเลยเพราะจำคำแม่ได้แม่มานั่งปั๊บตรงนี้เนี่ยแม่จะบอกนะบอกโม้ยมันจะลืมนะเรื่องนี้แม่จะบอกนะนี่ลูกก็จะไปบวชแล้วเวลานี้นะตอนยกเป็นที่แรกก็เหมือนยอซะก่อนนะยอแล้วก็ทุ่มลงสิแม่จะบอกนะว่าทุกอย่างหน้าที่การงานการประพฤติเนื้อประพฤติตัวนี่แม่หายกังวลทุกอย่างว่างั้นแม่ไม่มีที่ต้องติที่แม่มีตกกังวลมากเป็นห่วงมากก็คือการนอนนะลูกนะว่าการนอนนี่เหมือนตายเลยนะลูกนะว่าคือยังไงวะก็ยังที่เขาเคยพูดครั้งเวลาจะไปไหนแต่เช้านี่ก็บอกแม่วันพรุ่งนี้เช้าปลุกแต่เช้าหน่อยนะจะไปธุระนั่นแต่เช้าพอว่างพอแม่รับทราบแล้วตอนนั้นนะปล่อยอะไรแล้วนั่นเนี่ยถึงเวลาแม่ก็มาปลุกเองทีนี้ก็ทอดอะไรแล้วหลับครอบเหมือนตายจริงๆนะไม่มีที่คราวไหนเลยที่จะเราจะลุกเองที่แม่ไม่ได้ปลุกนั่นที่แม่ถึงได้เป็นกังวลมากนะพอถึงเวลาใครจะไปไหนแม่ก็มาสะกิดเท้านี่นิดก็สะดุ้งปุ๊บไปเลยทีนี้ไอ้เรื่องที่เราจะลุกไปเองไม่เคยมีแต่พี่ชายเขาบอกแม่เหมือนกันก็ตามแต่ถึงเวลาก็ไปเองก็มีได้ปลุกก็มีส่วนเรานี่ไม่มีเลยฟังจะว่าไม่มีเลยไอ้เรื่องไม่ได้ปลุกนะไปเองไม่เคยมีเพราะทอดธุระเข้าใจหรือเปล่าล่ะนี่แหละที่แม่เป็นห่วงมากการนอนนะลูกนะเหมือนตายนะว่างั้นถ้าลงได้นอนแล้วเหมือนตายเลยนี่แหละแม่เป็นห่วงมากเวลาไปบวชแล้วเนี่ยพระไปบิณฑบาตที่ไหนไหนกลับมาทางนั้นยังหลับข้อจะนอนไม่ตื่นจนพระไปปลุกมาฉันอาหารยาให้แม่ได้ยินนาวางกันเลยหายหน้าที่สุดนะลูกนาวางกันเราก็ฟังเฉยฟังนั่นมันฟังแล้วนะเพราะนี่ใส่จริงมากฟังแล้วเหลือขออย่าให้แม่ได้ยินนะที่ว่าพระปลุกมาฉันอาหารนะวางกันแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวางกันเราก็ฟังพอก้าวเข้าสู่วัดบ้านนั่นสอนจะของนะเป็นไงนี่ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแม่จะไม่ได้มาตามปลูกตามบอกอะไรละนาเนี่ยเราต้องเป็นตัวของเราเต็มเหนียวนะการหลับนอนเป็นของสำคัญมากแม่เป็นห่วงมากที่สุดเลยตั้งแต่บัดนั้นพอลูกนี่ผึ่งเลยจะนอนเวลาเท่าไหร่จะตื่นเวลาเท่าไหร่ที่มันกำหนดปั๊บแล้วหลับปั๊บพอตื่นจะสะดุ้งผึ่งเลยได้เวลาเลยนั่นเห็นไหมความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่บัดนั้นมาละการนอนของผมถึงที่8พรรษาอันนี้ไม่มีเครื่องคาดเลยมันเป็นของมันเองคือมันดีของมันเองดีของมันเองมันชินต่อนิสัยแล้วพอรู้สึกนี่มันจะผึ่งทันทีเลยแล้วไม่เคยนอนซ้ำนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นเป็นจะเป็นนี่ก็ยกให้เป็นพิเศษนั่นนะเวลานี่เจ็บไข้ได้ป่วยอนุโลมให้แค่นี้นะพอออกจากนี้แล้วดีผึ่งอีกตามเลยเคลื่อนไม่ได้นะเป็นอย่างนั้น เรื่องที่ฉันอดีตผึ่งลูกขึ้นไปแล้วกลับมานอนอีกไม่เคยมีเราตื่นขึ้นเท่านั้นน่ะไปเลยลูกเลยลูกเลยที่เป็นปกติที่ฝึกขันตัวเองมาด้วยความเข้มงวดกวดขันแล้วจากนั้นทางด้านภาวนาก็เหมือนกันก็เด็ดแบบเดียวกันเลยเด็ดแบบเดียวกันเลยมาสอนหมู่เพื่อนท่านเนี่ยนี่เรียกว่าแบบมือล้มตื่นๆกลางๆเห็นอยู่เหมือนหูหนวกตาบอดไปสักบ้างอะไรบ้างว่าบ้างเหมือนหูหนวกตาบอดไปบ้างแต่เรานี่ไม่ได้นะนะไม่ได้เรากับเราเองนั่นเป็นอย่างนั้นนะมันจริงจังขนาดนั้นไงแล้วนี่มาอันนี้อันนี้มาเขียนป่ะเอออันนี้มาเขียนมันเป็นอย่างนั้นนะพาตั้งผมตั้งใจการบวชคือการฝึกอบรมนิสัยของพระเราให้ต่างจากคฤหัสถ์นะนิสัยของพระกับนิสัยคฤหัสถ์ผิดกันมากนะพระแบบลูกศิษย์ตถาคตนะพระลูกศิษย์ตถาคตต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องแตกต่างจากคฤหัสถ์ทั้งหมดคล่องตัวว่องไวสติสตังความทั้งหลวงระวังรักษาตัวเองนี้รอบตัวรอบตัวตลอดเวลาจนเป็นนิสัยนี่แหละนิสัยของพระอันนี้สายของพระผู้มวลมุขธรรมท่านเป็นยังไงแต่นิสัยของพวกเราเป็นยังไงนิสัยของพวกเราเป็นหมูขึ้นเฉียงสิขึ้นแล้วนอนลงไปแล้วอยากลุกเมื่อไรก็ลุกไม่อยากลุกก็เฉยจนกระทั่งถึงเวลาแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วมาจัดงานดูไม่ได้นะอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยนิสัยของพระเนี่ยนั่นไม่มีในลูกศิษย์ตถาคตนะลูกศิษย์ตถาคตท่านก็นอนไปแล้วในอะไรในอปันนกะปฏิปทาการหลับการนอนท่านบอกให้นอนเวลาเท่านั้นตื่นเวลาเท่านั้นจากนั้นลงเดินโยกมบ้างนั่งสมาธิบ้างถึงปฐมยามไปพอวัชิมยามให้พักนะท่านก็บอกพักสี่ชั่วโมงนะปานกะปฏิปทาพอหลังจากนั้นแล้วพอตีสองไปแล้วที่นี่ให้ตื่นตื่นก็แบบเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาสอนไว้ละเอียดมากนะนี่แหละปานกะปฏิปทาท่านสอนว่าอย่างนั้นการนอนกันอยู่กันอะไรของท่านมีขอบมีแบบมีฉบับทั้งนั้นไม่ได้เล่ยร่อนๆเพื่อซ่าๆอะไรนะพวกเราเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวมันบวชมาแล้วเราถือเป็นพระแล้วเอาเป็นเอาพระเป็นมรรคผลนิพพานภาษาลมปากใครก็ว่าได้ว่าพระเนี่ยถ้าเจ้าของไม่ดีเป็นขี้มันก็เป็นขี้อยู่ในตัวของมันนั่นแหละไม่ดีเลยตั้งใจปฏิบัติอย่าประมาทอย่านอนใจให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรพระต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียร อืดอาดเหนื่อยนายไม่ใช่พระ พระลูกศิษย์ตถาคตสอนมาอย่างนั้นตลอด ไม่มีคำว่าอืดอาดเหนื่อยนายสติสตังอยู่กับตัวสำรวมระวังตลอดเวลาไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นลูกศิษย์ตถาคตนะนี่ได้ปฏิบัติตัวมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งกล้าพูดได้เต็มปากเลยไม่ใช่โทษกับท่านว่าจะผิดไปจากการบำเพ็ญของเราที่บำเพ็ญมาเพราะนั้นถึงว่าทุกแสนสาหัสเวลา9ปีเต็มนี่ทุกแสนสาหัสตกนรกทั้งเป็นตกทั้งเป็นตลอดเลยด้วยการบังคับบัญชาเจ้าของแต่เรื่องความขี้เกียจขี้ข้านนี่รู้สึกเรื่องความมุ่งมั่นต่ออัตตธรรมต่อแดนมรรคผลนิพพานมันมีน้ำหนักมากไอ้เรื่องความขี้เกียจขี้ข้านมันเลยเข้ามาเยี่ยมไม่ได้นะเยี่ยมไม่ได้ที่ดูที่เวลาลูกเด็กผึ่งแหละทำไปตื่นแล้วไม่นอนอีกเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาให้พระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัติถ้าอยากทรงมรรคทรงผลให้ดำเนินตามทางของศาสดามรรคผลนิพพานเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาใดจะมาเป็นดุสิตได้ถ้าการปฏิบัติของเราจะคงเส้นคงวาตลอดไปแล้วเราจะเป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานไม่สงสัยเหมือนทั้งพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะธรรมนี้เป็นมัชฌิมาธรรมอยู่จุดศูนย์กลางแห่งมรรคผลนิพพานเสมอไปและเป็นอากาลิโกด้วยให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะไอ้ที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติแล้วคอยจะตำหนิตัดมรรคตัดผลลงมามาหมดเศษหมดสมัยนับผลที่ผ่านไม่มีจะมีอะไรกับหมูขึ้นเฉียงเนี่ยหมูขึ้นเฉียงมันไม่มีอะไรติดหัวมันแหละนะถ้าเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติมรรคผลที่ผ่านกับผู้ปฏิบัติติดแนบอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปไหนเนี่ยกิเลสก็เหมือนกันถ้าไม่เป็นกิเลสเกิดทันทีกิเลสก็มีอยู่กับใจธรรมะอยู่กับใจทำให้เป็นธรรมเป็นทันทีทำให้เกิดกิเลสเกิดจะทันทีนั่นเราต้องแก้ติดแก้กิเลสแก้กิเลสที่เหลือค่อยหยุดไปหยุดไปเอาเท่านั้นเอาปีจะพากันจับก็กลับได้แล้วนะวันนี้พอได้กติบางไม้ที่สอนวันนี้นะเท่านั้นนะเอาจะพากันจับก็กลับได้แล้วไปฝึกภาวนากับท่านอินนะวันนี้เอาจิตให้มันสงบเย็นให้เห็นดิจิตสงบเป็นยังไงถ้าเราทรงความสงบไม่ได้ไม่มีคุณค่า ่าอะไรให้มันเห็นดิความสงบสงบใจดีไหมอะไรไปเปิดทางข้างหลังให้นะดีแล้วตั้งแต่พระจะมานั่งลงปั๊บทางที่ผมว่าอะไรไม่หยุดสักทีนะมีคนหนึ่งว่าไม่ได้หายใจต้องจะมาหายใจตอนเนี้ยตอนท่านไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มาว่าอย่างนั้นงานการก็มากยุ่งมากตลอดเวลาจนหาเวลาว่างไม่ได้นะวันนี้ก็ไปเทศที่นู่นอะไรสารสูงสุดอะไรนั่งเทศ58นาทีนะเมื่อวานนี้59วันนี้58นะกับชั่วโมงกว่าอยู่ในย่านนี้ต่อไปนี้จะไม่เทศในที่ทั่วไปนะ เราจะรับให้เฉพาะที่จำเป็นจะไม่รับให้ดังที่เคยเป็นมานะถ้าขันอ่อนลงมากเหนื่อยมากต่อไปนี่ก็ปล่อยแล้ววันดูคอยดูลมหายใจเท่านั้นถึงเวลาจะไปเหลือจะไปเหลือใช้ไม่ได้เหลือแล้วดีผึ่งเลยนะเท่านั้นไม่เห็นยากลำบากอะไรการเป็นกับการตายไม่เห็นได้เตรียมมันเตรียมมันอยู่แล้วพอถึงเวลามันก็ดีผึ่งเลยนะมีวันที่มีจะไกลลำบากอยู่พอฉันเสร็จแล้วก็เริ่มบอกก็ประมาณจะ9 โมงเริ่มบอกแล้วอันนี้คงไม่รอนานนักประมาณ9 โมงหรือ9 โมงกว่าเล็กน้อยก็พอแล้วก็ไปถึงโน่นก็ประมาณบ่าย3 ชั่วโมงไม่ถึงยังไปไม่ถึงนะ3 ชั่วโมงต้อง3 ชั่วโมงกว่าทางร่วม300 กิโลลูก3 ชั่วโมงกว่าถึงก็ตอนบ่ายแต่คงคิดว่าจะไม่ถึงบ่ายโมงแล้วหากบ่ายจะไปถึงนั้นพักด้วยระยะหนึ่งพอบ่าย2 โมงก็เทศพอเทศจบเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางตอนนั้นเองตอนนี้ก็ไม่พูดอะไรมากละเพราะเทศมาซะมากต่อมากแล้ว
1: อันนี้ก็เทศนี่นั่น
0: ก็จะให้เทศที่ไหนอีกเทศตลอดเวลาหลวงตาป.3 มันพิลึกนะเข้าใจไหมล่ะหลวงตาป.3เทศไม่มีสถานีเลยมันพิลึกใครเชื่อได้ไหมว่าหลวงตาป.3เทศอย่างนั้นมันไม่มีนะมันกำลังมีหลวงตาบัวองค์เดียวเนี่ยหลวงตาป.3เทศพลิกตำราไม่ทันเทศทุกวันทุกวันพลิกคำพีตำราไม่ทันมันพิลึกนะหลวงตาป.3นี่นะหลวงตาเทศมาจากไหนทั้งโกหกทั้งจริงเหรอหรือไงเพราะว่าของจริงมันหมดแล้วเอาโกหกมาบ้างอย่างนั้นเหรอถ้าโกหกก็จะเป็นนิทานนะเพราะนิทานเขาพาโกหกมายังไงก็ต้องพูดไปตามเขาใช่ไหมถ้าว่าโกหกก็โกหกนิทานเหรอแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะโกหกคือเอาจำเรื่องนิทานบ้านเล่าไปเขาโกหกไปก็โกหกไปเรื่อยๆแต่พูดถึงเรื่องธรรมแล้วจ่อเลยผมเรื่องนิทานเราว่าเขาได้นิทานมาไงมาเล่าให้ฟังเราก็เอานิทานนั้นมาเล่าต่อไปแต่เขาโกหกมาเราก็โกหกต่อไปเรื่อยเรียกว่าไม่ขาดเรื่องโกหกไปที่ไหนโกหกเท่านั้นนะนิทานนี้ออกที่ไหนก็โกหกไปเรื่อยเลยแต่ไม่มีเจตนาตอนนั้นเองเราสนุกไปอยากเมื่อวานนี้ก็ไปอะไรเพราะนั่นก็หัวเราะจะตายนะนิทานไปเล่านิทานย่อยเขาฟังอยู่ที่อะไรกระทุ่มแบนอะไรนะกระทุ่มแบนตอนนั้นนิทานน้องก็ปาดนิทานน้องก็ปาดเคยได้ฟังไหมหรือนิทานน้องก็ปาดพวกนี้ได้ฟังไหม
2: ยัง
0: โอ้ยพวกนี้อาภัพขนาดนั้นเจอเหรอเหรอมาไม่ฟังนิทานหลวงก็ป่าแสดงว่าวาสนานี่อาภัพมากเรายังถึงผายนึกว่าว่าลูกถึงเรามีวาสนาได้ฟังนิทงนิทานมาเรื่อยแล้ววันนี้ที่ไหนได้ไม่ได้ฟังนิทานพูดไปได้แล้วก็พูดเมื่อวานนี่ก็พูดบอกผู้ชายนี่ผู้ชายเขาจะไปก็ไปได้ผู้ชายเนี่ยเราไม่ต้องการนะว่า เราก็ว่างั้นล่ะฟังแต่ผู้หญิงนั่นแหละวะผู้ชายหนีได้ก็ยังคือเวลาเล่าที่ทำมันจะไปเข้าเนื้อผู้ชายเลยที่แปลว่าผู้ชายไปได้แล้ววะจากนั้นก็เริ่มที่ทำ
2: ล
0: ู
2: ก
0: นั่
2: งเกมไม่เป็นไรลูกนั่งเกมไม่เป็นไร
0: มา
2: ลูกนั่งเกมไม่เป็นไรไม่ได้ดูสนุกก็ผ
0: มลูกอะไรก็เรียกลูกจงกระเด็นลูกอะไรไม่มีการเข็นนิทานน้องก็ปาดคือที่บ้านนี้เราก็เคยไปถึงไม่พักก็ตามเราก็ผ่านไปผ่านมาบ้านเป็นความจริงนะที่บ้านอันนี้นะไม่ใช่อันนี้เป็นนิทานความจริงจริงอันนี้ไม่โกหกเลยเป็นนิทานความจริงพูดที่เขาเล่ามาก็มีตนมีตัวกับบ้านเขาอยู่ใกล้ชิดกับนั่นอีกใกล้ชิดกันกับบ้านน้องก็ป่านนะเขามาเล่าให้ฟังก็คือบ้านคำว่าน้องกระปาดน้องหนึ่งมันมีพวกกระปาดมากแล้วเวลาเขาตั้งบ้านเขาเรียกนามของเขียดนั่นกระปาดมาลงชื่อบ้านมาบ้านน้องกระปาด ทีนี้บ้านนั้นมีพ่อค้าเขามีวัวฝูงเขาขายมีคนมาซื้อวัวฝูงเขาขายพี ่ตาคนนั่นจะก็ขายวัวด้วยมีพวกพ่อค้าก็ไปซื้อวัวไปซื้อกับแกเลยแหละแล้วเราไปซื้อบ้านทางคนทางภาคอีสานแต่ก่อนบ้านมันมีสูงนะข้างล่างผูกวัวผูกควายแล้วข้างล่างข้างบนนี่เป็นชานข้างนู้นเป็นบ้านเนี่ยขึ้นไปก็ไปนั่งบนชานบนชานที่รับแขกวางนั่นเถอะนะไปรับแขกแขกก็ไปซื้อวัวที่นั่นไปซื้อวัวก็ต่อรองราคาราคากันทางเจ้าของวัวก็จะขายตัวหนึ่ง4บาทไอ้พวกค้าเนี่ยเขาก็ขอต่อเพียงตัวละ3บาทเจ้าของก็จะเอา4บาทไอ้พวกค้าก็จะให้เพียง3บาทต่อกันไปต่อกันมานั่งแบบนี้แหละเข้าใจไหมนั่งจงกระเบนด้วยสิเออมันไม่ใช่นั่งธรรมดาไม่มีกางเกงนี่วะเนี่ยนั่งจงกระเบนด้วยทีพอนั่งไปนั่งมาผ้ามันหลุดผ้ามันหลุดทางนี้ก็ต่อกันไปเรื่อย4บาท4บาททั้งนั้นเราก็ให้3บาทอันนี้ก็ปล่อยหำมาสิทีนี้เนี่ยก็ขึ้นมาจากมันจากดินนั่นที่ขึ้นมาได้มาเนี่ยพอมองมาเห็นหำผัวปล่อยหำเมียก็ละอายแขกคนเขาพอเห็นผัวก็เลยขยิบตาสิปั๊บไปขยิบตาสิผัวให้ผัวได้รู้เนื้อรู้ตัวจะได้ไปหำบ้างกันนะให้ผัวมันคิดไปอีกแบบหนึ่งนี่พอเห็นเมียขยิบตาเสร็จแล้วทั้งที่4บาทก็ยังลงกันไม่ได้พอเห็นเมียขยิบตาเสร็จ4บาทนั่นเลยขึ้น5บาท5บาทขึ้น3บาทกับ4บาทมันก็ลงกันไม่ได้ไอ้ผู้ที่จะซื้อเขาก็ให้แค่3บาทไอ้เจ้าของก็4บาทนั่นพอเมียไปขึ้นไปเห็นหำผัวละอายเขาเรียกขยิบตาใส่ผัวให้ปิดหำบ้างความหมายว่างั้นเขาขยิบตาทั้งนี้ก็นึกว่าเมียให้ขึ้นราคากัน5บาท5บาทเลยโอ้ยมันยังไงตั้งแต่4บาทก็ยังลงกันไม่ได้ไป5บาท6บาทแล้วอีกนี่ว่าไปแล้วพวกเราเลยไปเมียเข้าไปในห้องในบ้านพอออกมาแล้วก็ไอ้ที่เขาซื้อที่เขาจะให้3บาทมันก็ควรขายอยู่แล้วแล้วทำไมจึงไม่ขายเขาจะล่ะว่างั้นเมียว่านะจะขายยังไงก็แกก็มาขยิบตาจะฉันนึกว่าฉันให้ฉันได้ขึ้นราคาฉันก็ขึ้น5 บาท 5 บาทที่ก็ไม่ขยิบตาไงก็ปล่อยไม่ก็เห็นมันตายเขาว่าโอ้ยตายเสียดายเลยเขาไปแล้วเลยตกลงเลยหำไม่พาขาดทุน5 บาทเลยไปเลยจบแล้วเท่านั้นแหละเข้าใจนั่งผ้าจงกระเบนนุ่งผ้าจงกระเบนไม่มีกางเกงมันก็ปล่อยหำได้5 บาท 5 บาทเขาบอกให้ปิดถามยังว่าเขาให้ขึ้นราคา5 บาท 5 บาทตั้ง4 บาทก็ยังไม่ลงกันได้ขึ้น5 บาท 5 บาทเฮ้ยพี่ยังเกินไปเขาอันนี้การมาเล่าให้ฟังผมขันอันนี้ไม่โกหกกันเป็นความจริงบ้านมีตนมีตัวผู้เขามาเล่าฟังก็มีตนมีตัวเขามาบ้านเขาอยู่ใกล้กันเป็นแต่เขาไม่บอกชื่อเท่านั้น ื่อเราก็อาจจะมาออกก็ได้จบแล้วนิทานจบแล้วไม่เห็นสนุกว่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักศึกษาดีไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขับร้องโดยคุณเลนบ่มแดนครับ

0: เวลาออกไปเที่ยวทุดงในที่ต่างๆในระยะต้นวัยนั้นท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาผู้เป็นบุพพาจารย์เสมอท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันอย่างมากแม้ความรู้ภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตของท่านพระอาจารย์มั่นเพราะฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจติดขัดขึ้นมาในจิตท่านพระอาจารย์มั่นไปกราบเรียนถามท่านท่านพระอาจารย์สาวก็ตอบว่า
1: ผมไม่เคยเป็นอย่างท่านเพราะจิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมากรู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลยเดี๋ยวจะเหาะขึ้นฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินไปใต้พื้นพิภพบ้างเดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้มหาสมุทรบ้างเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้างใครจะไปตามแก้ทันขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละ
0: แล้วท่านก็ไม่ได้ให้อุบายอะไรอีกพอเป็นหลักยึดเลยตัวเองต้องมาแก้ตัวเองซึ่งกว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มี

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับ

ผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้ง

่านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไควอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.00 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.0 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.0 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮีตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.00 MHz

ตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองฮีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดู่งามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่มายตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งสีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 90.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ FM 94.0 MHz ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 95.00 MHz ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 88.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 107.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 91.25 MHz ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่FM 102.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 104.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่FM 103.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ FM 93.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษความถี่ FM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 102.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังคารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 103.25 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 MHz ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ HM 91.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM
106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบูรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูณตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

าคกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยขะเย็งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่HM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศิลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ HM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศิลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองบัวตำบลคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงห์ขอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่
FM 98.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมง

คตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ภัยรัฐแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด

บนตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ AM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

คใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงศ์ตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะถ้าไม่คิดเหรอน้องก็มีแต่คนตายทั้งหมดไม่มีคิดคนตายยังไงก็ไม่คิดถ้าไม่อยากคิดก็ตายไปแล้วยินไหมล่ะถามชอบแปลกไม่ได้เรื่องถามไม่เรื่องอะไรความจัดความจริงที่ตั้งต่อจุดตัวเองนั้นมันเป็นกรณีพิเศษใครคนอื่นใครไม่มาใครไม่กล้ามาอาจเอื้อมเพราะไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นสมมติอย่างการทะเลาะกันบางเรื่องเล็กน้อยธรรมดาในครอบครัวนี่ครอบครัวอื่นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปยุ่งไง

0: มันเกินเหตุเกินผล
1: นั่น
0: อันนั้นมันก็ทีนี้อันนั้นมันก็ไปตามเรื่องแล้วแต่ธรรมดาธรรมดานะใครไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องและใครเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้นั้นการปฏิบัติในเจ้าของซึ่งอย่างการตั้งสัจจะฐานประกอบความเพียรในเรื่องใดเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องเป็นเท่าตัวคนอื่นเขาไม่ไปเกี่ยวข้องที่มันตั้งสัจจะฐานนี้จะที่ฐานอะไรเพื่อความดีทั้งหลายใครจะไปเกี่ยวข้องอะไรที่ทำนี่เป็นผลดีเกี่ยวกับของก็ทำเราก็เคยพูดให้ฟังมาแล้วกี่ครั้งกี่หนพูดเรื่องนี้เรื่องคำจัดคำจริงที่บังคับตัวเองหรือตั้งข้อบังคับตัวเองเพื่อความดีมันเป็นเรื่องภายในของเราเองคนอื่นเขาไม่อาจเรื่องเขาไม่รู้เรื่องต้องเป็นเรื่องของเราเองเป็นเด็ดเป็นเผ็ดร้อนขนาดไหนเรื่องเจ้าของเองดัดเจ้าของเพราะความชั่วมันมีในเจ้าของมากน้อยเท่าไรเจ้าความดีเข้าไปชาไปล้างความดีเข้าไปดัดเจ้าของจะดัดมากดัดน้อยหนักเบาขนาดไหนมันเป็นเรื่องของเจ้าของที่จะทำเองนั่นคนอื่นไม่เกี่ยวห้องคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยมันเป็นเรื่องของบุคคลอาณาจักรใสเราก็เคยพูดแล้วเราก็เคยทำอย่างนี้เราเคยทำมาแล้วที่ว่าตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรอย่างนี้บังคับเจ้าของเลยเราเคยพูดจนถึงเหตุถึงผลผู้ฟังจนดีไม่ดีผู้ฟังอะไรตกสลาดก็มีใช่ไหมล่ะทำไมถึงตกสลามันน่าตกเขาก็ตกเลยเขาไม่เคยได้ยินเช่นเนี่ยนะตั้งสัจจะฐานเช่นนี่เอากลับไปเออไปได้ไม่ให้มีข้อแม้นี่นะเป็นก็เป็นตาก็ตายอะไรไม่ให้มีข้อแม้มีข้อบังคับอยู่ถึงช่องนั้นถึงใช้ออกถึงช่วงนั้นถึงใช้ออกไม่ถึงช่วงนั้นอะไรอะไรก็ไม่ให้ให้ออกไปได้นี่นี่ก็หมุนเข้ามาเลยหมุนเข้ามาเรื่องนั่งภาวนาว่ะนั่งธรรมดาขนาดชั่วโมง2ชั่วโมง3 4ชั่วโมงมันเหนื่อยมันปวดแข้งปวดขาแล้วออกไปเสียออกไปเสียนี้เคยมากี่ครั้งกี่หนแล้วนะเคยยิ่งกว่าเคยอย่างนี้ผลประโยชน์ได้แค่ไหนนี่ก็บวกครบตัวเองอยู่นะเราทำอยู่งานนั่นเราทำอยู่ผลเป็นยังไงบ้างดูอยู่นี่เมื่อมันถึงคราวดูถึงการเวลาที่ควรจะให้หนักมันก็หนักลงไปสิการจะฝึกเพื่อความดีเมื่อหนักลงไปแล้วก็ลงจุดที่ว่านี่แหละที่นี่นะตั้งสัจจะอธิษฐานเข้าไปจะนั่งตั้งแต่นี้ถึงนอนว่า
2: น่ะ
1: ฟังสิจะนั่งตั้งแต่บัดนี้ถึงโน้นถึงระยะโน้นเช่นอย่างถึงวันใหม่ตลอดรุ่งวันพรุ่งนี้โน้นตั้งแต่บัดนี้เราไม่ให้มีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้มันจะออกช่องนั้นนะอ้าวที่นี่นี่ที่เขาฟังก็จะตกสลานะตรงนี้แหละอ้าวปวดขี้ให้ขี้ทะลักออกเลยนะนั่นฟังสิเห็นนี่แหละที่ว่ามันน่าตกสลาใจไปเลยเอาปวดเยี่ยวเอาลาดออกไปเลยนะปวดขี้เอาทะลักออกเลยนะมันเคยขี้ขี้ใส่ตักแม่เคยขี้ใส่มือแม่มามากต่อมากแล้วตั้งแต่เป็นเด็กนะโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วขี้ลาดเยี่ยวลาดเพราะข้อคำอธิษฐานบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ควรลุกได้แล้วลุกไปแล้วมันทำไมจะล้างมาได้ซักผ้าซักแพรจะของซักมาได้ตั้งแต่ขี้ใส่ตักแม่นั้นไปล้างได้ซักได้จนได้เลยแล้วขี้เสื้อผ้าเจ้าของเพราะคำสัจจะอธิษฐานบังคับไว้เวลาพ้นจากคำอธิษฐานแล้วทำไมจะไปซักไปล้างไม่ได้นั่นฟังสินั่นนี่แหละที่ว่าผู้ฟังมันอะไรมันน่าตกตะลาเพราะเขาไม่เคยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ก็ได้ทำอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นมันไม่ถึงกันกิเลสตัวมันเคยเฉลยถลายเคยขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เหลวไหล มันเคยเพ่นท่านเพ่นผ่านบนหัวใจเราตลอดถึงความภาคความเพียรไปที่ไหนมันเอาความขี้เกียจความอ่อนแอเนี่ยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายไปหมดล้มเหลวไปหมดเลยความเพียรไม่เป็นความเพียรมันเป็นฉะนั้นก็ถึงการจะดัดจะเด็ดมันบ้างก็เด็ดเด็ดอย่างนี้แล้วไม่ให้มีข้อแม้ว่าไงยาหรือไม่ยาล่ะพูดอย่างนี้น่ะผู้ฟังอ่ะจะยาอะไรเราทำความดีนี่ตั้งขนาดนั้นคือว่าบังคับกันถึงขนาดนั้นไม่มีข้อแม้เลยถ้ามีข้อแม้เวลาจำเป็นเวลามันเจ็บมากๆเนี่ยสมมติว่าปวดเยี่ยวนะพอมันเจ็บเข้ามากใครตัดโอ้ยปวดเบามันออกเสียนั่นออกช่องปวดเบาเสียมันก็พ้นไปเอาปวดหนักเนี่ยเอาไปเสียมันก็ออกช่องนั่นเสียมันเลยบีบกันไม่ได้นี่มันเลยกิเลสมันเลยไม่จนกรอบมันออกช่องข้อแม่เสียเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเอาฟังดีฟังเอาที่เอาทะลักเลยนะนั่นบังคับไว้ข้าวไม่ขนาดนั้นแล้วเยี่ยวหรือดีก็ตามขี้ก็ตามมาทะลักเลยนะไม่ให้มีข้อแม้ตั้งแต่เป็นเด็กมันเคยเยี่ยวเคยขี้เคยตักแม่มาซะพอแล้วเพราะแม่ยังล้างได้อันนี้เจ้าของโตขนาดนี้เป็นพระแล้วขนาดนี้เวลาออกจากที่โดยคำโดยที่หมดเวลาของแต่ตั้งปัจจัยฐานแล้วทำไมจะซักจะล้างของตัวเองไม่ได้ถ้าลงขนาดนั้นก็ไม่ควรอยู่ให้หนักศาสนานั่นว่าไงเข้าใจไหมล่ะนั่นถึงเวลาเด่นเด่นนี่ก็เป็นคำตั้งคำอธิษฐานของตัวเองซึ่งคนอื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เรื่องของเจ้าของบังคับได้เช่นอย่างเราเจ้าของบังคับของคนอื่นจะบังคับเราอีกก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องเป็นเราเท่านั้นบังคับเราเราตั้งใจอธิษฐานบังคับเราเท่านั้นคนอื่นเขาก็ไม่มาเกี่ยวข้องเขาไม่ใช่เรื่องของเขาเองนั่นเนี่ยคอยออกไปได้พวกนั้นน่ะคอยออกไปมันยุ่งยามยามมันในนาสูคลอดปลาไปนี่นะกูไม่ได้เหมือนใครนะสูให้รู้นะสอนคนมาต้องกันดินด้วยถึงมาว่าอย่างแฉะสัวสูจนจะมีสอนสูไปได้วะออกไปอย่าให้มันดังบังบังอย่ามีงูมล่ามเอาออกไปคนเราข้างมีการทดสอบฝึกหัดนั่นเองไอ้อ้วนมึงอะไรเลยมันกินข้าวย่างมันไม่ได้กินเนาะมันจะออกกลงสิเพราะเปิดกลงนี่ปึ๊ดออกมาเลยแทนที่จะหิวข้าวอีกหากินข้าวบ่อนี่นี่แหละทุกอย่างถ้าว่าเราไม่ได้ใช้การทดสอบทดลองดูก่อนตัวของเราเองนี่ก็เราก็ไม่ทราบความรู้ความสามารถของเราจะเป็นไปได้แค่ไหนแต่เมื่อเราทดสอบกันได้ทำกันดูทดลองกันดูทดสอบกันดูแล้วมันก็เริ่มทราบประเด็นดับต่างๆนั่นแหละการฝึกจึงเป็นของดีเยี่ยมคนเราไม่ได้ฝึกหัดอบรมเลยปล่อยตามบุญตามกรรมเป็นยังไงผลแห่งการปล่อยตามบุญตามกรรมมันพาคนไปดีไปดีเลิศเลยได้ไหมมีไหมเราไม่เคยเห็นแม้รายเดียวนี่นอกจากว่าฝึกฝนอบรมเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงแทบเป็นแทบตายเดินตายมาแล้วจึงเป็นคนดีไงนะอย่างพระพุทธเจ้าก็เดินตายว่าไงสลบสามหนไม่เดินตายได้ไงถ้าไม่ฟื้นมันก็ตายนั่นแหละพระพุทธเจ้าฝึกเห็นไหมในตำหนักตำราท่านบอกต้องมีการฝึกไม่ฝึกไม่ดีคนเราต้องมีการดักไม่ดักไม่ดีดักเจ้าของแหละดีกว่าคนอื่นมาดักดุเจ้าของแหละดีกว่าคนอื่นมาดุคนอื่นมาดุแทนที่จะกลับจะดีมันกลับโกรธให้เขาอย่างน้อยหงุดหงิดให้เขาไม่พอใจในเขามากกว่านั่งจะทะเลาะกันได้หรือเกิดฆ่าศึกกันทั้งๆที่คนหนึ่งเจตนาดีดุด่าว่ากล่าวเพราะความดีแต่กิเลสมันไม่ได้ไว้หน้าใครนี่ฮะมันต้องเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสนั่นเองไม่ยอมรับผิดเรื่องของกิเลสแล้วไม่ยอมรับผิดไม่ยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงๆอยู่เสมอไม่มากก็น้อยไปจนได้หรอกกิเลสให้กิเลสยอมรับความจริงนี้ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมคือความจริงล้วนๆเข้าปราบความจอมปลอมของกิเลสคนเราเคยแล้วแหละมันก็กินขึ้นมาได้นั่นเมื่อทำเข้าไปเป็นหลักใจแล้วถ้าให้ที่เด็กเขาไปเป็นเจ้าของแล้วมีแต่ความหล่อแหละโลเลหาความดีไม่ได้ในคนคนหนึ่งถ้ามีทำเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วเริ่มเป็นคนดีเช่นเนี่ยมันปลอมนี่ก็เริ่มเป็นของกินขึ้นมาเป็นคนหล่อแหละนี่ก็เริ่มเป็นคนมีความจัดความกินขึ้นมานั่นแหละทำถ้าสิ่งเฟิร์สคนเราไม่ฝึกไม่ดี ปล่อยไว้เฉยมาเป็นท่าเป็นทาง ต้องนำออกใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ดีในทางที่ดีฝึกเพื่อความดีกันไปที่ท่านสอนไว้ในธรรมคนเราจะเป็นเนี่ยตกเกิดมาในฐานะใดก็ตามท่านอันนั้นเพียงฐานะหรือท่านบอกหรือถ้าจะพูดถึงบุญกรรมก็นั่นเพียงบุญกรรมที่เป็นพื้นเพมาแต่ก่อนแต่ที่จะให้ดีขึ้นต่อไปนั้นต้องได้ผ่านการศึกษาลงทางดีเสมอไม่ผ่านทางการลงเพื่อความดีแล้วจะดีไปก็ได้ไม่จะชื่อก็สักแต่ว่าชื่อเช่นนายดีก็มีแต่ชื่อเฉยนายประเสริฐก็มีแต่ชื่อตัวคนไม่ประเสริฐอันอย่างนี้นายเรือนจำก็มีว่าไงนายประเสริฐนายเลิศนายเลอมีนางบุญมามีนางบุญไปไม่มีแหละมีแต่นางบุญมานางหาบบาปนางหาบกรรมไม่มีมีแต่นายบุญนายพรหมแล้วก็เป็นเดือนจำนั่นมันมีแต่ชื่อเป็นประโยชน์อะไรต้องฝึกเรื่องของดีเขาจะว่านายหมูนายหมานายมาอะไรก็ตามเถอะนะก็คือคนดีคนนั้นแหละอันนั้นเพียงแต่ชื่อให้ฝึกเจ้าของอย่างนั้นเมื่อฝึกแล้วคนเราเมื่อเคยฝึกแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนไปนะผลแห่งการฝึกมันก็เห็นผลแห่งการฝึกเพื่อความดีต้องเห็นเป็นทางดีในเจ้าของถ้าชั่วมันก็ติดไปทางชั่วแล้วติดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นนิสัยสันดานชั่วแล้วนี่อันซ้ำยิ่งครบกับเพื่อนสูงที่ชั่วแล้วยิ่งรวดเร็วท่านจึงบอกว่าเสวนาจะพาละนังปฏิตานังจะเสวนาอย่าคบคนพาลสันดานอยากนั่นให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ที่จะพาเราไปทางดีทางธรรมคือคบคนพาลพาเราไปทางต่ำจนเสียคนทั้งคนไปได้เพราะการคบท่านสอนว่าอย่างนั้นเราจำเอาไปฝึกเจ้าของถ้าลงธรรมะของพระพุทธเจ้าฝึกคนให้ดีมาได้แล้วไม่มีอะไรจะดีได้หรอกในโลกนี้ว่างั้นเลยไม่มีจริงๆหมดโลกไม่มีอันใดที่จะมาฝึกคนให้ดีได้นอกจากธรรมเท่านั้นให้พากันจำให้ดีนะแล้วไม่มีอะไรที่จะทำคนให้ชั่วได้นอกจากกิเลสที่จะพาคนให้ทำชั่วมันจะไม่พาคนทำดีขึ้นที่ว่าของกิเลสแล้วจะพาคนทำแต่ชั่วทั้งนั้นชั่วเล็กชั่วน้อยจนกระทั่งชั่วใหญ่โตแก้ไม่ได้จมไปเลยนี่เมื่อมันมีเยอะมากแล้วก็ถึงขนาดจมไปเลยได้อะทีนี้ธรรมะก็เมื่อแก้ในทางที่ดีเรื่อยเรื่อยไปอบรมตัวดีไปดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งถึงว่าดีตะเลิดเลยหลังพระเจ้าถึงนิพพานพระสาวกถึงนิพพานเรียกว่าเยี่ยมไม่มีอะไรเอื้อมถึงแล้วนั่นนี่แหละมันก็ทำให้จมไปได้เลยไม่มีหวังเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ให้เราฝึกนะธรรมะเท่านั้นเหมือนอย่างน้ำสะอาดเท่านั้นที่จะฆ่าล้างสิสถานที่หรือสิ่งสกปรกให้สะอาดได้เอาของสกปรกไปฆ่าไปล้างของสกปรกไม่มีทางที่จะสะอาดได้เลยมีแต่เพิ่มความสกปรกมากขึ้นต้องเอาน้ำที่สะอาดของสะอาดไปฆ่าล้างสถานที่หรือวัตถุที่สกปรกก็กลายเป็นของสะอาดขึ้นมาทีนี้สมมติว่าเราชั่วเราไม่ดีวันนี้เราต้องแก้ด้วยความดีเราจะเอาความชั่วไปแก้ความชั่วซึ่งเหมือนกับน้ำสกปรกไปชะล้างสถานที่สกปรกทำให้มันสกปรกยิ่งขึ้นนั่นวันนี้เราไม่ดีเราจะเพิ่มความไม่ดีเข้าไปอีกก็เพิ่มความเป็นสองเท่าสามเท่าเข้าไปเพิ่มไปจนกระทั่งถึงจมไปเลยได้เนี่ยวันนี้เราแก้ด้วยความดีมันก็แก้ได้วันนี้เราขี้เกียจเมื่อหรือเมื่อวานมันขี้เกียจวันนี้จะขยันทำผลทำประโยชน์ทำความดีทั้งหลายหน้าที่การงานอะไรให้เป็นผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะเราต้องทดสอบว่าอะไรทดสอบตัวเองเมื่อวานนี้ผ่านมาเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงต้องทดสอบตัวเองเสมอไม่งั้นมันไม่เห็นทางแก้ไขคือไม่เห็นจุดบกพร่องเราจะด่วนพูดกันเถอะเรื่องว่าจุดสมบูรณ์ไม่ค่อยมีมันต้องมีบกพร่องเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแก้ไขสิ่งบกพร่องแล้วความสมบูรณ์ถึงจะค่อยหนุนขึ้นจนกลายเป็นความสมบูรณ์หาที่ระเบียบเจ้าของไม่ได้อยู่นะอยู่ตรงนี้แสนสบายคือมันเห็นประจักษ์นะธรรมพระพุทธเจ้านี่เห็นประจักษ์เราจะไปคิดเลยไอ้แบบคนไม่เคยศาสนาเคยไม่เคยเหยียบวัดเหยียบวาไม่เคยมองดูหน้าพระนี่ว่าตายแล้วค่อยไปสวรรค์ไปแล้วค่อยไปนิพพานนะเวลาอยู่ในโลกนี้ทำอะไรทำไปเถอะ นั่นว่างั้นมันเหมือนศาสนาเนี่ยเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กแล้วล่อเด็กเข้าไปนู่นความจริงศาสนาเป็นความสัตย์ความจริงเห็นประจักษ์กับตัวของเราเองในหัวใจเรานี่วันนี้เรามาทำบุญทานเรารู้อยู่ใช่ไหมล่ะเราได้อะไรมาทานวันนี้เรารู้อยู่ใช่ไหมนะมันเห็นแต่ทานอยู่นี่แล้วความทานเป็นความดีทั้งโลกไม่เคยเดือดร้อนเพราะการให้ทานมีแต่ความเย็นทั้งนั้นเย็นทั้งผู้ให้เย็นทั้งผู้รับนั่นนี่แหละป่าท่านสอนอะไรมีแต่ความเย็นนะไม่ได้เป็นความเดือดร้อนทีนี้เวลาทำเข้ามากเข้ามันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่นี่ก็สุดท้ายก็มาปรากฏอยู่ในใจไม่ใช่ว่าจะไปคอยอยู่ในสวรรค์นะความดีจะไปคอยสวรรค์ท่าเดียวนะหนุนอยู่นี่ด้วยหนุนนี่หนุนให้ไปนู่นเนี่ยเห็นประจักษ์อยู่ในภายในจิตใจที่จะมันเห็นชัดจริงๆน่ะไม่มีใครจะเห็นชัดเกินพวกนักปฏิบัติจิตตภาวนานับพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นอันดับสองที่จะรู้บาปรู้บุญรู้นรกสวรรค์เห็นอย่างประจักษ์ชัดเจนยอมกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบนี่ไม่มีใครเกินท่านเหล่านี้เพราะท่านนี่เป็นภาพพิสูจน์ภาพปฏิบัติก้าวเข้าไปจริงๆพระพุทธเจ้าว่านั่นมีนั่นมีปฏิบัติยังไงที่จะรู้จะเห็นเดินตามที่บอกเพราะท่านรู้แล้วท่านสอนไว้ถูกต้องแล้วทางถูกต้องแล้วเพราะท่านเคยไปโดยถูกต้องแล้วนะภาษาเนี่ยเข้าไปก้าวไปแล้วเมื่อไปเจอแล้วใครปฏิเสธกันได้ยังไงนี่ยกตัวอย่างเราทั้งหลายนี่มาวัดป่าวันตายผู้ไม่เคยเห็นเลยก็ต้องมีทีแรกนะมันจะไปไหนถ้ามีเคยมีที่ไหนต้องไม่เคยเห็นเลยด้วยกันทั้งนั้นต้องสงสัยว่ามีก็เชื่อคำว่าเบอร์วัดป่าวันตายมีก็เชื่อแต่ยังไม่ถึงใจมันเคลือไปด้วยความนั่นแหละหรือแฝงไปด้วยความสงสัยนั่นแต่พอเรามาเจอซะจริงๆเนี่ยวัดตามันตัดเป็นยังไงดูหมดสถานที่ตลอดพระเนนเป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงเห็นประจักษ์ชัดเจนแล้วกลับไปด้วยความหายสงสัยใครจะค้านกันได้ล่ะว่าวัดตามันตัดไม่มีนะฟังดิมันลงหัวใจเดียวกันหมดเพราะเห็นด้วยกันนี่ค้านกันได้ไงนี่ล่ะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นบาปเห็นบุญท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์พรหมโลกท่านเห็นอย่างนี้นี่ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านค้านกันในสิ่งเหล่านี้องค์หนึ่งว่าเห็นองค์หนึ่งว่าไม่เห็นองค์หนึ่งว่ามีองค์หนึ่งว่าไม่มีไม่เคยเหมือนกับเราทั้งหลายคาดกันไม่ได้ว่าวัดป่ามันตัดไม่มีทั้งที่ตนมาเห็นแล้วด้วยกันเนี่ยพอใจไม่ใช่หรือนี่ล่ะธรรมะจึงเป็นของจริงยืนอยู่กับโลกตลอดเวลามาเพราะธรรมะเป็นของจริงลบล้างไม่ได้ใครจะมาลบล้างก็มีแต่ลมปากเฉยความจริงลบล้างไม่ได้เช่นอย่างนี้ว่ามีนี่อ้าวมองเข้ามาอันนี้ว่ามีแล้วจะมีใครว่าลบล้างว่าอันนี้มันไม่มีนอกจากคนตาบอดมันไม่เห็นมันก็บอกไม่มีก็ถูกของมันไปเสียแต่คนตาดีเราจะไปว่าเรานี่โง่กว่าคนตาบอดได้หรือแล้วไปเชื่อคนตาบอดว่าไม่มีจริงๆได้หรือก็ได้เห็นนี่นั่นนี่ก็เหมือนกันคนพาลนั้นบอกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปมีบุญไม่มีมันก็เหมือนคนตาบอดและกระโถนนี่ไม่มีนั่นเองคนตาดีเห็นอยู่ด้วยกันแล้วใครจะมาเชื่อคนตาบอดฮะเชื่อคนนั้นนั่นสินี่แหละที่ทำท่านเป็นคู่เคียงของโลกมาเพราะเป็นของจริงลบไม่สูญน่ะหากว่าไม่มีอันนี้แล้วโลกจะพินาศทิพย์หายเช่นเดียวกับโรคภัยไม่มียาไม่มีหมอรักษานั่นแหละคอยแต่วันจะตายเพราะของแสลงกินเข้าไปทุกวันแต่หยุดยาไม่สนใจของแสลงเอาเข้าไปทุกวันหมุนไปทุกวันสุดท้ายมันก็ตายได้คนเรานั่นนี่ก็โรคภายในจิตใจก็เหมือนกันโรคกิเลสตัณหานี่เป็นโรคเรื้อรังถ้าไม่ใช่ทำแล้วไม่มีอะไรแก้ได้เลยจึงต้องได้เสาะแสวงหาธรรมเข้าไปแก้ยาอื่นยามาแก้สิ่งเหล่านี้ที่ฝังอยู่ในภายในใจมีธรรมเท่านั้นแก้ได้นั่นแหละธรรมกับโรคจึงเป็นคู่เคียงกันมาโรคคืออะไรคือโรคกิเลสวัฏฏะสงสารธรรมคือของสะอาดโรคคือกิเลสมันเป็นของสกปรกมันหลอกคนตลอดเวลามันไม่เคยเอาของจริงมาเป็นคู่เคียงให้คนได้พึ่งเป็นพึ่งตามกันได้นอกจากธรรมให้พากันจำเอานะนั้นมาจากวันไหนมั่งเนี่ยฮะลูกสมบูรณ์นี่บอกท่านยังหันแล้วบอกนี่ก็บ้านสมบูรณ์กันบอกมาเนี่ยฮะสมบูรณ์นี่เนาะตะเกินเกินเนาะเขาตะกอนเกินน้องบ้านน้องแสงโกนเดี๋ยวนี้เกินสมบูรณ์บ้านน้องแสงโกนมันน้องแสงนี่หันข้างข้างแล้วต้นแสงมันยืนอยู่กลางหนองแล้วมันโกนๆ
2: เขาเอิ้นน้องแสงโกนน้องแสงโกนแล้วไปตั้งบ้านเขาเลยบ้านน้องแสงโกนหัวเรื่องนั้นถึงท่านหรอกแล้วก็ตั้งจากหันก็เลื่อนยศขึ้นคนคงมีความดีความชอบที่เนาะมีบ้านผูบ้านคนขึ้นมามีวันมากมากเลยตั้งเหมือนจะเป็นบ้านสุขสมบูรณ์เข้าใจบ่แล้วปฏิบัติตัวให้มันเป็นสุขให้มันสมบูรณ์นะสมบูรณ์พูนผลด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองที่หามาด้วยความชอบธรรมนะสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลนะจำเอาเอ๊ะที่บ้านสุขสมบูรณ์นี่ได้จัดมันอันนี้กระหายไหมพวกสบงกี่วันยังพวกสบงความน้ำมือได้จัดไปให้ไหมสุขสมบูรณ์เหรอเหรอได้ไหมแล้วจัดไปทุกวัดทุกวันน้ำมืออ้อมวัดจัดไปหมดเหรอพระ
3: เตรียมมาอย
2: ู่เตรียมมาอยู่ก็มาเตรียมมาที่เตรียมมาอยู่ทำไมเตรียมมาที่ที่นี่มันถึงเวลาจะมาแล้วนี่ถ้าท่านเตรียมมาแล้วไม่มีใครมาท่านก็ไม่ได้ส่งไปนะคือที่ไหนมาท่านก็มอบไปมอบไปนู่นตามธรรมดานะจะจัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันแรม8ค่ำพอวันเข้าพรรษาเดือนเพ็ญแรม8แรมค่ำ1เข้าพรรษาแรม8ค่ำนั่นน่ะเป็นวันที่ท่านจัดทัดจตุปัจจัยทายทานไปวัดนั้นวัดนี้วันนี้วันนั้นน่ะจัดหมดเลยนะส่วนที่จะส่งไปได้หรือไม่ได้มากน้อยเป็นไรนั้นมันขึ้นอยู่กับบ้านนั้นๆที่มาหรือไม่มาถ้าบ้านไหนมาก็ท่านก็มอบให้บ้านนั้นไปวัดสู่วัดนั้นมอบให้บ้านนั้นไปถวายวัดนั้นวัดนั้นอย่างนั้นนี่สุขบุญเราก็คงยังไม่มีใครมาถึงเตรียมไว้เพียงเท่านั้นยังไม่ได้ให้นะเอาละที่นี่เอาการกลับได้เลยนะเอาที่ให้พอจะย่อก่อนยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเนวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทภณระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเป็นไงท่านหัวหน้าศาลฟังเทศเข้าใจไม่ใช่เหรอนั่นแหละเทศธรรมป่าบอกเฮ้ยเพราะว่างั้นวันที่7จะไปเทศที่ศาลอีกแล้ววันนี้ตอนบ่ายก็จะไปนู่นไปอะไร
3: บุญร
2: ักเออคืนบุญรักวันนี้น่ะอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จะเอารถมารับเราต้องเดินไปนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรางานอุ้ยที่ดึกนะถ้ายิ่งเราจะรับให้ทุกงานนั้นเราตายได้จริงอ่ะคือไม่มีเวลาเลยคนนั่งจะไปนั่งคนนี้คนนี้สุดท้ายจะไปเวลาเดียวกันก็ที่นี่ก็ดึงที่ใช่ไหมล่ะมันก็ฉีกขาดตายเลยฮั่นแต่งั้นเพราะโกงเวลากันก็มีวันเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยนี่มีเรารับมาได้เราก็ขอผ่อนไปเรื่อยเรื่อยนี่เราก็จะรับให้เพราะอะไรเขื่อนอุบลนั้นนี่มันมีตัวสร้างเป็นวัดขึ้นแห่งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ดูมงคลแก่สถานที่ที่นั่นแล้วก็มีอะไรเหมือนอนามัยย่อยๆอะไรนี้ละนั่นอีกวันนี้หนูจะเปิดทั้งวันผมจึงได้ไปให้ทางการเลยนะแล้วนั่นล่ะเนี่ยเอาไปตั้งนู่นตั้งนู่นไปตั้งพอมาเอาไปพอเฮ้ยเออนั่นล่ะเอาไปเรื่องมีวัดสมบูรณ์เท่าเนี่ยพาอยู่ในหันไหนมีพาเน้นอะไรบนนุ่มพันจะสืบถามทราบแล้วล่ะคนจัดประจำจำนวนพาเน้นอ่ะยุหันเอาละประจองนั่นละเอามาเคลื่อนเล่นเห็นไหมมาเคลื่อนเล่นแล้วก็เอาละเลิกกันแล้วนี่เนาะคอยเมื่อยหลายเลยตัวไม่ออกเฮ้ยวู้ยจะมือเศร้าเนี่ยมั้ยรับคนทั้งแผ่นดินน่ะเมื่อยหลายอันจานนี่เป็นจานมาด้วยจานบ้านจานเห็นไหมจานบ้านดิเอาไพ่กันพอเอานี่ไปบูชาพุ่นเอาดอกไม้ไปบูชาพุ่นเอาจานขึ้นมาซะจานบ้านเอาหายมู่บ้านเนอะไปไปแล้วเอาจานออกมานะ นี่พระหลายไปไหนล่ะพระสองละเน่นล่ะนี่บอกโอ้เน่นสี่พระสองมาหมดตัวนี่มาหมดวันตัวนี่โอ้ความวัดมาเลยตัวสันข้างว่าวนี่มันของไงเว้ยเห็นบ่นี่ปกติวันจัดทุกปีนละวันจัดแจกไปหมดวัดแถวนี่ไปหมดเลยนี่รอบจนตะวังหน้าผาเฉยๆมาละเรื่อยๆเรื่อยๆอ้อมเข้าคุณแคมเพิ่มไปจัดจัดต้องก่อนพิธีจัดเพิ่นก็ถามพระแล้วก่อนถามให้รู้เรื่องของวัดนั้นๆแล้วก่อนวัดนั้นมีพระเท่าไหร่มีเน้นเท่าไหร่แล้วเพิ่นก็จัดจัดจัดตามจำนวนพระมากเน้นน้อยบาพาหน่อยนี่มากขนาดไหนล่ะเพิ่นก็กล่าวอันนั้นให้ได้บัดละเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนั้นจัดหน้าแล้วก็ให้โยมเวลาโยมเขามาเพิ่นก็โยกให้โยมไปวัดต่างๆถ้าวัดใดบ่ทันมากนี่ก็เพิ่นก็ล่อไปทั้งที่นั่นแล้วได้วัดมากมันก็ค่อยฟังมากเมื่อไรเพิ่นก็หายไปโลดหายไปโลดถ้ามามากพร้อมกันหมดในวันแปดคำก็ได้เพิ่นก็หายไปหมดทีเดียวเลยนี่ท่านละวัดเนี่ยแยกหมดละเป็นอะไรมึงไปออกเห็นแล้วตัวหลวงตาบัวเห็นแล้วติดหลวงตาบัวมันแมนองค์หลวงตาบัวบ่ได้เบิ่งครั้งนี้ล่ะเออมาทั้งที่มาเบิ่งเบิ่งหลวงตาบัวผิดบ่ได้เด้อนี่หลวงตาบัวฮะหนังสือนั้นหลายพวกที่เทศเอาที่สอนที่แจกนะหนังสือที่แจกทั่วประเทศไทยแทบก็เหมือนกันแจกทั่วประเทศไทยอู้ยมากมากนับเป็นล้านล้านนะหนังสือก็เป็นล้านล้านแทบก็เป็นล้านล้านตอนนั้นล่ะแล้วแจกท่านหือมาใส่พอได้พบถึงบ่เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็รับแขกจนจิตตายห้องอะไรอาจสิตอนนั้นอาจจะเป็นเวลาเขาอยู่ในป่าก็ได้พระเพิ่นบ่ได้ใส่เขาที่บ่นั่นละพระเพิ่นสังเกตห้องหูยักษ์ของพระเพิ่นผู้ค่อยอยู่นี่ปฏิบัติขั้นผู้ใดขั้นหนักว่ามันเห็นว่าเฮาพักบ้างหรือว่าเฮาเดินอยู่กลมในป่าบ้างเพิ่นก็บ่ควรเพิ่นก็มาบอกทั้งนี้เพิ่นบ่ว่างจังทั้งนี้ก็พระเจ้าก็กลับพอใจตัวท่านนายเฮารับแขกอยู่บนมือเว้นจังโอ้ยบ้วนพระอิฐพระปุ่นเนี่ยเว้ยมันตายได้ตัวเออพามาจากคนเจ็บได้พระเจ็บได้คนตายได้พระตายได้แม่นบ่ข้ามพระอิฐพระปุ่นไปตั้งตึกว่าไหนเอาท่านผายเก่งมากเลยท่านมัดมือก็ได้แม่นพวกคนรับได้มัดมือนี่บ่แม่นท่านเลยนี่เจ็บหลังเจ็บแอวตัวเมื่อยเอาละฮะนี่เนาะเอาพากันเลิกกันละฮะนี่เนาะพอสมควรละนี่ก็นั่งต้องเศร้าเป็นปานนี้ได้เอาละพากันไปสวัสดีเด้อมันจะฆ่าละวะยังไงล่ะกากาบแล้วก็แล้วล่ะห้าบริมาทับหมอทับหายฟันกุฏิกุฏังเถาสลาคนดอกพ่อที่เป็นบาปเป็นกรรมยังเนาะพบกันแล้วเป็นบุญเป็นกุศลล่ะเอาล้านนี่เนาะเอาพอเอานี่ไปสลายคนไปเพิ่งยังเอาไปเนี่ยพ่อเอาไปสบายพี่โอ้นี่กับพ่อแห้งตัวเนี่ยมันมองไงที่ห้าวซอยพ้นไหมเศษซอยเนี่ยเขาเรียกบางสองทำมือเนี่ยเขากระจายเงินเป็นล้านกว่าบุญทั้งลูกซอยพวกหมอพวกแพทย์โรงพยาบาลซอยไปหมดมือว่านเนี่ยกับก้อนก็ไปบางสองทำมือก้อนนั่นอีกก็ไปร่วมแล้วทั้งสองชุดนี่แจ้งจ่ายเงินหลายกว่าล้านมากกว่าล้านกูดะเครื่องมือแพทย์เขาส่งเครื่องมือเขามากเกือกเล่ากับไปจ่ายนั่นแหละคอยพอกเงินติดกระเป๋าแปะหนึ่งคอยบ่มีไม่เชื่อยังไงบ่มีเพียนนี่แหละบ่มียังพอคอยบ่มีบ่ได้มาที่ได้มากนั่นก่อนทางไหลเขาก็ไหลออกเพราะมันกันเขาใจตัวมันไหลเข้ามามันบ่มีว่างในน้ำมันไหลตะเลิดเปิดเปิงออกโลดออกโลดออกโลดทันทีทางไหลไหลอยู่ไหลเข้ามาอยู่ก็หลายเขาก็หลายออกมันพร้อมไปในประโยคเดียวกันน่ะไปเรื่อยเห็นท่านคอยช่วยโลกมันเปียงทางนี่มันเป็นอย่างจังมาสิได้มาฮอดนึง หลวงตาทั้งทุกคนมีแข้งมีขาทุกคนมันน่าจะเป็นได้ไปบ่ได้เมื่อก็มีแข้งมีขาก็มีท้องก็มีปากก็มีมันน่าจะจําเป็นด้วยกันแล้วซอยกันได้มันเถียงมันซอยบ่ได้นี่หน้ามึงดูคอยว่าได้อยู่ดิคําผู้เจ้าพร้อมเพียงสามัคคีกันเห็นมันความจําเป็นเห็นมันความสําคัญนะอันนี้ก็เป็นนั่นแล้วจะมาซอยกันเอาหินมาใส่ตัวร่วมกำลังบ้านนะห้อยกันกับงบประมาณเพื่อนแน่เพื่อนหาผู้นิสิตเขาก็หลายคนเขามันก็ได้ลดเป็นขั้นสองขั้นเขาถึงตัวลดหินแมนบ้าละก็มาใส่มันก็แนนถึงตัวถึงสั้นเลยคนทั้งว่าซอยกันสิไปขอต้องค่อยของบประมาณเขาไม่เรื่องดอกเนี่ยเบิ้งอันพวกโรงพยาบาลต่างๆถึงมาขอเงินเขาเนี่ยเขาไปค่อยของบประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องขอไปแล้วก็บ่ได้เรื่องคือท่าคอยกับบ่มีหยังออกมาเขางบประมาณปั๊มตัดตุ่มซะโลดหมดเท่าไหร่ก็แล้วเลยจังซั่นแล้วเดี๋ยวนี้ซอยจังซั่นล่ะฮะนั่นแล้วที่ไหนติดต่อเขาทีเอาละหนึ่งเนาะเมื่อยแล้วยังซอยวันได้เด้อเด้อเมื่อยหลายอ้วนมากอย่างอ้วนฮะมากอย่างอ้วนโอ้มึงนี่กราบใส่เนื้อยังอ้วนเหี่ยงอ่ะมึงกินน้ำสิมึงกินด้วยน่ะเอากินนี่ก็ได้ได้ก็บอกกันนี่ก็กินน้ำนั่นขันมาคนมันต้องเป็นดอกมันอยากนั่นอยากนี่ดูสิอยู่แต่มันไม่อยากเลยล่ะมันมาห้าวเอาเลยเอาเลยดีอิ่มบ่อะไรวะเอาอยู่วะอีกปุ๊บปุ๊บแน่มันเห็นมันจริงจังยังไงวะมันกินเล่นสินี่มันอาถรรพ์ตระหม่ามุนี่ถึงยินเท่าสวดบนไหวพานหอนแลนขึ้นมาสั่นเบิ้งปังนั่นปังนี่มันหอนมันยินดีเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญอะไรไปเอาไปสวัสดีเด้อเดี๋ยวเด้อไปร้านนี้ก็ได้มาแต่มือเศร้าจนปันนี่บ่ได้ลุกโอ้ยมันปวดอยู่ดิเอาไปนั่นก็ได้เด้อเอ้าเก็บหลังที่แล้ว
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นวันนี้ครบรอบซึ่งอาตมาได้ปฏิบัติสมถวิปัสสนามาซึ่ง46พรรษาแล้วญาติโยมที่มารดน้ำอาตมาซึ่งได้มีปีติความเห็นชอบกับที่ญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลที่มาทำสักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้สักการะบูชามาซึ่ง46พรรษาแล้วอาตมาก็ยังดีใจเท่าก่อนบวชนี้ถ้าไม่มีสติหรือสัมปชัญญะความระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างดีก็คงจะแตกดับสะมือกันบังไม่ได้บวชโน้นอานิสงส์ได้เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาในป่าช้าที่วัดบันถึง5ปีเข้า6ปีแล้วจึงได้ออกมาอยู่ที่วัดทุ่งสัมมคีธรรมอันนี้ก็ได้สร้างบุญบารมีมานานแล้วกลัวจะญาติโยมจะมารู้จักได้ที่มาทำสักการะบูชาในครั้งนี้อาตมาก็ดีใจกับญาติโยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีใจสักแค่ไรเพราะอำนาจบุญต่อบุญมาได้เจอกันบุญนี่แหละสร้างกันเองขอให้ญาติโยมได้ดีใจว่ามาส่งน้ำพระในวันนี้ก็ขออำนาจบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาอย่างไม่ใช่มานานเพราะกลัวจะได้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ามาเป็นที่พึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจมานานแล้วก็ไม่มีได้ลืมเลยว่าพระอยู่ที่ใจอันนี้ก็บุญวันนี้ที่โยมมาสั่งสมบารมีธรรมในวัดทุ่งสมกิธรรม7วันก็พึงว่ารักษาบุญไว้ให้ดีและลึกเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นอารมณ์ไว้แล้วโยมก็จะได้ไปสู่สุคติในสวรรค์สมบัติแล้วนิพพานสมบัติจะได้เป็นอารมณ์บุคคลใดที่เป็นมนุษย์แล้วที่จะเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่กายใจได้น้อยนักหน่อยนาที่พึงจะได้จะถึงเพราะพยายามมากเพราะญาติโยมก็พยายามไม่มากให้ดีใจแล้วดีใจอีกเหมือนญาติโยมที่มาส่งน้ำที่อาตมาเนี่ยอาตมาก็ดีใจแล้วดีใจอีกเพราะรถที่มือนี่แหละเว้นแต่ถึงที่ใจถึงที่ใจเพราะไม่รู้จะว่าดีใจแค่นี้แค่ไหนเพราะผู้สร้างบารมีด้วยกันถ้าอันนี้บุคคลที่แต่งสถานที่เอาไว้ที่ให้อาตมาเป็นที่นั่ง มีดอกไม้และของหอมมีถึงร่มที่กันอยู่ภัยอันตรายนี้ก็จะได้ไม่มีกับผู้ทำเป็นบุญกุศลถึงให้ดีใจญาติโยมหูตาอายตนะนี่แหละที่จะสร้างเก็บใส่ผวังไว้เมื่อสร้างเก็บใส่ผวังไว้แล้วทำนี่แหละเป็นเครื่องเจริญผวังกจิตจึงว่าเคลียสถานที่เอาไว้ที่ใจแล้วเหมาะสมแล้วพระก็มาปรากฏที่ใจจึงว่าสร้างเอาไว้ดีแล้วซึ่งอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจกายประสาทตาประสาทหูประสาทมโนประสาทขอให้อำนาจนี้จึงเกิดมีกับญาติโยมทุกคนที่ได้มาทำสักการะบูชาแล้วปูชาสปูชิยานังเอตมังคารุตมังนี่แหละพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นได้ที่การจะช่วยได้ก็เพราะมีศรัทธาด้วยกันขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วผู้พระสงฆ์ก็พยายามขอถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันอันนี้แหละจะเป็นธรรมะที่เดินไปสู่ยุคคนบาทของสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานนี้จบกระไรไม่เกินพระนิพพานนิพพานเป็นของดีเป็นพระอริยเจ้าไม่แก่อีกไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกเป็นอัพยากตาธรรมเป็นอัพยากฤตควรได้ศึกษาไว้ที่ใจนอบน้อมไว้ที่ใจแล้วเมื่อบุคคลทำอย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าเดินตามยุคนบาทของพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละตามคำสอนของพระองค์กึกก้องในโลกพุทโธโลเกสมว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธัมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกพวกเราขอให้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลนั่นแหละศีล5นั่นแหละถ้าบุคคลทำให้ครบถ้วนอันดีแล้วซึ่งจะอยู่ในมรรคผลอยู่ในภูมิของพระโสดาที่ทำกรรมฐานนี่แหละทำอินทรีย์สังวรสำรวมระวังให้ถึงพร้อมพึงจะรู้จักพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้จริงไม่เสียทีมาว่าเรามาเกิดในโลกนี้เหมาะสมกับว่าพุทโธโลเกพระสงฆ์เกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมเกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกพวกเรานี่แหละพยายามทำให้ถึงพร้อมพยายามทำอินทรีย์ให้แก่กล้าเมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้านั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้รู้จากปราศจากทุกข์รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสุขนี่ไม่ใช่สุขนี่ไม่ใช่ทุกข์คือทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็จะรู้ธรรมะของพระองค์จริงๆว่าธรรมะพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้เป็นที่ว่า กกระแสหรือแนวทางที่อินทรีย์นี้แก่กล้าไว้ดีแล้วฌานปัจจโยฌานก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเราที่หูตาแล้วจะรู้จักว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เหมาะสมกับว่าเรามาเกิดในแดนพระศาสนาของสมมาสัพพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพอใจในธรรมไม่เสียทีเกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอให้พวกเราได้พยายามสร้างบารมีเรื่องลุกเดินนั่งนอนทุกข์เกิดก็รู้สุขเกิดก็รู้ถ้าเราไม่ได้กำหนดอย่างนี้ที่ไหนเลยจะรู้จักทุกข์พอทุกข์มันเกิดแล้วก็ไม่ทันรู้ประหยับซะแล้วเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าประหยับซะแล้วก็ไม่ได้กำหนดเลยนี่แหละสุขใกล้ๆทุกข์เนี่ยเราไม่ได้กำหนดแล้วเพราะอย่างนั้นเราจึงไม่ฉลาดขอให้หมู่ญาติของเรารู้จักกำหนดทุกข์เห็นทุกข์เราเห็นสุขเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่จึงเรียกว่าเราได้ทำสติสมัญญะมา7 วัน 7 คืนในวัดทุ่งสมาธิคีธรรมนี่แหละเป็นแดนสิ่งที่เกิดที่จะตามกระแสของพระอริยเจ้าก็ทำแบบนี้จึงเรียกว่าอาตมาได้ไปบำเพ็ญเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาอยู่ในป่าช้าวัดบันถึงทำไมไปสุดใจส่วนความแก่ความเจ็บตายซึ่ง5 ปี 6 ปีแล้วที่ไหนเลยจะบรรลุได้ทุดงคือกรรมฐานบิณฑบาตเป็นวัดกำหนดสุขกำหนดทุกข์อาตมาได้บำเพ็ญบารมีมาจน40 ภาษา46 ภาษาดีแล้วพวกญาติโยมยังมานิมนต์ว่าให้อยู่อีกสัก100 ปีถ้าหากไม่เจ็บไม่ไข้ก็คงจะอยู่ได้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้นี่คงจะอยู่ได้ถ้าเจ็บไข้มันก็อาศัยว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อปฏิบัติแล้วอยู่เป็นเนตรสามารถจะต่อตายไปได้เพราะอำนาจที่บุญบารมีนี่แหละที่ทำไว้46 ภาษาเนี่ยถึงไม่คราวตายก็ไม่ตายนะถึงคราวตายก็ไม่ตายนี่เหมือนยิงรถทับนี่มันน่าตายแต่มันก็ไม่ตายแต่มันก็มีทุกเท่าไรก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนใจจึงเรียกว่าภาวนาไว้ถึงพร้อมเวลามันเกิดทุกข์สุดดิบขึ้นแล้วมันก็ธรรมดามันเห็นเป็นธรรมดาเสียแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าอุเบกขาภาวนาฝึกหัดเอาไว้ดีแล้วก็ขออำนาจบารมีญาติโยมทุกคนที่มาเจริญพระกรรมฐานในครั้งนี้แม้รันปฏิบัติธรรมเชื่อธรรมสักอย่างเดียวมันจะเจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องไปได้ควรมันจะไปได้ก็ไปได้เพราะมันไม่หวั่นไหวทำเครื่องอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็แล้วกันก็เตรียมมาตั้ง46 ภาษาแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ใจขอให้ท่านทำตามอาตมาที่แนะนำเสนอแนะไว้นี่แหละแล้วญาติโยมก็คงจะสมความปรารถนาอย่างแน่นอน ก็ขอบารมีธรรมที่ได้มาส่งน้ำในวันนี้ก็บุญต่อบุญขอให้ท่านมีความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นในพระธรรมคำสอนนี้มีจริงแล้วปฏิบัติคนเรานะเท่าตายไปเป็นเทวดาและลึกชาติได้ท่านจะว่าตายหรือเปล่าไปเป็นเปรตก็ระลึกชาติได้ไปนรกมันก็ระลึกชาติได้ว่าเคยทำสิ่งนั้นไว้ทำสิ่งนี้ไว้แล้วผู้ไปเป็นเทวดาแล้วก็ท่านก็รู้ได้ว่าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราทำความดีความชอบในของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วเราก็นึกว่าพระอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจจริงๆแล้วท่านก็ต้องรักษาเราเมื่อรักษาเราแล้วเราก็มีความสุขเมื่อขณะจะแตกดับที่ท่านถือดอกไม้มาถวายพระที่ทำไว้ว่าที่ส่งน้ำแต่งดอกไม้ไว้อย่างดีเวลาท่านแตกดับแล้วใกล้ๆจะแตกดับท่านก็จะเห็นหมู่เหล่านี้ปรากฏกาจักขุวิญญาณญาณทางตาก็รู้ขึ้นโสตวิญญาณเสียงทางหูท่านก็ดีขึ้นธรรมเราก็มาเกิดที่ใจแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมีแนะนำหรือสั่งสอนหลักวิชาสามวิชาจรณะสัมปันโนที่เราสวดกันอยู่ทุกวันหลักวิชาสามอยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านระลึกอยู่ไว้บ่อยๆแล้วเป็นสิริมงคลทำที่ทำบาปแล้วก็จะอภัยไปได้ขอให้ท่านทำอันนี้ขอฝากธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระธรรมเจ้าของพระสงฆ์เจ้าขอให้ท่านระลึกไว้ที่ใจขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญแล้วขอให้ท่านดีใจเหมือนอาตมาดีใจว่าโยมได้มาสร้างบารมีด้วยกันในเวลานี้ที่นี่เป็นที่สมควรไว้ฝึกหูตาจมูกลิ้นกายใจขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระในพานหนึ่งจงเจริญเจริญเจริญจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จขอโชคดีให้พรกับท่านอริยสัจเจ็ดก็อยู่ที่อายุวัฒโกเนี่ยนะธรรมะก็จะได้เจริญเจริญกับญาติโยมทุกๆคนเราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อพระอยู่ที่ใจจริงๆแล้วไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอย่างเดียว

นี่เป็นชื่อของศีลแล้วยังไม่ถึงหลักสมาธิจริงๆทำใจให้สบายสบายกำหนดพุทลงเข้าถูลมออกเมื่อเรากำหนดพุทลงเข้าถูลมออกอยู่เป็นสติสมัติญาความรู้ตัวอยู่ทุกขณะผู้ฝึกหัดสมาธิใหม่ต้องใช้บริกรรมพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกทำความรู้ให้รู้ในลมเข้าให้รู้ในลมออกแล้วสติสมัติสัญญาจึงจะดีขึ้นได้เราเดินมานั่งรวมสอนสมาธิให้คืนหนึ่งได้ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ยังดีได้นั่งปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ซึ่งทำความรู้ความเห็นขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นจาก9นาที10นาทีหรือ20นาทีนี่ก็ดีแล้วความเราไม่โกรธสมาธิเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาธิดีความโกรธนี่จะไม่ค่อยมีจะนิ่งได้รู้สึกว่าศีลนี่สำรวมกายสมาธินี่สำรวมใจทำความรู้เท่าทันสังขารเรียกว่าปัญญาเรานั่งเอาบุญจะได้รู้จักใจของตัวเองใจจะได้ไม่คิดไปโน่นไม่คิดไปนี่นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นถ้าคิดโน่นคิดนี่คิดไม่รู้จักอารมณ์ของพระก็พึงว่าจิตนี้เป็นบาปทั้งนั้นจิตนี้ไม่มีสมาธิเลยนี่เพราะเนื้อนี้ต้องบริกรรมพุทลมเข้าถูลมออกพุทลมเข้าถูลมออกให้เป็นอารมณ์เราไม่มีที่พึ่งหรอกมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเอาเป็นอารมณ์ธรรมนี้ก็จะเจริญขึ้นกับตนเองทำใจให้สบายสบายสมาธิจะได้เกิดขึ้นได้เราไม่มีสมาธิเราก็มีเพียรมีมันขึ้นทุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้กักสกัดกั้นจิตไม่ให้คิดนึกไปอย่างอื่นถ้าความมันคิดนึกไปอย่างอื่นทั่วๆไปเพิ่งจะไม่ได้สมาธิเมื่อหัดทำสมาธิอยู่ในภาวนาพุทลมเข้ากำหนดรู้โทลมเข้ากำหนดรู้พุทลมเข้ากำหนดรู้โทลมออกกำหนดรู้ให้มีอารมณ์อย่างเงี้ยเท่าพุทเป็นโทโทเป็นพุทนี่พึงรู้ว่านี่สติสมถะมัธยมยะไม่ดีแล้วต้องนึกใหม่พุทลมเข้าโผล่ลมออกเมื่อจิตนี้มีมนสิการจริงๆฌานสมาบัติมันจะเกิด

0: ขึ้นได้เร็วครูอาจารย์ก็ต้องแนะนำให้สติดีขึ้นสมาธิก็จะได้มีขึ้นเมื่อยังไม่มีสมาธิเราก็จะกำหนดอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ครูบาอาจารย์เขาจะมานั่งแนะนำสั่งสอนเป็นอารมณ์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะก็จะไปนั่งกันเราเองนั่งอาตมานี่ก็เหมือนกันที่ทำเนี่ยนานๆครูบาจะมาสอนสักทีเพราะก็ต้องต่างคนต่างนั่งเอาเมื่อมีสมาธิที่มีความสว่างขึ้นก็มาบอกกับครูบาอาจารย์ว่ามีเกิดความสว่างขึ้นแล้วมีอารมณ์ยังไงก็มาบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำไปอีกเมื่อยังเราไม่รู้อะไรเราก็มีเพียรมีมันให้มากขึ้นพอจิตใจมีสมาธิจริงๆแล้วจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้สงบเมื่อมีความสงบขึ้นแล้วก็จะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้เราก็จะมองดูที่ผมบนศีรษะของเรามองดูผมที่ขึ้นบนศีรษะของเรามองดูขนขึ้นตามร่างกายตัวของเราเราเคยรู้เห็นอยู่แล้วก็มองไปทั่วๆมองดูขนทั่วๆร่างกายของเรากำหนดรู้เห็นดูขนทั่วร่างกายทำความรู้เห็นดูเล็บที่ปลายนิ้วของเราให้รู้เห็นดูเล็บให้เห็นดูฝันที่ขึ้นอยู่ที่เหงือกอยู่ในปากของเราฝันเพ่งดูให้เห็นกำหนดดูฝันอยู่ในปากทำความรู้เห็นดูเนื้อของเราให้เห็นเส้นเอ็นกระดูกอยู่ในภายในร่างกายของเราให้รู้เห็นเรามาได้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่อยู่ในตัวเราเช่นผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกผงผืดตับอดทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็กำหนดรู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้อยู่เฉยๆก็รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อจิตในสงบดีแล้วเนี่ยพึงรู้ว่านี่สมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราพึงดีใจครูบาอาจารย์ มาเสนอแนะให้มองดูตามให้เห็นตามให้มีเพียรมันมีมันขึ้นแล้วเลิกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วเราก็ไปทำขึ้นให้มากมากขึ้นบ่อยๆขึ้นเดี๋ยวก็จะมีเครื่องพูดกับครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยที่เรียกมาทำกรรมฐานเพื่ออยากให้ศิษย์มีความรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาจึงก็อยากมานั่งแนะนำให้เข้าใจบวชนักบวชครูบาอาจารย์คู่สวดอุปัชฌายะบอกอะไรบ้างท่านให้เกสาให้มองดูให้เห็นเกสาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกทำให้ปรากฏพระกรรมฐานเพราะครูบาอาจารย์ให้มาแล้วเกศาโลมานักขาทันตาจะโตทันตาก็ไม่รู้อะไรหรอกว่าท่านให้เนี่ยท่านให้กรรมฐานมาแล้วให้ผมให้ขนให้เล็บให้ฟันให้ดูเป็นอารมณ์เป็นสิ่งห้าเราควรเขาให้สิ่งแล้วเขาก็ให้กรรมฐานเราก็ควรต้องทำบ้างพระครูให้เรากรรมฐานห้าอย่างนี้ให้พิจารณาเราก็มาทำให้เป็นอารมณ์ขึ้นสามารถจะรู้เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังก็ฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะรู้ได้เห็นได้ขึ้นก็จะรู้ความเป็นจริงขึ้นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรู้ขึ้นพระองค์ก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมก็สืบเรื่องพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นได้เท่าไรพระองค์ก็ดีใจเท่านั้นแหละเพราะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ได้ธรรมโมธรรมะแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าลูกเรารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะงั้นเราต้องพยายามให้มาค้นคว้าหาธรรมะที่แท้จริงที่พระองค์ชอบใจเราทำให้ได้ให้เห็นถึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมจริงๆเรามาบวชแล้วในศาสนาเราจะมาขี้เกียจขี้คร้านยังไงล่ะขี้เกียจเราก็ไม่ได้ธรรมะสิทำเกินขึ้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนถ้าลูกศิษย์ได้ท่านก็ดีใจถ้าลูกศิษย์ได้ธรรมะหนักขึ้นกับพูดคุยกันเรื่องธรรมะสิถ้าธรรมะไม่ได้มันก็ต้องเตะเตียนคนนั้นคนนี้ไม่ดีก็เรื่องนิวรณ์ทั้งนั้นจะเอาดีที่ไหนล่ะเตะเตียนคนนู้นไม่ดีเตะเตียนคนนี้ไม่ดีแล้วจะไปเอาดีที่ไหนได้ล่ะอาตมาเนี่ยก็ตั้งใจจะสอนธรรมะให้กับญาติโยมนะวันไหนถ้าไม่มีแขกก็คงจะได้สอนเพราะวันไหนมีแขกมาก ก็คงจะไม่ได้ซ่อนโยมก็พยายามทำกันไปมันว่างดีก็สอนให้ทุกวันได้ก็ยิ่งดีไอ้คนขี้เกียจขี้คร้านมันก็พึงว่าหาดีไม่ได้แหละเราก็พึงรู้ว่าคนนี้เขาไม่อยากได้ดีเราก็ไม่ควรไปพูดกับเขาถ้ามันมีสมโภชธรรมะด้วยกันแล้วมันจะพูดก็ของดีๆทั้งนั้นของชั่วๆก็คงไม่มีเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องติเตียนคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็จะไม่มีก็คนชนิดนี้ก็จะเป็นคนที่ดีของพระพุทธเจ้าจะได้ไม่เสียทีมาบวชและบ้านชงเคหาสถานมาดีมาหาครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เปลี่ยนอารมณ์ซะอารมณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้มีขึ้นถ้าอารมณ์พระพุทธพระธรรมไม่มีก็มีแต่เรื่องของเขาเท่านั้นเรื่องของตัวเองก็จะไม่มีแล้วผมขึ้นอยู่ที่เกศาผมขนขึ้นรอบร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นให้มากและขึ้นอยู่ลายนิ้วควรกำหนดรู้เห็นหลับตาให้หลับตาให้เห็นหลับตาเนี่ยพยายามจะเข้าเรือนภายในที่ลืมตาเนี่ยมันออกจากบ้านเรือนนั่งให้ตื่นนั่งหลับตาแล้วให้ตื่นอยู่ภายในก็จะดีขึ้นรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงถ้าไม่มีธรรมะมันอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้นั่นแหละความไม่เที่ยงเรายังไม่เห็นรู้ก็ว่าคนเกิดมาแล้วก็แก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนี้หรอกเขาให้สอนให้เห็นอย่างนี้เลยแต่มันดีกว่านี้จะต้องให้ไปเห็นเองจะให้ไปรู้เองที่สอนเนี่ยอยากก็ให้รู้ว่าปานามะให้ฆ่าสัตว์อทินนามะให้ลักทรัพย์ให้ประพฤติพรหมจรรย์เมื่อคนนั้นมีศีล5ประจำใจรักษาว่าได้ดีจริงๆโสดามันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเพราะมันยังเป็นลักขโมยอยู่ทำยังไงก็จะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามีศีลธรรมดีมีสมาธิดีมันก็จะต้องเที่ยงว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะเป็นโสดาได้สกิทาคาคาได้อนาคาได้พระอนาคาได้ที่แนะนำหรือสั่งสอนอยู่เนี่ยก็เพื่อจะให้เรารู้ให้เราเห็นของเรานี้ถ้าไม่ทำจะเอาที่ไหนมาเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะเรายังไม่ได้พระอริยเจ้าได้สิ่งดีก็คือจะไปเกิดเทวโลกก็ได้มันก็ยังดีกว่าที่มนุษย์อยู่เนี่ยจะเป็นขโมยกระโจนมันก็จะตกในความไม่เที่ยงโลภะมูล8มันจะเป็นเปรตดีกับความไม่เที่ยงโทสะมูล2จะไปนรกไปเกิดในนรกโมหะมูล2จะไปเกิดเป็นสุนัขก็ได้เป็นงูเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาก็ได้นี่ส สัตว์มันจำแนกอยู่ไงที่เราให้มานั่งกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานมันจะได้เข้าไปรู้อย่างนี้ได้เข้าไปเห็นอย่างนี้แล้วทีหลังจะได้ทำความชั่วไม่ได้จึงจะพยายามแนะนำทั้งสั่งสอนให้ญาติโยมเป็นเทวดา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหลักจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
2: ลูกปลานี่มากจริงนะปลานี่เขาเรียกอะไรปลาบึกหรืออะไรตัวใหญ่ยาวขนาดแขนเรียกปลาบึกเยอะเราไปยืนดูวันนี้รู้สึกว่ามันคึกขนองมากเลยมันเล่นน้ำคึกขนองมากมันเฉงเด็กด้วยนะมันเฉงเด็กด้วยเป็นไงมันน้ำอะไรนะ
3: ชา
2: คือว่าอะไรทุกวันนี้มายาเยียดูจะไม่ค่อยมีมังนะมายาเยียเป็นยังไงยุงเขายุงเชื่อมายาเยียนี่ดูจะไม่ค่อยมีมังอย่างวัดเก่าบางกาไม่ตาโขดว่างานสร้างวัดที่แรกมีบ้างพวกที่เขาเป็นหมอเขาเอายามาเขาว่ายากันไม่ใช่แก้มาเรียเขาบอกว่ายากันไข้มาเรียแล้วก็มาฉันกันตอนนั้นก็เลยเงียบมาจนทั้งทุกวันไม่มาไข้มาเรียโถหนักมากเลยคือเพื่อมันหนาวก่อนเนาะหนาวที่ตัวสั่นไปเลยเอาผ้าอะไรมาห่มไม่มีกับผ้าอุ่นไม่มีหนักขนาดนี้มากมันหนักเฉยๆมันไม่เลยอื่นคือมันหนาวสะบั้นอยู่ภายในแต่เราไม่ใส่พิสดารมันแปลกเขาแล้วแหละให้มาเรียกเวลามันหนาวมากๆนี่มันไม่ห่มผ้าเอาให้เฉพาะจีวรคือพับนั่นเท่านั้นเท่านั้นเอามันหนาวไปเอาว่าว่างั้นเลยมันหักเป็นอย่างนั้นนิสัยเรามันพลิกตาปัดกันอยู่เรื่อยแล้วมือก็เวลามันหนาวนี่มันหนาวจริงๆนะหนาวตัวสั่นก็ไม่ห่มผ้านั่นแหละพับจีวรห่มเท่านั้นเอาหนาวอะไรก็เอาปัดกันตรงนี้แล้วทีนี้เวลามันเปลี่ยนหนาวมันเป็นร้อนนะถึงออกร้อนนะออกร้อนเป็นไฟไปเลยอันนี้ก็ไม่เอาผ้าห่มออกมันออกร้อนขนาดไหนห่มมันนั่นก็เอาอย่างนั้นเลยซาดกันเวลามันถอนผ้านี่เหมือนเราซักผ้าคือมันเปียกขนาดนั้นใครมาเรียนหนักอยู่นะคือจำหมอเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่เดียวมันไปที่แรกนี่ไข้มาเรียถ้าอยู่ต่อๆไปแล้วมันก็ไม่เป็นเพราะว่าถ้าอยู่ที่เก่าเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปอยู่ที่ใหม่เรื่อยไข้เป็นอย่างเป็นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นนักมาเรียมันไม่อยู่ที่เก่าออกอย่างนี้ปั๊บเป็นไข้แล้วไปนั่นเป็นอีกไปนั่นเป็นอีกซัดกันอยู่นั่นคือถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างหมอเขาพูดจริงๆนะเป็นถ้าอยู่ที่เก่าแล้วเป็น ปีแรกต่อไปนั้นก็ไม่เป็นอีกแล้วไม่เป็นแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อไปอีกชื่อเป็นอีกตลอดเพราะเรามันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเนี่ยจากนั้นมาก็ไม่ค่อยมีนะมาเรื่อยไม่ค่อยปรากฏสำหรับวัดป่าบางกาดลูกศิษย์ที่เขาเป็นแพทย์เป็นหมอเขายามาให้เขาบอกว่ายานี้กันมาเรียไม่ให้เป็นไข้มาเรียพอเอายานั้นมาฉันก็แจกกันทั้งวัดเลยเพราะมันเป็นกระป๋องมาเลยเรียกว่าเงียบเงียบไปเลยนะไม่ค่อยไม่เห็นมีใครเป็นไข้มาเรียสำหรับวัดป่าบางกาดเราอยู่ที่อื่นโอ้ยไม่ต้องบอกแล้วเราเองเนี่ยเป็นไข้มาเรียเวลามันหนาวจริงๆนะไข้มาเรียนะหนาวตัวสั่นไปเลยเราจะห่มมันไม่มีละคำว่าอุ่นมันหนาวอยู่ภายในกระบั้นอยู่ภายในผ้าให้ฉะนั้นแหละให้ย้อนพักครึ่งแล้วก็ห่มฉะนั้นทีนี้เวลามันพลิกจากหนาวมันเปลี่ยนเป็นร้อนถึงร้อนร้อนจริงๆถ้าห่มไม่ออกเปียกหมดเลยมันไข้จริงๆคือจะก่อนไม่มีอยู่มียานะตั้งแต่สมัยเราอยู่นู่นมันก็เพิ่งเริ่มมามีตอนมาสร้างวัดป่าบางกาดนะหมอเขาเอายากันมาเรียมาให้ทางนั้นเขาในวัดเราไม่ค่อยมีตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยๆทุกวันไม่ปรากฏว่าเป็นไข้มาเรียกันแต่ก่อนเราอยู่ที่อื่นเป็นตลอดแต่ก่อนมันไม่มียาแก้ไขมาลงระเลียไม่มีเป็นก็เอาเต็มยศเลยคือมันไม่มียาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีอย่างเรานี่ไปไหนไม่เคยมียาติดตัวเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่มียามก็มีเป็นยามเปล่าใส่อะไรไปอย่างนั้นแต่ส่วนใส่ยาไม่มีพอมันเป็นขึ้นมาก็ฟัดกันเลยเอาธรรมชาติสู้กันหายก็หายเป็นธรรมชาติไปเลยที่จะหายด้วยอยู่ด้วยยาไม่เห็นมีสำหรับเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นมันไม่มียาตาเด่นก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่น้องผือนี่ก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นมาอยู่ว่าน้องผือก็มาเป็นไข้มาเรียพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้ยามาจากไหนไม่ทราบรู้มันจะมียาเม็ดเดียวเท่านั้นมั้งในวัดน้องผือก็เราอยู่กับท่านมียาอะไรมันก็รู้นี่นะแต่ยาเม็ดนั้นเราไม่เห็นเวลาเราเป็นไข้มันไข้ลุกไม่ขึ้นเลยนะจมเลยเจ้าพอดีวันนั้นเช้าวันนั้นเราลุกไปขึ้นเลยจมเลยมันไม่ถอนนะแล้วฟ้าลงฝนตกลมก็มีโอ้ยกิ่งไม้เต็มวัดธรรมดาพอสว่างแล้วท่านจะได้ยินเสียงไม้กวาดแหละไม้กวาดจะเป็นใครไปก็เรานี่เป็นบ่อยกลางวัดนำทุกอย่างนำพระเองจริงว่าหนักมากนะว่าเราหนักเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่ให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนจากความเตะกะเลอะเทอะของพระเราคอยตอบคอยเตือนคอยดุคอยด่าเรื่อยสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาหนักมากนะก็นี่พอดีเพลินวันนั้นเราไข้ทั้งคืนเลยไข้มาเรียลุกไม่ขึ้นแล้วก็อยู่แค่เล็กๆด้วยนะอยู่แค่เล็กๆไม่ได้เป็นกุฏิเราอยู่แค่เล็กๆล่ะนี่มันไข้มาเรียมันก็เอาอย่างหนักลุกไม่ขึ้นฟาดทั้งวันทั้งคืนเลยพอดีตอนกลางคืนนั้นก็ตอนค่ำมาฝนตกฟ้าลงลมใบไม้กิ่งไม้เต็มวัดเลยล่ะถ้าธรรมดาสว่างแล้วจะได้ยินเสียงไม้กวาดแคกๆล่ะก็ไม้กวาดเรานั่นแหละนำหน้าหมู่เพื่อนวันนั้นไม่ได้ยินนะพอสว่างแล้วท่านลงมายืนกลางวัดเลยนัดเห็นไหมล่ะพระไปไหนหมดพระไปไหนหมดเราก็ได้ยินฟังเสียงพระไปไหนหมดเนี่ย ไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดอะไรเลยครั้งเดียวปั๊บขึ้นแล้วเสียงท่านมหาไปไหนว่านะขึ้นได้ยินเสียงชัดเจนนะท่านมหาไปไหนท่านเป็นไข้ว่าเฮ้อขึ้นทันทีเลยมหาป่วยคนเดียวล้างทั้งวัดเที่ยวหรือหรือซัดกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอยู่กลางวัดนั่นเราไม่ได้ลืมเราลุกไม่ขึ้นจึงไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดท่านจึงลงมาเองนั่นเพราะท่านสอดแทรกดูตลอดเวลาพาเนนไปยังไงยังไงอันนี้ก็มาเห็นชัดที่ตอนฝนตกฟ้าลงกลางคืนใบไม้กิ่งไม้เกลื่อนวัดธรรมดาก็พอสว่างนี่ไม้กวาดจะออกละแค่ข้าแกะวันนั้นเงียบละท่านลงมากลางวัดเลยเพราะวัดน้องผือมันเป็นวัดโล่งส่วนทางโยกมของพระอยู่ในป่านู้นนี่เป็นทางโล่งธรรมดาไม่ค่อยมีใครมาเดินโยกมเนี่ยทางโล่งๆนอกจากกลางคืนท่านถึงจะเดินแต่กลางวันไม่มีพระมาเดินโดนอยู่ในป่าทั้งหมดเลยเพราะดงนี้ดงกว้างขวางมากมายหรือได้คนละเส้นละเส้นอยู่ในป่านู้นพอสว่างวันนั้นไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดท่านก็ลงมาเลยพระเนนไปไหนหมดพระเนนไปไหนหมดขึ้นเสียงลั่นเอาละหน้าที่ดีนะบักดังเดียวขึ้นแล้วท่านมหาไปไหนเลยบอกว่าท่านป่วยท่านเป็นไข้ขึ้นเฮ้อขึ้นทันทีเลยมหาป่วยองค์เดียวนี่ล้างกันทั้งวัดเที่ยวเหลือนี่ขึ้นทันทีเลยนะเปี้ยงมหาป่วยองค์เดียวจะมหาป่วยองค์เดียววัดล้างไปเลยเที่ยวเหลือแต่เราก็ฟังนั้นเราก็มันลุกไม่ขึ้นเห็นว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เสียงท่านลั่นขึ้นกลางวัดตอนเช้าคือท่านไม่ทำแต่ท่านสอดส่องตลอดเวลาเพราะผิดสังเกตไหมท่านจะลงมาทันทีวันนั้นก็เป็นอย่างนั้นล่ะนี่เราจึงต้องได้สอดส่องเป็นทุกข์มากนะอยู่กับพระกับเนรคอยดูแนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวอยู่กับเราหมดเพราะฉะนั้นพระเนนจึงกลัวเรามากนะในวัดนั้นคือกลัวเรานี่รองพ่อแม่ครูอาจารย์ลงมาสำหรับท่านเนี่ยกลัวเฉยท่านไม่มาเกี่ยวข้องแต่เรากลัวแล้วยังมาแล้วเรายังมาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาสอดแทรกตรงด้านตรงนี้เลยพระเนนจึงกลัวเรามากสำหรับพระเนนนี่กลัวจริงแหละกลัวเราเคารพมากอยู่ไม่ใช่กลัวเฉยๆกลัวด้วยความเคารพเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามันเหมือนบอยกลางวัดสอดแทรกทุกอย่างจะรู้จะเห็นจะเป็นพาจัดพาทำทุกอย่างตลอดพระเนนใครจะเก้อเก้ออยู่แล้วเอาเรานะจี้เขาเลยนั่นอย่างนั้นแล้วมันก็กลัวละสิพอจี้อย่างถูกต้องไม่ผิดตัวผิดนั่นเวลาอยู่กับท่านเรานี่เป็นเสียงร้องเลยสำหรับพระเดชเพื่อความอยู่สบายของท่านไม่ให้มีละเกะละกะทางสายหูสายตาดูพระเดชให้เรียบอย่างนั้นตลอดเวลาเราจึงหนักมากคอยสอดคอยแทรกอยู่ที่น้องผือฉันทุกวันไม่ได้เว้นละแต่ฉันไม่ให้อีกฉันผ่อนเอาผ่อนเป็นประจำคือถ้าอดต้องทุ่มกันในทางความภาคเพียรนี่มันไม่คุ้มค่ากันจึงต้องผ่อนอาหารเพื่อดูแลกิจการต่างๆในวัดในวาเหมือนว่ามันอยู่ในนี้หมดนะไปสอดก็แทรกดูพระดูเนรพระเจ้าพระเนรจึงกลัวมากกลัวเราเอาจริงเอาจังทุกอย่างตั้งแต่อยู่นู่นที่จะมาหาข้อต้องติดกับเราหาไม่ได้เลยสิมันก็กลัวแล้วสิพูดตรงไหนถูกตรงนั้นนี่ว่าไงนี่อันหนึ่งเป็นเหตุเวลาเราได้โอกาสกราบเรียนปรึกษาท่านอยากจะขอลาไปเที่ยววิเวกเพื่อความเพียรสำหรับตัวเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งกราบเรียนถามซะก่อนในวัดในวานี่มีธุระอะไรบ้างที่จำเป็นมากน้อยถามท่านจะก่อนที่จะกราบเรียนท่านลาท่านไปเที่ยวท่านบอกไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีก็จะขอกราบลาไป บำเพ็ญเพียรชั่วระยะ
3: นั่น
2: เราบอกชั่วระยะนะชั่วระยะกาท่านนิ่งเนี่ยนี่เราจะพูดซ้ำอีกไม่ได้นะหากเป็นในใจเราเองด้วยความเคารพคอยฟังมาว่าจะเป็นยังไงแล้วท่านจะพูดออกมาอีกจะมีเงื่อนต่อแล้วเราค่อยต่อไปถ้าท่านนิ่งงั้นเราก็นิ่งเลยเรียกว่าพูดเท่านั้นไม่ลาอีกแหละแต่ท่านก็รู้ท่านก็เห็นใจเราเพราะการออกวิเวกสงัดเป็นเรื่องประโยชน์ใหญ่หลวงสำหรับเราท่านนิ่งไปกี่วันเงียบไปกี่วันเราก็นิ่งเฉยเลยไม่พูดจนได้โอกาสแล้วนั่นไม่กำหนดนะโอกาสได้วันใดก็ตามท่านได้โอกาสแล้วท่านจะเอาเรื่องเก่าเราที่พูดนะขึ้นมาฟื้นขึ้นมาที่ท่านมหาอยากจะไปเที่ยวก็ไปได้แหละนั่นออกแล้วนะนี่เพราะว่าอย่างนั้นแล้วคิดว่าจะไปเที่ยวทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นหรือทางนี้คิดไปทางนั้นท่านรู้หมดท่านเที่ยวหมดแล้วท่านก็บอกดีทางนั้นดีนะท่านเคยอยู่แล้วแถวนั้นอำเภอวาริจภูมิทั้งอำเภอในป่าในเขาท่านอยู่หมดท่านเที่ยวหมดแล้วเวลาเราไปแล้วก็ไปแถวนั้นล่ะในป่าในเขาแถวนั้นท่านก็บอกว่าดีนะไปได้ละดีแล้วก็ถามแล้วจะไปกี่องค์พอว่ากราบเรียนว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยท่านเสริมพอเราว่าจะไปองค์เดียวถ้ามหาไปองค์เดียวนะแล้วสายมือไปเลยใครจะไปยุ่งท่านนะถ้ามหาไปองค์เดียวว่างั้นเลยเนี่ยท่านรู้นิสัยเราว่าเอาจริงเอาจังขนาดไหนท่านก็อ่านออกหมดแล้วว่าใครจะไปยุ่งท่านนะแล้วเราเองก็ไม่เคยคิดว่าใครจะมาสนใจกับเราเราก็มุ่งแต่เรื่องของเราโดยตรงทีนี้พระเนรก็ร่มโพร่มชายใหญ่ก็คือท่านเองอยู่ที่นั่นใครจะไปยุ่งแต่ท่านขู่ไว้ทุกครั้งนะถ้าเราจะออกเมื่อไรท่านคึกคักขึ้นเลยไม่ให้ใครจะไปยุ่งท่านนะตมาให้ท่านไปองค์เดียวเพราะฉะนั้นการเที่ยวเราจึงเหมาะกับเจตนาของเราคือเราไม่เคยไปกับหมู่กับเพื่อนนะมันไม่สนิทใจถ้าเป็นไปสองก็น้ำไหลบ่าสองสามก็ไหลบ่านะมันไม่รุนแรงเหมือนลงท่อเดียวลงท่อเดียวนี่คือชีวิตจิตใจความเป็นความตายอยู่กับเราคนเดียวไม่ไหลบ่าไปไหนอยู่กับเราคนเดียวทีนี้มันกระทุ่มลงท่อเดียวมันรุนแรงความภาคเพียรเพื่อนที่ไปไหนมันไม่ได้ขาดความเพียรเป็นความเพียรตลอดเลยสติกับจิตติดกันตลอดเดินจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนั้นเพื่อจะไปทำความเพียรที่นั่นที่นั่นจากนี้ไปเท่ากับเดินจงกรมไปตลอดเลยนั่นจะเป็นอย่างนั้นนะไม่มีคำว่าขาดความเพียรเพราะไปองค์เดียวเดินเป็นเดินจงกรมไปในป่าก่อนมันมีแต่ป่าแต่เขาไม่มีหมู่บ้านคนง่ายๆนะมีแต่ดงแต่ป่าเท่านั้นไม่เหมือนทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนแต่ก่อนป่าไม้เดินไปนี่เดินจงกรมไม่มีจะคิดเรื่องของผู้ใดถ้าเป็นสองความรับผิดชอบมันอยู่ลึกๆนั่นแหละถึงไม่พูดออกมันก็มีความรับผิดชอบกันอยู่ลึกๆมันเป็นน้ำไหลบ่าออกไปรับผิดชอบกันถ้าสมมติว่าเราไม่ฉันถ้าองค์นั้นไม่ฉันท่านอาจจะเกรงใจเราก็ได้เนี่ยเช่นเราไม่ฉันท่านไม่ฉันอย่างนี้ท่านอาจจะไม่เต็มใจอดก็ได้แต่เห็นเราอดท่านก็เกรงใจนี่เราก็เกรงใจท่านมันก็ไม่สะดวกทีพอเราไปองค์เดียวสมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเสริมทุกทีเลยนะแต่ว่าไปองค์เดียวเนี่ยขึ้นทันทีเลยคือท่านเสริมเราไม่ให้พาเนี่ยไปยุ่งเพราะท่านเห็นเจตนาของเราว่าเอาจริงเอาจังพูดให้คงไปคงมาเลยเอาจริงเอาจังทุกอย่างอยู่กับท่านเองท่านก็ดูแลดูเราตลอดอยู่แล้วเป็นยังไงเวลาออกไปจะเป็นยังไงท่านก็รู้เพราะฉะนั้นเราจึงออกองค์เดียวองค์เดียวตลอดนะเที่ยวกรรมฐานตั้งแต่พรรษา7 ถึงพรรษา16ไปองค์เดียวทั้งนั้นเลยไม่เอาขาดไปด้วยท่านเองก็ส่งเสริมไปด้วยไปองค์เดียวเพราะท่านเห็นเจตนารมณ์ของเราว่ามีความมุ่งมั่นต่ออรรถธรรมขนาดไหนท่านรู้แล้วนะเพราะว่าไปองค์เดียวท่านขึ้นทันทีเลยไม่ให้ใครไปยุ่งเราก็ไปสบายนี่ไปองค์เดียวเรื่องของบุคคลคนเดียวอยู่ที่ไหนก็คนเดียวสติกับปิดมันจะพลากจากกันได้ยังไงเป็นความเพียรตลอดเลยทีนี้เอาละการขบการฉันเราเป็นอิสระของเราอยากขบอยากฉันไม่ขบไม่ฉันก็ฉันไม่อยากฉันกี่วันก็ตามความเป็นความตายอยู่กับเราเรารู้เองในตัวของเราเองนั่นปล่อยเลยแล้วแต่วันไหนมันจะตายจริงๆก็วินทบาทมาฉันเทียะเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการอดอาหารใครจะไม่หิวไม่โหยใครจะไม่อ่อนไม่เพลียอ่อนเพลียด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่อันนี้เราบำรุงเมื่อไหร่มันก็ขึ้นทันทีกำลังทางร่างกายเราฉันนี่ปั๊บเช่นเราลงมานี่จนคืบคานลงมาบำบินทบาทในหมู่บ้านเขาไม่ถึงนะบางวันไม่ถึงมาถึงกลางทางต้องนั่งพักซะก่อนมันมาจากภูเขาไกลๆทางเป็นร้อย4กิโล5กิโลไม่ใช่ใกล้ๆนะทั้งที่หิวโหยโดยแรงเต็มที่ก็ลงมาบุกป่ามาอย่างนั้นน่ะจะไปเจอสัตว์เจอเสือที่ไหนไม่คำนึงกันน่ะเพราะมันป่าสัตว์ป่าเสือที่เวลามันไปไม่ไหวจริงๆพักนั่งพักสักครู่นะพอมีกำลังแล้วก็ไปนี่นะกำลังทางร่างกายมันหาได้ง่ายนะพอไปถึงนู่นแล้วฉันจะหาเสร็จแล้วกลับมานี่มาแข่งสู้ไม่ได้นั่นเห็นไหมล่ะเพราะกำลังเราดีอยู่เป็นแต่เพียงว่าอดหลายวันมันกำลังเพียพอฉันจะหาเสร็จแล้วกำลังขึ้นทันทีเดินผึ่งเลยเหมือนมาแข่งเนี่ยกำลังทางร่างกายหาได้ง่ายขึ้นได้ง่ายแต่กำลังทางด้านจิตใจขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องบำรุงทางด้านจิตใจให้มากอดเอายอมอดวันอิ่มมันจะให้อิ่มวันเท่าไรก็ได้ยากอะไรไม่ได้หายากหาวันอิ่มไปฉันมาปั๊บฉันอิ่มแล้วมีกำลังแล้วมันไม่ได้หาง่ายนะหายากนะหาง่ายแต่หากำลังใจนี่ยากนะที่นี่เวลาร่างกายอ่อนเท่าไรจิตภาวนามันยิ่งคล่องตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องรับกันอยู่ตรงนี้แหละเครื่องวัดเครื่องตวงกันร่างกายอ่อนเท่าไรจิตมันยิ่งดีดขึ้นที่นี่มันก็ทะเลาะกันระหว่างจิตกับขันกับธาตุขันบางทีนั่งอยู่นี่มันก็ขึ้นเหมือนกันกิเลสเรียกกิเลสเกิด มันเพียงจริงๆไปไม่ไหวก็พักกลางทางซะก่อนพอพักแล้วก็สักเดียวกิเลสเกิดแล้วนะนี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารที่จะเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายว่างั้นแต่กิเลสเดี๋ยวเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมขึ้นนะขึ้นในจิตโดยที่เราไม่คาดไม่คิดแต่ไว้เลยมันผุดขึ้นมาเป็นคำภายในใจนั่นเลยเรียกว่ากิเลสเกิดนี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นเห็นขึ้นแล้วนะทางนั้นขึ้นทางนี้ทำก็ขึ้นที่นี่ทำเกิดนะที่นี่พอกิเลสเกิดแบบนี้แล้วเพื่อจะให้เราอ่อนกำลังลงทุกสิ่งทุกอย่างก็มุสาพยายามจะให้อ่อนตัวลงให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็เรียกว่าไม่อดกินไปอย่างนั้นกินหมีผีหมาไปอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะถ้าเป็นไปตามกิเลสที่มันกระตุกนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลัวตายทีนี้ต้องฉันทีนี้พอกิเลสเกิดขึ้นแล้วดับไปปั๊บธรรมก็เกิดขึ้นการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดนั่นเห็นไหมล่ะอดเพียงทีนี้จะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นเห็นไหมล่ะรับกันแล้วคือกินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นเลิศเลยอะไรวิเศษวิโสอะไรแล้วอดเพียงเท่านี้เพื่อธรรมจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นมันก็ดีถึงแก่นี่ล่ะธรรมะแก้กิเลสได้นี่เรียกว่ากิเลสเกิดธรรมะเกิดฟังสนะท่านทั้งหลายอย่าฟังคือกิเลสอยู่ที่ใจธรรมอยู่ที่ใจฟัดกันอยู่ที่ใจระหว่างกิเลสกับธรรมคอยฟัดกันอยู่นี่ พอได้โอกาสมันก็โจมตีท่านเห็นไหมท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นกิเลสมันกระตุกให้เราอ่อนเปียกนะพอท่านนั่นขึ้นจบลงแล้วทางธรรมก็ขึ้นนะการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเลยอดนี่อดเพื่อทำเพื่อความภาคความเพียรมันจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นมันก็ดีข้ามหัวกิเลสไปเลยอดตามเดิมนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละทำเกิดกิเลสเกิดแก้กันถ้าแก้กันไม่ตกอ่อนสู้กิเลสมาได้อ่อนแอช่อแท้เหลวไหลไปเลยสู้กิเลสได้ก็ยังว่าอย่างดีผึ่งเลยกินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดก็ไม่เห็นมิเศษมิโสอะไรมาอดเพียงเท่านี้เพื่ออัดเพื่อทำจะตายหรือตายก็ตายนะมันก็พุ่งของมันตามเดิมทีนี้เวลามาฉันแล้วกลับไปขึ้นภูเขามันเหมือนม้าแข็งกำลังมันมาทันทีร่างกายเพราะร่างกายมันแข็งแรงอยู่อายุประมาณ30กว่านั่นนะอยู่ในย่านนี้มันแข็งแรงปวดมันเพียก็เพียเพราะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเท่านั้นเองพอมีอาหารหล่อเลี้ยงไปมันดีดผึ่งเลยไปเลยแต่ธรรมนี้เกิดได้ยากจึงต้องได้พยุงทางด้านธรรมะสำหรับเราหรือใครก็ตามถ้าอย่างตามนิสัยของธาตุขันธ์แล้วการโขกการฉันไม่คำนึงไม่ได้นะหมีผีหมาเวลาภาวนาสติจะตั้งผิดพลาดตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดนั่นมันรู้มีเวลานี้ฉันอาหารไปยังไงสติอ่อนตัวลงมันรู้ถ้าจะไม่ฉันจะเลยมันก็จะตายต้องอดบ้างอิ่มบ้างอดบ้างอิ่มบ้างอย่างนี้ฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่อย่างนั้นตลอดเลยเราจึงมีการอดอาหารประจำที่จะอดซะไปฉันจริงมันก็จะตายถ้าไม่อดความเพียรก็ไม่ก้าวเนี่ยมันก็ต้องฟัดต้องเหวี่ยงพอได้โอกาสเมื่อไรทางอดเอาไปแล้วมันจะตายจริงๆก็เอาผ่อนให้มันเรื่องอาหารการโขกการฉันไปบ้างทำอย่างนั้นตลอดด้วยข้อสังเกตตัวเองเวลาฉันอาหารมากๆแล้วเป็นยังไงเวลาฉันมากกำลังวังชามีความง่วงเหงาห้องนอนมีเวลาอดอาหารความง่วงไม่มีนะอดได้วันหนึ่งนี่ความง่วงลดลงรู้ได้ครับพอ2วันความง่วงเหงาห้องนอนแทบไม่มีพอ3วันล่วงไปแล้วนี่ตั้งแน่วไม่มีความง่วงนั่นนอนน้อยมากอดอาหารสติดีตลอดจับติดเลยนั่นแล้วมันจะตายจริงไอ้นั่นก็ให้แบ่งให้มันซะบ้างนี่แหละสู้กันอยู่อย่างนี้แหละทุกขั้นของธรรมสำหรับเราเกี่ยวกับเรื่องอดอาหารถูกทุกขั้นของธรรมเวลากิจละเอียดเข้าไปเท่าไรการอดอาหารก็ไม่เคยลดละแล้วอดอาหารเท่าไรกิจของเรายิ่งละเอียดทางด้านสติปัญญามันยิ่งคล่องตัวอดอาหารเท่าไรสติก็คล่องตัวปัญญาคล่องตัวคำว่าอดอาหารไม่เป็นค่าศึกสำหรับธาตุขันธ์และการบำเพ็ญของเราไม่ปรากฏว่าเป็นค่าศึกดีทั้งนั้นเลยตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตั้งหลักตั้งฐานได้ทางด้านจิตใจถึงขั้นแก้วกล้าสามารถอาหารอดตามๆกันไปนะอดตามๆกันไปเพื่อเสริมสติปัญญาที่คล่องตัวอยู่แล้วให้คล่องตัวมากขึ้นทันกับกิเลสนี่แหละท่านทั้งหลายฟังดิการบำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่าได้ง่ายๆนะโอ้ได้ทำมาสมบุกสมบันจึงได้เป็นประวัติในตัวเองพิจารณาย้อนหลังถึงเรื่องความภาคเพียรการประกอบความภาคเพียรพิจารณาย้อนหลังแทนที่จะได้ตำหนิความเพียรของตนตรงนั้นอ่อนแอท้อแท้ไม่มีแต่ขยะโถขนาดนั้นมันก็ทำได้ขนาดนั้นมันก็ทำได้คือมันแข็งแกร่งตลอดเวลาเลยพิจารณาย้อนหลังที่จะตำหนิความเพียรของเราไม่มีนู่นมีแต่แข็งแกร่งตลอดทีนี้เวลาอดไปเท่าไรถึงขั้นสติปัญญาเอาพูดให้ชัดเจน ถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั่นยิ่งคล่องดีนะสติปัญญาอัตโนมัติมันเป็นเองจึงเรียกว่าอัตโนมัติเมื่อมีกำลังพอแล้วสติธรรมปัญญาธรรมเรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วปราบกิเลสได้ละทีนี้กิเลสเกิดไม่ได้ตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้นะเบื้องต้นกับฟัดกับเหวี่ยงกันอยู่เต็มเหนียวนั่นแหละนี่พอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนี่กิเลสเกิดไม่ได้ละมีแต่คอยจะมุดจะมอดไปโดยลำดับทีนี้กำลังก็ยิ่งสั่งสมกำลังสติปัญญาความเพียรทุกอย่างยิ่งสั่งสมมากขึ้นนะพึ่งโดยอาศัยการอดอาหารอดอาหารนี้ดีไปตลอดนะเราอดไปเท่าไหร่สติปัญญายิ่งคล่องตัวทั้งที่มันหมุนหน่วยลำพังของมันอยู่แล้วเพราะได้เครื่องหนุนการผ่อนอาหารอดอาหารเรามันไม่ค่อยผ่อนอ่ะไปคนเดียวไม่เคยปรากฏว่าผ่อนหยุดเลยถ้าจะฉันเลยที่จะผ่อนไม่มีมิ่งมาผ่อนอยู่ที่น้องผือนี่ผ่อนตลอดไม่เคยฉันให้อีกเนี่ยถ้าจะอดนี่มันไม่คุ้มค่ากันเพราะเราดูแลกิจการงานทั่วทั้งวัดแทนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราจึงผ่อนอาหารเอาพอพยุงตัวจะให้เจริญก้าวหน้ามันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าละแต่ไม่หายลดไม่ลดพยุงกันไว้อย่างนั้นด้วยการผ่อนอาหารไปเป็นประจำไม่เคยมีคำว่าไอ้อิ่มละอยู่น้องขือนั่นมีทำแบบขั้นนี้เวลาออกไปนี่ดีดผึ่งเลยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันไม่ฉันกี่วันก็ถามไม่สนใจเอาตัวเองวัดเองเป็นตายตัวเองรู้นะเอาอย่างนั้นตลอดทีนี้พอถึงขั้นสติปัญญามีกำลังมากถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วอดอาหารนี่ยิ่งเสริมได้ดีเนี่ยเพราะงั้นการอดอาหารนี่จึงลดไม่ได้สำหรับเราลดไม่ได้ตลอดไปเลยผ่อนอดอยู่อย่างนั้นเลยไม่อดมากก็ตามนะแต่อดคือแต่ก่อนฟาดทีละ6วัน7วัน8วันถึงมาฉันทีหนึ่งทีนี้เวลามันนั่นแล้วสติปัญญาก็ดีขึ้นแล้วเพื่อเป็นเครื่องเสริมของสติปัญญาก็เพียงอดบางที3วัน4วันบ้างฉัน4วัน5วันฉันแต่ก่อน6วัน7วัน8วันจึงจะฉันอันนี้เวลาทางสติปัญญาดีขึ้นแล้วก็เป็นที่เพียงเครื่องเสริมกันให้สติปัญญาคล่องตัวอดทีละ4วันเนี่ยส่วนมาก4วัน5วันอย่างนึงก็3วันแล้วคอยดูความเพียรของเราเสริมอาหารเช่นว่าอดอาหารไป 2-3 วันไปอย่างนั้นพอฉันอาหารแล้วก็พอพยุงกันไปไม่ให้มันลดไอ้เรื่องที่มันจะลดไม่ลดแล้วสติปัญญาขั้นต่อมาเป็นช้ามันช้าเท่านั้นมันช้าไม่คล่องตัวทีนี้พออดอาหารเข้าไปนี้มันจะคล่องตัวทันทีเสริมเพราะฉะนั้นกระโดหารเราจึงอดตลอดไปเลยนะไม่เคยปล่อยที่ว่าจะไปฉันทุกวันไปตลอดไม่ต้องหักกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันได้ผลทางด้านความภาคเพียรนี่พูดถึงเรื่องการทำความเพียรสังเกตตัวเองต้องสังเกตสติเป็นสำคัญเราจะวัดกันที่สติเวลาอดอาหารสติเป็นยังไงนี่มันจะรู้ทันทีเวลาฉันลงไปแล้วสติเป็นยังไงสติจะไม่โขมกล้าถึงจะก้าวเดินก็ก้าวเดินอย่างเชื่องช้าพออดอาหารลงไปนี่มันโขมกล้าคล่องตัวมันก็รู้ชัดเพราะงานการอดอาหารจึงต้องเลยแทรกกันไปตลอดอยู่นั่นเอาจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นกิเลสขาดสะบั้นการอดอาหารไม่เคยละนะจนกระทั่งถึงวันนั้นแล้วจากนั้นมาเราก็ไม่อดนะตั้งแต่ดังที่เคยพูดให้ฟังวันที่15พฤษภา2493ตั้งแต่บัดนั้นแล้วเราก็ไม่เคยอดอาหารนี่นะไม่อดฉันตามธรรมดาเลยเพราะไม่มีอะไรจะอดเพื่ออะไรแก้อะไรพูดถึงเรื่องกิเลสก็ขาดซะว่าเห็นประจักษ์อยู่ในใจแล้วเราจะอดเพื่ออะไรนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันก็เป็นธรรมดาเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์ทั้งหากไม่ได้เกี่ยวกับการละกิเลสนั่นทีนี้มันก็ไม่อด ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยอดอาหารนะทีนี้ท้องมันก็เสียมาตั้งแต่ต้นแล้วถึงฉันอาหารอยู่มันท้องมันก็เสียมาจนกระทั่งถึงจะออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่มันจะไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องหลังมาตั้งแต่โน้นแหละแต่เราไม่เคยวิตกวิจารณ์กับมันนี่อดอาเสียที่นี่ก็มาถูกยาหมอเติ้งนะยานี่ที่ช่วยชาติบ้านเมืองได้ไม่งั้นตายไปแล้วแหละปีนั้นปีก็เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองปีจะตายเพราะอ่อนเต็มที่แล้วท่ากันแต่หมอเขาตรวจแล้วเขาไม่กล้าพูดให้เราฟังเขาบอกว่าเป็นมะเร็งในลำไส้เขาวางนั้นเป็นโรคมะเร็งในลำไส้หมอเขาบอกลับๆบอกกันไม่ให้เรารู้นะเขากลัวเราเสียใจบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นมารยาทของหมอเขาไม่บอกจนได้ยาหมอเติ้งมานี่ดีดผึ่งเลยจะนั่งยินดีช่วยชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท้องอันนั้นหายไปแล้วนะหายเงียบเลยแสดงว่าหายขาดจากยาของหมอเติ้งนั้นมาทุกวันนี้ก็ท้องเป็นธรรมดาไม่เห็นมีอะไรมีพูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรเรามันหนักการทรมานธาตุขันธ์มากเพราะธาตุขันธ์กับกิเลสมันอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีถ้าชั้นอื่นๆมันนะภาวนาสติไม่โคมกล้ามันหนักรู้อยู่ในใจเพราะงั้นจึงต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันงั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจิตละเอียดขนาดไหนการอดอาหารเป็นเครื่องสร้างเสริมได้ดีตลอดไปนั่นมันถึงหยุดไม่ได้นะต้องอดไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยอย่างนั้นจนกระทั่งเรื่องมันผ่านไปหมดแล้วจึงได้หยุดที่นี่ฉันธรรมดาธรรมดาตั้งแต่พรรษาเข้า16ก็พฤษภาเนี่ยก็ชวนจะเข้าพรรษานั่นละฉันตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยอดอีกเลยนะท้องมันก็ค่อยเสียไปเพราะมันได้เสียมาแล้วเราไม่เคยสนใจกับมันแต่เวลาที่จะมาสนใจเยียวยารักษามันได้เสียไปแล้วก็ปล่อยกันไปอย่างนั้นนะมาหายเอาตอนยาหมอเติ้งพอฉันนี่ลงไปแล้วหายเงียบไปเลยนะไม่ปรากฏจึงมีชีวิตอยู่ได้ตั้งทุกวันนี้ไม่งั้นตายไปนานเลยนั่นแหละชนปัญษามันจะตายที่ชนปัญษา41นั่นพอดีได้ยาหมอเติ้งมาพลิกตัวใหม่ขึ้นเลยตั้งลำได้เอาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องการฝึกการทรมานจิตใจนักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตตัวเองสำหรับพระผู้ปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเพื่อมรรคผลจริงๆต้องจดจ่อต่อเนื่องในเรื่องการพินิจพิจารณาผลได้ผลเสียของตัวฉันน้อยเป็นยังไงนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงฉันมากฉันน้อยเป็นยังไงต้องสังเกตตลอดแล้วเวลาเดินมากเดินน้อยเป็นยังไงสังเกตอีกทั้งที่ตั้งสติอยู่ด้วยกันทุกอิริยาบถที่ภาวนานั่นแหละแต่อิริยาบถใดมันคล่องตัวกว่ากันได้ผลดีกว่ากันก็หนักในอิริยาบถนั้นถึงไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะเหตุผลมันบ่งบอกอย่างนั้นหรือทำไปเฉยๆไม่ได้พิจารณาไม่ได้นะเรื่องของกิเลสมันรวดเร็วมากรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันถึงทราบกันจากนั้นก็มหาสติมหาปัญญาทันหมดเลยเรื่องกิเลสตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินี้มันทันกันพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี้เรียกว่าทันอย่างนั่นเลยเต็มเหนียวเลยปั๊บมันรู้ทันทีขาดกระบั้นไปเลยมีกิเลสเกิดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มสติปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นกิเลสจะเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ไม่มีเกิดไม่ได้จะค่อยทำลายกันไปที่ยังมีอยู่แล้วค่อยทำลายให้หมดไปยิ่งสติปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาโดยแล้วยิ่งรวดเร็วฆ่ากิเลสนั่นแหละกิเลสเกิดไม่ได้ตอนไหนก็รู้ตั้งแต่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีแต่จะค่อยมุดมอดไปแต่มุดมอดช้าช้าช้าพอก้าว เข้าสู่มหาสติปัญญานี่รวดเร็วมากฆ่ากิเลสโผล่ขึ้นมาไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปเลยเพราะว่าจึงว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมละสินิพพานมีไม่มีไม่สนใจตั้งแต่เรียนหนังสือ

ใดเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือมีขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่กิเลสมีอยู่เต็มหัวใจแต่เรื่องเชื่อมรรคผลนิพพาน 100% เต็มหัวใจเหมือนกันตั้งแต่นั้นมามันจึงได้ทุ่มเลยอ่ะถ้าลงจริงเราไม่เหมือนใครอีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นที่ตัดขาดสะบั้นเรื่องความสงสัยมรรคผลนิพพานออกไม่มีเหลือเลยดังนั้นก็ทุ่มเลยทันทีความเพียรมันถึงหนักเพราะมันจริงจังถ้าลงจริงไม่ลงเป็นอย่างนั่งตลอดรุ่งก็ท่านล้างเอาไว้ทำในล้างมันจะเอาถึงไหนก็ไม่รู้แหละท่านรู้จักประมาณตัวอย่างนั่งภาวนาตลอดรุ่งที่แรกท่านก็ชมเชยสรรเสริญเพราะเวลานั่งมันเกิดความอัศจรรย์การที่จะเกิดความอัศจรรย์คือมันจนเกาะจนมุมเข้าได้เข้าเข็มทุกขเวทนานี่โหมตัวเข้ามานี่ร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่มันเทียบกับหัวต่อทุกขเวทนาที่มันโหมเผาร่างกายนี้มันเหมือนกับไฟไหม้หัวต่อนี่มันหนักเข้าสติปัญญาเวลาจนกรอกแล้วมันไม่ได้โง่นะคนเราพอถึงจนกรอกจนมุมเพราะยังไงเราจะนั่งนี้จนกระทั่งตลอดรุ่งจะลุกขึ้นไม่ได้เป็นกับตายอะไรก็ต้องฟัดกันแล้วเนี่ยทีนี้สติปัญญามันจะนอนอยู่เฉยได้หรือมันชัดเจนปัญญาก็ขึ้นรับกันแยกแยะเด็ดทุกเวทนาทุกสัตว์ทุกส่วนพอมันรอบแล้วมันก็ลงปังนี่พอลงนี่มันเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นมาได้หลักได้เกณฑ์ภายในใจตั้งแต่คืนแรกเลยที่นั่งตลอดรุ่งนะตั้งแต่คืนแรกเกิดความมหัศจรรย์พอคืนหลังมานี่มันยิ่งได้สักขีพยานอย่างใหญ่หลวงนี่ที่เล่าหัวแม่อาจารย์ท่านบอกว่าเอาละทีนี้ได้หลักแล้วเอาเลยไม่ต้องถอยอัตภาพนี้มันตายหนเดียวเท่านั้นมันไม่ได้ตายถึง5หนนะเอาเลยท่านบอกว่าเอาเลยในขั้นเริ่มแรกนะเอาเลยได้หลักแล้วทีนี้ไอ้เรานี่มันก็เหมือนหมาตัวนั้นพอออกจากท่านไปแล้วใบไม้ร่วงจะเป็นใบไม้แต่ใบไม้อ่อนก็ตามมันถือเป็นค่าเสียต้องมันทั้งจะเห่าจะกัดเลยเพราะมันบ้ายอเข้าใจไหมท่านยกยอให้ว่าถูกต้องแล้วเท่านั้นพอใจมันจะขยับใหญ่แล้วที่นี้ตรงนั้นเห็นใบไม้สดแห้งร่วงหล่นลงมานี่นึกว่าข้าศึกมันทั้งตัดทั้งห่องมันไม่ถอยเอาไปพอหลายคืนเข้าไปแต่มันเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างไม่ได้นั่งตลอดรุ่งทุกคืนนะคือเว้นณวันนี้นั่งตลอดรุ่งแล้วก็เว้นไป2คืนเอาอีกหรืออย่างมาก3คืนเอาเรื่อยลงทีใดตลอดรุ่งทีใดมันได้ของอัศจรรย์ทุกคืนไม่มีพลาดนะของอัศจรรย์ได้ของอัศจรรย์นี้ไปกราบเรียนท่านที่มีเวลาขึ้นหาท่านจากความรู้จริงๆเห็นจริงๆของตัวเองตามภูมิของเรานี่ขึ้นท่านจะเสริมให้สิพอท่านเสริมมันก็มีกำลังใจนั่นมันก็ฟาดเรื่อยเรื่อยทีนี้พอนานเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเรายังไม่รู้ตัวนะว่าจนก้นแตกนั่นอ่ะนั่งภาวนาเนี่ยไม่นั่งซ้ำกันในทุกคืนก็ตามเว้น2คืนก็คืนนั่งก็ตามมันหลายคืน9คืน10คืนทีแรกมันออกร้อนหมดก้นเรานี่ออกร้อนขั้นต่อมามันก็พองจากพองมันก็แตกเลยแล้วจากแตกก็เลอะก็เลอะข้างที่เหลือไม่แตกไม่ถอยก้นแตกปัญหาอะไรวะจะเอาให้กิเลสแตกต่างหากเนี่ยมันจังนั้นนะจิตมันหมุนนี่พอสุดท้ายขึ้นไปหาท่านเนี่ยท่านล้างนะพอขึ้นไปเรากล่าวมานายสารถีฝึกมานำท่านขึ้นแล้วนะท่านล้างละถ้ามาตัวไหนมันคึกมันขนองมากๆไม่ยอมฟังเสียงการฝึกทรมานแล้วสารถีฝึกมาเขาจะฝึกอย่างเต็มที่เลยไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกไม่ถอยเอาอย่างหนักว่างั้นจนกว่าว่าม้านี่ลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานหายพยศแล้วการฝึกทรมานแบบนั้นเขาก็ไม่ทำเขาปฏิบัติต่อม้าเป็นโดยธรรมดาเพียงเท่านี้เราเข้าใจแล้วนั่นคือมันผ่านผลคือเรามันเป็นแล้วมันยังไม่ถอยมันยังซ่า

0: กสั้นอีกอะไรนี่เนี่ยว่ามายอมแล้วมันยังไม่ถอยทางนี้เอากันไปนี่พอทำบ้างานแล้วเราก็ยังไม่ลืมนะคือให้มันสมใจที่นิสัยผาดโผนมันพอท่านว่างั้นท่านก็หยุดนะเมื่อมามันหายประโยชน์แล้วทำหน้าที่การงานธรรมดาตามเจ้าของสั่งยังไงถูกยังไงแล้วการ ทรมานมาอย่างนี้เขาก็หมดเขาหยุดวางนั่นแหละ แล้วท่านก็หยุดไปเลยท่านไม่พูดอะไรต่อไปแล้วเรายังเสียดายให้มันทันกับเหตุกับผลของคนอยากอย่างเรานี่อยากให้ท่านหันหน้ามันทางนี้ว่าเขาฝึกมากเขาฝึกงานไอ้หมาตัวนี้มันฝึกแบบไหนมันถึงไม่รู้จักประมาณอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านก็ไม่ว่าแต่เรายังเสียดายอยู่แล้วก็เราก็หยุดตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดตรงนี่นี่ท่านลงมาลงอย่างนั้นนะถ้าไม่ลงไม่ลงนี่เอาจริงเอาจังมากส่วนมากท่านมักจะได้ล้างเอาไว้ทางสมาธินี่ท่านลากออกมันติดสมาธิไม่ล้างลากออกให้ก้าวเดินทางปัญญาพอที่พอออกทางด้านปัญญามันหมุนติ้วเลยไม่มีนอนทั้งวันทั้งคืนกลางคืนมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนของมันภายในใจกลางวันมันยังไม่นอนเลยมันจะไม่ตายเลยหรือนี่คนอ่อนเต็มที่แต่ระหว่างกิเลสกับธรรมมันฟาดกันในหัวใจโดยอัตโนมัตินั่นมันไม่ถอยจากนั้นก็กลับไปหาท่านดีนี่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะระวังมันออกยังไงก็มันไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันกลางคืนตลอดรุ่งมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ภายในใจกลางวันมันยังไม่นอนอีกมันหมุนตลอดเวลานั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่าเรายังไม่เข้าใจว่าหลงสังขารตัวเวลามันผ่านไปแล้วยอมรับท่านอย่างนี้ก็เถียงกันถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นเราบ้าหลงสังขารทางขันลาก็มีหมอบนะหยุดแต่การพิจารณามันหักไม่ถอยเวลามันจะตายจริงมันก็ผ่านล่างเข้ามาสู่สมาธิพักงานพักในสมาธิหนึ่งพักนอนหลับนอนหลับต้องโดยบริกรรมพุทโธเพื่อให้มันอยู่กับจุดเดียวพุทโธไม่งั้นมันจะออกทางด้านปัญญามันผ่านผลขนาดนั้นนะถึงขนาดไม่นอนทั้งวันทั้งคืนมันขนาดไหนมันเผลอทางด้านปัญญาแก้ที่เด็กแก้ไปตัวไหนแล้วมันเผลอเออนี่สมาธิมันนอนตายเฉยแก้ที่เด็กตัวเดียวก็ไม่ได้ปัญญาต่างหากแก้ที่เด็กที่นี่ว่าแก้ที่เด็กด้วยปัญญามันก็ผ่านผลเลยมันจะแก้ทั้งมันเลยทั้งเป็นทั้งตายเลยแก้ตลอดไม่รู้จักประมาณมีท่านกระล่างเอาไว้เราเวลามันจะตายก็หากเข้าสู่สมาธิท่านล่างเอาไว้เรียนอะไรมันนิสัยผ่านผลนี่เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์กับเราทุกอย่างท่านขี้บอกนี่ไม่มีผิดเลยเพราะท่านผ่านไปหมดแล้วอย่างนั่งตลอดรุ่งท่านก็เตือนแล้วยอมรับแล้วก็ไม่นั่งนะยอมรับเป็นอย่างนั้นไม่นั่งแต่เรื่องสติปัญญานี้ยอมรับแต่ยังไม่ถอยนะมันยังฟาดขวันเต็มเหนียวเวลาจะตายจริงระลึกที่ท่านว่าบ้าหลงสังขารก็คือให้พักจิตแล้วก็หันก็มาสู่สมาธิพักสมาธิบ้างพักนอนบ้างพักคำว่าสมาธินี้จะลั่งเข้ามาให้พักเฉยไม่ได้นะพลังของสติปัญญาที่จะหมุนฆ่ากิเลสนี่มันรุนแรงมากนะลั่งธรรมดาไม่ได้สุดท้ายก็เอาพุทโธนี้เราไม่ลืมนะเอาพุทโธบริกรรมพุทโธนะที่นี่นะเอาพุทโธพุทโธให้ติดอยู่กับพุทโธไม่ให้มันออกทำงานแก้ที่เหตุฆ่าที่เหตุเพราะมันหมุนเป็นธรรมจักรเป็นอัตโนมัติหันเข้ามาให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธติดกันติดกันติดกันไม่ให้มันออกแต่ที่ว่าเผลอสติเราไม่อยากพูดนะถ้าว่าร่ามมือหน่อยพอพูดได้ที่ว่าเผลอสติมันเผลอเมื่อไหร่อย่าว่างั้นเลยถึงขนาดนั้นสติปัญญาตรงมันแล้วจะไม่เผลอนะสติพออ่อนลงนิดหน่อยเท่านั้นมันจะวิ่งถึงนำแล้วเพราะมันจึงได้เข้มแข็งกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธแน่วลงสงบทั้งที่จิตของเราเป็นสมาธิติดสมาธิมาจะเท่าไหร่แล้วเวลานั้นสมาธิมันไม่มีค่าอะไรมันถือว่า สมาธินี่นอนตายเฉยเพราะมันยิ่งไม่อยากพักค่าที่ค่าโดยปัญญาต่างหากมันก็หมุนไปทางปัญญาเวลามันจะตายแล้วมันก็หมุนมาสมาธิจึงต้องเอาพุทโธพุทโธติดเข้าไปเลยบังคับตลอดจนกระทั่งจดจิตลงสมาธิแน่วพักเต็มกำลังรู้สึกเหมือนกับถอดเสี้ยนถอดหนามเบาหมดเลยนะงานใหญ่ๆที่เคยทำกับด้วยปัญญานั้นพักหมดแล้วจิตพักตัวเองพอพักแล้วได้กำลังบังชาเต็มเหนียวแล้วเอาลาดที่นี่มาได้กำลังแล้วที่นี่พอล่ามือก็มันจะขึงออกทางด้านปัญญาเลยที่นี่จะพุ่งจะทำอย่างนี้เรื่อยเวลามันจะตายจริงๆลั่งเข้ามาอย่างนี้เรื่อยไปจนผ่านไปเหนือเรื่องเราท่านบอกหลงสังขารคือสังขารนี้สังขารเป็นฝ่ายมากแก้ที่เหลวสังขารเป็นสายสมุทัยเมื่อผ่านผลจงตยาไม่รู้จักประมาณสังขารสายสมุทัยแทรกเข้าไปในนั้นเราไม่รู้แต่เวลาผ่านไปแล้วถึงยอมรับท่านอ๋อเป็นอย่างนี้ท่านเลยมันหลงสังขารหลงอย่างนี้เองสังขารสมุทัยแทรกเข้าด้วยความเพลินทางด้านปัญญาก็รู้เองมีเป็นอย่างนั้นการภาวนานี้ถ้าลงได้ขึ้นเวทีเป็นกับเจ้าของแล้วจะไม่มีสตกท่านกับสิ่งใดอันใดในสามเดชโลกธาตุนี้คือมันกล้าถ้าว่าจะกล้าหาญก็กล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นแต่ยังที่จังปัจจุบันนี้พูดว่ากล้าหาญก็ไม่ได้พูดว่ากลัวก็ไม่ถูกไม่มีทั้งกล้าทั้งหาญไม่มีทั้งขุดหวาดทั้งขัวไม่มีเป็นหลักธรรมชาติไปเลยแต่ก่อนจะว่ากล้าหาญถูกมันกล้าหาญชาญชัยมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมเวลาไม่ได้รู้ขึ้นภายในใจแล้วมันไม่หาใครมาเป็นพยานปึงขึ้นมานี่แม่นยำแม่นยำแม่นยำเรื่อยแม่นยำมันถึงฆ่ากิเลสได้เมื่อฆ่ากิเลสแล้วกิเลสตัวผิดพลาดมันก็หายไปหมดแล้วมันก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำพูดออกไปไม่ตกกระทางแต่เทศเอาธรรมะขั้นใดว่ามามันอยู่นี่หมดแล้วนะมันจะผิดไปไหนนะความผิดความพลาดคือกิเลสเคยผ่านกันมาแล้วทีนี้ไม่มีเรื่องของกิเลสจะมาทำให้ผิดให้พลาดอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ออกเต็มเหนี่ยวเลยสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยธรรมในพระไถ่ทำเต็มพระไถ่กิเลสหมดไม่มีได้เหลือสอนด้วยพระไถ่ที่สะอาดสุดยอดถึงแม่นยำเป็นสวากาลธรรมนี่บรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านก็เต็มภูมิของสาวกแม่นยำไปตามๆกันเพราะแน่นอนเหมือนกันดังนั้นถ้าหลงได้เป็นที่หนึ่งหัวใจใครจะว่าอะไรเราก็ตามไม่เคยสนใจละนอกจากสรุปสามเรื่องอย่างที่เขาว่าบาปมีบุญบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกพวกเปรตพวกผีไม่มีตายแล้วสูญไปนี่สรุปสามเรื่องมากนะโถหนาขนาดนั้นเทียมนานมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะไปห้ามเขาไม่เป็นได้ยังไงก็จิตเมื่อมันจิตของเขาเองหนาเราไม่ได้หนาของเขาหนาเองไปห้ามเขาได้ยังไงถ้าควรจะรับกันได้ที่ไหนเขาใครจะรับเขาจะยอมฟังเขาจะปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเองเพราะงั้นจึงต้องสอนไปตามหลักความจริงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีพวกเปรตพวกผีมีใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเองหลักความถูกต้องสอนไว้แล้วนี่มันรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างนี้เวลามันรู้มันก็รู้แบบเดียวกันยอมรับพุทธเจ้าก็สอนตามทางของศาสนาด้วยสอนตามหลักความจริงที่เป็นขึ้นกับใจด้วยใครจะเอาก็เอาถ้าใครไม่เอาก็เป็นกรรมของสัตว์ก็เท่านั้นเองนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะจะไปบังคับเขาให้เชื่ออย่างนี้ไม่ได้กิเลสมันหนาแน่นอย่างนั้นมันไม่ยอมเชื่อนั่นธรรมะมันธรรมะคอยชาล่างเอาไปมันพอเชื่อได้บ้างมันก็เชื่อที่ต่อไปชาล่างเอาไปแล้วมันก็เชื่อแล้วที่มีกระถึงได้เลยไปตามทางศาสนาไม่มีคำว่าขาดทุนต่อเข้าไปทางที่เหลือนี่จมไปเรื่อยๆนะขอให้พี่น้องหลายจำเอาวันนี้พูดธรรมะให้ฟังอย่างชัดเจนทอต้องมาจากหัวใจด้วยนะไม่ได้มีสงสัยอะไรใบบุญนรกสวรรค์ของโลกนี้ผ่านไปปีไม่สงสัยเลยมันจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรก็ไม่ทูลถามจ้าคือมันเป็นอันเดียวกันแล้วธรรมะที่ออกมานี่ออกมาจากหลักของจริงอันเดียวกันแล้วพูดมันจะผิดไปไหนบ้างนั่นเลยเหมือนนวทาเหมือนว่ากล้าหาญเต็มยัง แต่มันไม่มีธรรมะกล้ากล้าก็ดีกลัวก็ดีทำนี้สูงกว่านั้นผ่านไปหมดแล้วเวลาเทพเป็นตัวนี้ฟังกันจำมองนะพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยมันกี่นาทีวันนี้น่ะ
1: 55ครับ
0: โทษได้เยอะอยู่นะวันนี้ถึง55นาที55นาทีวันนี้เนี่ยพูดไปพูดมาอย่างนั้นเวลามันจะเป็นจะเป็นทั้งวันบางวันก็ได้10อะไร18 19นาทีก็มีนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะโอ้โตโตโตพักเครื่องซะก่อนนี่โอ้เครื่องนี่จอกระจังละปวดนี่เครื่องแล้วจบก็นั่นแหละเห็นแล้วนั่งหงายอยู่เดี๋ยวถามมันเป็นยังไงฟังเทนนะนี่นะเนี่ยมันฟังเทนเป็นยังไงตามันจ้องไม่กระพริบเลยนี่เป็นไหนจะอะไรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังเทนเป็นยังไง
2: ฟังทั้งตาแล้วฟังทั้งใจ
0: เ
2: จ้
0: าค่ะเหรอคืออันนี้เราระลึกได้ที่ที่พระวัคคลิพระวัคคลิดูพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้วัดลอยนะมันคล้ายคลึงกันกับมาพูดอย่างนั้นนะนั่นไปที่ไหนอยากดูอยากเห็นพระพุทธเจ้าตามมองตามดูอยู่ตลอดเวลาพอถึงการเวลาแล้วพระองค์ก็ขนาบใหญ่เลยไล่หนีเสียใจมากไปโดดไปขึ้นภูเขาจะโดดภูเขาลงตายพระพุทธเจ้าเปล่งรัศมีไปนะอ้าววัคคลิเอาดูเราตถาคตดูเราตถาคตดีๆนะสอนบรรลุธรรมเลยแต่เราไม่มีธรรมอย่างนั้นสอนเป็นบ้าหรือต้องดูนานๆได้เท่านี้วะเข้าใจไหมเท่านั้นแหละเนี่ยอะไรนั่งนานคนวันนี้ก็ไปเลี้ยงปลาก็เมินเหมือนกันนะเลี้ยงปลาวันนี้ดูแบบ500ถึงแล้วนอกจากนั้นก็เอาขนมปังเพิ่มเหมือนกันปลานี่เมินเห็นชัดเจนเราอยู่ที่ไหนเลยเป็นพวกอาหารมีรอยเต้นหมาปลานี่โดดลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเล่นน้ำเยอะแม้แต่อยู่ในนี้ไออาหารลอยอยู่นี่เขาก็เล่นน้ำเฉยเขาไม่สนใจเอาละอันนี้พอเอาจนปลาเพลินปลาหงายแล้วทีเดียวนั้นไปก็ไปเยี่ยมมันมหาเนียมโอ้มันเทียมมากนะเทียมมากพอเห็นเราโอ้ยท่านไม่ได้พบนานนะโอ้ยจับมือจับมันเลยจับมันเอาใหญ่เลยนะทั้งที่ท่านอ่อนเต็มที่แล้วนะดูลักษณะจะไม่กระดูกกระดิกเลยนะพอไปพอทราบพระก็เล่าให้ฟังพระก็พูดให้ท่านฟังแล้วเราก็พูดอยู่ต่อหน้าท่านอีกโอ้ยท่านคือข้างใหญ่เลยนะจับนู้นจับนี่จับอะไรจับขึ้นหัวขึ้นอะไรเอาใหญ่ใหญ่เราจะมาให้ท่านปล่อยมือท่านยังไม่ยอมปล่อยนะเพราะนานไม่ได้พบกันคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่วัดโสกรามโอ้ยนานแล้วล่ะตั้งแต่ท่านพ่อยังอยู่เนาะเดี๋ยวก็ตอนที่เราไปภูเก็ตท่านก็ออกจากวัดโสกรามแต่เป็นเจ้าว่าที่ภูเก็ตวัดหลังสารเราไปก็ไปโพสท่านที่นั่นปี500เท่าไหร่527หรือไงหรือ527นั่นแหละเราไปภาคใต้ปี527ตั้งแต่นั้นมาไม่พบกันอีกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านยังเอาใหญ่เลยนะที่ว่าเพียบเต็มที่นั้นพลิกเป็นคนใหม่ขึ้นมาด้วยกำลังใจท่านโทษพอใจมากจับไม้จับมือจับเอาจริงๆนะไม่ได้ธรรมดานะจับเอาจริงๆจับดึงขึ้นไปทั้งหัวทั้งอะไรนี่จนกระทั่งถึงเวลาเราจะมาแล้วจะไปนี่ท่านไม่ยอมปล่อยมือนะท่านกำมาไว้เลยดึงไว้เลยท่านไม่ยอมปล่อยท่านพอใจมากคึกคักขึ้นเลยนะพอรู้ว่าเป็นเราคึกคักขึ้นเลยมีการเพียรมากถ้าธรรมดาจะไม่นานนอกจากเอาสายเรือยงระยางเข้าไปใส่ท่วมความทุกข์ความทรมานให้ทุกข์ไปนานๆอยู่ทรมานอยู่แล้วก็ไม่ตายง่ายแต่ทุกข์ทรมานไปนานถ้าเป็นธรรมดาแล้วดีถึงไปเลยมายุ่งอะไรนี่เท่านั้นพอหมูหมาเป็ดไก่เขาไม่มีสายประยงในยามนี้คนสู้หมาไม่ได้ไปงั้นเลย าใจไหมแต่เป็นเราถอนประโยชน์ไปเลยหรือว่าท่านเพียรมากเราธรรมดาแล้วจะไม่หนักแต่สำคัญที่พอรู้ว่าเราเรื่องวอดพลิกเป็นคนใหม่ขึ้นมานะคึกคักขึงขังตึงตังขึ้นเลยทั้งที่เพียบเต็มที่นะนั่นแหละกำลังใจเป็นอย่างนั้นจับไม่ปล่อยมือนะถึงเวลาที่เราจะลาดิฉันยังไม่ยอมเปิดมือกำเอาไว้ดึงเอาไว้เลยเนี่ยจะไปแล้วนะท่านยิ่งกำหนักดึงหนักก็ไปเลยท่านยังไม่อยากให้กลับแต่เราก็เห็นสมาธิเห็นว่าพอสมควรแล้วเราก็กลับโอ้น่าสงสารท่านพอใจมากวันนี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาตอนที่ท่านเพียรอยู่นั้นเวลาพอทราบว่าเราไปโอ้ยขึ้นทันทีเลยคือคักขึ้นเลยเปลี่ยนหมดกิริยาการทุกอย่างคนเพียบขนาดนั้นยังพลิกเป็นกำลังวังชาขึ้นมาแบบคึกคักขึงขังตึงตังพอใจกับการไปเยี่ยมของเราเอวันนี้พูดที่อยู่วัดภูริทัตน์นั้นจะพูดเรื่องประวัติของพระหลานไม่ค่อยมีมากหรือว่างั้นใช่ไหมเวลาของประวัติของพระหลานท่านนิพพานไม่ค่อยมีในตำราละที่เคยพูดมีแต่องค์สำคัญท่านปรินิพพานที่ไหนก็บอกในนั้นหมดไม่กี่องค์นอกนั้นพระหลานมากต่อมากไม่มีในประวัติในตำรับตำรานี่เพราะเหตุไรก็คือว่าพูดง่ายๆว่าท่านตายง่ายท่านถึงมีการเวลาอะไรท่านปั๊บเข้าไปลมไม้ลมไหนก็ได้อยู่ที่ไหนสะดวกสบายท่านปั๊บเข้าไปจากนั้นท่านก็ไปเลยท่านไม่ได้ตายง่ายเหมือนขังที่เหลือตายขังที่เหลือตายนี่แหมก่อนจะตายนี่เตียงดีไม่ดีตึกโรงพยาบาลไหวไปหน่อยมันถีบมันเตะมันยันตกเตียงตกอะไรไปท่านพระราณท่านตายท่านไม่ตายยากท่านตายสบายมากถ้าไม่มีใครไปเอาเรื่องท่านไปยุ่งท่านเองนะเช่นอย่างอยู่ในวัดพอท่านป่วยหนักๆเข้าท่านช่วยตัวเองไม่ได้หามท่านเข้าไปโรงพยาบาลไอ้พลุงพลังนี้อาจมีได้นะสมัยทุกวันนี้นะสมัยแต่ก่อนไม่มีเพราะงั้นท่านถึงตายได้ง่ายถึงการเวลาปั๊บเข้าเลยไปเลยบีพับไปเลยปล่อยขันคือที่คล้องกันอยู่ก็มีแต่ความรับผิดชอบเฉยความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติโดยสัญชาติชาติญาณท่านไม่ได้ยืดได้ถึงหากเป็นความรับผิดชอบเป็นธรรมดาเป็นเรียกว่าเป็นหลักธรรมชาติระหว่างขันธ์จะผิดที่อยู่ด้วยกันแม่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นสัญชาติญาณรับผิดชอบกันอยู่โดยดีอย่างลึกๆนั่นแหละเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือ เอายกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะเดินไปตามทางนี่นะพระอรหันต์กับคนธรรมดาเราจะเป็นกิริยาอันเดียวกันพอเดินไปนี่ลื่นเข้าใจไหมพอลื่นนี่พระบรีพระทหารก็จะท่านจะต่อสู้สุดเหลี่ยมไม่ควรล้มท่านจะไม่ล้มเหมือนปุถุชนทั่วไปควรล้มท่านถึงจะยอมล้มนี่เหมือนกันเป็นสัญชาตญาณรับกันเองในเวลานั้นแต่สำคัญที่ใจท่านไม่ไหวนะจะมียับเท่านั้นเองท่านไม่มีหวั่นมีไหวพวกเราถึงขนาดนี้แล้วร้อนบูบเลยนะจิตเป็นไฟไปเลยฉันก้าวลงไปนี่จะเหยียบงูแต่มันไม่ใช่งูมันเป็นรากไม้นะมองไปเหมือนงูก้าวลงจะมาเหยียบถึงเลยข้ามไปเลยทั้งที่รากไม้เป็นได้เหมือนกันแต่ใจท่านไม่มีใจไม่มีเป็นหลักธรรมชาติเป็นฐานะจะให้เป็นอื่นอย่างไรไปไม่ได้แล้วเพราะกิเลสนี่เป็นสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมติจริงๆเข้ากันไม่ได้เอามาเงี้ยตั้งยังไงฮะมาพ่อไปหาไหนวันนี้อ่ะ ไปหลายหาดเนาะ
2: พระบาเทศที่หลวงปู่เจี๊ยเรื่องการดับขันของภาษาริบุตรเจ้าค่ะ
0: เน
2: า
0: ะ
2: ลูกก็เลยมีพระธาตุของภาษาริบุตรมาแบบถวายจะ
0: ต้องก็ดีก็ดี
2: แล้วก็การดับขันของภาษาริบุตรสามารถก่อนที่จะดับขันได้ไปที่บ้านของมารดาท่านแล้วสามารถยังจิตของมารดาท่านเนี่ยให
0: ้
2: เกิดวิสุทธิจ
0: ิ
2: ตและสำเร็จมรรคผลได้ที่พระหลวงตาเล่าปลาทองนี่ก็เป็นคนที่เขาพาคุณแม่มาทำตั้งแต่ยังมีช
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตอยู่จนตอนนี้มารดาเสียชีวิตไปแล้วของบุญกุศลที่เรือลำนี้เป็นเรือของพระธาตุของพระสารีบุตรจนทำให้มารดาของเขาและผู้ที่ร่วมบุญมาทั้งหลายได้มีจิตเป็นกุศลแล้วได้มรรคได้ผลสำเร็จตามปรารถนาด้วยอานิสงส์อันน
0: ี้
2: ด้วยเธอ
0: สำเร็จ
2: ส่วนเรื่องพระกัสสปะที่พระหลวงตาให้ไปตามหาหนังสือสมโภชคาถายังหาไม่เจอเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: เนี่ย
2: กินเรื่องช้าให้เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: อันนั้นเราก็ยืนไปพอว่างั้นจะรู้ได้ทันทีเราก็ยอมรับทันทีคือว่าเมื่อครั้งที่ให้ช้างไปจับเหล็กแดงตายมีควานช้างนั้นก็คือพระอริยเมตไตรเป็นนายควานช้างเวลานั้นพระกัสสปะเป็นช้างคือช้างบอกอะไรได้หมดจนเจ้าของก็ภูมิใจได้พูดออกไปอย่างไม่ระมัดระวังก็ได้หรือหากเป็นกรรมเกี่ยวกันก็ยัดจุดจะพิจารณาเองนะว่าช้างแสนหายากว่าอะไรได้หมดพาเป็นเป็นพาตายตายไม่มีฝากมีสูงอะไรอย่างนี้ก็พูดเรื่องนี้ก็ไปถึงพระราชาพระราชาที่ว่าพระเทวทัตก็ถูกจึงได้โหดร้ายขนาดนั้นเราก็ยอมรับทันทีเลยมีพระราชารับสั่งให้ควานช้างในควานช้างเข้าไปเฝ้าไหนว่าช้างของเธอเนาะบอกได้ทุกสิ่งอย่างบอกให้เป็นก็ได้ตายก็ได้ไม่มีฝากสูงใหญ่นั่นทำไงใช่ก็จะผ่านเนาะถ้างั้นบอกช้างเธอเข้ามาจับเปลี่ยนได้ไหมจะจับไหมโอ้ยังจับก็จะผ่านเราต้องจับเดียวไม่มีสูงวางเพราะว่างั้นเลยถ้าเราถ้าพระองค์ไม่เป็นเทวทัตสิอย่างเดียวแล้วทำไมจะให้ช้างมาจับเหยียบแดงได้หลวงพ่อเข้าใจไหมนี่จะให้ช้างมาจับเหยียบแดงได้ก็เรียกว่าเลยเทวทัตไปแล้วเข้าใจไหมแล้วว่าเทวทัตเราจึงยอมในทันทีเทวทัตเป็นยังไงโหดร้ายชัยไม่มีชันแสงใจเลยนี่ก็ช้างก็จับจริงๆพอมาเล่าให้ช้างฟังแล้วช้างก็น้ำตาร่วงเลยเนาะเจ้าของก็น้ำตาร่วงเอาให้ช้างพิจารณาเอานะคือหากว่าช้างนี้ไม่จับตัวนายควานช้างคือเราเองก็ต้องคอขาดมหากษัตริย์จะตัดคอเราถ้าหากว่าให้ช้างไปจับช้างก็ต้องตายถ้าไม่จับเราก็ต้องตายให้ทำไงให้ช้างพิจารณาช้างพร้อมเลยดับตอนนี้เลยมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะเรื่องราวมันเพราะงั้นกรรมมันจึงเกี่ยวโยงกันแล้วก็จะปะกับนายควานช้างเวลานี้ยังไม่เผามีในเขาสามยอดหรือว่างั้นเราอ่านนานแล้วล่ะจึงมีผิดพลาดบ้างนะเมื่อพระเทวทัตที่รับสั่งให้ไปจับเหยียบแดงที่เขาโอ้ยแดงโล่เหยียบช่องแดงบอกช้างรักกันจริงเลยถึงก็เป็นตายก็ตายเขาไปจับหญิงก็ตายถ้าว่าช้างไม่จับพอในความช้างก็ต้องขาดมือสองอย่างให้ช้างเลือกเอาช้างจับให้นายอย่างเจ้าของตายนี่จำมันจึงเกี่ยวโยงกันมาพออายะไม่ใจมาได้จัดสรุปเป็นศาสดาแล้วจะทรงคุ้ยเขี่ยขึ้นมาเผาอันอัฐิของพระศาสดา บนฝาพระหัตถ์ของพระอริยไม่ใส่เลยคืออันนี้กรรมนี้มันเกี่ยวโยงกันที่ให้ช้างจับเปลือกแดงนี่ก็ท่านก็มาเผาด้วยบนฝาพระหัตถ์เผาธาตุของพระของพระกัสสปะเขาก็ดูอยู่เงือกที่ว่าพระราชาว่าเป็นเจ้าทัพเรายอมรับพันศีอันนี้นะมันไม่ชัดแต่มันก็ชัดแต่นี่อ่ะมีช่างอะไรฝ่ายช่างมันทั้งมีกรรมเกี่ยวกันเพราะงั้นพระกัสสปะนี้พระยังไม่ใจแล้วพระกัสสปะแล้วถึงก็จะเผาถูกพระกัสสปะแล้วเอามาเผาบนฝาพระหัตถ์เลยเผาเลยก็สังกรรมสนองกันพระกัสสปะเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่หัวเย็นมากนะเรื่องญาณอย่างทราบเรื่องพระพุทธเจ้าลงมาท่านอยู่ท่านยังเรียนญาณอยู่ญาณความรู้ท่านก็นั่งพิจารณาอยู่ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายท่านพิจารณาด้วยญาณของท่านดูตรงนี้ที่ความเกิดความตายของสัตว์จนท่านอิจฉาอาใจโอ้โหการเกิดการตายเกิดแล้วตายเกิดตายหมุนเต็มโลกเกิดมังสารแล้วทำไมถึงเกิดขนาดนี้ทรงนาวพระองค์ทรงเรียนญาณดูพระกัสสปะที่กำลังพิจารณาดูสัตว์โลกมีการเกิดการตายทุติอะไรการเกิดการตายที่พวกทุติหรือพวกอะไรอย่างนี้นะอะไรอะไรยานจตุปาฏิยานจตุปาฏิยานที่นาความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายจนท้อใจพระพุทธเจ้าทรงเตือนมาโดยพระญาณเออกัสสปะผู้เป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตเธออย่าไปพิจารณาเลยนั่นไม่ใช่วิสัยของเธอพิจารณาก็เสียกำลังวังชาเหนื่อยเบาๆนั่นแหละนี่เป็นวิสัยของเราตถาคตเท่านั้นให้ยุติพระกัสสปะก็ยุติทันทีเลยเพราะพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์มันพิลึกเกิดจนท้อใจมันพิลึกขนาดนั้นการเกิดการตายของสัตว์แล้วจะว่าตายจะสูญใจใหญ่ซ้ำที่หนักจนพระกัสสปะท่านอิจฉาใจเพราะเกิดตายยิ่งแหม่มากต่อมากท่านอ่อนใจพระวิญญาณจึงรับสั่งห้ามมาแล้วท่านก็อยู่ทันทีอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของเราสาวกเท่านั้นที่จะเรียนรู้อันนี้ว่าบางมีท่านเต็มนะเนี่ยถือผ้าสามผืนสามผืนบางสกุลผ้าบางสกุลเป็นประจำนิสัยท่านเลยบิณฑบาตเป็นประจำแล้วก็ซื้อผ้าสามผืนเป็นประจำท่านเชื่อมการในทุโยมขวัตของท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงขอความผ่อนผันมันเธอก็แก่แล้วเธอจะเริ่มยอมผ่อนผันตามธรรมดาของข้าของขันที่มันจะลาเต็มที่แล้วนี่ก็นับว่าสมควรแล้วกับวัยของเธอเวลาท่านชูนว่าเป็นชื่ออุตส่าห์พยายามทำนี่ก็เห็นว่าเหมาะสมกับอายุสัยของข้าพระพุทธเจ้าว่านั่นเอองั้นเราก็รีบโบชนาด้วยเนี่ยแล้วก็ไปแล้วนะแล้วพักกัจจภาสังกาติพระกัสสปะกับพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนผ้าสังกาติมาให้พระกัสสปะให้ให้เอาผ้าพระกัสสปะไปครองเมืองตอนนั้นนะในตำราเขาว่าหลวงองค์ท่านลึกซึ้งมากเรื่องญาณอย่างทราบต่างๆตอนที่ทราบในหนังสือก็ว่าในระยะนี้ท่านโสดของท่านยังไม่จะถอยท่านยึดพานอยู่ที่เขาสามยอดจะมีพระยะเมตใจฉะนั้นสามารถรู้ได้ตามสายแห่งกรรมใครจะมาคาดไม่ได้เป็นสายกรรมของท่านที่เกี่ยวกันโดยเฉพาะพระอริยเมตใจจะทรงทราบโดยเฉพาะเหมือนกันเอามาเขาที่ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็ยุติเรื่องกรรมอะไรเกี่ยวกันก็หมดปัญหาไป
1: ก็หนังสือที่บาลีมานี้มันก็นานมันก็
0: เลอะๆเทอะๆไปแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้นะโอ้มันก็นานตั้งแต่มันนี่ไม่ค่อยยิ่งทุกวันนี้เขียนก็ไม่เขียนดูก็ไม่ดูนะส่วนตัดขาดหมดเลยเรื่องจดหมายที่หมายไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่เคยตอบมาก็พระท่านเป็นผู้อ่านอ่านแล้วท่านก็ตอบให้เราเป็นว่าไม่มีอะไรแหละทุกวันอยู่แบบนั้นนะยังมีความหมายอยู่แต่กล้วยหอมกล้วยไข่ที่ไหนมันเห็นนะคือจะว่านัดเดี๋ยวว่าฟ้านั่นเนี่ยมันเห็นนะเข้าใจไหมอย่างอื่นไม่เห็นแต่ไอ้กล้วยหอมกล้วยไข่มันเห็นนะเนี่ยเข้าใจเหลืออย่าบรรลบไปหมดไม่ได้นะตาที่สอดกับกล้วยหอมกล้วยไข่นี่มันเห็นนะเนี่ยเข้าใจไหมเอาละพอความจดความจำเรียนมาเท่าไหร่มันก็เป็นความจำมันก็ลบเลือนหลงลืมไปได้อย่างนั้นไม่เหมือนความจริงก็ความจริงนี้เท่านั้นแหละไม่มีลบเลือนความจริงที่เกิดขึ้นกับใจแล้วสดสดร้อนตลอดเวลาแต่ความจำนี้ถือเป็นสมบัติไม่ได้นะอย่างที่เราเรียนจำได้มากน้อยท่านไม่ถือว่าเป็นสมบัตินะต้องภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นตนเองรู้ด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นเม็ดเป็นหน่วยแต่ความจำนี้หลงลืมไปได้ไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตัวที่เป็นสมบัติของตัวได้แก่ภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นใช่ทั้งนั้นอะไรนั่นทิ้งนะให้พรนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: มันมีแรงมากก่อนเป็นนิสัยว่าพูดแล้วผ่านไปถ้าบางทีเห็นอะไรก็จะพูดสาวหาของอะไรมาเนี่ยหาเครื่องงานได้ไหมมาไอ้เขาถามว่าจะบาอยู่โว้ยทีนี้เขาก็ไปเขาบอกย่ำหลับแต่บาอยู่โว้ยเกือบตายย่ำตรงกองดันเงินไรปากคนเต้นไหลเห็นไหมเห็นดังนั้นเขาหยอกกันเขาเลยเพราะว่าเขาเอาหาไอ้บ้าเลยเฮ้ยนี่จะทิ้งไว้เฉยไงเสียเกียรติเลยเสียเกียรติการจนกระทั่งอดอ้อนเขายอมรับแล้วเขารับเอาไปแล้วถึงจะกลับคืนได้ต้องตามไปส่งเขานั่นมันเก่งนักผู้ชายเห็นไหมล่ะมันเป็นนิสัยทางภาคนี้มันเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงนะเรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงมากแต่มาก็ตามนิสัยเดิมต้องมีอยู่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาครับตัดผลคนไปมาธรรมดาแล้วอย่างนั้นพูดเล่นกันเดินผ่านกันแล้วนี่มันถามไปเลยพอหน้าพอหน้าพอลุงพอลุงพออาพออาพอพี่พอพี่พอน้องกันน้องไปเลยถามไปไหนถามไปเรื่อยถ้าเคยเห็นหน้ากันเนี้ยมันเป็นนิสัยมันมาพูดมาถามมันก่อนเขาก็เรียกว่าจองของพี่องค์อันนี้เขาก็ไม่ได้คิดถึงมันนะมันตัวนิสัยแล้วเขาเจอกันปั๊บใส่ปั๊บให้อาหารด้วยให้อาหารด้วยได้ไหมน้องคนว่าได้ไอ้ไรมากมากเลยมากสัตว์จนบ้าสุดเฮ้ยที่นี่เขาบอกเอาน้ำที่ท่านตกลงน้ำตาต้มเขาเกือบตายปอดอ้อยเขาเกือบตายนั่นเห็นไหมจะเก่งนักเลยตัวนิสัยมันพาไปนั่นไปไหนบ้างฮะวันนี้ไม่ได้พาไปนั่นมาหรือไงนี่นะพาไปนั่นสองผืนนะคนผืนหนึ่งนี่วางไว้นี่วันนี้ว่าบารมีตัวจะมาตั้งแต่หกโมงครึ่งจะหายเงียบเสื้อผ้าที่นำหน้ามาก่อนนี่มาถึงแล้วทั้งคนยังไม่มาเลยทราบว่าติดธุระเลยทำเป็นไรไม่รู้รถพานี่มาก่อนนะมาถึงก่อนรถยังไม่มาเลยในจดหมายบอกมาว่าหกโมงครึ่งอ่ะเป็นทางนี้แล้วถามแล้วถามอีกถามเรื่องเราก็เลยไม่อยากจะถามเลยอายจะถามแม่เจอกันทีแล้วต้องถามใช่ไหมไม่ถามไม่ได้มันจำไม่ได้หนีใช่ไหมไอ้ที่นี่ได้ถามแล้วยัง
2: ถามแล้วกันชื่อสุริพาน
1: ั่นแหละเห็นไหมนั่นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เอาต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวนี้นั่นก็พอดีแล้วก็บอกว่าให้เตรียมไว้นานเดี๋ยวเจออีกถามอีกเลยกงแข็งเลยงั้นแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเหมือนตะกอนมันจำอะไรไม่ได้นะแทบต้องหยุดเดี๋ยวนี้แทบหลงหน้าหลงหลังอ่ะก่อนก็ไม่เคยเป็นมันก็ว่าเป็นมาเลยลำดับนี่มาวางผ้าเลยผ้านี่สำหรับรับแทนเจ้าของทางร้อยเอ๋ยเขาก็มาขออะไรพวกหมอมาขอเครื่องมือแพทย์เราก็ให้เราหนักมากเราบอกเพราะเราหนักมาตลอดนะไม่ใช่หนักมาธรรมดาถ้าว่าจะรับทุกรายแล้วก็เรียกว่าแย่ไปเลยว่ะเขาจึงต้องงดไว้ซะก่อนซะก่อนแล้วก็จะจ่ายไปเรื่อยเรื่อยเมื่อสองวันผ่านมานั้นก็จ่ายก็7-8 แสนแล้วเมื่อวานนี้ไปอีกเท่าไรแสนไม่รู้อย่างนั้นแล้วที่จ่ายเรื่อยไอ้ที่คำม้วนบอกมันไปรักษาที่คำม้วนใช่ไหมมันไปรักษาที่โรงพยาบาล ไอ้โรคนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคตานะหมอเขามาชี้แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อวานนี่โรคนี้มันเป็นมาฝังอยู่ในนั้นแล้วแล้วมันมากำเริบในเวลานั้นต่างหากนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยให้ทราบซะนะหมอเขามาชี้แจงมีเหตุผลน่าฟังเมื่อวานนี่เจ้าของอาจจะไปเข้าใจว่ามันเป็นเพราะมาลอกตานี่โรคนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสมองเขาเอาเอ็กซเรย์มาให้ดูเลยเมื่อวานนี่มันถึงชัดทีเดียวเอ็กซเรย์มาไม่ทราบว่ากี่ภาพละ6-7ภาพมาดูให้ดูที่สมองมันเลือดมันกระจายออกไปยังไงนะเขาชี้บอกนี่มันเป็นมาตั้งเดิมมันไม่ได้เป็นมาในเวลาเขานั่นแล้วการลอกตาอันนี้มันก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกันหมอเขาอธิบายให้ฟังเมื่อวานนี่เขามาหาแล้วคนทั้งหลายจะต้องมีจิตเตือนหมอนะหมอเขาทำแทบเป็นแทบตายเขาเป็นหมอเราไม่ใช่หมอแล้วมันเห่าเก่งนะพวกไปเป็นหมอเนี่ยวอกถ้าเป็นหลวงตาแล้วฟาดปากมันเลยอ่ะพวกนี้มันเห่าเก่งหันหน้าตรงไหนเห่านั่นหันหน้าตรงไหนเห่านั่นมันคืออะไรน่ะมันคืออะไรน่ะถ้าว่าก็คือไอ้อ้วนนะอ้วนมันก็ไม่ได้เห่าถึง4-5นะมันไม่ได้คืนนะเข้าใจไหมคืออันนี้มันเห่าถึง4-5หันหน้าแล้วเห่านะให้เข้าใจนะมีเขาประยุงเอาไว้เวลานี้เอาอะไรสายนั้นเอาขี้ยันนั้นมันก็ไม่หายใจแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่แล้วโรคเขาหมออธิบายให้ฟังนี่ชัดเจนมากนะเราฟังเอาเหตุผลถึงจำไม่ได้ก็ตามเราเข้าใจในเหตุผลของหมอที่อธิบายทุกอย่างเมื่อวานนี้พร้อมทั้งเอาฟิล์มมาให้ดูด้วยถ่ายเขาไม่ใช่อะไรนู่นเขาไปถ่ายนู่นอะไรเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอามาอย่างชัดเจนเลยเมื่อวานนั่นอะไรหมออธิบายให้ฟังเมื่อวานนี้ทุกแง่ทุกมุมแหละแต่เราจำไม่ได้จำได้แต่ว่าความเข้าใจเราเข้าใจเวลาเขาอธิบายให้ฟังเข้าใจไม่ได้เกี่ยวกับตานี่เลยไม่เกี่ยวกันว่ามันเป็นโรคมาก่อนอันเนี้ยมันเป็นอยู่ภายในสมองนี่มาก่อนแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นอะไรเขาเรียกก็ศัพท์ของหมออย่างว่านะมันไปกำเริบเอาในเวลาที่นอนอยู่โรงพยาบาลน่ะคือมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะกำเริบเมื่อไรมันกำเริบได้โรคอันนี้ว่างั้นถูกต้องของเขาอันนี้พอดีมันไปจังหวะมันไปกำเริบเวลานอนอยู่โรงพยาบาลถึงอยู่ในบ้านมันก็เป็นโรคอันนี้ว่าจะขึ้นเมื่อไรก็ขึ้นเพราะว่างั้นนะอยู่ธรรมดานี่ขึ้นแล้วไปเลยก็มีนี่แหละที่คนว่ามันตายอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เองคือมันทักตัวมันของมันพอแล้วมันจะแสดงออกมาเมื่อไรมันก็แสดงนี่พอดีไปนอนอยู่โรงพยาบาลมันก็ไปแสดงอะไรตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยเขาว่ามันเป็นโรคอันนี้ส่วนหนึ่งต่างหากแล้วให้พานเข้าใจนะหมออธิบายเราฟังแล้วเราหายสงสัยหมอมาชี้แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อวานนี้ทั้งเอาฟิล์มมาด้วยมาให้ดูทุกแบบฟิล์มอะตรงไหนเสียตรงไหนเขาเอามาเขาชี้ให้ดูตรงนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเสียอันนั้นเสียอันนั้นเสียเขาบอกหมดอันนี้เรียกว่ามันเราพูดให้มันกลงไปกลงมามันไปไม่รอดแล้วหมอเขาก็บอกมันแล้วเพียงว่าเอาอันนี้พยุงไว้เวลานี้มันก็ไม่หายใจแล้วเพียงว่าเอาอันนี้เขาไปหมุนอะไรก็ไม่รู้แหละทางภายในนู่นน่ะมันจับหมอเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะเอาสายที่ออกมันก็ไปเลยเพราะมันหมดอยู่แล้วเพราะเอานี่ออกมันก็หมดกำลังที่มันปั่นอะไรอยู่ข้างในหรือว่างั้นนะมันก็ไปเลยส่วนลมหายใจมันหยุดไปแล้วว่างั้นว่าเนี่ยถ้าบางคนเข้าใจตามเหตุตามผลจะไปพูดสุ่ม4-5ไอ้ช่วงเชื่อสุ่ม4-5นี่ก็ไม่ถูกตั้มมีสุ่ม4-5ก็ไม่ถูกต้องให้มีเหตุมีผลฟังมันถึงได้สับได้แสงคนเราเขาบอกกงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาเราถามมาอย่างกงไปกงมาเนี่ยเขาเป็นยังไงบอกมาตามเรื่องของมันโรคอันนี้เป็นยังไงวะไม่รอดแล้วเขาก็บอกงั้นเดี๋ยวนี้เอาสายนี้พยุงไว้เท่านั้นเขาว่าพยุงนี่ก็ลมหายใจก็ไม่มีไปเพื่อช่วยอะไรภายในหนึ่งเขาแล้วพอถอดนี่ออกมันก็หมดช่วยภายในมันก็ไปพร้อมกันเลยว่างั้น คือมันไม่มีหวังแล้วพวกเขาที่คือภายในสมองนี่มันเสียหมดเขาบอกโกงเลยภายในสมองนี่เสียหมดแล้วหวังมันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลกลไกมาอะไรเขาพูดมาสาเหตุมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละเรื่องราวที่มันจะทำให้เสียทางสมองเขาว่างั้นนะหมออธิบายให้ฟังแล้วมันก็เป็นมานานแล้วเป็นอยู่ในนี่นี่แหละโรคมันเป็นยังไงมันเป็นแบบมันนั่นเป็นไรมันก็คือโรคนั่นแหละในกายของเรามันเสียตรงไหนมันก็เสียเหมือนรถเรานี่บางทีอันนั้นก็เสียอันนี้เสียซ่อมตรงนั้นมาเสียตรงนี้ซ่อมตรงนี้แล้วมาเสียตรงนั้นซ่อมไปซ่อมมาแล้วเข้าโรงซ่อมไม่ออกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันไปเข้าโรงซ่อมโรงพยาบาลน่ะไปเข้าโรงซ่อมแล้วก็ไม่ออกก็มีเยอะแต่ละเตียงละเตียงนี่คือป่าช้าของคนตายแล้วเนี่ยคือเป็นอะไรไปเมื่อรักษาไม่ไหวมันก็ตายรักษาไม่ไหวมันก็ตายผู้หายออกมาก็มีผู้ตายอยู่ในนั้นก็มีเยอะนี่บางรายก็เขาพูดเราไปปฏิเสธบางทีเวลานอนอยู่นะมาจับเท้าเขาเลยดึงว่างั้นมันมองไปมันไม่เห็นมีใครอย่างหนึ่งมันอาจจะระแวงอยู่แล้วใช่ไหมมีอะไรมากครับอะไรมากครับมีถึงจะอ่างทีเดียวเลยพระเจ้าอุยาก่อนที่ท่านอ่างนะคือมันระแวงอยู่แล้วเนี่ยอีตาหนึ่งจะต่อรถเขานี่เราจะนำนิทานมาประกอบนี่ประจัยมันประกอบกับความระแวงของเราไอ้อามันก็จะว่าแต่เนี่ยแล้วเราถ้าไม่เอานิทานมาประกอบมันไม่สมบูรณ์ดีเอานิทานมาประกอบนะมีอีตาคนหนึ่งจะต่อรถเขาเก่งตื่นเช้ากันมาไปเที่ยวต่อรถเขาแล้วตามทุ่งนารถเขาขันคู่ด้วยกันท่านนี้ก็เพลินเรื่อยไปเพลินเรื่อยตั้งแต่เช้าจนยันค่ำมากินข้าวนะมันอยู่ได้สบายสบายและแม่ยากับแม่ยาสำคัญด้วยเลยไอ้นี่มันไปยังไงตั้งแต่เช้ามามันได้พเนียดแล้วมันก็ไปต่อนกเขาจนกระทั่งนกทางนี้เขาเรียกนกเขาเข้าคอนคือนกเขาเข้านอนแล้วเนี่ยมันถึงมาวันไหนมันก็เห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันไปยังไงกูจะไปสังเกตดูไปตามดูมันทำไมวะพอดีตอนเช้าไปนกเขากำลังขันคูกันอยู่อันนั้นนกป่ากับนกบ้านขันคูอยู่บนต้นไม้นะแล้วพอเนี่ยไปวางมาพอเนี่ยนกบ้านอยู่ในนั้นนกต่อแล้วนกป่ามันก็มาขันอยู่ด้วยกันหน่อยมันไอ้คือนกเนี่ยมันถือเขตถือแข็งมันกันนะเข้าไปร่วมเขตมันไม่ได้อันนี้ก็เอาพอเนี่ยไปตั้งนกบ้านมาตรงนี้มันจะไปอยู่ในเขตของตัวนั้นที่ตัวนั้นก็มาขันคูอยู่รอบอันนี้ก็ฟังไปก็เพลินไปแล้วเพลินมันลืมไปที่เพลินไปเพลินมานั่งนุ่งผ้านุ่งเน็บเดียวนุ่งจงกระเบนรู้จักไหมนุ่งเน็บเดียวนุ่งจงกระเบนพระกันรู้จักหรือเปล่านุ่งผ้าเน็บเดียวนั่นน่ะผ้าจงกระเบนนั่นข้าอันไปเรื่อยข้าไปการไปการมาหางกระเบนมันก็หลุดล่างพึ่งมันก็หย่อนไปก็อันนี้แม่ยายกูทำไงก็คือค่อยคานไปตามมันมันไปตามทางที่เขาวางฟ้อนข้าวเนี่ยมันนามันงามเนี่ยวางโคตรไปนี่พอมันไปถึงทางโคตรความเข้านี่พอไปนี่กระเตี่ยวมันก็หลุดเลยสิกระจายไม่กระเตี่ยวจงกระเบนมันหลุดอันนี้พอหลุดปุ๊บมันไม่สนใจตัวเองมันยังตามยังมองอยู่ตัวมันคนนกเก่าทางแม่ยากูจะทำไงก็ลาไอ้นี่นะก็ถือดำถือเสียมไปด้วยเนี่ยพอไปก็เอาเสียมสอดเลยจะไปจุเนี่ยมึงยังบ่เมียนของมึงจะวางความหมายมันจะไม่เมียนมึงบ่เห็นปิดถึงทองมึงว่าก็สอดอะไรไปมันก็ไปตื่นเพื่อถือฟังเอาที่แซ่แซ่แซ่ค่อยสอดไปดิแซ่แซ่ท่านนี้ก็มองเห็นดับเสียมนึกว่างูจงอางนึกว่างูจงอางกำลังกัดพอมองไปเห็นดับเสียมกำลังมาเนี่ยนึกว่างูจงอางจะมากัดที่ขวางมันจะมากัดทำมันอ่ะนี่ก็ได้คำเดียวเท่านั้นแหละอ่างคือจงอางว่างูจงอางไงมันไม่ได้งูจงอางแต่มันได้อ่างคำเดียวเห็นเลยเห็นมันกลัวจริงเนี่ยมันไปเอาตายว่าเลย วิ่งไปเข้าไปบ้านโอ้ยไปโคตรนานโอ้ยแถวนั้นมีงูนะใครไปไม่ได้นะแล้วมันจะกัดกูเกือบตายมันเข้ามาก้นกูแล้วกูก็โดดเลยกูได้คำเดียวตอนกูอ้างลูกผมมาทีนี้อันยายแม่ยายก็มาตามหลังมาก็มาฟังเสียงบรรยายอยู่นั้นแม่ยายก็จะไปก็จงอ้างยายนี่เข้าใจไหมความระแวงเป็นงั้นแหละทีนี้ตั้งนั้นไปไอ้คอกแข็งนี่อังเลยมีแต่อังจะไปใหญ่มันตื่นงูตัวนั้นน่ะเห็นเสียงอะไรไม่ได้นะมีแต่ว่าอังทันทีมีแต่จะไปท่าเดียวคือความระแวงเข้าใจเปล่าอะไรอะไรก็ว่าแต่งูตัวนี้งูตัวนี้อันนี้คนเรามันเมื่อมันมีความระแวงแล้วมันก็เป็นไปได้ตะกี้นี่พูดเรื่องอะไรเรื่องระแวงอ่ะมันลืมแล้วอย่างนั้นแหละ
2: ที
1: ่
2: ลง
1: ไปมาเออนั่นเส้นอะไรเนี่ยเขาพูดว่างั้นหรือว่านี่มันมีอะไรของมันเขาว่างั้นอธิบายให้ฟังเป็นพวกนี้มันพวกหนาพวกชื่อเนี่ยแล้วตอนเนี่ยอธิบายนิทานประกอบ มันนึกเข้าใจได้นี่พากันเข้าใจหรือยังอ่ะนิทานในอ่างเรื่องระแวงอ่ะพอออกจากไอ้อ่างไปแล้วไปที่ไหนเสียงใบไม้ก็ขอแขกๆที่ไหนไม่ได้มีแต่อ่างมีแต่วิ่งเท่านั้นเลยนั่นมันกลัวนั่นเป็นอย่างนั้นแหละความระแวงนี่เดี๋ยวนี้มันกำลังสมัยระแวงนะพอตะผัวออกลงบันไดบ้านไปแล้ว
3: จะไปไหนนั่น
1: วะมันระแวงปวดเยี่ยวก็ไปเยี่ยวไม่ได้
3: ไปไหนนะนั่น
1: วะนี่โรคระแวงโรคผีบ้าโรคมันระแวงกำลังระแวงไปไหนก็ไปไหนเนี่ยจะไปไหนน่ะว่ะโอ้คนปวดเยี่ยวมันจะตายนี่นะมันใช่ไหมน่ะคุณว่าอีกดิมันยังไม่ยอมเชื่อมันใช่ไหมน่ะผมยังว่าอยู่โอ้พี่ลึกโรคระแวงใจมันได้กลัวมันฝังลึกแล้วอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นฝังลึกแล้วฝังกับสิ่งใดก็มันจะเอานั้นมาเป็นอารมณ์ทั้งวันล่ะระวังพออะไรนิดนึงก็เป็นอย่างว่ามันคอยจะออกช่องนั้นช่องอ้างวันงูจงอ้างเขาบอกงูจงอ้างแต่มันไม่ได้พูดจงอ้างที่มันกลัวมันก็ได้อ้างคำเดียวท่านก็ไปเลยเดี๋ยวนี้กำลังโรคอันนี้โรคระแวงเนี่ยมากนะให้พากันระมัดระวังเพราะอันนี้รุนแรงมากนะไม่มีใครอธิบายเหมือนอย่างหลวงตาหรอกอธิบายนี่หลวงอธิบายตามหลักความจริงของมันเลยให้เรารู้วิธีปฏิบัติแก้ไขมันไม่งั้นไม่ได้นะโรคอันนี้รุนแรงมากไม่ว่าจะฆ่าจะฟันจะฉกจะลักปล้นสะดมใดๆมีตัวนี้เป็นฉากหลังฉากหลังบังคับให้เป็นไปทั้งนั้นมันรุนแรงมากขนาดนั้นยิ่งนำมาเสริมกันนี่ใหม่เวลานี้จิตใจคนทำไมถึงต่ำซามมาลงนักหนาลงอย่างเรื่อยๆเลยไม่ว่าชาติชั้นมันหน้าใดจิตใจมันลงในจุดนี้ให้กิเลสเหยียบหัวมันลงไปออกมาท่าไหนท่าไหนมีแต่ท่าแพชชั่นมีแต่ท่าอะไรชุดนอนชุดอาบน้ำว่ายน้ำมาแสดงท่านั่นท่านี่โหพวกเร็วเลือกที่สุดเลยนี่เป็นเครื่องส่งเสริมให้ราคาตันหามันแก่กล้าสามารถมันทำไปได้ทุกอย่างนะพริกนี่เป็นสันพริกนี่เป็นคมพริกนี่เป็นปลายมีแต่จิ้มมีแต่เสียบมีแต่ฟันไปทั้งนั้นแหละเรื่องอันนี้รุนแรงมากนะผัวเมียก็ฆ่ากันได้สบายไม่ว่าพี่ว่าน้องว่าใครต่อใครฆ่ากันได้อย่างสบายทุกทีทุกอย่างเป็นไปได้อย่างสบายสบายหน้าด้านโรคอันนี้มันโรคหน้าด้านพากันระมัดระวังไม่งั้นไม่ได้นะถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปนั่นแล้วฮิริโอตตปะไม่มีความสะดุ้งความกลัวความระมัดระวังรอบเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดไม่มีในใจแล้วเป็นไปได้ทุกอย่างมนุษย์เราเวลานี้กำลังหมดไปอันนี้ขึ้นหน้านะเหตุที่มันจะหมดอันนี้ไปไหนสวยงามไปหมดเลยดีไปหมดคิดดูที่อย่างที่ว่าแต่งตัวจะไม่มีเครื่องนุ่งห่มเลยนี่เลยติดแอปแปะที่ก็ม่อมหีนั่นเท่านี้นี่ชุดอาบน้ำวัวนะชุดอาบน้ำผีพอหีไม่มันก็เคยอาบน้ำมา

สอนให้รู้ใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เท่านั้นเองเราจะว่าเราพูดอยากหรือไม่อยากตัวมันเป็นนั่นอยากหรือไม่อยากนะพิจารณาสินำมันนั้นออกมาเพื่อแก้ไขกันมันอยากที่ตรงไหนถ้านี่อยากแล้วก็แสดงว่าธรรมะนี่ก้าวออกแก้ไขสิ่งที่ผิดทั้งหลายไม่ได้แล้วธรรมะต้องเข้าเก็บเข้าในตู้ในหีบให้กิเลสมันเพ่นพ่านเพ่นพ่านทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นของดีของดีไปหมดกันคิดว่ากิเลสแล้วถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นไม่ดีทั้งนั้นตายเรียกว่าหมดแล้วศาสนาหมดในหัวใจคนต่อไปนี่ก็ไอ้ตู่ไปแล้วมันก็จะยุ่งนะไอ้อ้วนนอนทำไมมันจะยุ่งไอ้อ้วนมันยุ่งอะไรก็ไปแย่งหางมันสิเรามันไปเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีหางมันปลอมต้องไปแย่งเอาหางไอ้อ้วนเราสิแล้วว่ามันจะกัดหัวนะหรือว่าไอ้บอกนะเมื่อวานมันก็กัดใครสองคนเมื่อวานไอ้สอบเราไปแย่งหางมันก็ไม่รู้แหละเราสงสัยมันกัดสองคนนี่เวลามันคึกมันก็นองมามันยังเป็นเห็นไหมนี่ลักษณะนี้มันจะคึกก็นองนะบอกพระถ้าไม่ควรปล่อยจะปล่อยนะห้าขังไว้ในกรงนะไม่ได้นะแล้วกัดผู้กัดคนดีไม่ดีขนองไปทางนอกจากขนองนี้แล้วมันอาจจะขนองไปทางบ้าก็ได้โรคหัวหน้ามันนะให้ระวังระวังแล้วดูให้ดีนะเมื่อวานนี้กัดเด็กไม่ต้องเอาเด็กไปฉีดยาเมื่อวานแล้วพระมามันก็หางกระดิกกระดิกกับพระเล่นกับพระพอพระประจามันกัดพระมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นาว่ะหมาตัวนี้แปลกของนาว่ะเมื่อวานได้ขังเอาไว้ลักษณะมันลุกหลีกลุกหลีกเป็นลักษณะธรรมดาเราก็เรียกว่าลักษณะมันขนองแล้วเริ่มขนองนู่นนู่นต้องไปที่นั่นใครไปแยกหาหมากูน่ะไปดูสิจะมาสวมใส่ของน่ะพวกนี้พวกปลอมจำไม่ดีนะไม่มีใครสอนอย่างเรานะนี่สอนให้กงไปกงมาเลยธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นของจริงต้องเอาของจริงมาสอนในเวลานี้โรคมันกำลังกำเริบอย่างนี้นะไม่มีศีลมีธรรมเลยมีแต่ความพุ่งเฟ้อเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั้งเฒ่าแก่ชราจะเข้าลงไปแล้วก็ยังมาเป็นบ้าของเขาอันนี้ที่มันน่าทุเรศเนี่ยคือธรรมไม่มีในใจมันเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมมีในใจจะมีความสงบเสงี่ยมงามตาอะไรมันที่มันเป็นมาเครื่องบังคับมันมีนี่ธรรมบังคับปังมันไปได้เหรอมันจะดิ้นไปไหนว่าว่างั้นฟังที่ว่ามันจะดิ้นไปไหนหน้าว่างี้เด็ดไหมนั่นทำเครื่องบังคับกันอย่าเบรกจนตัวกงดีไม่ดีรถหกคเมนไปอะไรวะอย่าเบรกอย่างแรงมันรุนแรงแล้วก็ต้องใส่กันรุนแรงสินี่ไปด้อมด้อมมองไปตามมันเป็นบ้ากับมันอ้าปากกับมันเดี๋ยวขี่ม้าเข้าในป่ามาลู่นะอันนี้ก็มีนิทานนิทานเขาต่อยรถเขาเหมือนกันนี่ก็ดีขั้นต่อยรถเขาต่อไปต่อมาก็ยังว่าแหละฟังเสียงรถเขาคันคุยกันเพลินไปเพลินมาอันนี่อมหมากไปเหมือนล่องตาบัวเลยหรือมันลวงตาบัวก็ไม่รู้แหละแล้วอมหมากไปเรื่อยๆก็เพลินดูนกเขาเพลินไปเพลินมามีแต่อ้าปากที่นี่หมากมันก็หลุดคำหมากรู้จากปากที่นี่รู้จากปากถ้าจะมองลงมาดูคำหมาก่อนมันก็จะขาดนิทานสืบต่อกับดูนกเขาตาก็เจ้านกเขาทั้งมือก็คำไปคำมาก็คำเอาขี้หมาแห้งก็สอดเข้าไปคำเอาขี้หมาแห้งก็สอดเข้าไปทีนี้พอนกเขามันหนีจากกันแล้วก็ถึงเน่ทำไมปะเราลักษณะเหม็นเหม็นเรามาขายมันมีแต่ขี้แกลบท่านเห็นไหมฟังสินี่ข้อประกอบนี่ธรรมะนี่ก็ประกอบตะกี้พูดเรื่องอะไรมาอีกลืมแล้วได้แต่เครื่องประกอบเหรอมันได้อะไรมาทุกขังอ้าปากว่างั้นนะจำได้แต่อ้าปากจนเอาขี้แกลบใส่ก็ไม่รู้ขี้แกลบหมามันกินแกลบกินลำมันอ่ะมันถ่ายออกมันแห้งมันเป็นขี้แกลบพอมันได้น้ำลายผสมมันเข้ามันก็กลิ่นเหม็นออกมาเลยเอ๊ะทำไมหมากกูทำไมมันเหม็นๆอย่างนี้นะออกมาดูมีแต่ขี้แกลบเต็มปากนั่นมันเซ่อจะตายไปเลยพักกันระมัดระวังนะไม่ได้นะเวลานี้หนักเขาทุกวันเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของดีนะอย่าตื่นอย่าเป็นบ้านะสิ่งนี้คือฟืนคือไฟเผาไหม้ได้หมดไม่มีเลือกอะไรเลยไม่ว่าไม้ก็ไม่ว่าลำเป็นลำตายแม้แต่เหล็กหลามันเผาเป็นน้ำไปเลยอันเนี้ยเรื่องราคาตัณหาเนี่ยหนักมากนะนี่ผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่เป็นถูกกระเพาะนี่เองเพราะมันกินไม่พอกินไม่อิ่มกินไม่มีวันอิ่มพอเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลากินเท่าไหร่มันยิ่งเป็นบ้าเข้าไปโรคอันนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่ามันจะพอนะเอาหนึ่งเอาเมียคนหนึ่งมีแล้วไม่พอใจมันไม่พอกินแปลว่าเมียองค์คนที่สองที่สามมาถ้าเท่าไรก็ยิ่งไม่พอกินข้าวยิ่งไม่พอมีเท่าไรไม่พอหมดนี่กิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้ท่านที่เรียกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำนี่จะกว้างขวางขนาดไหนลึกขนาดไหนก็ตามสู้แม่น้ำตัณหาไม่ได้ตัณหานี่มากกว่านั้นลึกกว่านั้นยังไม่ถึงว่ะท่านว่างั้นนะ

0: ในบาลีท่านก็บอกไว้คราวเราไม่ระมัดระวังไม่ได้นะเสียจริงเสียเราแล้วยังมาแล้วยังเสียพวกลูกเต่าล้านเหรียญคนละบุตรท่าไปหลังก็มีแต่โรคเนี่ยโรคเดือนเก้าเดือนที่เอ็ดที่สองเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปน่าดูไหมพี่นายสิโรคเดือนที่เอ็ดที่สองหอนเห่าอึกทึกคือความกัดฉี่กันแหลกหมดหมาเวลาอยู่ธรรมดามันไม่คึกไม่ขนองก็ไม่ค่อยวิ่งเพ่นพ่านนะแล้วก็ไม่ค่อยกัดฉี่กันคนก็เหมือนกันถ้ามันคึกขนองก็เป็นอย่างนั้นแหละได้มาแล้วไม่พอใจอันนี้หานั่นหานี่หานั่นเต็มไปหมดบ้านใหญ่เท่าไรยิ่งมีแต่อันนี้นะบ้านเล็กเมืองน้อยยังค่อยชั่วหน่อยมีก็เกี่ยวก็ไม่มากใหญ่เท่าไรยิ่งมากอันนี้ยิ่งเลอะยิ่งเถอะโสกโปกมากที่สุดคือตัวนี้แหละตัวนี้ตัวทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายเอาทุกแบบเห็นไหมค่ากันในโรงแรมค่าอีตัวอีเตียเหล่านั้นค่าในโรงแรมหรือเป็นยังไงก็ว่าเป็นหญิงบำเรอแล้วเอาไปค่าเขาทำไมเนี่ยนี่มันพลิกอย่างนี้มันก็เป็นยักษ์ขึ้นมาพลิกทางนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งคิดทางนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเรื่องของอำนาจของกิเลสตัณหานี่แหมหลายสันพันคมมากนะ ออกในแง่ไหนแง่มุมใดมีแต่แง่สังหารมีแต่แง่ทำลายแต่เราไม่รู้มันสิมันถึงพากันส่งเสริมมานั่งหนาเวลานี้ส่งเสริมมากๆนะถ้าเป็นเรื่องนี้เราออกหน้าออกตาที่สุดเลยแล้วยังไม่ว่าจะความรู้สูงต่ำขนาดไหนไม่ว่าคนมีคนจนคนทุกข์อะไรก็ตามถึงมหาเศรษฐีก็ตามอันนี้กดคอไว้หมดเลยให้มันจมอยู่ด้วยกันไปหมดดิ้นดิ้งดิ้งโอ้โหพูดแล้วนะทุเรศดูหนังสือพิมพ์แต่ละครั้งละครั้งนี่มันอดไม่ได้นะถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะเราจะเข้าใจนี่จะพาเราไปหาที่มักสมหมายหาความสงบมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นแหละเผาไหม้ตลอดเลยนี่อย่างพูดตะกี้นี่ผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่สนิทก็เพราะไฟอันนี้เองไฟมีไม่พอนี่นาทีปัญหาสมานาทีนี่มันกินไม่พอกินไม่อิ่มปากเท่ารูเข็มนี่เคยอธิบายแล้วท้องมันเท่าภูเขาดิปากเท่ารูเข็มแล้วอาหารอะไรจะไปเข้าไปให้ท้องเท่าภูเขามันอิ่มได้หรือมันไม่อิ่มอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสตัณหานี่มันไม่มีวันอิ่มหรอกมันเหมือนกับสายเชือกเข้าไฟสายเข้าไปเท่าไรยิ่งแสดงเปลวมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันสงบลงเพราะเชือกไฟสายเข้าไปนี่ไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันเชือกไฟคืออะไรสแสดงหาเรื่องกรรมที่เห็นมาให้มันเลยสิมันก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่มีผัวมีเมียไม่มีเขามีเราไม่มีของใครเลยมันก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลไปหมดเลยเลวที่สุดเลยที่นี่นั่นแหละศาสนาเสื่อมเสื่อมอย่างนั้นแหละคนเป็นสัตว์เป็นสุนัขไปหมดเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมองเห็นกันมีแต่คอยจะฆ่าจะแกงจะฟันกันอำนาจอันนี้มันรุนแรงนี่อันนี้รุนแรงมากกว่าทุกอย่างนะบรรดาที่เดชทั้งหลายตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งพากันจำเอาวันนี้ก็เทศเท่านั้นแหละไม่เทศมากอะไรนะเทศทุกวันทุกวันเหนื่อยนี่ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชตินราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้ได้นิทานนกเขาสองนิทานนะมาเล่าให้ฟังเป็นข้อประกอบ แล้วอีกนิทานหนึ่งกับนกเขาเหมือนกันแหละอันนี้ให้เป็นสามรัตนะอันนี้กับนิทานนกเขาเหมือนกันตื่นขึ้นมามีแต่ไปต่อนกเขาเมียมันก็บ่นมาสิการทำงานอะไรก็ไม่ได้มีแต่ต่อนกเขาหนอนกเขาวางไงมันก็เฉยมันก็ไปหมดทั้งเมียจมจนปากโอ้ยมียังมีแต่ลำไส้เต็มเมียบนว่าผัวต่อแต่ลูกเขาไม่ได้การในงานอะไรเลยตื่นแต่ตามาเช้าไปต่อแต่ลูกเขางานการอะไรจะก็ไม่ทำบนทุกวันวันหนึ่งเปิดไปต่อลูกเขามาได้ลูกเขาตัวหนึ่งได้ลูกเขามาเมียกำลังทำงานอยู่มาโยนลูกเขาเมียเอ้า ลาบขาวกินหน่อยแล้วมีแต่บนไหลมันบัวนั่นก็เนื้อนกเขาไอ้เมียสิไอ้เมียลาบนกเขาให้จุกินมันเราจะมีแต่บนไหลมันว่าแล้วออกงานก็ไปในเที่ยวในบ้านนะพาลูกไปเที่ยวในบ้านพ่อเมียทำเสร็จเมียก็เล่าฝากลาบนะลูกคนทั้งหมดอยู่ในเรือนมันร้องไห้ที่นี่โดนเขาแปลอยู่นี่หมามางาบวันนี้ไปกินยังเหนืออยู่ครึ่งเดียวกูตายนี่กูบ่นมันหลายที่นี่กรรมมาท่านกูลำบากนี่มันถึงมาให้กูแล้วเนาะนี่ทำไงคนเราเมื่อจนก่อนมันก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะสุดท้ายมันก็ไปเอาก้านกล้วยมาผสมมันก็ยำยำลงใส่ลาบนกเขานกเขามีครึ่งหนึ่งก้านกล้วยมีครึ่งหนึ่งแต่นั้นว่านั่นเสร็จแล้วเอามากินล่ะพอกินก็คอยตั้งนี้คอยฟังเลยมันจะว่าไงว่ามันก็กินเฉยไอ้ผัวมันไม่ได้สังเกตตีเมียตัวกลมผินคอยระวังระแวงอยู่นั่นแหละนะมันจะว่าอะไรคอยดูมันจะว่าอะไรมันก็ไม่ว่าอะไรเลยจนกินจนกระทั่งจะอิ่มเป็นไงมึงนี่ร้านมะเขาให้กินเป็นไงห้อยซื้อมาบอกคอไล่เลยคุณบอกคอไล่ใจไหมซื้อมาบอกคอไล่กินยังไงมันอร่อยยังนั่นแหละคุณบอกมันอร่อยยังนั่นอร่อยตายกินก้างกล้วยไปจบแล้วไปเลยหืมหืมหลวงปู่มาบ่นมาบ้างฮะมาเลยนี่เลยนกเขาสามตัวเลยเนาะนกเขาสามตัวมีทางนกเขาให้บอกวิจารณ์ดีนั่นน่ะม้วนผู้ยันม้วนใหญ่เกินไปเข้าใจเคยบอกแล้วทางหัวม้วนจนห้าโดนพื้นพื้นมันธรรมดาถือกันนี่ขึ้นมาเหมือนกับแบกพื้นทั้งข้อนมันเกินไป
1: มีผู้ต่อย
0: ปูนก็จะใช้มากเกินไปแล้วจะใช้น้ำหรือน้ำแข็งลุงกัดปากมันก็ไม่น้ำหรอกเพราะมันใหญ่เกินไปพี
1: ่ตาอันนี้ช้าง
0: นะ
1: วางช้าง
0: อะไร
1: ครูทำเป็นวางเล่นเ
0: ล่นหมดเลยอ่ะให้แล้วให้เล็กกว่านี้หน่อยมันใหญ่บางอันมันเข้าสู่คืนเหมือนพอจับขึ้นมาเหมือนแบบคืนนี่กะว่าไงอ่ะแล้วเปิด
1: จ
0: ับ เพื่อ
1: นค่ะ
0: หนู
1: ตาว่าที่เขียนในจดหมายว่าจะเขียนหนังสือของหลวงตาว่าดี
0: ถึงยังไง
1: การศึกษาผู้ใหญ่ตามแนวพุทธศาสตร์กับการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวพ
0: ุทธศาสตร์แล้วการก็เรื่องด้วยเขียนไปฝากไว้คน 4.5 แล้วนั่นคือมาล้มกระบวนไปอ้างนั่นคือมาเขียนเนี่ยต้องระวังด้วยมาเป็นงานความคิดของเอิญเขียนเป็นเรื่องเอิญของเอิญเป็นอะไรตัวนี้เขียนมาสักกี่เรื่องเขาไปเห็นไปพุทธาใครเขียนมาอะไรที่สุดเลยนะในวงการฐานหลายองค์ผู้มั่นก็ที่พนองปากพนองมือที่สุดคือเราพนองปากก็เทิดพนองมือก็เขียนเราพนองมากกว่าเพื่อนแล้วขึ้นไปละโอ้อะไรนะว่าสุขุมเลยใครไปอยู่นี่นะเราจะไปที่
2: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์
3: พระเถมาเถรีเป็นผู้ชำนาญอิทธิฤทธิ์ทิพโสตุหูทิพเจโตปริยญาณ คือความกำหนดรู้จักใจผู้อื่นได้ปุพเพนิวาสาให้สติญาณคือความรู้ระลึกชาติก่อนได้ทิพยจักษุญาณคือความรู้ดุจดวงตาทิพย์และอาสวะทั้งหมดทั้งปวงหมดสิ้นไปบัดนี้ภพต่อไปของท่านไม่มีแล้วฌานอันบริสุทธิ์ของท่านในปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉานเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้ฉลาดในวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ความคล่องแคล่วในคาถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรกล่าวรู้ในแห่งพระอภิธรรมและถึงความชำนาญในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมกธรัฐทรงเป็นผู้ฉลาดตรัสถามปัญหาอันละเอียดในโปรรณวัตถุและพระเขมาเถรีได้วิสัชนาโดยสมควรแก่คาถาธรรมภายหลังพระราชาเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกราบทูลถามพระปัญหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แก้ปัญหานั้นตรงกับที่พระนางเขมาเถรีวิสัชนาแล้วและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งพระนางเขมาเถรีให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายมีปัญญามากพระเถรีได้เผากิเลสให้สิ้นไปได้ถอนภพทั้งปวงได้ทำลายเครื่องผูกขาดให้ขาดไปเหมือนนางช้างพังทำลายปลอกให้ขาดสะบั้นไปฉะนั้นท่านไม่มีอาสวะแล้วการที่ท่านเข้ามาสู่สำนักพระพุทธเจ้านี้นับว่าเป็นการมาสู่ที่ดีแล้วท่านได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ประการแล้วทั้งได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนการที่พระนางเขมาเถรีทรงได้รับยกย่องให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเอตัคคะคือเป็นผู้เลิศที่สุดฝ่ายมีปัญญามากนั้นมีบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในพระเจตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีทรงแต่งตั้งพระภิกษุณีหลายไว้ในตำแหน่งฐานันดรสมณศักดิ์ต่างๆตามความเหมาะสมพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระนางเขมาเถรีผู้ในตำแหน่งเอตัคคะว่าเอตัคคังภิกขเวมะมะสาวิกานังภิกขุณีนังมหาปัญญานังยะทิทังเขมาติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระนางเขมาเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นอริยสาวิกาของตถาคตฝ่ายมีปัญญามากในด้านการแสดงความเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาอันเฉียบคมของพระนางเขมาเถรีตามที่กล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งพราหมณวรรคในเรื่องพระนางเขมาภิกษุณีว่าสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเขตเมืองราชคฤห์ทรงปรารภถึงพระนางเขมาเถรีว่าวันหนึ่งท้าวสักกะเทวราชเสด็จมาพร้อมกับเทพบริษัทในช่วงเวลาปฐมยามพระองค์ประทับนั่งทรงสดับพระธรรมกถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันสารานิยธรรมอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาในขณะนั้นพระนางเขมาเถรีกำลังมาด้วยความตั้งใจว่าจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพอท่านได้เห็นท้าวสักกะเทวราชประทับนั่งทรงสดับพระธรรมเทศนาอยู่ พระเถรีจึงประทับอยู่ในที่กลางแจ้งนั่นแหละทรงถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็กลับไปท้าวสักกะเทวราชพ่อพระเนตรเห็นพระนางเขมาเถรีแล้วแต่ไม่ทรงรู้จักจึงทรงกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภิกษุณีรูปนี้นั้นชื่ออะไรท่านมายืนอยู่กลางในที่แจ้งตรงนั้นถวายบังคมพระองค์แล้วก็กลับไปพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสตอบว่ามหาบพิตรพระภิกษุณีนั้นเป็นธิดาของตถาคตชื่อเขมาเธอเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางคือทางแห่งทุกขติทางแห่งสุขติทางแห่งพระนิพพานและตรัสพระคาถาว่าตถาคตเรียกผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นนักปราชญ์ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดว่าเป็นธรรมคือผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบประชาชนเป็นจำนวนมากบรรลุอริยผลหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นพระนางเขมาเถรีจัดว่าท่านทรงมีไหวพริบในด้านการแสดงวาทปฏิภาณดีซึ่งมีบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายสารยตนะวรรคแห่งอัพยากตะสังยุตว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายอยู่ใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระนางเขมาเถรีได้เสด็จไปแว่นแคว้นโกศลก็พักอยู่ที่โตรณวัตถุซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตต่อกันในสมัยนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จจากเมืองสาเกตไปสู่พระนครสาวัตถีทรงพักแรมหนึ่งราตรีที่ตรณวัตถุนั้นและพระองค์ตรัสสั่งกับราชบุรุษคนหนึ่งว่าท่านจงไปเที่ยวสู่ดูให้รู้ว่ามีสมณพราหมณ์ผู้สมควรที่ข้าพเจ้าจะไปหามีอยู่ที่ตรณวัตถุนี้บ้างหรือไม่ราชบุรุษนั้นกราบบังคมทูลรับพระราชบัญชาแล้วได้เที่ยวไปสอบถามดูจนตลอดตรณวัตถุก็ไม่ได้พบสมณะหรือพราหมณ์ผู้สมควรที่พระเจ้าประเสนที่โกศลจะเสด็จไปหาเลยแต่ราชบุตรนั้นได้เห็นพระเขมาเถรีซึ่งเสด็จมาจำพรรษาอยู่ที่ตรณวัตถุจึงกลับมากราบบังคมทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมไม่มีสมณพราหมณ์ที่พระองค์ควรจะเสด็จไปหาเลยเห็นมีแต่พระนางเขมาเถรีผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับอยู่ในโทรณวัตถุนี้พระพุทธเจ้าข้าและกิตติศักดิ์อันดีของพระนางเขมาเถรีนี้ที่ฟุ้งกระจรไปว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้เฉียบคมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้หูสูงเป็นผู้กล่าวเทิดคำอันไพเราะมีปฏิภาณดีขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จไปหาพระเถรีนั้นเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงเห็นชอบตามที่ราชบุรุษนั้นกราบบังคมทูลจึงเสด็จไปหาพระนางเขมาเถรีทรงนมัสการแล้วประทับนั่งที่สมควรกับพระองค์ท่านแล้วมีพระราชดำรัสถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าสัตว์ถึงการตายแล้วย่อมเกิดหรือไม่พระนางเขมาเถรีทรงคืนตอบว่าขอถวายพระพรมหาราชปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้ขอถวายพระพรพระราชามีพระราชดำรัสถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นสัตว์ถึงการตายแล้วไม่เกิดอีกหรือพระเถรีทรงตื่นตอบว่าปัญหาข้อนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงแก้ขอถวายพระพรพระราชามีพระราชดำรัสถามตอบไปว่าถ้าเช่นนั้นสัตว์ต้องการตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอย่างนั้นหรือพระเถรีทรงทูลตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงแก้ขอถวายพระพรพระราชามีพระราชดำรัสถามอีกว่าถ้าเช่นนั้นสัตว์ถึงการตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือแม้ปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงแก้เหมือนกันขอถวายพระพรข้าแต่พระแม่เจ้าเมื่อข้าพเจ้าถามว่าสัตว์ถึงการตายแล้วเกิดอีกหรืออย่างไรพระแม่เจ้าก็ตอบว่าปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงแก้และข้าพเจ้าถามต่อไปว่าสัตว์ถึงการตายแล้วไม่เกิดอีกอย่างนั้นหรือพระแม่เจ้าก็ตอบว่าปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงแก้เมื่อข้าพเจ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นสัตว์ถึงการตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอย่างนั้นหรือท่านก็ตอบว่าปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงแก้ครั้นข้าพเจ้าถามว่าสัตว์ถึงการตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือพระแม่เจ้าก็ตอบว่าถึงแม้ปัญหาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทรงแก้เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้มีเหตุปัจจัยอย่างไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงแก้ปัญหาเหล่านี้พระนางเถมาเถรีทรงทูลตอบว่าขอถวายพระพรมหาราชถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะขอย้อนถามมหาบพิตรในเรื่องนี้มหาบพิตรทรงเข้าพระทัยอย่างใดก็ทรงแก้อย่างนั้นคือมีนักคำนวณนักประมวลผลหรือนักประมาณต่างๆโดยสามารถจะคำนวณทรายในแม่น้ำคงคาว่าทรายมีประมาณเท่านี้หรือว่ามีทรายเท่านี้ร้อยเมตรมีทรายเท่านี้พันเมตรหรือว่ามีทรายเท่านี้แสนเมตรได้หรือไม่ขอถวายพระพรพระราชามีพระราชดำรัสตอบว่าไม่มีเลยพระแม่เจ้าพระเถรีทรงทูลถามต่อไปว่ามหาบพิตรมีนักคำนวณนักประเมินผลหรือนักประมาณอะไรๆที่เป็นผู้สามารถจะคำนวณนับน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีเท่านี้อรหกะคือ1อรหกะเท่ากับ4ทนานหรือว่าน้ำมี100อรหกะน้ำมี1000อรหกะหรือว่าน้ำมีแสนอรหกะหรือไม่ขอถวายพระพรพระราชามีพระราชดำรัสตอบว่าไม่มีเลยพระแม่เจ้าพระเถรีทรงทูลถามว่าเพราะเหตุอะไรขอถวายพระพรพระราชามีพระราชดำรัสตอบว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเพราะว่ามหาสมุทรเป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้โดยยากพระเถรีทรงทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรข้อนี้ก็ฉะนั้นบุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นอันพระตถาคตทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งเหมือนตาลยอดด้วนกระทำไม่ให้มีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาขอถวายพระพรมหาบพิตรพระตถาคตพ้นจากการบัญญัติว่าเป็นรูปเป็นของลึกประมาณไม่ได้อย่างถึงได้โดยยากดุจมหาสมุทรฉะนั้นการกล่าวว่าสัตว์ถึงการตายแล้วเกิดอีกก็ดีไม่เกิดอีกก็ดีเกิดและไม่เกิดอีกก็ดีเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ก็ดีย่อมไม่ควรเมื่อบุคคลบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยเวทนาเมื่อบุคคลบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยสัญญาใดเมื่อบุคคลบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยสังขารใดเมื่อบุคคลบัญญัติสัตว์ ซึ่งบัญญัติด้วยวิญญาณใดวิญญาณนั้นท่านพระตถาคตทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มีที่ตั้งจิตสารยอดด้วนกระทำไม่ให้มีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาขอถวายพระพรมหาบพิตรพระตถาคตพ้นจากการบัญญัติว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นของลึกประมาณไม่ได้อย่างถึงได้โดยยากดุจมหาสมุทรฉะนั้นการกล่าวว่าสัตว์ถึงการตายแล้วเกิดอีกก็ดีไม่เกิดอีกก็ดีเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ก็ย่อมไม่ควรขอถวายพระพรพระเจ้าเกษตรที่โกศลทรงแสดงความดีทรงอนุโมทนาธรรมภาษิตของพระนางเขมาเถรีเสด็จลุกจากที่ประทับทรงนมัสการพระนางเขมาเถรีและทรงประทับประทักษิณและเสด็จจากไปสมัยต่อมาพระเจ้าเกษมพิโกศลเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับณสถานที่สมควรส่วนหนึ่งครั้นแล้วทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปัญหาตามที่ตรัสถามพระนางเขมาเถรีมาแล้วนั้นและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบปัญหาของพระเจ้าเกษมพิโกศลเช่นเดียวกับที่พระนางเขมาเถรีทรงกล่าวแก้มาแล้วโดยตลอดพระเจ้าเกษมพิโกศลทรงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญนับเป็นการอัศจรรย์จริงไม่เคยมีพระเจ้าข้าในข้อที่อัฏฐะกับอรรถะเปลี่ยนชนะกับเปลี่ยนชนะของพระศาสดากับของสาวิกาย่อมเทียบกันได้เหมาะสมกันได้ไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สำคัญพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญเราหนึ่งเหมือนฉันได้ไปหาพระนางเขมาเถรีได้ถามข้อความข้อนี้มาครั้งหนึ่งแล้วถึงแม้พระเถรีรูปนั้นได้ทรงกล่าวแก้ข้อความนี้ด้วยบทความเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้แก่หม่อมฉันเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก้น่าอัศจรรย์และไม่เคยมีพระเจ้าข้าในข้อที่อัฏฐะกับอรรถะพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับของสาวิกาย่อมเทียบกันได้เหมาะสมกันได้ไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สำคัญพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันมีกรณียกิจมากข้ากระไรข้าพระองค์ขอนมัสการทูลลาไปในบัดนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขอถวายพระพรบัดนี้มหาบพิตรทรงทราบการอันสมควรเถิดขอถวายพระพรพระเจ้าเกษมพิโกศลทรงยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับไปยังมีเรื่องของพระนางเขมาเถรีที่ท่านถูกมารประจนตามที่บันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์พุทธกนิกายเถรีคาถาความว่าวันหนึ่งพระนางเขมาเถรีประทับนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งในขณะนั้นได้มีมารตนหนึ่งจำแรงกายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาพระเถรีแล้วกล่าวแล้วลงว่าพระแม่เจ้ายังสาวอยู่มีรูปร่างสักสวยฉันก็ยังหนุ่มอยู่มาเถิดเขมาเรามาพากันไปหาความรื่นเริงยินดีด้วยเสียงดนตรีอันประกอบด้วยองค์ห้ากันเถิดพระนางเขมาเถรีทรงกล่าวตอบมารด้วยถ้อยคำอันเป็นคาถาธรรมะมีใจความว่าอาตมาอึดอัดเบื่อหน่ายเกลียดชัง ร่างกายอันบูดเน่านี้อาตมาได้ถอนกามตัณหาความทยานอยากในความใคร่เสียแล้วความรักทั้งหลายเปรียบเหมือนกับหอกเหลาท่านกล่าวถึงความรักใดอาตมาเกลียดความรักนั้นอาตมากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วท่านได้ทำลายกองมืดคือโมหะเสียแล้วนี่เนี่ยมารผู้ลามกท่านจงรู้เถิดว่าอาตมาได้กำจัดตัวท่านเสียแล้วคนโง่เขลาทั้งหลายไหว้ดวงดาวผู้ชาวไฟอยู่ในป่าไม่รู้จักชัดความจริงก็เข้าใจว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีขึ้นได้ด้วยสิ่งเหล่านั้นส่วนผู้นอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐสูงสุดและผู้ที่กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เราจะได้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวนาควรจะปฏิบัติภาวนานั่นอย่าได้บีบคั้นเพื่อให้สงบเพราะการบังคับหรือการทำด้วยความอยากด้วยความเร่งรีบเมื่อสติของเรายังไม่รอบคอบอาจจะไม่ได้ผลตามความเป้าหมายเพราะการปฏิบัติจิตภาวนานั้นจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติระลึกให้รอบคอบระลึกกายก็ดูกายของเราเตรียมกายของเรานั่งให้เรียบร้อยแล้วก็เราสถานที่นั่งก็ปลอดภัยหรือปราศจากภัยเมื่อเห็นกายของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สำรวมเข้าไปถึงจิตใจของเราดูสภาพจิตของเรามันขัดข้องอะไรมีอารมณ์อะไรพร้อมหรือยังเรายินดีในความสงบหรือยังเรายินดีในการปฏิบัติภาวนาหรือยังหรือสักแต่ว่าทำเรามีความเชื่อความเลื่อมใสหนักแน่นในการปฏิบัติเพียงพอแค่ไหนเราจะทุ่มเทเสียสละเพื่อจุดอันเดียวคือจิตสงบพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมเราก็ตรวจเตือนใจของเราสอนใจของเราให้อุบายแก่ใจของเราให้ใจของเราพอใจในการภาวนาเรียกว่ามีฉันทะคือความพอพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะมีความเพียรพยายามพร้อมที่จะฝักใฝ่ในการภาวนาไม่เอาจิตออกไปทางอื่นให้รวมเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราตั้งไว้เป็นกรรมฐานเราจะเอาสิ่งใดที่มีอยู่ณภายในตัวของเราก็ได้เช่นเราจะเอากรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะเอารูปกรรมฐานส่วนอื่นเป็นต้นว่าผมเราก็บริกรรมเกสาเกสาพิจารณาตั้งระลึกให้อยู่ในบริเวณของเส้นผมหรือให้อยู่ในความจำลักษณะรูปลักษณะของผมเอาผมเส้นใดเส้นหนึ่งมากำหนดเป็นนิมิตเครื่องหมายแล้วก็ระลึกรู้นิมิตอันนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะในเบื้องต้นเป็นบริกรรมนิมิตก่อนตั้งไว้ก่อนถ้าหากว่ายังไม่เห็นเราก็ตั้งสัญญาหมายตั้งสัญญาหมายไว้ก่อนที่เราเคยจำได้หมายรู้ในผมก็ดีในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อเราเอาสิ่งใดเราก็เอาชื่อของสิ่งนั้นมาภาวนาถ้าเราไม่เอารูปกรรมฐานเราจะเอาคุณพระพุทธธรรมประสงค์เอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจโดยการนึกว่าพุทโธพุทโธในใจหรือถ้าเรามีศรัทธาจริตระลึกคุณพระพุทธเจ้าหรือระลึกถึงทานถึงศีลที่เราเคยรักษาระลึกถึงทานที่เราบริจาคเรียกจาคานุสติหรือศีลานุสติเมื่อระลึกถึงศีลความสำรวมแล้วระลึกถึงความผ่องใสจิตใจที่สะอาดระลึกถึงใจที่ดีที่เรามีศีลไม่มีเวรไม่มีภัยเรานั่งด้วยความปลอดภัยนั่งด้วยความไม่มีเวรเพราะพระศีล พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมที่เราได้ปฏิบัติทุกหัดอบรมแล้วส่วนบุคคลผู้เคยภาวนาได้รับความสงบได้รับความสุขในกรรมฐานอันใดเราก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเอาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างตามคำพูดของคนอื่นเราก็ตรวจตรองที่เราเคยปฏิบัติมาระลึกทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนอย่าไปทางลัดก้าวลัดไปที่เดียวไปเพ่งเอาแต่จิตโดยเฉพาะอยากจะให้สงบเร็วๆอยากจะได้เร็วๆบางทีก็กลับพุ่งสร้างไปอีกแทนที่จะสงบเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสติให้รอบคอบระลึกดำเนินแต่เริ่มต้นที่เรานั่งให้สุภาพเรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็สอบจิตใจของเราตามระดับที่เราเคยปฏิบัติมาตามระดับระลึกไปตามระดับจนตลอดถึงจิตรวมจิตให้ละเอียดไปตามระดับที่เราเคยปฏิบัติมาจนถึงจิตใจของเราสงบถึงแม้ว่าจะไม่เห็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วจะเห็นแบบใหม่เปลี่ยนแปลงสภาพอย่างอื่นปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่ควรจะพยายามที่จะเอาไว้เห็นเหมือนแต่คราวนั้นคราวนี้ข้อสำคัญให้รู้สึกว่าจิตรวมสงบสบายการปรากฏขึ้นในใจอย่างไรนั่นมันเป็นผลจากความเพียรจากสติจากจิตสงบของเราถ้าหากว่าจิตของเราสงบตั้งมั่นละเอียดดีแล้วความรู้ความเห็นก็แจ้งชัดปรากฏชัดให้เราได้รับความรู้ความเห็นอันนั้นชัดในตัวของเราเองเราก็เชื่อมั่นแน่วแน่ในความเห็นอันนั้นแต่ส่วนนั้นทำประเภทไหนจะเป็นรูปปรากฏขึ้นมาเราก็พิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์อนิจจธรรมหรือเห็นเป็นทุกข์หรือเห็นเป็นอนัตตาอนัตตธรรมเพราะธรรมทั้งหลายที่อาศัยสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วธรรมเหล่านั้นล้วนจะประกอบไปด้วยไตรลักษณ์ประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงประกอบไปด้วยความเป็นทุกข์เมื่อเราหลงเมื่อเราไปยึดถือเมื่อเราไปสำคัญผิดธรรมเหล่านั้นก็เป็นธรรมไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเห็นนิมิตแห่งใดอย่างหนึ่งจิตใจของเราสงบดีแล้วเราจะน้อมความรู้นั้นมาดูในตัวของเราเรียกว่ารูปธรรมเราอยากให้จิตใจของฉลาดของเราฉลาดเห็นธรรมแล้วก็น้อมมาดูส่วนเหมือนกับเราสวดอยังโขเมกายโยกายของเรานี่แลนี่อันนี้เราพูดว่าเป็นกายของเราเพราะเราอาศัยอยู่นี่เราทนุบำรุงเรารักษาเราปฏิบัติจึงอยู่ได้เป็นแต่เพียงของเราไม่ใช่เราโดยตรงแต่เราพิจารณาเหมือนกับบ้านของเราเสื้อผ้าของเรารถของเราเงินทองของเราล้วนแต่เป็นแต่ของกายนี้ก็เป็นของเราอีกนั่นแหละถ้าเราพิจารณาจะเป็นเราจริงๆไม่มีถ้าเราสงสัยยังไม่แน่ใจถ้าไม่เป็นของเราแล้วเป็นของใครเราก็ยกอย่างใดอย่างหนึ่งมาดูเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ในผมหรือผมมันก็มีชื่อแล้วมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเราพิจารณาเขาเขาก็ไม่รู้ตัวเราพิจารณาเราจะไปทำอะไรเขาเขาก็ไม่รู้ไม่รับรู้จากเราทางนั้นเราจะรักเราจะเกลียดจะชังอย่างไรเขาไม่รับรู้จากเราการกระทำของเราเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นอนัตตาทั้งแต่ไหนแต่ไรมาโดยธรรมแม่เราอยากรู้ธรรม ถ้าเรารู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกลวงให้เราหลงไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกตัวเองเป็นเครื่องเปิดเผยตัวเองให้ฉลาดจะรู้ความจริงอีกด้วยซ้ำไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ถ้าจิตมันเห็นด้วยยอมรับความจริงอันนี้แล้วความทุกข์ความยึดถือเคยมีแต่ก่อนเป็นภาระอันหนักเราก็มีภาระอันเบาบางขึ้นมาไม่หนักอกหนักใจเหมือนแต่ก่อนเพราะเรามารู้ความจริงเมื่อเราเห็นผมเส้นเดียวเท่านั้นแหละอันอื่นๆก็เป็นของง่ายไปด้วยเพราะจิตมันตั้งฐานได้ดีแล้วเหมือนกับตาของเราดีหรือเราอยู่ในที่มืดเมื่อไฟมันเกิดขึ้นแล้วเรามองไปทางไหนสิ่งไหนอยู่ตรงไหนก็เห็นได้ชัดเพราะตาของเราดีชั้นใดก็ดีเมื่อสมาธิของเราดีเมื่อสติของเราดีเมื่อปัญญาของเราดีแล้วจิตสงบแน่วแน่ความผ่องใสของจิตปรากฏขึ้นแล้วย่อมเห็นธรรมชัดตามความเป็นจริงสิ่งที่เราเคยเข้าใจตามสมมตินิยมมาแต่ก่อนก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราพิจารณาแต่ก่อนเรานึกว่าเป็นตนของเราหรือตัวของเราเราทะนุถนอมด้วยความยินดีด้วยความพอใจด้วยความยึดมั่นแต่เมื่อเราพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างในอาการ32ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีเส้นเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเยื่อในกระดูกก็ดีพิจารณาไปทุกส่วนแล้วถามดูว่าเราตรงไหนนี่หรือเราหรือนี่หรือของเราถามเขาก็ไม่รู้ว่าเราถามเพราะมันเป็นแค่เพียงธาตุเพียงรูปธาตุเท่านั้นสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงของเราเท่านั้นของเขาเท่านั้นเมื่อเราพิจารณาให้จิตเห็นความจริงอยู่บ่อยๆจิตยอมรับความจริงคือเรียกว่าสัจธรรมเมื่อธาตุนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นแล้วก็รู้ความจริงว่าเปลี่ยนแปลงเมื่อเราไปแบกยึดถือธาตุเหล่านี้เป็นตนความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเราก็รู้ว่าทุกข์กระทบเทือนถึงเราเมื่อธาตุเหล่านี้ข้ามค่าเราก็เลยได้รับทุกข์จากความข้ามค่าเมื่อธาตุเหล่านี้มีโรคภัยเกิดขึ้นเราก็ได้รับทุกข์จากโรคภัยเหล่านั้นเพราะโดยอำนาจแห่งความยึดถือเมื่อธาตุเหล่านี้แตกสลายพลัดพรากจากไปเราก็ได้ทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ยึดถือล่ะเรารู้ความจริงเราปล่อยวางตามสภาพเพราะสังขารและธรรมทั้งหลายเกิดมันก็เกิดด้วยธรรมตั้งอยู่ด้วยธรรมและสลายด้วยธรรมเป็นธรรมประจำหลักสูตรของเขาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่แต่เฉพาะเราคนเดียวเราดูคนอื่นอีกพิจารณาคนอื่นสองคนสามคนดูถอยหลังออกไปปู่ย่าตาทวดของเราบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ของเรามีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกไม่ทราบกี่ล้านปีมาแล้วไม่มีใครจะเหลือแม้แต่คนเดียวล้วนแต่เหมือนกับเราทั้งหมดเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเราอนิจจังอย่างไรเขาก็อนิจจังอย่างนั้นเราทุกขังอย่างไรคนอื่นก็ทุกขังอย่างนั้นอนัตตาในเดี๋ยวนี้อย่างไรแต่ก่อนแต่อดีตทุกๆคนก็เป็นอย่างนั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะชนชาติเราอย่างเดียวแม้แต่ชนชาติอื่นทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นอีกพิจารณากว้างขวางเท่าไหร่นะย่อมรู้ได้เพราะมันสูตรอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอติสังสยานก็ดีอนาคตสังสยานก็ดีขอให้มีญาณในปัจจุบันเสียก่อนให้เห็นชัดในตัวของเราเสียก่อนเพื่อแรกใหญ่มีญาณรู้คนอื่นเพราะมันสูตรอันเดียวกันไม่ใช่เป็นการเดา เป็นการสัจธรรมเป็นของยั่งยืนเป็นของมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ไหนแต่ใดมานี่สัจจังเวอมตะสัจจังหลวงปู่มั่นสัจเทศความจริงแหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงจังเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ใดมาแต่หากเราทั้งหลายถูกความสมมตินิยมร้องเรียกตั้งแต่เกิดมานิยมนับถือยึดมั่นถือมั่นด้วยสัญญาโลกมายาวนานจึงไม่ความจริงเหล่านั้นจึงไม่ปรากฏในจิตใจของเราเมื่อเราไม่ศึกษาไม่อบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยลำพังของเราเองเนื่องด้วยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องอาศัยการศึกษาการตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติการฟังก็ดีการลงมือปฏิบัติรวมเรียกว่าเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ถ้าบุคคลผู้ใดมีขยันมันเพียรมันพินิจพิจารณาสอดส่องอยู่ไม่ลดละความรู้ความแยกคายในจิตในใจก็ย่อมปรากฏถ้าเอาใจใส่ย่อมปรากฏแก่จิตใจเหล่านั้นเมื่อพิจารณาภาวิโตบาลีกะโตทำให้มากเจริญให้ยิ่งไม่หยุดหย่อนอภิญญายะจิตก็ย่อมมีปัญญามีอภิญญาเกิดขึ้นสัมโบทยะพร้อมที่จะตรัสรู้พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะบรรลุถึงซึ่งความจริงนิพพานายะพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะดับสนิทดับอะไรดับกิเลสและกองทุกข์ไม่มีอะไรเหลือคำว่าดับดับกิเลสดับกองทุกข์ส่วนธาตุขันธ์มันก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานสิ่งทั้งหลายในโลกมันก็อยู่ในโลกอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไปนิพพานเหมือนกิเลสในจิตใจของพระองค์ส่วนธาตุดินก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็มีอยู่ตั้งแต่ไหนไม่เคยดับวันเดือนปีก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ได้ศูนย์ไปไหนคำว่าศูนย์นั่นศูนย์จากกิเลสศูนย์จากกองทุกข์ไม่มีเหมือนแต่ก่อนไม่มีเครื่องปรุงเครื่องแต่งเหมือนแต่ก่อนมันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมมันตายสนิทมันไม่รวมอุปทานขันธ์ขึ้นมาอีกอุปทานไม่มีเหมือนกับสมบัติไม่มีเจ้าของเหมือนกับโลกไม่มีใครครองไม่มีใครไปอุปทานเรียกถือมันก็เป็นโลกอยู่นั่นเหมือนกับไฟไม่มีใครไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นไฟอยู่อย่างนั้นใครจะร้อนใครจะเย็นก็ไม่เกี่ยวน้ำไม่มีใครไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นมันจะมีลมพัดเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้มีปฏิกิริยาในการทุกข์ในการดิ้นรนในการตัณหาไม่มีตัณหาในน้ำในดินในไฟในลมไม่มีสมุทัยในดินในน้ำในไฟในลมนั้นในอากาศธาตุนั้นในวิญญาณธาตุนั้นมันเป็นสักแต่ว่านี่เราทั้งหลายเมื่อพิจารณาแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะมีสูตรที่เราให้ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางดีแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างขอให้เราได้ปฏิบัติตามพระองค์เชื่อตามพระองค์อดทนพยายามอย่าไปเชื่อกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มันดึงไปให้ขัดข้านทำคำสอนของพระองค์มักแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาพลิกแพลงไม่อยากให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมขัดขวางอยู่ตลอดเรียกว่านิวรณ์ไม่ให้เราได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นท่านยังเรียกว่ามารมารคอยเบียดเบียนไม่ให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเช่นใดกิเลสท่านเรียกว่านิวรณธรรมเหล่านี้ก็ล้วนเป็นมารคอยขัดขวางจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นนิวรณธรรมนั้นมีอะไรบ้าง กามฉันทะความพอใจรักใคร่ลงในรูปของเรานี่แหละในผมในขนในเล็บหลงตัวเองนี่แหละตกแต่งทนุบำรุงเพื่อให้มีความสุขความเจริญนั้นพอใจเรียกว่าพอใจในกามใคร่ลงไหลในกามในตัวของตัวเองการที่ลงไหลชอบคนอื่นก็เพื่อมาบำรุงตัวเองเสนอสนองความสุขของตัวเองถ้าไม่มีตัวเองและอันอื่นแล้วไม่มีใครต้องการเลยเพราะมันมีตัวเองก่อนจึงอยากได้อันอื่นเพื่อให้ความสุขแก่ตัวเองทางนั้นนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราพินิจพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขอันบริสุทธิ์สะอาดสงบที่แท้จริงเป็นความสุขประถมเป็นความสุขที่เราทั้งหลายรู้กันทั่วโลกนี่แหละถ้าหากว่าโลกอันนี้มีความสุขเพียงพอแล้วโลกอันนี้ก็ไม่วุ่นวายไม่บาดเบียดกันไม่ประหัตประหารกันไม่มีร้องไห้ไม่มีสะอื้นไม่มีเดือดร้อนในจิตในใจถ้าโลกอันนี้มีสุขที่แท้จริงจิตใจของคนทุกคนจะย่องเบิกบานอยู่ตลอดเวลาสดชื่นอยู่ตลอดเวลาแต่โลกนี้ถึงแม้ว่าทั้งคนดีมีจนก็มีกระทบกระเทือนทั่วไปอย่าว่าแต่เราแม้จะช่างกษัตริย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยู่ในครองราชสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ยังเจอทุกในส่วนนี้จนพระองค์ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้จึงแสวงหาความสุขนอกจากกามฉันทะอย่างหาความสุขนอกจากรูปนอกจากเสียงนอกจากกลิ่นนอกจากรสนอกจากโผฏฐัพพะนี่ห้าอย่างนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องสกัดกั้นเรียกอนิวรณ์ถ้าเราไม่รู้ความจริงขัดขวางไม่ให้จิตใจของเราบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมพยาบาทนี่เราก็รู้คำว่าพยาบาทด้วยอำนาจแห่งความไม่พอใจหรือโกรธผูกจิตผูกใจปองร้ายบุคคลผู้อื่นไม่ปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสงบมีความสุขหรือเกินหน้าเราด้วยความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผูกใจไว้ว่าเขาได้ด่าเราแล้วเขาว่าเราแล้วเขาดูถูกเราแล้วอย่างนั้นผูกไว้ถ้าจิตใจยังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็ไม่สามารถเข้าถึงความสงบและบรรลุธรรมเพราะอารมณ์อย่างนี้ท่านไม่ได้เรียกว่าเราท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมาอยู่ในใจบังเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราเพิ่งรู้จักหน้าตาของ

0: ขณะจิตขี้เกียจด้วยอำนาจแห่งความหลงไม่ควรขวายง่วงเหงาเหานอนนั่งระลึกพุทโธพุทโธก็มีแต่ง่วงอยากไปหลับไปรอนอนจิตอย่างนี้ก็ไม่บรรลุธรรมไม่เห็นธรรมถูกความง่วงครอบงำเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียไปหมดไม่มีจิตตั้งให้มั่นคงให้ผ่องใสจิตมันเศร้ามืดไม่ได้มองเห็นพุทโธธรรมโมสังโฆเลยไม่เอาธุระพุทโธพุทโธก็ลืมไปมีแต่ง่วงหลับอยู่นั่นแหละอันนี้เรียกว่าทินะมิทะอุทธัจจะกุฏกุฏจังจิตฟุ้งซ่านรำคาญอันนี้จิตไม่สงบเป็นเครื่องขัดขวางต่อความสงบให้ฟุ้งไปในเรื่องอื่นไปธุระอันอื่นพุทโธพุทโธใจรวมมันก็ขัดขวางไม่รวมมันเอาสิ่งอื่นหลอกให้หลงไปตามมันไม่มีที่สิ้นที่สุดให้เกิดความรำคาญในการนั่งในการบริกรรมในการภาวนาในการปฏิบัติไม่เกิดทำให้จิตเบิกบานเช่นทำให้จิตเย็นสนิทให้ตั้งมั่นได้มาก่อกวนนี่ข้อสุดท้ายคือความลังเลสงสัยจะได้ไหมเนาะภาวนาจะจิตจะสงบไหมเนาะจะเห็นไหมเนาะทำยังไงจะเห็นบุญมีจริงหรือเราปฏิบัติมีจริงหรือไม่มีสงสัยอยู่เรื่อยในจิตในใจไม่แน่ใจลงมือปฏิบัติแน่นอนลงได้ทำลูกลูกคลำคลำไม่มั่นคงถ้าสิ่งเหล่านี้มาประกอบกับจิตแล้วจิตก็ไม่สามารถจะสร้างฐานคือสมาธิให้มั่นคงได้ทำให้หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลามันปักไม่แน่เมื่อจิตหวั่นไหวตลอดเวลามันหมุนอยู่ตลอดถึงจะมีตัวหนังสือเขาเขียนไว้มันก็อ่านไม่ได้มันก็เรานั่งจิตมันหมุนอย่างนั้นแหละหรือตัวของเราหมุนหรือตัวนั้นมันอ่านไม่ทันมันไม่ติดกันไปหมดชั้นใดก็ดีจิตที่ไม่รู้ธรรมเห็นธรรมก็เพราะมีสิ่งขัดขวางอันนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักและชำระสะสางเอาเครื่องขัดขวางออกแล้วจิตจะเข้าถึงสภาพแห่งความสงบเป็นสมาธิท่านเรียกว่าวิวิเจวะตาเมหิวิวิเจวะกุศเลหินี่มันต้องผ่านอันนี้ก่อนผ่านรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีที่ไม่ดีจากภายนอกไม่ยินดีตัดเพราะตาสํารวมอินทรีย์ทั้ง5สํารวมแล้วไม่ยินดีแล้ววิวิเจวะกุศเลหิอกุศลธรรมที่มีอยู่ในจิตใจดังกล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยกามฉันทะพยาบาททินนะมิทะอุทธัจจะกุกุจังวิจิกิจฉา5อย่างนี้เรียกอกุศลเหตุและอยู่ภายในจิตใจของเราในสันดานของเรามันออกมาขัดขวางก่อกวนไม่ให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมถ้าเรามากำจัดสิ่งเหล่านี้มาให้กำเริบขึ้นมีสติไปข่มมันไว้จิตก็ได้สงบชั่วคราวเมื่อหมดกำลังสติแล้วมันก็ก่อกวนเราอีกถ้าเรามันมีปัญญาสามารถรู้จักสมุฏฐานมูลฐานของมันถอดถอนให้หมดสิ้นแล้วจิตก็จะได้สงบเป็นสม่ำเสมอนั่งก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบเรียกว่าสงบกิเลสจะก็อุปธิวิเวกคือสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งสำเนียกและศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราปฏิบัติมาสำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าสมาธิตามนั้นจนจิตสามารถมีกำลังเอาชนะมารหรือนิวรณธรรมจากจิตใจได้แล้วจิตใจจะได้สร้างฐานสมาธิอันมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมที่มากระทบถูกต้องจิตก็จะเข้าสู่หนทางอริยมรรคเดินตามทางไปอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยแท้จริง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัจโจวัดป่าเขาน้อย

0: ภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองครับคดีนี้ต้องลงรบฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน
1: สมัยท่านเป็นหนุ่มทราบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมากการสั่งสอนก็เผ็ดร้อนมากพร้อมทั้งปรจิตตวิชาคือรู้วาระจิตของผู้อื่นด้วยแม้แต่ท่านมีอายุมากย่างเข้า72ปีซึ่งเป็นระยะที่ผู้เขียนไปอบรมกับท่านยังรู้สึกว่าเผ็ดร้อนอยู่เลยไปอยู่และฟังท่านอบรมทีแรกแทบตั้งตัวไม่ติดเพราะกลัวมากแต่เคารพเลื่อมใสท่านมากยอมจำนนต่อความจริงทุกขั้นที่ท่านแสดงออกทุกระยะหาที่ค้านไม่ได้เวลาท่านแสดงธรรมเกี่ยวกับวิธีทรมานใจนั้นยิ่งน่ากลัวมากทั้งเสียงก็ดังและกังวานทั้งมือก็ชี้ได้ว่าโน้นน่ะป่าโน้นน่ะเขาอันเป็นที่เหมาะกับจิตดวงดิ้นรนกวัดแกว่งทรมานยากอย่ามัวมามั่วสุมอยู่กับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักนิสัยของตัวรู้วิธีการทรมานตัวถ้าไม่รู้นิสัยของตัวแม้ทำความเพียรไปจนถึงวันตายก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเวลาใจดื้อต้องเด็ดทางความเพียรและทรมานให้หนักมือใครกลัวเสือให้เข้าไปอยู่ในป่าในเขากับเสือใครกลัวผีให้เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับผีตาชนิดต่างๆจนใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผีแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าจิตยอมตัวต่อการทรมานผู้ที่อยู่ในป่าถ้าใจยังไม่กล้าต่อเสือมาอะไรอย่ายอมออกมาจากป่าผู้ที่กลัวผีถ้าใจยังไม่กล้าต่อผีก็มายอมออกจากป่าช้าจงถือเอาป่าและเขาเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวเสือและถือเอาป่าช้าเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวผีถ้ายังไม่หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวอย่าออกมาให้ความกลัวมันหัวเราะเย้ยหยันจะอายตัวเองไปตลอดวันตายไม่มีทางแก้ตัวให้หายได้ถ้าเห็นแก่ตัวและพระศาสนาด้วยใจจริงแล้วอย่ายอมให้ความกลัวต่างๆขึ้นนอนขับถ่ายอะไรๆลงลดหัวใจได้รีบฟ้ามันลงมาเหยียบย่ำทำลายด้วยความเพียรที่เต็มไปด้วยความทรหดอดทนใครกลัวตายคนนั้นจะได้แต่ความตายติดตัวภายในภพชาติต่างๆไม่มีวันจบสิ้นใครกลัวเสือไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ภาพเสือมาหลอกให้กลัวอยู่ตลอดไปใครกลัวผีก็เช่นกันไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่ภาพผีลักษณะต่างๆมาหลอกจนถึงกับอยู่กินหลับนอนไม่ได้แม้ใบไม้ร่วงจากกิ่งตกลงมาก็จะคิดหลอกตัวเองว่าเป็นผีมาหลอกอยู่ร่ำไปเราเป็นคนไม่จริงและขี้ขลาดหวาดกลัวเสียคนเดียวไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ต้องพบแต่ความขี้ขลาดหวาดระแวงด้วยความกลัวที่จิตคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละไม่พบของจริงได้เลยแม้แต่น้อยใจจะกลัวถึงขนาดไหนต้องเรียนให้ถึงความกลัวด้วยวิธีทดสอบทรมานกันให้ถึงความจริงของความกลัวกลัวเสือก็เรียนให้รู้ถึงความกลัวเสือด้วยสติปัญญามีความทรหดอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังจนเกิดความกล้าหาญและโดดเข้าหาเสือได้โดยเสือไม่กล้าทำไมเลยกลัวผีก็เรียนให้รู้เรื่องความกลัวของตัวและรู้เรื่องผีว่าอะไรเป็นผีกันแน่ถ้าไม่ใช่หัวใจตัวเองเป็นผีคิดหลอกตัวให้กลัวต่างหากเท่านั้นไม่มีอะไรมาหลอกผีก็อยู่กับผีเราก็อยู่กับเราไม่เห็นจุ่งกันถ้าพิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแล้วจงอยู่ให้เป็นสุขอย่าหลุกหลีกทางใจดูสิจะเป็นสุขไหมทำไมนักปฏิบัติจึงไม่รู้จิตหลอกตัวเองแล้วจะไปรู้อัตรู้ธรรมได้อย่างไรกันผมก็เคยปฏิบัติมานานพอสมควรได้40ถึง50ปีกว่าแล้วกลัวก็เคยกลัวกล้าก็เคยกล้ารักก็เคยรักชังก็เคยชังเกลียดก็เคยเกลียดโกรธก็เคยโกรธเพราะหัวใจมีไม่ใช่คนตายพระตายแต่ก็พยายามทรมานตนเต็มความสามารถไม่ท้อถอยตลอดมาสิ่งเหล่านี้ที่เคยมีอำนาจก็ทลายลงด้วยอำนาจความเพียรของผู้กล้าตายไม่มีอะไรมาแอบซ่อนอยู่ในใจได้อยู่ที่ไหนก็สบายหายกังวลไม่มีอะไรมาก่อกวนให้หลงกลัวหลงกล้าหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธอันเป็นเรื่องไฟกิเลสทั้งกองเผาใจดังที่เคยเป็นที่กล่าวมานี้จะเพราะเหตุอะไรถ้าไม่ใช่เพราะการฝึกทรมานใจให้อยู่ใต้อำนาจแห่งเหตุผลคืออธรรมทุกท่านที่มาอบรมต้องการอยากให้กิเลสชนิดต่างๆหมดไปด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ด้วยการฝึกทรมานตนด้วยความเพียรดังกล่าวมาทางสิ้นกิเลสทั้งหลายมีความกลัวเป็นต้นก็มีทางเดียวเท่านี้คือต้องฝึก ต้องทรมานใจดวงกำลังขนองโลดเต้นเพ่นพยองไปตามอารมณ์ที่ตัวคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพ้นทุกข์ทั้งมวลได้ด้วยการฝึกทรมานใจทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางที่จะพอเล็ดรอดไปได้นอกจากทางนี้ทางเดียวส่วนจะคอยให้ความกลัวความขี้เกียจอ่อนแอเป็นผู้บุกเบิกทางเพื่อพ้นทุกข์นั้นอย่าพากันหวังเดี๋ยวจะตายเปล่าและเน่าเฟะเปรอะเปื้อนพระศาสนาให้เหม็นไปด้วยอย่าพากันสงสัยไปนานจะเสียการเวลาไปเปล่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมรูปคลำและหลอกลวงถ้าใครเชื่อตามเหตุผลที่ประทานไว้และปักใจลงปฏิบัติตามแบบเอาชีวิตชีวาเข้าแหลกไม่เป็นห่วงเสียดายว่าธรรมจะพาไปล่มจมป่นปี้มีแต่ตั้งหน้าปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกทำการกีดขวางใจมีความกลัวเป็นต้นผู้นั้นจะถึงฝั่งแห่งความเกษมในไม่ช้าการฝึกฝนทรมานตนด้วยธรรมนี่แหละคือทางพ้นทุกข์โดยทายเดียวไม่เป็นอื่นจะนับประสาอะไรกับสถานที่ที่พระขี้คลาดไปอยู่และบ่นว่ากลัวว่ากลัวกันทั้งที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถือเป็นธรรมดาไม่ได้กลัวส่วนสถานที่บางแห่งที่ผมไปอยู่บำเพ็ญชาวบ้านเขากลัวกันทั้งบ้านไม่อยากให้ผมอยู่ที่นั้นกลัวเสือจะมาเอาผมไปกินผมเองไม่เห็นสนใจกับเสือและชาวบ้านที่มาพูดให้ฟังว่าเสือดุเลยที่ไม่สนใจนั้นไม่ใช่อวดเก่งไม่กลัวเสือที่เป็นสัตว์น่ากลัวของโลกเขาผมก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวแบบหมอปราบดังพระขี้ขาดกลัวกันหากกลัวแบบนักสู้ว่าที่นี่แลเป็นที่มีภัยรอบด้านและต้องเป็นสถานที่สำคัญในการบำเพ็ญสำหรับเราด้วยจะเป็นหรือตายเรามอบไว้กับกรรมซึ่งเป็นคติธรรมดาถ้าเสือไม่มีเนื้อจะกินหรือเห็นว่าเนื้อพระหอมมีรสอร่อยกว่าอาหารที่มันเคยกินมาเป็นประจำมันต้องการก็มอบให้มันไปแต่เราต้องยึดธรรมคือความกล้าหาญความเสียสละเพื่อทำไว้ไม่ยอมปล่อยวางกระทั่งสิ้นลมหายใจจะสมศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานผู้แสวงธรรมด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงและเทิดเกียรติพระศาสนาไว้ตัดสินใจปลงไว้กับธรรมทุกอย่างแล้วก็เร่งความเพียรทางใจไม่มีลดละท้อถอยได้ยินเสียงเสือกระหึ่มไปมาแถวบริเวณใกล้เคียงเท่าไรใจยิ่งประวัติสัมผัสกับธรรมหนักเข้าประหนึ่งใจกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งเวลาเข้าสู่สงครามระหว่างเสือกับธรรมที่เรามุ่งมั่นก็ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของใจของธรรมเกินกว่าจะนำเรื่องเสือมาคิดให้เสียเวลาเหมือนเด็กไม่มีความคิดอ่านก็เอามือไปจับไฟเล่นให้ไฟไหม้มือเอาคนที่ขี้ขลาดหาทางออกไม่ได้ก็นำเรื่องเสือเรื่องผีมาคิดแล้วก็นำความกลัวมาเผาใจตัวเองโดยไม่รู้จักวิธีแก้ไขเช่นเดียวกับเด็กเล่นไฟฉะนั้นบางครั้งการปฏิบัติทั้งภายในภายนอกมันเกิดขัดข้องตามๆกันมาถ้าใจไม่กล้าหาญจริงๆต้องล้มละลายแบบไม่เป็นท่าคือทางใจก็ยุ่งและติดปัญหาตัวเองแก้ไม่ตกเมื่อไรกองทุกข์ก็สุมกันเข้ามาจนกว่าแก้ตกไปเป็นตอนความสบายใจจึงเกิดมีขึ้นมาเป็นพักๆทางกายก็เกิดเจ็บไข้ได้ทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของใจผู้รับผิดชอบกอบกู้จะต้องพิจารณาวินิจฉัยและรักษากันไปตามเหตุการณ์บางสถานที่อากาศทึบมากจนแทบหายใจไม่ออกก็ต้องกระทบกระเทือนร่างกายจิตใจต้องทนอยู่ไปจนกว่าจะแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมกว่านั้นได้ก็ต้องทนทุกข์ไปหลายวันสมัยที่ผมกับท่านอาจารย์สาวออกปฏิบัติที่แรกโน้นใครจะไปรู้ว่ากรรมฐานเป็นอย่างไรความอดอยากกันดารทั้งหลายจึงรวมลงในตัวเราผู้เป็นนักต่อสู้นั่นแหละผู้คนเขาไม่ได้สนใจเหมือนทุกวันนี้พระอยู่กันอย่างไรหลับนอนกันอย่างไรขบฉันกันอย่างไรใช้สอยอะไรกันบ้างไม่มีใครเขาสนใจหรอกอย่าเข้าใจว่าที่มาเป็นอาจารย์คนอยู่เวลานี้ได้รับความสะดวกและสมบูรณ์พูนผลมาเป็นลำดับความจริงแล้วต้องตะเกียกตะกายปฏิบัติมาด้วยความทุกข์ยากลำบากแทบเป็นแทบตายเรื่อยมาการฉันก็ฉันแต่ข้าวเปล่าๆนั่นแหละมากกว่าจะได้ฉันกับพริกกับปลาดังชาวบ้านเขารับประทานกันชาวบ้านเขาก็มีไม่ขาดเขินในบรรดาอาหารที่เขาเคยรับประทานกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าพระกรรมฐานท่านฉันกันอย่างไรอย่างมากเขาก็เอากล้วยใส่ให้เสียใบสองใบพอเป็นประเพณีของการตักบาตรบ้างนานวันถึงจะมีห่อพริกห่อเกลือบ้างบางทีเขาก็ตำพริกใส่ปลาร้าดิบเมื่อมาถึงที่พักแก้ออกดูทราบแล้วก็นำออกเสียฉันไม่ได้เพราะไม่มีโยมติดตามพอจะใช้สอยเขาไปทำให้สุกได้โดยมาก ความเป็นมาของพระกรรมฐานในยุคนั้นเป็นมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนโน้นอยู่นานๆไปจนรู้นิสัยของเขาของเราดีแล้วเขามาถามจึงพอรู้เรื่องกันบ้างจากนั้นก็ไปเที่ยวบำเพ็ญที่อื่นต่อไปอีกตามอัธยาศัยที่เห็นว่าจะเป็นความสะดวกตอนไปพักอยู่ใหม่ๆก็เอาอีกเช่นที่เคยเป็นมาแล้วนั่นแหละที่พักที่หลับนอนก็จำต้องปล่อยตามความจำเป็นดังที่เคยพบมาแล้วในที่นั้นๆถ้าเป็นหน้าแล้งก็พอสะดวกบ้างเที่ยวหาหญ้าแห้งใบไม้แห้งมาปูที่นอนพอซุกหัวลงนอนหลับพักผ่อนได้เป็นพักๆบางบ้านผู้คนก็ดีอยู่บ้างพอเห็นพระไปพักแถวใกล้บ้านก็พากันออกมาไต่ถามความทุกข์สุขดิบและถามถึงความประสงค์ว่าจะไปไหนมาไหนกันมีความประสงค์อะไรจะพักอยู่ที่นี่นานเท่าไรเราก็พอพูดและบอกความประสงค์ให้เขาทราบได้บ้างเขาก็พร้อมกันมาจัดที่พักให้พอได้บังแดดบังลมบ้างทำแคร่ที่พักหลับนอนให้บ้างทำทางจงกรมให้บ้างพอเป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญไม่ว่าที่ไหนโดยมากถ้าพักอยู่นานๆไปเขามาทำที่พักอาศัยและอื่นๆให้จนเกิดความเชื่อเลื่อมใสจริงๆถึงคราวจะจากไปก็ไม่อยากให้จากบ่นอะไรเสียดายแต่เราก็มีความจำเป็นสำหรับตัวเป็นประจำจึงต้องเที่ยวบำเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะการอยู่ประจำในที่แห่งเดียวก็ไม่ดีนักความเพียรไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรการอยู่บ้างไปบ้างเป็นการปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอนั้นรู้สึกว่าดีสำหรับนิสัยผมความเพียรก็ก้าวหน้าการไปเที่ยวทุรงในที่ต่างๆโดยไม่มีจุดหมายป้ายบอกจำกัดสถานที่และเวลาเป็นเครื่องผูกมัดตัวเองมันเป็นความสะดวกใจสำหรับผมส่วนผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าเพื่อความไม่พรุงพรังแล้วก็ควรจะเหมือนกันไปเรื่อยอยู่เรื่อยตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะแก่การบำเพ็ญไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกับอะไรมีตัวคนเดียวเป็นความรับผิดชอบกายชีวิตลมหายใจอยู่กับตัวการปฏิบัติอยู่กับตัวแม้มรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงก็อยู่กับข้อปฏิบัติบำเพ็ญของตัวเป็นผู้จะทำให้เกิดให้มีขึ้นการไปการอยู่การบำเพ็ญเพื่อทำดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับเราจะแสวงหาให้เหมาะสมกับตัวที่ควรได้ควรถึงธรรมที่มุ่งหวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อแน่ใจว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเราจะทำให้เหมาะสมแล้วที่ใดเหมาะสมการบำเพ็ญหรือการฝึกทรมานอย่างไรเหมาะสมกับภาวะของตัวแม้จะไม่อยากไปก็จำต้องไปไม่อยากอยู่ก็จำต้องอยู่ไม่อยากบำเพ็ญเราเห็นว่าลำบากก็จำต้องบำเพ็ญไม่อยากทรมานในเวลาที่ควรทรมานก็จำต้องทรมานแม้ไม่อยากอดอยากขาดแคลนกันดารด้วยปัจจัย4ก็จำต้องขาดแคลนเพราะอยากเป็นคนดีอยากรู้อยากเห็นธรรมและอยากพ้นทุกข์ถ้าจะเอากิเลสออกหน้าให้มันพาดำเนินก็อย่างที่เห็นกันนั่นแหละเมื่อกี้นี้ก็พูดกันเรื่องความกลัวไม่อยากอยู่ในที่เปลี่ยวเพราะกลัวเสือเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเหนี่ยวรั้งไว้ไม่อยากให้ไปในที่ที่ควรเป็นสถานที่บำเพ็ญตามเยี่ยงอย่างอริยประเพณีท่านพาดำเนินและฆ่ากิเลสประเภทเหล่านี้มาแล้วแต่อยากพาเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคนหนาแน่นเช่นที่สนุกสนานรื่นเริงโรงลิเกละครที่ขับกล่อมบำเรอต่างๆอะไรเหล่านี้นี่แลเรื่องกิเลสนำหน้ามันตวัดใจคนออกจากศีลจากธรรมได้อย่างง่ายดายและตวัดใจพระกรรมฐานให้ออกจากป่าอันเป็นสถานที่บำเพ็ญหรือไม่ให้เข้าป่าเพราะกลัวเสือเป็นต้นแล้วต้อนเข้าสู่คอกสู่โรงอะไรตามชอบใจของมันจากนั้นก็เสร็จให้มันไปเลยผลที่กิเลสเป็นผู้นำก็เห็นกันประจักษ์ตลอดมาเป็นความประทับใจดังที่กล่าวมาผมจึงได้พยายามฝืนพยายามบึกบึนและฝืนกิเลสตัวที่คอยร้อยหัวใจเราอยู่ทุกเวลาที่ได้โอกาสไปตามสถานที่ที่โลกเขาไม่อยากไปกิเลสไม่ชอบไปทำสิ่งที่โลกไม่อยากทำกิเลสไม่อยากทำและทรมานใจที่โลกรักสงวนกิเลสก็ชอบไม่อยากให้ทรมานเรื่อยมาโดยอาศัยการเที่ยวกรรมฐานไปตามสถานที่ต่างๆตามอัธยาศัยที่เห็นว่าถูกทำอำนวยผลเป็นความสงบเย็นใจและความฉลาดแยบคายพอรู้เข้าโครงของกองทัพใหญ่และทัพย่อยของกิเลสอันแท้จริงมันตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่อยมาจนสติปัญญาแกล้วกล้าสามารถทันกับมันและห้ามหันกันแบบใครดีใครอยู่ใครไม่ดีจงบันไลไม่มีการอ่อนข้อย่อหย่อนต่อกันเลยทั้งนี้ ส่วนใหญ่ของภาคอุดหนุนความเพียรก็คือการเที่ยวไปและสถานที่ดังกล่าวแล้วเป็นสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้เลยผมชมเชยและเทิดทูนเสมอสำหรับท่านที่พยายามดำเนินดังกล่าวมาเพราะเป็นทางตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานอยู่ทุกสมัยแต่ผู้ที่พอจะเข้าป่าบ้างมีแต่เสือจะมากินเป็นอาหารนั้นน่าเบื่อและสลดสังเวชใจอย่างยิ่งทั้งระอาใจในการสอนไม่อยากสอนให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าประหยัดเวลาและกำลังไว้เพื่อสอนผู้สนใจและเอาจริงเอาจังบ้างทำจะได้เป็นประโยชน์แก่โลกสมกับทำเป็นธรรมชาติมีคุณค่ามากพอมองเห็นผู้เข้ามาเพื่อรับการอบรมที่มีนิสัยอ่อนแอปวกเปียกราวกับกระดูกจะหลุดออกจากร่างทั้งที่ยังมั่นคงแข็งแรงมันรู้สึกสลดใจเหมือนมองเห็นคนป่วยที่มีอาการเพียบเต็มที่ไม่มีทางหายด้วยยาขนาดใดๆฉะนั้นทำในใจที่เคยให้การอบรมมาเป็นเวลานานนับแต่ออกมาสู่หมู่คณะก็ไม่ทราบวิ่งหลบซ่อนไปอยู่ที่ไหนหมดปรากฏแต่ความรู้เฉยๆซึ่งทำประโยชน์อะไรไม่ได้คิดว่าทำก็คงกลัวอำนาจความอ่อนแอปวกเปียกนั้นเต็มประดาสุดที่จะประคองตัวอยู่ได้จึงพากันวิ่งหนีหมดคิดหาอะไรมาแสดงไม่มีเลยนั่งอั้นตู้ดูใจอยู่อย่างนั้นแลพูดอะไรไม่ออกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นหมอก็คงหมดปัญญากับคนไข้รายนั้นนี่ก็หมดปัญญากับโรคอ่อนแอปวกเปียกเกินกว่าจะถูไถกระมังทำจึงหลบซ่อนตัวเสียสิ้นไม่มีอะไรปรากฏพอได้พูดบ้างเลยบรรดาท่านที่มาอบรมอยู่ที่นี่ได้พากันคิดบ้างหรือเปล่าว่าโรคขี้กลัวเสือกลัวผีก็เป็นโรคชนิดทำกลัวเช่นกันไม่หารประจันหน้ากับโรคประเภทนี้ได้ถ้าต้องการให้ทำพอมีทางอยู่ได้ไม่หลบซ่อนวิ่งหายไปหมดก็ควรพลิกใจเสียใหม่ใจที่พลิกใหม่นั้นไม่ต้องมากอะไรก็พอจะเห็นคุณและโทษของตัวที่กำลังขี้คลาดอยู่เวลานี้ได้บ้างโดยพลิกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ดีครูอาจารย์ทั้งหลายก็ดีล้วนเป็นนักต่อสู้มาแล้วอย่างน้อยก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรากำลังกลัวอยู่เวลานี้ถ้าความกลัวนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อฝืนทรมานให้หลุดลอยออกจากใจแล้วผู้นั้นต้องตายแล้วก็ทำไมไม่เห็นท่านที่ฝึกทรมานความกลัวดังที่มีอยู่ในใจเราเวลานี้ออกจากใจแล้วตายกันเสียหมดเล่าแต่เราทำไมจึงกลัวเอานักหนาจะไม่เข้าขั้นบ้ากลัวหรือแล้วหรือเวลานี้และก็ไม่มีใครทราบได้ถ้าไม่ใช่เราทราบเราเองเท่านั้นทีนี้จะปฏิบัติจัดการกับตัวเองอย่างไรดีหรือจะฝืนเป็นคนบ้ากลัวอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือหลักฐานพยานก็พอมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์ท่านทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งองค์ท่านที่กำลังสั่งสอนเราให้ชำระความกลัวอยู่เวลานี้ท่านไม่ได้ตายเพราะเสือกินท่านเลยแม้องค์ท่านที่ปรินิพพานไปแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพราะเสือกินท่านแต่ท่านปรินิพพานเพราะอนิจจาวัฏสังขาราต่างหากส่วนเราทำไมจึงคิดแต่อย่างเดียวว่าเสือจะเป็นผู้เก็บศพให้เท่านั้นราวกับโลกนี้มีเพียงเสือเป็นผู้คอยเก็บศพมนุษย์โดยทายเดียวทั้งที่ไม่เคยเห็นเสือมาคอยเก็บศพมนุษย์ที่ตายแล้วแม้ตัวเดียวเห็นแต่คนล้วนๆมาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยวิธีต่างๆตลอดการเผาศพเก็บกระดูกมนุษย์ตายแล้วเพียงเท่านี้เข้าใจว่าความกลัวก็จะเริ่มเตรียมขนครอบครัวผัวเมียลูกเต้าเหล่ากอที่ตั้งรากฐานบ้านเรือนอยู่ในหัวใจอย่างมั่นคงมานานและขยับขยายออกไปด้วยความกลัวตัวสั่นเสียใจเพราะไม่มีทางต่อสู้กับนักรบที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและขนกันออกไปจนหมดสิ้นไม่มีอะไรมาก่อกวนลวนลามให้เกิดความกลัวอีกต่อไปการจับกิเลสแต่ละประเภทออกจากใจทำไมมีอุบายสติปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยปราบปรามเพียงแต่ความโมโหทำท่าขู่ตวาดให้กิเลสกลัวควรทราบว่ากิเลสไม่ใช่สุนัขตัวโง่พอจะวิ่งหัวหมุนให้ผู้ข่มขู่ดีใจแต่กิเลสก็คือความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต่ำที่ก่อกินอยู่บนหัวใจคนคนหนึ่งนั่นเองยิ่งข่มขู่โดยไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญาให้มันกลัวบ้างแล้วก็เท่ากับทำให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินกัดกินจนใจไม่เป็นคนต่อไปได้กลายเป็นใจสัตว์ใจผีใจยักษ์ไปหมดนั่นแหละอย่าเข้าใจว่ามันจะกลัวอำนาจประปาทันเถื่อนอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมากู่มันมันจึงขบขันและหัวเราะเอาทุกขณะที่ข่มขู่เพราะมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความข่มขู่นั้นก็คือตัวกิเลสซึ่งเป็นเรื่องมันดีๆนั่นเองถ้าอยากให้มันกลัวและวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาแล้วก็จ จงดำเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้นคือที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียรตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลยไม่ห่วงอะไรเสียดายถ้าอย่างนี้มันต้องบ้านแตกสะแรกขาดแน่ๆพากันวิ่งหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงเสียอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมาลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวซุกหัวซุนหมุนติ้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเป็นไหนๆผมเคยทำได้ผลประจักษ์มาแล้วใครไม่มาโกหกได้จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดักอายว่าใครจะหัวเราะหรือจะเห็นด้วยเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ได้ทำมาสอนหมู่คณะบ้างตามกำลังก็ได้จากการทำมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นจะให้ผมสอนอย่างอื่นที่ไม่เคยทำและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้จะเป็นการอุตริกันเล่นและทำคนอื่นให้เสียผมทำไม่ลงถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกันเพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยทำมาอย่างนี้และได้เห็นผลมาอย่างนี้จริงๆประจักษ์ใจใครอยากเห็นกิเลสหลุดลอยออกจากใจก็ควรพยายามทำตามแบบที่สอนมานี้ใครอยากเห็นกิเลสขนลูกล้านและทัพสัมภาระต่างๆมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำงานตลอดที่ขับถ่ายต่างๆบนหัวใจแล้วก็ดำเนินแบบวิธีหมอบราบหมอบคาบกิเลสตัวใดกระดิกตัวออกมานิดก็หมอบราบทำความเคารพมันผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติคือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจำวัฏวนไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้ตลอดอนันตกาล

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR-PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงให้ทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายสิลำบากคือต้องคิดด้วยไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารณ์วิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เราไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสียการถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด5 สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: นึกว่านักสู้หมัดเดียวมันไม่พอก็สองหมัดซัดเข้าไปเหมือนนิทานอันหนึ่งเราจะเล่านิทานให้ฟังก่อนเรื่องมันไปสัมผัสนิทานไอเด็กคนหนึ่งมันนอนหลับไอผู้ใหญ่มันคึกขนองคิดอะไรมันเลยเอานั่นแหละไม้ไผ่ละเอาหางไม้ไผ่แหลมๆมันละไปผันหำเด็กพอดีเด็กมันตายที่นี่เขาจะเอาเรื่องที่นี่เรื่องจะทำยังไงนะเด็กตายแบบไหนให้ผู้นี้ตายแบบนั้นว่างั้นเข้าใจไหมคือเอาหางไม้ไผ่นั่นแหลมๆมันนะผันหำเด็กเด็กจนตายว่างั้นเถอะนะทีนี้เอาโทษผู้ใหญ่ให้เทศทำอย่างเดียวกันคือต้องเอาใบไผ่เนี่ยไปผันหำผู้ใหญ่มันตายเหมือนกันว่างั้นตกลงก็มันก็ยอมรับเอายอมรับแล้วเอาเลยว่างั้นนะทีนี้เด็กมันตายยังไงก็จะเอาผู้ใหญ่ผู้นี้ให้ตายแบบเดียวกันตั้งได้ก็เขาก็สมเอาให้สมใจเขาว่างั้นเถอะพวกนั้นคือผู้นี้ก็ยอมรับแล้วว่าตายด้วยเหมือนกันกับเด็กทีนี้ก็เอามาแล้วเอามากๆแกเลยใบไผ่เอามากๆเอาเป็นกรรมมาเลยก็ใช่คือเด็กเขาพันเด็กเขาพันอันเดียวเด็กถูกหำเด็กตายผู้ใหญ่เอาให้สมใจฟาดมัดไปเอาไปเอาพอเปิดก้นมันก็ใส่ถุงเข้าไปมันก็เลยไม่ถูกอะไรก็ไม่ไผ่ทั้งบ่ใบไผ่ทั้งกำจะเลยไปตำแบบนี้มันจะไปถูกได้ไงเลยผ่านไปได้คนนั้นก็เลยเป็นว่าหมดปัญหาไปเข้าใจแล้วเหรอจบแล้วเท่านั้นเอาละเท่านั้นแหละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: สองจังหวัดครับผม
1: นั่นคือยังไงมากมายฟังมันหลายจังหวัดก็ว่างั้นนะภาพป่าช่วยชาวันที่27 28นะพฤศจิกายน45จังหวัดร้อยเอ็ดทองคำได้3เหรียญโอ้ได้ทองคำได้3กิโล9บาท60ตังค์ดอลลาร์ได้ 1,185 ดอลเงินสดได้ 186,276 บาทนี่จังหวัดร้อยเอ็ดนะนี่จังหวัดมหาสารคามทองคำได้2กิโล46บาท34ตังค์ดอลลาร์ได้559ดอลเงินสดได้2,201,424บาทรวมทั้ง2แห่งเป็นทองคำได้5กิโล 5.5 บาท97ตังค์ดอลลาร์ได้ 1,744 ดอลเงินสดได้ 2,387,700 บาททองคำที่เมาคำหลวงแล้วล่ะนี่ 5.9 กิโลครึ่งที่ได้หลังจากมอบคำหลวงแล้วเมื่อวันที่11เมษายน355กิโล34บาท23ตังค์มีได้ทีหลังนี่ยังขาดทองคำอยู่144กิโล31บาท35ตังค์จะครบจำนวน500กิโลรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมด 5,415 กิโลเนี่ยนี่นี่ก็น่าทราบตามนี่นะเมื่อวานเนี่ยไปก็ดูตีห้ากิโลนะรับจากนู้นไปเลยวันเพราะเราสั่งอย่างนั้นเลยเชียวครั้งนี้ก็มีก็ถือไปด้วยเขาต้องเริ่มมาจะไม่มาครั้งนี้พอเสร็จงานก็จะกลับเลยแล้วมีเท่าไรทองคำเนี่ยก็มอบไปเลยเชียวที่ได้เมื่อวานนี่ทองคำมันก็ได้ดูมันห้าใช่ห้ากิโลเมื่อวานนี้นะทองคำได้ห้ากิโลห้าบาท97ตังค์เอาไปแล้วจนมันลากคงไม่เอาไป เพราะเรายังไม่ได้สั่งเดินลาดนี้ก็ดูเข้าไปนู่นแยกนู่นแยกยุ่งว่างั้นเลยก็ที่ไหนเข้าไหนไปแล้วอยู่ทางนี้เข้าทางนี้แล้วที่นี่พอไปกรุงเทพก็เข้านั้นหมดเลยนี่มาถึงดอนล่าละเข้าหมดเอาหมดอันนี้ดอนล่านึงก็ได้200,000 กว่าไม่มากนักนะ200,000 กว่าไม่มากนะครั้งนี้ได้100,000เท่านั้นกว่าไปเป็นหมื่นเป็นไรเท่านั้นไม่ถึง20,000ด้วยแต่มันก็มาอยู่เรื่อยนั่นหาแน่ไม่ได
3: ้รถพยาบาลมาแล้วครับ
1: เ
3: หรอไปพยากระบี่ครับ
1: ไ
3: หนรถพยาบาลครับ
1: ไหนไหนว่าร
3: ถพยาบาลที่หลวงตาสั่งมาแล้วฮะ
1: มาแล้วเหรอ
3: ครับผม
1: ไหนไหนแล้วนะครับ
3: นี่ฮะ
1: รถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องมือพยาบาลเป็นเงิน1,110,000 บาทเอ๊ะพี่ละว่า1,220,000 บาททำไม
3: 10,000ครับ
1: เนื
3: ้อ10,000นะครับผม
1: ก็นั่นสิมานั่งก็พูดว่าดูใครพูดว่าราคาของรถประเภทนี้เขาขายกัน1,050,000ว่างั้นนี่สำหรับเราเขาลดลง30,000คงจ่าย1,220,000แต่นี่เป็น1,110,000เหตุผลอะไรยังไม่ทราบนี่แล้วจะจ่ายเนี่ยนี่นะมาเนี่ยใช้กระเป๋าแล้วจริงนี่จำนวน1,110,000ใช้กระเป๋าเข้าบริษัทต้นคือเช่นอย่างรถอันนี้ก็ไปตามนั่นเองถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์เข้าบริษัทออกมาจากบริษัทไหนเขาจะบอกมาพร้อมเราเขียนเช็คภาพแล้วก็ส่งบริษัทนั้นบริษัทนั้นเรื่อยๆไปนี่เราก็ยังมีตกอยู่อีกนี่มาตอนเราไปกรุงเทพเนี่ยที่โรงพยาบาลศูนย์นี่มันตั้งมันร่วม4 ล้านหรือ4 ล้านหรืออาจกว่ามันมี2 เครื่องเครื่องหนึ่งนั้นเราไม่ถามราคาถามแต่เครื่องใหญ่คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่มัน3 ล้านกว่าว่างั้นแล้วมีอีกอันหนึ่งเราก็จะไปจับดูอันนี้มันทะลุมากแล้วนั่นเกี่ยวกับเด็กเครื่องอะไรเพราะว่าเป็นเครื่องอบเด็กหรืออะไรก็เราก็เคยให้แล้วมันไม่เหมือนกันแต่คล้ายคลึงไม่เหมือนกันจริงๆแต่มันคล้ายคลึงกันอยู่นี่อันหนึ่งกับเอ็กซเรย์นี่3 ล้านกว่าก็สั่งไปนานแล้วถ้ามันตกมาตอนที่เราไม่อยู่ก็ต้องรอจนกระทั่งเรากลับมาถึงจะจ่ายเช็คได้ในถึงไม่ตกอีกเราไม่อยากให้เสียเวลาของเขาเมื่อเข้ามาถึงแล้วควรจะได้รับเงินในเวลาอันควรก็อยากให้รับไปแล้วไปดังที่เคยปฏิบัติมานะถ้าว่าเราไม่อยู่ตกมาก็อยู่นั่นคือบินนี่ก็มาอยู่ในวันนั้นสิ่งของก็ตกไปตามสถานที่เช่นโรงพยาบาลไหนนี่ก็ไปตามนั่นตามนั่นเครื่องบินมาอยู่กับเราเมื่อเรามาแล้วถึงจะจ่ายอันนี้จะได้อย่างนี้เงินนี่รถยนต์เวลานี้ยังไม่มาหรือมาแล้ว
3: นะครับจอดอยู่นะครับ
1: ไหน
3: คุณครับผม
1: โอ้คันนั่นนะมาแล้วมาแล้วนะเรายังไม่ได้ดูที่ว่ามันแตกต่างกันก็คือพวงมาลัยว่าเราจะได้ไปดูพวงมาลัยแล้วก่อนหรือถามพระที่ท่านเข้าใจในเรื่องนี้หากว่ามันพอจะสั่งรถชนิดนี้ต่อไปอีกเราก็จะสั่งต่อไปถ้าไม่ควรสั่งสั่งตามเดิมนั่นเราก็จะสั่งตามเดิมอันนี้เป็นยังมาทดลองดูซะก่อนหรือมาดูมันควรจะสืบต่อหรือไม่สืบต่อก็หลังจากดูเรื่องแล้วนั่นแหละผมจะได้ยังไงนี่รถอันนี้รถมาแล้ววันนี้อันนี้พอดีเลยวันนี้เทปก็จะไปแล้วอันเขาเป็นวันศุกร์เนี่ยอันนี้จะจ่ายเทปรถเขาก็เอาไปเทปนี่ไปบริษัทแหละไม่ไปด้วยกันนะรถนี่ไปโรงพยาบาลส่วนเทปนี่ไปบริษัทขายรถเป็นอย่างนั้นนะมันไปคนละแห่งแล้วผมนี่แหละอันหนึ่งที่วิตกอีกอันจะได้ตกลงกับทำบินไว้อีกแล้วแล้วก็ได้ตกลงไว้บ้างแล้วว่าเงินนี่เขาส่งมาให้เรา าไม่ได้ส่งมาทำอินนี่นะนี่จะซ่อมกำแพงเพราะเสียหายมากแล้วเขาส่งมาสักเบื้องต้นก่อน10ล้านนี่เราก็ได้ติดต่อกับทำอินแล้วนี่ตอนนั้นผมไปกรุงเทพเนี่ยทางก็ตกลงช่างแล้วจะควรจ่ายเขามากน้อยอย่างไรเนี่ยถูกว่าผมไม่อยู่แล้วทำไงก็เลยมาตกลงกันจะหมายว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็เราจะเขียนเช็คไว้เลยในเซ็นชื่อเซ็นชื่อของเราเรียบร้อยแต่ตัวเลขจะยังไม่ลงให้ฉันเอาหลักฐานยืนยันนั่นมายืนยันกับเนี่ยกับเช็คนี่เข้ากันได้หรือว่าแล้วก็ลงตัวเลขเลยเพราะรายชื่อเราเซ็นให้เนี่ยมันจำเป็นอันนี้บางทีเราอาจให้เซ็นชื่อแล้วให้ลงตัวเลขเองอย่างนี้ก็มีแต่มีเครื่องมายืนยันนะไม่ใช่อยู่ๆก็จะเท่านั้นเลยไม่ได้นะนี่จริงได้บอกว่าให้อะไรมายืนยันในตัวเลขที่จะลงนี้นะอย่างนั้นเราทำทุกอย่างต้องเอาแม่นยำเราไม่ได้รอเลยเพราะฉะนั้นเราถึงภูมิใจในการช่วยชาติการนี้บอกว่าบาทหนึ่งเราไม่เคยแตะขนาดนั้นแหละเรามีความห่วงใยสงสารชาติไทยของเรามากน้อยเพียงไรที่ดูที่เงินบาทหนึ่งไม่แตะเลยเงินบาทนี้แต่ปั๊บนี่กระเทือนหัวใจคนไทยทั้งประเทศนั่นฟังสิเสียหายขนาดไหนนั่นนี่แหละเราถึงทำไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองที่ใครมาโจมตีอะไรๆเราก็มีแต่พักเฉยบางทีเขาไม่ฟังก็อะไรจะแน่นอนยิ่งกว่าเราทำไอ้เขาว่ามาอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้มาเห็นเราทำใช่ไหมล่ะอันนี้แหละที่เราได้พูดออกมาอย่างตรงแจ้งไม่สงสัยเลยว่าผู้ที่มาโจมตีเราว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นกับการกระทำของเราอย่างนี้อย่างนี้เราแน่นอน 100% อันนั้นเอาความแน่นอนมาจากไหนมาโจมตีเรานี่เช่นเงินจำนวนเท่าไหร่นี่ไม่เคยมาดูบัญชีเราใช่ไหมล่ะบัญชีรับบัญชีจ่ายของเราไม่เคยดูแล้วโจมตีมาเลยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้โจมตีสุ่ม4สุ่ม5แบบเจตนาทำร้ายนั่นโดยตรงนี่ที่เราดำเนินมาเราทำเนินด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างพอเห็นเรื่องมากกับเรื่องความจริงของเรานี่สวนทางกันปั๊บนี่เห็นชัดเจนแล้วว่านี่เจตนาร้ายถ้าเป็นพระก็ไม่ใช่ภาษาของพระนั่นเอาเลยนะพระจะไม่ใช่ภาษานี้จะใช้ภาษาตามความสัตย์ความจริงผิดบอกว่าผิดถูกว่าถูกโกงไปโกงมาเลยนี่ไม่ใช่ภาษาครับภาษาโจมตีภาษาให้ร้ายภาษามหาโจรภาษาหมาไฟไม่ใช่ภาษาของพระบอกถ้าพระออกมาก็หมดสภาพความเป็นพระว่างี้เลยแล้วเราเช็คแน่ของเราอย่างนั้นไงเราไม่ได้ทำเล่นๆทำอะไรเราทำด้วยจริงความจริงจังทุกอย่างเรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองด้วยแล้วนี่โหจริงจังมากนะไม่ใช่ธรรมดาหัวใจของคนทั้งชาติจะมาอยู่กับเราด้วยความไว้วางใจนั่นเราจะให้เสียคนทั้งชาติมาเสียอกเสียใจเพราะความเลวร้ายของเราอย่างนี้ไปเองไปไม่ได้นั่นถึงขนาดนั้นนะเราจึงไม่เคยอะไรไม่เคยโกงไว้โกงมา
4: หลวงพ่อเจ้าขา
1: อะไร
4: คุณปทุมเกิดผลกราบถวายทำบุญถวาย 2,000 ทำบุญให้กับหลานสาวชื่อคุณพิมพรกาชัยเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้คุณนงนพขอละคะฝากมากราบถวายเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของผ้าขนหนูชนิดประหยัดนะคะ20กว่าผืนอยู่ในหีบมาถวายพระทั้งวัดเจ้าค่ะ
1: นี่เหรอ
4: ค่านี้ตัวอย่างค่ะอย่างประหยัดค่ะ
1: ทั้งอย่างประหยัด
4: เล็กนิดเดียวค่ะ
1: เราก็ได้จะไปบอกพระนี่เขาสั่งมาอย่างประหยัดนะเวลาใช้ให้จัดเป็นชิ้นเป็นอันออกมาใช้ยาวใช้หมดต้องขืนไม่ได้นะต้องประหยัดตัดออกใช้เชียร์ก็ง่ายอย่างนี้ดีกว่านะ
5: ตอนนี้ถ่ายทอดสดตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดไปอเมริกาอย่างเดิมครับวิทยุไทยลาวคร
1: ับ อ๋อถ่ายทอดสดได้เหรอ
5: ครับผมปัญหาเขาส่งมาข้างหลังครับ
1: 8 โมงครึ่งพอดี อันนี้เราแม้จะคำถามเราก็ไม่ออกอย่าว่าจะคำตอบก็ตอบเลยไม่เหมาะคำถามนี้ไม่เหมาะ
5: คร
1: ับ อยากถามอะไรเนี่ยเขาบอกเราไม่ตอบ
4: แล้วก็กราบขอบพระคุณงานผู้ป่าช่วยชาติเมื่อวานนี้ทองครบ15กิโลแล้วนะคะ
1: เหรอ
4: เมื่อวานที่นี่อีก2กิโลครบ15กิโลค่ะตามที่คุณปทุมได้กราบเรียนถวายไว้ค่ะครบแล้ว15กิโลค่ะ
1: เหรอ
4: เจ้าค่ะ
1: อ๋อนี่ลืมไปแล้วนะจริงๆลืมจริงๆอ่ะคือเขาบอกว่าจะที่นี้ก็ลืมไปแล้วนะจะจำได้แต่ว่าคุณกระทุมนี่ใหญ่มากเดียวถวายทองคำอย่างเมื่อวานนี่ก็ต้องสองแข้งแข้งละหนึ่งกิโลทางแถวนี้ไปทางดวงตาก็เหมือนกันยิ่งกระดุมสองแข้งมีก็ทั่วไปแข็งแล้วในกรุงเทพก็ถวายบ่อยเรื่องนิมนต์เราไปที่บ้านมันถวายที่บ้านอีกมือจะเป็นแข้งทั้งนั้นนะวันนี้ก็มาถวาย
2: น้องตาครับผมทางโรง
1: พยา
2: บาลก
1: ็
2: มาร
1: ับ
2: ด้วย
1: แล้วให้ร้อยกว่านะคือออกจากนี้เราจะไปดูแล้วจะฟังนะเรื่องไม่รีบแล้วนะไม่รีบแล้วก็เรื่องที่เราจะไปดูนี่มันกว้างขวางนี่ยาวขนาดไหนเรื่องราวใหญ่โตมากอยู่กับกูเชื่อจะดูนี่นะเอาเราแล้วกันนะเวลาไปก็ถ้าท่านเคยแล้วเอาของบรรจุใส่รถเต็มเลยแล้วไล่โรงพยาบาลที่ไหนมา เราให้เต็มตามที่กำหนดไว้ในโรงพยาบาลทั่วไปให้เสมอกันหมดแค่อย่างนี้ก็ให้เป็นพิเศษพอมาจับพังงาเช่นเหมือนอุบลมีกี่โรงพยาบาลเราจะให้เป็นพิเศษทุกโรงเลยแล้วอุตรดิตถ์ให้เป็นพิเศษทุกโรงเหมือนกันในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์กับอุบลเต็มและส่วนชัยภูมิให้สองโรงที่ใหญ่มากนะนอกนั้นให้เหมือนกันทั่วไปกับนาแห้วเนี่ยเราสั่งไว้ยังไงพระจะโกรธเราไว้โกรธเราไว้เวลาเห็นรถประเภทนั้นมาหรือจังหวัดนั้นมาที่ควรไปรับพิเศษถ้าจะตักให้ตามที่เราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าไปอยู่โอ๊ยก็เราเองเป็นคนว่าให้สั่งรถชนิดนี้ลองดูได้ยินเราเล่าให้ฟังเราจะต้องไปดูเองก่อนรอก่อนนะเรียบร้อยก่อนนะให้พูดอะไรไว้ก่อนนะทางนั้นเนี่ยทางนั้นเรามีหลายอย่างหลายอย่างสำหรับรถนี่มันจะเป็นมันร้อยกว่าคันนะคงจำไม่ได้บางโรง3คันก็มี4คันก็มีส่วนมากโรงละ1คัน1คันตามปกติถ้า2คันหรือ3คันก็แสดงว่าผิดปกติเราให้ด้วยเหตุผลกลไกอย่างนี้นะถึง4คันอย่างนี้ก็เหมือนกัน4คันก็ลงประมาณ0เนี่ยมันสมควรไหมกับรถ4คันคันนี้อย่างนั้นคันนั้นอย่างนั้นฟังเหตุฟังผลทุกอย่างค่อยให้กันไปเลยไม่ใช่ให้เที่ยวตูม4คันนะให้เป็นลำดับลำดามาแต่จำได้ว่าโรงพยาบาลศูนย์นี้ได้ให้4คันค่าประจักษ์รู้คันเดียวที่2คันก็เหมือนกันมีเหตุมีผลทุกอย่างเราทำอะไรเราไม่ได้ทำหล่อแหลกนะทำจริงจังทุกอย่างโกงกับเหตุกับผลจะให้มากน้อยนี้เราเป็นคนสั่งเองแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุด้วยผลเราไม่ให้สูงสี่สูงห้าถ้าไม่สมควรให้เราไม่ให้เนี่ยแล้วพุ่งกงเนี่ยเนี่ยภาษาธรรมท่านหลายจำเอานะภาษาธรรมต้องแบบกงไปมาสมควรแล้วเอามากน้อยเท่าควรทุ่มลงเลยนะถ้าไม่สมควรไม่ให้บางอย่างยังดุอยู่ด้วยดุผู้มาขอให้คือเหตุผลของการไม่พอนอกจากมาขายตัวเท่านั้นนั่นแล้วก็ดุซะบ้างต่อไปจะทำอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนั้นไม่ให้เลยดุด้วยมีเป็นขั้นเป็นขั้นนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าสอนเป็นบทเป็นบาททุกสิ่งทุกอย่างอย่างพระพุทธเจ้าสอนธรรมที่เป็นแบบฉบับต่อโลกฟังนะที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมเป็นแบบฉบับต่อโลกตลอดมานี่ในนั่นก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหลักใหญ่ ที่สอนแล้วการภาวนาภาวนายังไงท่านก็สอนวิธีการภาวนาเช่นในกรรมฐาน40ห้องนี้อยู่ในอารมณ์ทั้งสมถะและวิปัสสนาอารมณ์สมถะคือจิตเมื่อเริ่มแรกภาวนาก็นำเอากรรมฐาน40ห้องแล้วแต่เราจะถูกจริตจิตใจในบทใดในธรรม40

ในกรรมฐานนั้นกลายเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไปนี่การปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติอย่างนั้นคืออันอารมณ์อันเดียวกันแหละแยกออกเป็นวิปัสสนาก็ทำเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องมือของวิปัสสนาของปัญญาไปเลยเป็นขั้นๆตอนๆ อย่างนี้ถ้ามันสอนจุ่ม4จุ่ม5เนี่ยนะรู้เอาอย่างรวดเร็วรู้อย่างไม่มีเหตุมีผลรู้แบบนี้ก็รู้ฆ่าศึกศัตรูทำลายศาสนาละสิแต่ยังไงพระโสดาท่านสำเร็จยังไงบ้างท่านบอกไว้กลางๆว่าสำเร็จพระโสดาเนี่ยแล้วการปฏิบัติของผู้สำเร็จพระโสดาก็คือพระพุทธเจ้าสำเร็จมาก่อนแล้วใช่ไหมล่ะควรจะเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็มาจากพระพุทธเจ้าแล้วเรามันไม่ได้เป็นศาสดาแต่เป็นอาจารย์ใหญ่ของศาสดาฟาดเลยโสดาละความโลภอย่างเดียวเสร็จได้เลยมีที่ไหนในแบบในตำหนักตำราฟังเราได้ยินมาอย่างนี้นี่นะฟังไม่ได้เลยแสดงว่าผู้พูดเช่นนี้คือผู้ไม่เคยภาวนาเนี่ยยังภาวนาอะไรๆว่าเอาอย่างง่ายๆรู้อย่างง่ายๆก็รู้ง่ายชี้มันไม่ได้ทำมันมาพูดหลอกโลกต้มโลกเฉยผู้ที่ท่านทำพระพุทธเจ้าทำแล้วบอกวิธีการทุกอย่างไว้ครูบาอาจารย์ทำมาแล้วสอนวิธีการให้เป็นลำดับลำดามานั่นแบบแผนลำดับลำดาท่านมีนี่นะเช่นอย่างที่ว่าให้พิจารณาวิปัสสนาเอาเลยอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นขั้นตอนของศาสดาอีกถ้าควรจะแสดงในทางวิปัสสนาเลยท่านสอนวิปัสสนาเลยอย่างสอนเป็นสวัสดีทั้งห้านี่สอนวิปัสสนาเลยทีเดียวเช่นอย่างสอนมนุษย์ที่6คนโมกขราชสอนวิปัสสนาเลยดังที่เคยพูด ว่าให้ดูโลกพิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่านั่นถึงขั้นควรที่จะออกแล้วนั่นท่านจะมาสอนบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือธรรมใดได้ยังไงเมื่อสมควรที่จะกินแล้วกินเลยสมควรที่จะต้มจะหุงก็ต้มหุงไปเรื่อยๆเมื่อสมควรที่จะควรกินมันสุกแล้วอะไรที่กินแล้วกินเลยนั่นมันเป็นคนละขั้นละตอนแม้แต่แกงมันก็ยังมีการที่เริ่มใช่ไหมหาผักหาหญ้าหาปูหาปลาหาหมูหาหมามาแกงสิเคยไหมถ้าใครเคยกินหมาก็หาหมามาแกงมันมีคนกินหมามีนะเคยกินหมูหาหมูมาแกงเข้าใจไหมเคยกินหมาหาหมามาแกงเคยกินปูกินปลาก็ปูปลามาแกงก่อนที่จะแกงเขาเอาอะไรมาเตรียม มันเป็นขั้นเป็นตอนนะจนกระทั่งแกงแล้วเป็นสุกแล้วถึงควรจะกินก็กินนั่นเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ก็แบบเดียวกันนั่นแหละ ในการอบรมเรื่องภาวนาเพื่อทำขั้นสูงผู้ที่ปฏิบัติต่อมีศีลมีธรรมต้องปฏิบัติต่อศีลให้แข็งขันนั่นผู้ไม่มีศีลนี่แท้จริงๆแล้วก็ไม่ทราบจะเอาอะไรปฏิบัติเช่นอย่างพระพาหิยะท่านก็เคยบำเพ็ญธรรมมาแต่เวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านจะเข้าได้เข้าเข็มของท่านเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตตามเสด็จพระพุทธเจ้าจะถามปัญหาพระพุทธเจ้าก็บอกว่ายังไม่ควรแก่การเวลาก็ไม่ถอยติดตามด้วยถามพระองค์ก็แสดงธรรมไม่ย่อให้ฟังนั่นเห็นไหมล่ะบรรลุขึ้นมาเลยนั่นแล้วจากนั้นก็บรรลุอรหัตผลขึ้นมาในเวลานั้นนี่แล้วท่านไม่ได้พูดว่าศีลอย่างนั้นสมาธิอย่างนี้ปัญญานี้นี่ถึงขั้นจะกินแล้วให้กินเลยเข้าใจไหมถึงขั้นจะหุงจะต้มให้หุงให้ต้มถึงขั้นจะเตรียมผักเตรียมหญ้ามาให้เตรียมมามันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นนี่นะแต่เขาทำอาหารเขาไม่มีขั้นมีตอนทำมากก็มีขั้นมีตอนผู้ที่ควรจะอบรมตั้งแต่ต้นขึ้นก็ต้องอบรมไปเรียกว่าคืบขานไปซะก่อนเอาคืบขานไปฝึกหัดนั่นจนกระทั่งมันชำนิชำนาญแล้วมันก็คุ้งของมันไปเองนี่เป็นธรรมที่ท่านสอนโลกมานมนานเป็นที่รับรองยืนยันเรื่องที่ว่าไม่ต้องภาวนาเรื่องสมาธิเรื่องอะไรให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาเลยนี่ตัวหลับตาหลอกโลกเขานั่นหาทำลายโลกเขาไม่เคยภาวนาแล้วให้พิจารณาวิปัสสนาเลยพระคนประเภทไหนจะควรพิจารณาวิปัสสนาเลยผู้เจ้าก็สอนเอาไว้ทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องให้ทำภาวนาสมาธิให้วิปัสสนาเลยนี่พูดทั่วๆไปมันก็เข้ากันไม่ได้ใช่ไหมประเภทที่ควรจะพิจารณาทางความสงบทางสมาธิต้องทำจิตให้

0: สงบต้องทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าควรจะปัญญาแล้วก็ก้าวทางปัญญาให้พูดเป็นขั้นๆอย่างนั้นเองพูดอัดพูดทำจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัตินะนี่อยู่ๆก็มาไม่ต้องภาวนาสมาธิเอาปัญญาไปเลยนี่คือตัวหัวมันเองมันก็ไม่เคยไม่ได้ทำมันไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีทั้งปัญญาดีไม่ดีมันไม่เคยมีทั้งศีลนั่นแหละจะว่าไงคนพูดออกมาแบบนี้ได้นะคนไม่หมดคนหมดอย่างอายเอาแต่ชื่อแต่เสียงอยากให้เขานับถือลือหน้าเจ้าของว่าดีว่าดีตัดนั้นตัดนี่เข้าไปตัดหัวพุทธเจ้าเข้าไปไม่ได้สนใจว่าผิดถูกชั่วดีอะไรฟังได้ยังไงคนผู้ฟังเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อพระธรรมมีอยู่มากนะในชาวพุทธของเรานี่จะมาพูดถึง 4-5 อย่างนี้ไม่ได้ถ้าถึงควรใช้วิปัสสนาแล้วไม่ต้องบอกท่านพุทธเจ้าสอนปึ๋งทีเดียวเลยนั่นถึงขั้นวิปัสสนานี่จะออกแล้วเปิดประตูปั๊บเอาออกไล่ออกทันทีผู้ที่อยู่กลางข้อก็ไล่ออกมาผู้ที่อยู่ก้นข้อก็ลากมันออกมามันไม่ออกก็ไล่นี้ทางก้นข้อไปเลยเข้าใจไหมมันหลายขั้นอยู่นะไอ้วัวอยู่ในข้อวัวตัวหนึ่งกำลังปีนข้อจะออกพอเปิดประตูออกผึ่งเลยวัวตัวที่สองก็ดันกันไปเนี่ยอุคติกันอยู่วิปากิกันอยู่วันที่สองก็ดันกันไปที่สามทั้งยืดทั้งแย่งทั้งแข่งกิเลสแข่งทำซัดกันไปทั้งจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งจะห่วงเสื่อห่วงหมอนเข้าใจไหมมันแย่งกันอยู่อย่างเนี้ยประเภทที่สามประเภทเนยะถ้าแปลตามนั้นแล้วก็เป็นผู้ควรพอแนะนำสั่งสอนถูกลากไปได้นั่นคือมันมีทั้งสองอย่างลงก็ได้อันนี้ขึ้นก็ได้มันอยู่ถึงกลางนั่นแต่ประทับปรมาแล้วไม่มีทางเหมือนคนตายทั้งเป็นอยู่ในลมหายใจอยู่กับอะไรไอซียูฟอสฟอร์นั่นคอยแบบลมหายใจไม่มีทางประเภทประทับปรมาสอนอย่างไรก็เท่านั้นเองนี่เราก็สงสัยใครมาสอนทำที่ว่าต้องใช้วิปัสสนาไปเลยไม่ต้องใช้สมาธิบอกทั่วๆไปอย่างนี้มันก็เท่ากับนี่แหละอยู่ในห้องอาจจะอยู่มาสอนเขาทำไมเข้าใจไหมผู้ที่สอนผู้ที่ฟังไม่ใช่ห้องอาจจะอยู่หมดทุกคนนะพอเราจะใส่ไอซียูเข้าไปทันทีถ้าเราไม่ใช่เป็นตัวไอซียูแล้วนะเข้าใจเหรอคือไอซียูมันไม่รู้ภาษีภาษาเลยหลับตาสอนคนตาดีคนตาบอดไปสอนคนแต่ดีชนต้นไม้ต้นเสาไปสอนเขาให้เขาล้มหลีกต้นไม้แต่ตัวหัวแตกเลือดตาดนี่ใครจะเชื่อเข้าใจไหมนี่คนหลับตาสอนโลกเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีความรู้ควรที่จะใช้สติปัญญานักปฏิบัติท่านรู้ของท่านเองนี่นะเรื่องจิตไม่มีความสงบจะไปใช้วิปัสสนาเอาโคตรพ่อโคตรแม่มาใช้มันก็สิบหายหมดจะว่าไงอ้าวจริงๆนี่นะนี่แหละสูงหรือต่ำว่าอยากหรือไม่อยากเอาน้ำหนักเขาใส่กันดีเพียงคนเดียวมาทำให้แบบวิปัสสนาไปเลยไม่ต้องใช้สมาธิทั้งๆที่มันมืดหนาขาโหดไม่ลืมหูลืมตาเลยอย่างนี้มันเป็นไม่ได้เอาโคตรมาทำแบบเดียวกันจมแบบเดียวกันเขาหมายว่าท่านเข้าใจไหมนี่เขาเทียบน้ำหนักคือศีลเป็นความอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นไม่หลักแท้ละคายในศีลของตนว่าจะทำความด่างพร้อยหรือเสียหายประการใดก็ไม่เป็นอารมณ์จิตใจใจก็อบอุ่นมีศีลอยู่นี่แล้วที่นี่จะภาวนาใจก็ไม่หลักแท้ละคายกับศีลก็สงบเย็นนี้ทางภาวนาก็สะดวกแน่ท่านสอนไว้แล้วจากนั้นก็จิตก็เป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็อิ่มอารมณ์คือจิตนี่หิวอารมณ์ตลอดเวลานะคืออารมณ์อะไรอยากเท่านั้นแหละอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงแล้วนั้นนี่มีแต่ความอยากนี่เรียกว่าจิตหิวโหยต่ออารมณ์เพราะจิตไม่มีสมาธิทีนี้จิตเมื่อเรามีความสงบเย็นลงไปแล้วเอาทำเป็นอารมณ์ทำเป็นอารมณ์มีความสงบเย็นสบายไม่อยากคิดอยากปรุงทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเอาสนิทพาจิตพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ทำหน้าที่ตามที่สติปัญญาสั่งลงไปเนี่ยก็ทำไปเลยพิจารณาทางด้านไหนก็เป็นสติปัญญาที่สายไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะมันอิ่มอารมณ์ถ้าว่าจิตยังหิวโหยเนี่ยพาไปใช้ทางวิปัสสนานี่ทะเลถลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นสิให้มันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมจิตที่อิ่มอารมณ์นี่อิ่มจริงๆนะเวลามันหิวจริงๆจะบังคับให้อยู่กับคำบริกรรมเท่านี้ซึ่งเป็น ความปรุงมันกันแต่มันสู้ความปรุงของกิเลสไม่ได้มันชอบปรุงไปทางกิเลสเสียมันเอาทางปรุงเอาความปรุงทางกิเลสลากไปเสียความปรุงของธรรมโดยไม่มีจิตหาสงบไม่ได้นั่นไม่มีสงบทีนี้จึงบังคับจิตให้มีความสงบด้วยธรรมนี้ก่อนเมื่อธรรมมีอำนาจบังคับบัญชาและข้างหนึ่งจิตจะสงบสงบลงไปจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิทีนี้เวลาจิตเป็นสมาธิแล้วไม่อยากคิดอยากปรุงนะทีนี้นะคือจิตอิ่มอารมณ์นี่แหละเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเลยมีแต่ความสงบเย็นอยู่ในเอกคตาจิตเอกคตาธรรมมีอารมณ์อันเดียวกับความสงบที่เท่านั้นนั่นจิตสงบเต็มที่แล้วทีนี้ไม่หิวอารมณ์เอาทีนี้เอาความสงบของจิตนี่แหละมันอิ่มอารมณ์แล้วให้ออกพิจารณาพี่ขายทางด้านปัญญาออกเลยทำงานตามนั้นเลยไม่ทะเลาะถลายเพราะความนี้โอ้ยไม่มีเข้าใจไหมล่ะจากนั้นก็เป็นปัญญาไปเรื่อยนี่มันเป็นอย่างนั้นเลยนะการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นเดี๋ยวจากนั้นก็เป็นปัญญานั่นถือว่าศีลสมาธิปัญญาจากนั้นก็เข้าหาขั้นวิมุตติหลุดพ้นไปได้เลยพอก้าวเข้าปัญญาแล้วจากก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นไม่เป็นอื่นธรรมพระพุทธเจ้ามีแบบมีแผนมาสอนสุ่มสี่สุ่มห้าได้หรืออะไรก็ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวง่ายเลยที่หาโกหกคนหาต้มตุ๋นคนหาทำลายหัวใจคนถ้าตั้งหน้าตั้งตาส่งเสริมบัตรธรรมต้องมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มาสอนกันต้องมีหลักมีเกณฑ์มาสอนแล้วพูดเอาอย่างง่ายๆได้เลยฮะมันมองเห็นที่เธอของเจ้าของผู้มาสอนนั่นแหละจะไปมองเห็นที่ไหนคนผู้เขาฟังคนโง่ก็มีคนฉลาดก็มีนะไม่ใช่จะรับหูรับตาฟังไปทุกอย่างเลยนะเหมือนผู้ที่สอนรับหูรับตาฟังหัวโดนต้นเสาเลือดสาดจะบอกให้เขาหลีกต้นไม้เข้าใจไหมนั่นมันดูได้หรืออย่างนั้นนะมีผู้จริงๆไม่ว่าสมาธิไม่ว่าทางด้านปัญญาผู้อย่างกงไปกงมาเลยเต็มภูมิเจ้าอย่างนี้จะมาโกหกยากอยู่นะว่าว่าอย่างนี้เลยนะเราโกหกยากอยู่นะมาปักสวนหมัดพับทันทีพอแย่ออกมามันจับได้แล้วนะเข้าใจไหมล่ะขอให้ผ่านมาเสนอทั้งจิตใจนี่อะไรจะไปลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งกว่าใจกับธรรมที่เขาประสานกันเริ่มตั้งแต่ปัญญาอัตโนมัติคือไปถึงปัญญาวิปัสสนาปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติเป็นยังไงมันก็พูดได้อย่างชัดเจนนี่ออกจากสติปัญญาเป็นยังไงเข้าถึงมหาสติปัญญาเป็นรู้ได้อย่างชัดเจนชัดเจนพุ่งล้นพ้นจากทุกข์รู้ประจักษ์มันเป็นอย่างนั้นจากภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติว่ายังไงมันก็มีแต่ร่นๆเดาๆเกาหมัดหลอกคนนั้นหลอกคนนี้ด้วยความอวดตนอวดโตเท่านั้นคนประเภทนี้มันจะหาโลกอยู่ไม่ได้นะสอนไม่มีแบบไม่มีฉบับเจ้าของไม่มีแบบจะเอาอะไรมาสอนเขาเจ้าของไม่รู้จะสอนคนอื่นให้รู้ได้หรือพระพุทธเจ้ารู้แล้วถึงสอนคนอื่นให้รู้สาวกทั้งหลายท่านรู้แล้วท่านถึงสอนเป็นสารณะพวกเรามาอย่างตายใจมาตลอดเราไม่ได้หน้าเดินหลังอะไรจะไปเก่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่มันก็คือจมนั่นแหละอย่าว่าไหมพูดจริงๆการปฏิบัติธรรมถ้าลงได้เข้าทำได้ภาคปฏิบัติจะเข้าถึงใจแล้วมันก็จางแจ้งออกไปไม่ได้เชื่ออะไรง่ายนะไม่ได้เหมือนความจำความจำคอยแต่จะเชื่อใครว่าอะไรก็เชื่อตามไปตามไปเพราะไม่มีความจริงเป็นที่ยึดที่เกาะต่างกันอย่างนี้นะถ้าในภาคปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ไปยึดที่ก่อพูดมาผิดพลาดรู้ทันทีรู้ทันทีเลยนั่นเพราะเจ้าของผ่านไปหมดแล้วนี่กับภาคปฏิบัตินะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังด้วยความสนุกสนใจพิจารณาด้วยดีอย่าฟังสุ่ม4สุ่ม5เชื่อสุ่ม4สุ่ม5ผู้ที่มาสอนไม่ได้เป็นเหมือนกันผู้มีความปรารถนาลามกก็มีผู้มีความปรารถนาเป็นอัตเป็นธรรมจากตนเองที่เคยปฏิบัติเป็นธรรมมาแล้วก็มีจากตนเองผู้ไม่เคยสนใจกับบัตรกับธรรมไม่สีสบะภาวนาไม่เคยเป็นหน้าเป็นหลังแต่สอนเขาให้เลยนิพพานให้ถึงนิพพานเลยนิพพานก็มีที่มันหยาบโลนไปอย่างนั้นก็มีให้พิจารณาพิจารณาด้วยดีการฟังเทศนะใครพูดหนักเบามากน้อยเพียงไรเรามุ่งต่อธรรมและทำทั้งหลายเราเคยได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาแล้วเทียบเคียงทันทีมันก็เข้าใจกันได้ทันทีเข้าใจเลยล่ะนั่นไม่ใช่ว่าฟังสุ่มสี่สุ่มห้าเชื่อสุ่มสี่สุ่มห้าจมเลยนะแล้วมีอะไรอีกมีปัญหาอะไรว่ามาจะตอบเวลานี้กำลังจะตอบมีปัญหาอะไร
1: กราบเรียนครับผมเขาบอกพี่เขาสอนอันนั้นแบบปัญญาวิมุตติแต่ ทั่วไปโดยมากสอนแบบเจโตวิมุตติครับผม
0: เหร
1: อบอกทั่วไปที่สอนกันว่าแบบเจโตวิมุตติที่เขาสอนนั่นปัญญาวิมุตติครับผม
0: เขาสอนปัญญาวิมุตติเนี่ยมันมุดลงใต้นรกอเวจีเนี่ยปัญญาวิมุตติอันนี้มันมุดลงใต้นรกอเวจีนั่นเองนะเจตวิมุตติท่านก็สอนไว้แล้วในปริยัติเห็นอยู่แล้วปัญญาวิมุตติท่านก็สอนไว้แล้วผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วทีนี้การดำเนินตามรู้ท่านก็รู้ประจักษ์ของท่านแล้วนั่นท่านจะสงสัยอะไรนอกจากหัวหนวกตาบอดมาหลอกโลกเท่านั้นตนเองไม่ได้ทำนั่นเห็นไม่ได้เยอะมา
1: แต่เทศไปหมดแล้วครับ
0: ฮะ
1: หลวงตาเทศไปหมดเรียบร้อยแล้ว
0: นะ
1: คร
0: ับ เป็นไงว่าบึกนะก็หมดเรียบร้อยแล้วครับ
2: เราทำนิดนึงสิว่าเราภาวนาใช่ไหม
0: ฮะ
2: เราภาวนาใช่ไหมฮะจิตเรานิ่งแบบว่านิ่งแบบคือหลวงตาบอกว่าจิตเป็นอารมณ์แบบไม่อยากได้อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เนี่ยคือว่าความสงบของจิตมันอยู่ที่จิตเลยถืออารมณ์ความสงบเนี่ยแนบสนิทอยู่ด้วยกันเลยไม่อยากคิดอะไรมันสู้อารมณ์ความสงบนี่ไม่ได้ความคิดต่างๆนี่มันเป็นการกวนใจนี่เวลาทำเข้าสู่ใจแล้วมันปฏิเสธสิ่งที่มันเคยชอบแต่ก่อนปัดออกคิดก็ไม่อยากคิดยุ่งอยู่แน่วเพราะงั้นผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิจะอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนสบายตลอดเวลาแต่ไม่มีความแยกขายยิ่งกว่านั้นนี่แหละจึงต้องมีวิปัสสนามาเปิดทางอีกทีนึงพิจารณาทางด้านปัญญาพอก้าวจากท่านปัญญานี่ความรู้จะสูงขึ้นละเอียดละออมากยิ่งกว่านี้และเป็นปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสเป็นลำดับไปด้วยนะสมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้เอาฟังสมาธิเป็นที่เรียกว่าตีกิเลสให้สงบตัวเราไปเหมือนหินทับหญ้าคนนั้นเองนะพอเอาหินออกสมาธิมันก็แตกกระจายไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปได้เมื่อหินทับยาวยาวแล้วเอาหินออกแล้วยามันก็งอกได้ใช่ไหมล่ะอันนี้เมื่อเราไม่ระมัดระวังมันก็ฟุ้งซ่านไปได้กลายเป็นจิตธรรมดาเร็วกว่าโลกไปอีกก็ได้มันเสื่อมได้ก็ได้แต่เวลาเราประคับประคองหรือเรามีความเพลิดเพลินติดอยู่ในสมาธิมีจิตก็เป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวกับความสงบเอกคตาจิตเอกคตาลมคือมีความสงบเป็นอันเดียวกับจิตอยู่ด้วยกันอยู่ไหนอยู่ได้ไม่อยากคิดคิดเรื่องอะไรอะไรรำคาญนะไม่อยากคิดมันกวนใจว่างั้นเลยแต่ก่อนมันเพลินมันไม่ใช่ว่ากวนใจมันเพลินทีนี้เวลาความสงบนี่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นแล้วมากครอบครองใจแล้วขาดคิดทั้งหลายจึงเป็นข้าศึกไปไม่อยากคิดนี่ขั้นสมาธิเพียงพอก้าวทางด้านปัญญาทางด้านปัญญาเป็นทางแก้กิเลสนะสมาธิไม่ได้แก้กิเลสตีกิเลสให้สงบลงเพื่อปัญญาจะได้ก้าวเดินนี้คลี่คลายสิ่งทั้งหลายที่มันหมอบตัวอยู่ด้วยสมาธิตีหัวมันคลี่คลายออกมาด้วยปัญญาจากนั้นฆ่ากิเลสที่นี่ฆ่ากิเลสฆ่าด้วยปัญญาสมาธิเพียงทำใจให้สงบเพราะข้างหน้าปัญญาคือกายแล้วยิ่งแก้งยิ่งขาวดาวก็จางยิ่งละเอียดแล้วก็เกลียดขาดตรงขาดตรงขาดตรงเห็นชัดชัดในใจเพราะงั้นถึงจะกล้าพูดกันเลยที่ว่าโอ้โหเรื่องเป็นสมาธิมันนอนตายเฉยไม่เห็นแก้กิเลสได้สักตัวมันบอกชัดชัดในหัวใจของเองมันนอนจมอยู่งั้นกิเลสตัวไหนก็ไม่เคยขาดอยู่สบายสบายเพลินอยู่ความสงบเย็นใจพอก้าวทางด้านปัญญานี้ถอดถอนกิเลสเป็นลำดับลำดาไปมันก็เห็นคุณค่าของปัญญาแล้วก็มาโทษกิเลสเอามาโทษสมาธิเสียโอ้ยสมาธิมันนอนตายเฉยแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้นั่นซึ่งจะก็ฟาดทางด้านปัญญาเลยพี่เอาทางปัญญาถ้าไม่มีผู้เตือนมันก็เตลิดเปิดเปิงได้เหมือนกันนะต้องมีผู้ห้ามล้อได้อีกนะมีอย่างนั้นผู้มีความรู้เหนือกว่าจะกระตุกให้รู้จักความพอเหมาะพอดีในการก้าวเดินปัญญานั่นถึงเวลาที่จะพักสมาธิให้พักพอออกจากสมาธิแล้วถึงการเวลาที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเอาก้าวเดินทางด้านปัญญาเรื่อยไปเมื่อปัญญามีความเหนื่อยเมื่อล้าเพราะการทำงานปัญญาเป็นทำงานนะหมุนติ้วทำงานแล้วให้พักสมาธิหรือพักผ่อนนอนหลับแล้วจากนั้นมาแล้วให้ก้าวเดินทางปัญญาให้เป็นรักเป็นรอนทั้งมีการพักสมาธิทั้งมีการก้าวเดินทางด้านปัญญา เป็นรากเป็นยอดหรือเอาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อรับเจ้าของเป็นน้ำขันที่จะให้พักพักสมาธิหรือพักนอนก็แล้วแต่นั่นมีบางพลาดมานี่นะนี่การดำเนินทางด้านปัญญาจากนั้นแล้วจะพุ่งพุ่งนี่แหละสำหรับปัญญาอัตโนมัติพระจิตปัญญาอัตโนมัติพุ่งพุ่งพุ่งไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนนอนหลับนะมันเพลินเนี่ยเพลินทางด้านปัญญาเพลินแก้กิเลสเรื่อยเรื่อยต้องได้หักเอาไว้ต้องได้กระตุ้นไว้ให้พักซะก่อนเหมือนอย่างเราทำงานทำงานขุดดินฝังไม้อะไรก็แล้วแต่มันเหนื่อยเหนื่อยมาแล้วผลของงานได้ไปเรื่อยเพลินก็ผลของงานเจ้าของจะตายไม่รู้เข้าใจไหมล่ะเอาถึงจะงานก็ตามพักซะก่อนเวลานี้เหนื่อยเหนื่อยมาแล้วเติมที่เดี๋ยวพักซะก่อนตื่นขึ้นมาหรือว่ารับการอาหารมันจะสิ้นเปลืองไปบ้างก็ตามสิ้นเปลืองไปเพื่อกำลังที่จะก้าวเดินต่อไปนั่นเข้าใจเหรอนี่ปัญญากับวันกันถึงเวลาพักให้พักเมื่อพักทางด้านปัญญาไม่ต้องรุ่งพักสมาธิแล้วไม่ต้องรุ่งทางด้านปัญญาให้จิตแน่วลงจุดเดียวนี่เรียกว่าพักเครื่องหรือพักเอากำลังพอออกทางด้านสมาธิแล้วที่ก้าวสู่บรรดาได้เอาบรรดาจะหารายได้นี่สมาธิการพักผ่อนเวลานี้ไม่ยุ่งเอาทำหน้าที่ทางบรรดาไปเป็นพักเป็นพักอย่างนี้พักไม่ข้าวใจนี่หลักการภาวนามีหลักมือเดินฮะนี่ถ้าจุ่มสี่จุ่มห้าหลอกน้องหลอกนี่ต้องน้องต้องนี่อย่างนั้น
2: แต่ตอนนี้เราไม่ต้องมาพิจารณาที่ที
0: ่
2: เป็นหนอนตามต
0: ั
2: วน
0: ี้
2: ได้ไหมฮะ
0: เป็นไง
2: ครับกลัวเห็นผีแล้วมันกลัวนี่ก็จะแบบว่าเรามาพิจารณาอย่างนี้ได้ไหมครับว่าทำไมเราเกิดมาเนี่ยทุกวันนี้มันก็ทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเกิดมาแล้วเราต้องเกิดมาแบบมาจนกับปัญหาทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค
0: ิ
2: ดกลับมาว่าเราไม่ควรจะมาสร้างภพต่อใช
0: ่
2: ไหมได้ไหมฮะเราไม่ต้องมาพิจารณาอีก
0: เนื้อ
2: หน
0: ัง
2: ที
0: ่
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: หนอนๆ นะ
0: เอาถูกถูกต้องแล้วให้พิจารณาเรื่องหนอนมันคือปฏิกูลโสโครกหน้าเบื่อหน้าเกลียดทำไมให้พิจารณาไปถึงมันจะถอยออกถอยออกคือมันจะปล่อยความยึดมั่นถือมั่นที่จะปล่อยถือเป็นของสวยของงามถือเป็นเราของเราพอมันกลายขึ้นมาเป็นส่วนเป็นฐานขึ้นมาแล้วมันจะขยับมันจะถอยมันถอยความยึดมั่นถือมั่นก็เบาไปเบาไปเข้าใจไหมน้ำหนักคืออุปทานนี่มันทำให้หนักมากปวดถ่วงจิตใจลง
2: คือกลัวเห็นผีนะ
0: เมื่อกลัวเห็นผีโอ้ยมันไม่กลัวมันกล้าคนอย่างนี้ประเภทกล้ากล้าแบบบ้ากล้าแบบกล้าอยู่กับคนจับตายว่ากลัวผีตรงไหนมันส่องเข้าไปหาจะผีนะมันกลัวอะไรมันจะไปหาผีถ้าว่ากลัวผีก็วิ่งเข้ามาจะออกไปหาปราชาที่พอคิดถึงเรื่องปราชามันกลัวถอยเข้ามาที่ที่เรียกว่ากลัวผีอันนี้คือกลัวผีปราชาวิ่งจะออกไปหาจะปราชาเข้าใจไหมมันกลัวอะไรมันเป็นบ้ากล้าเกินเหตุเกินผลกล้าไม่รู้จักประมาณว่ากลัวผีจิตใจหาจะผีกลัวเสือตายเขาจะเสือกลัวอะไรใส่เขาจะนั่งติดกล้าไม่ยึดจับตายเข้าใจไหมถ้ากลัวต้องถอยคำนานใช่เข้าใจเหรอข้างอย่างท่านสาวว่าให้มันกลัวเสือจะไปยึดถึงเสือให้ยึดถึงพุทโธพุทโธนี่มันใช้ทำน่ากลัวบ้างนึกพุทโธพุทโธติดแน่ความแน่เขาเรื่องเสือก็จางไปเสือจางไปจางไปพุทโธเด่นก็อย่างที่ที่ยิ่งแม้จะคิดถึงเสือก็ไม่กลัวนะมันก็หลักเดียวเข้าใจไหมอันนี้มันอะไรมากลัวผีคิดหาแต่เรื่องผีแต่ชาอยู่ไหนก็ทราบแต่ถึงหมดเลยแล้วว่ากลัวผัวมันกลัวบ้าเลยมันกล้าหาญไม่โสดกล้าหาญไม่รู้จักตายข้างๆอย่างนั้นวันนี้มันมีอะไรมากเหรอพอที่ตรงนี้กล้าหน่อยให้พากันย้ำไปปฏิบัตินะย่าฟังสุ่มสี่สุ่มห้าใครสอนก็ตามให้ถืออยากถือเก่งครูอาจารย์ที่สอนเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาไงให้จับอันนั้นให้ดีไอ้สอนตรงสี่จุดห้าแบบยุสุกเอาเผาจริงอย่างย่อมสุกเอาเผาจริงไม่เป็นท่านะแล้วยิ่งหน้าต้องหน้าก็หกโลกแล้วยิ่งเป็นมหาภัยนะจำมานะพอมันยังไม่ให้พรนะเนี่ยพรทุกคนยะอาวาลวะหาปุยาไปปุเรนติสาเพยังเอวะเมวะอิโตชิญญังเปตานังอุปกัปปะเตอิจิตังปะทิตังผมหังทิพเมวะสมิจตุตาแพปุเรนติสังกปาจันโทปนะระโสยะถามัญโชตินระโสยะถาสัพพิเตโยวิวะสร้างตุสัพพโยโค มีนักสตุมาเกิดภาวะสมาตาโยสุขีสีขานุโกภาวะอภิวาทนาสีสนิจังอุทาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวาชานเตอายุวันโนสุขังภาลังแล้วตอนนั้นจะมีแล้วก็ก่อนเมื่ออันเจ็บก่อน
3: อาจารย์เจ้าคะพระป่านาตาลาวันนี้ได้ 3,572 บาทนะเจ้าคะแต่เราก็มีกระถิ่นต่อยอดกระถิ่นทองคำอีกค่ะนายวาดนางบรรชื่นชูเรืองจากจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็โรงพยาบาลปลายพญาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่รวมทั้งหมด2กองเจ้าค่ะแต่แล้วก็มีเงินต่างชาติที่นี่มันของรูมาเนียแล้วก็เงินเกาหลีเจ้าค่ะแต่มันก้าวเก่าฝากฝันฝันเจ้าค่ะ
0: เอาแกไปเขาจะดูตามนั่นเลยนะเอาขังเอาอันนี้เอาหวนมาเฮ้ยยังอะไรเมื่อเช้าเราเดินโยกมนกยุงก็เดินตามเรามันเดินตามมันจะไปไล่แตะเราเลยไงนะมันก็ไม่เตะนะมันเดินฉากหน้าฉากเนาะหากินเจ็ดตัวเมื่อเช้าเนี่ยเราเดินโยกมมันมาเจ็ดตัวมีตัวหนึ่งแปลกเขาเดินมาเฉียดหน้าเฉียดหลังกับเราแต่ท่าทางไม่มีว่าจะกลัวก็ไม่กลัวว่าจะกล้าจะทำเราก็ไม่ทำมันเฉียดหน้าเฉียดหลังอยู่ใกล้ๆนี่นะตัวเรานั่นเล่นกันอยู่นู่นนะตัวนี้มันมาของมันอะไรมันแปลกๆอยู่ตัวนี้โอ้นกนี่ก็มีแปลกเหมือนคนนะวะเจ็ดตัวมาด้วยกันตัวนี้แปลกกว่าเขาเดินรอบนั่นรอบนี่กับเราแล้วก็เดินยังกลมไปงั้นท่าทางก็ไม่มีลักษณะว่าจะกล้าก็ไม่ใช่จะกลัวก็ไม่เชิงหักไปอยู่นั่นเออวะมีเจ็ดตัวมือเช่ามาเดี๋ยวจะไปดูรถยนต์ก่อนโทษครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้กระบวนการทางการทูตและการเจรจาแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟมยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับขณะเดียวกันรฟมได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมโดยภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2: ใช้โดรนบินเป็นระบบไรด้าก็คือถ่ายภาพยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ขณะที่นายธเนศวีรศิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จ และสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
3: ์หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงเราต้องมั่นใจในพวกเรากันเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับมาต้องขอความกรุณาคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทั้งนี้นายปกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้โดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายซึ่งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโฆษกกองทัพเรือชี้แจงคลิปทหารไทยที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราด เป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามที่เป็นข่าว
5: พลเดอร์ตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่นำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยกองทัพเรือจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการศึกษาระดับโลกในปีหน้าซึ่งจะเป็นโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้จากเครือข่ายการศึกษาและมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคต
6: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศฝรั่งเศสตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Part 4และหารือกับองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับบนเวทีการศึกษาระดับโลกมากขึ้นความสำเร็จสำคัญของภารกิจครั้งนี้คือประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกใช้ร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคตทั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เชิญรัฐมนตรีด้านการศึกษาองค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการศึกษาของไทยครูนักวิชาการและเยาวชนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกดังกล่าวควบคู่กับการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาของโลกจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำ SME ไทยร่วมงานไทยไรฟ์โรดโชว์ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสู่ตลาดจีนนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทยก้าวสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้าและนำไปสู่การส่งออกได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงได้จัดงาน Thai Rice Roadshow ระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ณ นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุด และผู้นำข้าวข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจวอีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่า80%ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้งและกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีนกวางโจวจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมากโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME 28รายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับผู้นำเข้าผู้ซื้อผู้ประกอบการรายสำคัญในจีนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 ถึง 750,000 ตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วน12-27%ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนซึ่งในช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,000 ตันและจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในงานประชุมวิชาการนานาชาตินายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICME 2026ซึ่งเป็นงานประชุมที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอาทิระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซลารูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังผลิตติดตั้งเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการรุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากต้นไม้ที่มีความสูงเกินเกณฑ์และอยู่ใกล้แนวสายส่งช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงรุกลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้องของระบบส่งไฟฟ้าทั้งนี้กฟผ.มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศโดยเตรียมปูพรมคัดกรองเชิงรุกช่วงเดือนหน้าเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม
7: ่นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิสศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายอิสฮักดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในโอกาสนี้นายดาเน้นย้ำว่ากระบวนการเจรจาและแนวทางทางการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขข้อพิพาทและบรรลุสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามแนวทางลดความตึงเครียดและใช้ความยับยั้งชั่งใจตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและปากีสถานพร้อมแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานดับเพลิงไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ134รายส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ลื่นล้มและวัตถุตกใส่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงการคมนาคมไต้หวันรายงานว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวและเที่ยวบินภายในเกาะไต้หวัน62เที่ยวต้องถูกยกเลิกในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทันทีพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุบาวียังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันออกและตอนเหนือของจีนต่อไปอีกหลายวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่9ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน ทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
14: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
15: มนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจสัตว์มีเฉพาะร่างกายเป็นหาอยู่หากินทำรวงทำรังอยู่ส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาเนี่ยคือสอนเรื่องใจมีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดมีอารมณ์ให้มีที่พึ่งท่านสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวาย

็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งในคำสอนพิสูจน์พิสูจน์ท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบวชเป็นพระเมื่อบวชแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าพิสูจน์แต่ว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความเจริญหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนภิกษุก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะและนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันเรื่องมีในนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งและเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้แค่ส่วนทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนคอนแล้วก็นิ่มนะคอนแล้วนิ่มคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเรื่อยๆกันด้านวัตถุอยากมั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงศรีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมานั่นเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามเกิดความทุกข์ความลำบากมากมายกายกองเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความเหมาะสมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนตัวลิงเนื้อลิงตัวชื่อเสียงอย่างนี้ทำไมครับจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงชื่อนั้นชื่อนี้พ่อแม่ก็ตั้งให้แล้วยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วสมองตาใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งๆที่อยากมีหน้ามีตาลอกกันอยู่ทำให้ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้วการคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้พอเหมาะสมอยู่มากที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอัตถะธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่จองถึงเรื่องความผิดดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็ยุ่งถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็ยุ่งแต่เพราะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้องพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นต่อหมู่กันที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่อาหารการกินทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆที่มีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แก่ศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่เหนี่ยวใจก็มีความสงบเย็นใจเราประสงค์กับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญมีความมีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวก็ยิ่งแก่ชรามาเท่าไรวัยผ่านไปเท่าไรการต่อแสวงหาที่พึ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเพราะเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบหรือบวกลบได้ว่าเป็นผลมากน้อยอย่างไรทำให้การเสาะแสวงหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นเรื่อยๆที่พึ่งภายในรวมตัวก็เรียกว่าคุณงามความดีย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็น

0: ความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอที่ใจเป็นสุขโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากธรรมเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากที่พึ่งท่านมีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดถ้าสุขุมขึ้นไปเป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักอย่างการสั่งสมที่พึ่งมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระอาวาสคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกลางวานหนึ่งนั้นอย่างท่านสอนอยู่ทุกขณะทุกเวลาเวลาโดยที่ท่านไม่ประเลี่ยผ่านไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงเท่านั้นของจริงจริงไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยจริงอยู่โดยสมัครเสมอเมื่อเราได้ยินได้ฟังด้วยความจดจ่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยลำดับคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการกิเลสอาสวะในขั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามันผิดแต่ต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละฉะนั้นโอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ขั้งพุทธกาลกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเพื่อมัชฌิมาธรรมท่ามกลางทั้งการเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมามาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราให้เราถือว่าเป็นความถูกต้องตามไปดีที่ใส่ของตนต้องเอาเรื่องของคืนมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดก่อนนิสัยเป็นภายในหน้าแล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตนไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ใช่เหมือนกันนะค่อยสงบเข้ามาอย่างเคร่งช้าค่อยเข้ามาค่อยเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยอย่างนั้นก็มีแต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบคุณลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบไปหลายครั้งหลายหนนั้นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตที่มีความสงบและมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยเป็นเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยถ้าจะใช้ที่นิพพานาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถูกลากไปเสียจนกลายเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิคำที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปนี่ในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเนี่ยสมบัติอันเป็นที่พึงใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขนขวายเช่นเดียวกับเราขนขวายสิ่งภายนอกคือขนขวายด้วยความภาคเพียรนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเท่าไรมันไม่ค่อยคำนึงมันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นภาวะโกลกับเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงเองซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนเปล่าทำตนให้มีความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อกวนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสม อยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยที่นิพพานาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติยังคณะไปเรื่อยๆพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมไปหมดเมื่อใจมุ่งต่อต่อธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรข้างนอกก็ประกาศข้างในก็ประกาศทางกายทั้งตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศทั้งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาฟันถึงเกลียวกันไปเหมือนกับเครื่องนี่อนิจจังเป็นอย่างหนึ่งทุกขังเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วๆไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันปั้นอยู่ด้วยกันขีดเดียวเอามาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเดียวนั่นเดียวนี่เสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไปอันนี้จางทุกขังอัตตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนหนึ่งออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกออกจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ก็ผิดนิจังทุกขังอนัตตามันรวมอยู่ในนั่นน่ะเหมือนกับเชือกทั้ง3เสียนรวมปั้นเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้ง3เสียนที่มันปั้นติดกันไว้นี่คือตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกขังทั้งใจหนึ่งที่มาทนไม่ได้ก็ไปแยกแยะจับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วทนไม่ได้ทุกอนิจังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตาอันเดียวตัวตนของเราอันนี้แหละอันอนิจจังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้เท่าทันมันเสียถ้าเราจะสบายไม่ต้องไปยึดถือหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่เปล่าท่านก็สอนรูปมันก็มีไตรลักษณ์สมบูรณ์ไม่ว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันทั้งทุกขังอนัตตาเนี่ยมันกินใจติดปากพูดแต่ความจริงมันไม่เจอมันจึงไม่เห็นความสุขง่วงไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนน้ำที่เกิดแรงจิตใจได้จากอุปาทานไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นท่องบนท่องไรเข้าใจทลายมันก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ใช่ปรมังสุขขังเนี่ยถ้ามันท่องได้ด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังทุกขังอนัตตาด้วยความจริงไม่ต้องท่องไม่ต้องบอกกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันเองเมื่อปล่อยความปล่อยภาระนั้นแล้วมันก็เบาและหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุกข์ก็ได้มันกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาถึงที่สักกองทุกข์ขนาดนี้มันมากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไงว่ามันหนักแต่ท่าขันของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้วแล้วหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดามันหนักกว่าภูเขาทั้งหลังที่เป็นนากองทุกข์นั่นเองเป็นหินรับปัญญามีความเป็นเลิศฉลาดแหลมคมขึ้นมาจากการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อจุดไล่ เรียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษทั้งตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่งหลงแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าไล่กล่อมเหมือนกับเขายึดปลาเวลาน้ำมากๆปลาจะมีสักกี่ตัวอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมันยึดน้ำออกยึดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามมันก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายึดน้ำไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้ซึมซับเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือซึมซับของตาเขาเจ็บปวดค้นดูให้หมดถ้าเหยียบขี่ขึ้นตาไม่เป็นมันมากน้อยมันก็รวมตัวอยู่ในนั้นหมดพอน้ำที่ซึมซับมันไม่มีถูกยึดออกหมดนั่นปัญญาฟาดไปอย่างนั้นฟาดไปตามรูปกรรมเวทนาตามสัญญาสังขารอย่างซึ่งเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสต่างๆปัญญาเราฟาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องฟาดฟาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวกายอย่างชัดเจนซึ่งเป็นรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตที่กามันรวมกิเลสมันรวมเข้าไปในจิตอันเดียวแต่ก่อนมันไปซุ่มซ่อนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางธาตุทางขันนี่แหละภายนอกภายในก็จะซุ่มซ่อนหมดตาของมันเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสมันมีเต็มทั่วโลกธาตุจนเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแก่ตนอยู่ทุกหย่อมย่าเพราะกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่แหละผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยเราเห็นมันเป็นผู้ก่อการร้ายภายนอกก่อการร้ายที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นท้องจริงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาจนกระทั่งเข้าถึงจุดปิดประตูนะให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเคลียร์เอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแบบกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิดหายก็คิดหายแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรอีกนี่ท่านเรียกปัญญาปริมาณมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายลงในจิตของอวิชชาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็ได้ธรรมสมบัติก็ได้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นแหละสมาธิรู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์กับใจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจัดเป็นที่พึ่งขั้นอื่นผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้สบายใจไม่มีข้าศึกศัตรูมีปัจจามิตรใดๆทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อกวนหรือทำลายได้มีการแสวงหาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นคือยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาคิตนี้เป็นบทบาทของการเจริญธรรมพอมาถึงจุดจำเป็นที่ขึ้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่ขึ้นขั้นจุดนี้แล้วจึงไม่เป็นศาสดาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองค์ต่างสอบแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะอดอยากมากแค้นหนักแค้นประการใดก็อุตส่าห์พยายามดิบดีก็เห็นแต่อาจแต่ทำเห็นแต่ความทุกข์ทุกข์เห็นแต่ทำดวงประสบจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆมันไปกลายเป็นพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิตั้งขังสนังกัจฉามิของพวกเราทั้งหลายรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาปิสนาท่านธรรมปิวัตถุโต อัญญมัญญานิโยนาวะเตชีภูตัมปนัตโตเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้คือที่ภูตัมปนัตโตทำอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสงฆ์ว่าสงฆ์ก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของวิมุตติหรือความบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมุติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งต้องห่างไปตามเรื่องเพราะสมมุติมีอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารพูดครองสมมุติอยู่จะพูดแต่เรื่องวิมุตติไม่เอาสมมติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะต้องแยกสมมติออกไปเป็นประเภทประเภทปฏิบัติเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท้เป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะเสาะแสวงหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิงอยู่ก็อยู่ไปคลองไปนั่นเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องโลกของสารการ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับคณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าโรคกายโรคใจต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าสมถะและวิปัสสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าธรรมานุธรรมปฏิปติจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ากายคู่ควรกับวัตถุใจคู่ควรกับธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าสติปัฏฐาน4ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าความอยากเป็นมากก็มีต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าอุบายพ้นทุกข์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนเมษายนพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าความเพียรเพื่อความหลุดพ้นและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนเมษายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าจิตตภาวนาเป็นมหากุศลจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าธรรมชำระใจไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซตปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ด้วยอันดับ14พร้อมรักษาสิทธิ์แข่งขันต่อฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันตจปมณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ఆయన వాచయ వచేతసూతే
1: అన్నమయ్యం ధర్మానుసతి నయ్యం కరోమసే.

0: มังปะปะทังมยายังธัมโมปฏิกันธังอัจยันตังกาลันตะเอสัมมะริทุงวัฏฐะเม
1: หันตมยังสังฆานุตติ

0: เตสัมภาสัมเกตุมัสสะตัมมยายะนัมโคปิคันนัมโรเตสารังภารันตะเวสังวะริโกสังคี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะ

ในโรคไม่ต้องว่าเรื่องโรคของสัตว์เราพูดเฉพาะโรคมนุษย์เราทั่วโลกสมมติอย่างนี้มองไปที่ไหนมีแต่คนเป็นโรคชนิดต่างๆกันเต็มไปหมดส่วนยาแม้ขนาดเดียวหมอแม้คนเดียวที่จะรักษานำมารักษาและตรวจรักษาโรคไม่มีมนุษย์ทั้งโลกนั้นจะฝากความหมายฝากความหวังฝากชีวิตจิตใจฝากความพึ่งเป็นพึ่งตายไว้กับใครก็เหมือนกับคนตกหรือจมอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรเข้ามาพอจะเป็นที่เกาะที่พึ่งพิงก็มีแต่จมท่าเดียวเท่านั้นคอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงในเมื่อเวลาหมดกำลังแล้วเท่านั้นคนเป็นโรคทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าโรคประเภทใดๆเต็มไปหมดในบุคคล ถามหาหมอก็ไม่รู้ถามหายามารักษาก็ไม่รู้กระทั่งยาอย่าว่าแต่ยาไม่มีไม่รู้จนกระทั่งยาอย่าว่าแต่หมอไม่มีไม่รู้จนกระทั่งว่าหมอเราลองวาดภาพดูสิว่าโลกมนุษย์เรานี้มีค่ามีความหมายอะไรบ้างไม่มีเลยรอแต่วันตายจากการจากความทุกข์ความทรมานจนเต็มที่เต็มฐานถึงกับขั้นทนไม่ได้แล้วรอเพียงลมหายใจสิ้นสุดลงเท่านั้นการอยู่ก็อยู่ด้วยการทรมานด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะอยู่ได้เป็นความสงบสุขในทางร่างกายเลยมีแต่โรคภัยชนิดต่างๆเหยียบย่ำทำลายหาหยุดหายาแม้นิดหนึ่งที่จะมาเยียวยารักษาหาหมอแม้คนหนึ่งที่จะมาถามและมาตรวจตัวการเป็นอย่างไรบ้างไม่มีเลยมนุษย์ทั่วโลกก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ความหมายกลายเป็นเรื่องกองเพลิงไปด้วยกันหมดกองเพลิงมีความหมายอะไรบ้างไม่มีความหมายอันใดเลยเป็นปืนเป็นไฟประจำตัวอยู่ตลอดเวลาโรคกับกายมนุษย์กับใจมนุษย์ทำไมจะไม่เป็นปืนเป็นไฟเผารนดุจตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสิ้นลมหายใจโรคนี้มีความหมายแล้วหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นโรคที่พออยู่ได้หรือโรคมนุษย์เราที่พออยู่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องมียามีหมอรักษาแม้จะไม่ใช่ยาที่ทันเหตุทันการหมอทันสมัยก็ตามแต่ก็ยังมียาเครื่องบรรเทาอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เกาะของใจให้รับความอบอุ่นว่าได้รับทานยาคนไข้นั้นก็ยังมีหวังอยู่บ้างเพราะยามีทั้งบ้านนอกมีทั้งในเมืองตามบ้านนอกเขาก็มีเช่นอย่างยาแผนโบราณนี่ก็เคยใช้รักษาโรคมาแต่การไหนๆยาแผนปัจจุบันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อภายหลังแต่รวมแล้วก็เรียกว่ายาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาโรคและเป็นที่ยึดเป็นที่อบอุ่นของคนไข้ที่จะหวังได้หายจากโรคจากภัยเพราะยาและหมอนั้นๆ นี่ถ้าโรคมียามีหมอรักษาก็ยังมีความหวังและมีหวังหายได้ทีนี้โรคภายในจิตใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดทุกรูปทุกนามกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานโรคอันนี้ไม่เว้นแต่ละรายละรายที่จะไม่มีเมื่อปรากฏตัวเป็น
รูปเป็นร่างเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็เท่ากับปรากฏโรคนั้นขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะโรคชนิดนี้พาให้สัตว์เกิดโรคชนิดนี้พาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานโรคอันนี้พาให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะโรคประเภทนี้ทีนี้เมื่อไม่มีศาสนาเลยเป็นอย่างไรบ้างนั่นโรคเต็มหัวใจของสัตว์แต่ไม่มียารักษาไม่มีหมอตรวจเลยเช่นนี้เป็นยังไงนี่ท่านเรียกว่าโรคสุญญากาศหาศาสนาไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นต้องเดือดร้อนที่สุดเพราะการเยียวยารักษาด้วยยาไม่มีหมอคอยตรวจคอยดูแลรักษาไม่มีแต่ส่วนของแสลงนั้นเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกกับโรคประเภทกิเลสตัณหาอาสวะเหล่านี้จะผลักไสเข้าสู่แต่ของแสลงอย่างเดียวมันไม่มีทางที่ว่าจะผลักไสเข้าสู่อยู่สู่ยาสู่หมอคืออัตถธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะกิเลสจะมีความยินดีให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของตนได้หลุดลอยออกไปจากอำนาจเพื่อหยุดเพื่อยาเพื่อศาสนาคืออัตถธรรมอย่างไรได้ด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติแม้เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาถึงกับได้มาเป็นนักบวชและปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะการปฏิบัติอัตถธรรมทั้งหลายที่เป็นคุณงามความดีจึงต้องมีความลำบากฝืนใจอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยต้องฝืนอยู่จนได้เพราะความฝืนที่จะทำให้สิ่งที่จะทำให้ฝืนมันขัดขวางอยู่ภายในใจต้องแหวกต้องว่ายต้องบุกเบิกสิ่งที่ขีดขวางนั้นออกเพื่อการดำเนินในความดีทั้งหลายได้มากน้อยตามกำลังความสามารถของตนหากมีแต่ทำล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องขีดขวางไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลภายในจิตใจแม้แต่น้อยเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อโรคอันสำคัญสำคัญที่คอยกัดกินหัวใจทั้งที่เกิดอยู่ที่หัวใจก็กัดใจกินใจอยู่นั่นตลอดเวลาเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้กร่อนไปจนกระทั่งเป็นเศษเหล็กและกลายเป็นดินไปตามธรรมชาติของหมาได้โดยไม่ต้องสงสัยโรคคดีนี้เกิดขึ้นภายในจิตมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทำการขีดการขวางลวงใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้การฝ่าฝืนการอดทนต่อการชำระล้างสิ่งเหล่านี้จึงต้องเป็นความลำบากเพราะกิเลสพาให้ลำบากลำบนทั้งหมดไม่ใช่ธรรมพาให้ลำบากหากใจนั้นได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏเลยนั่นทั้งที่จิตดวงนี้แต่ก่อนก็อยู่ในท่ามกลางแห่งมรสุมของขวากของหนามดังที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าสะดวกสบายธรรมชาติอันนี้มีมากเพียงไรภายในจิตใจยิ่งทำให้จิตใจนั้นยกตัวไม่ขึ้นจะก้าวเข้าสู่ความเพียรก็เหมือนจะล้มจะตายไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะภาวนาจะรึกอัดรึกทำเป็นพุทโธธัมโมสังโฆเหมือนกับยกสูงทั้งท่อนหลังก็จะหักเอวก็จะขาดอวัยวะทุกส่วนจะหลุดลอยไปหมดเพราะความหนักก็ธรรมชาตินี้แหละพาให้หนัก
ม่ใช่ธรรมชาติใดอย่าอย่าเข้าใจว่าธรรมพาให้หนักธรรมแท้ไม่มีอะไรหนักเมื่อจิตก้าวผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้นเราจะไม่ปรากฏเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใจความลำบากความยากความคิดอินหนาละอาใจอะไรไม่มีเหลือเลยจึงทราบได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวภัยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอทุกๆท่านพึงจำไว้ให้ลึกอย่างฝังใจว่าการลำบากลำบนเหล่านี้อยู่ในระหว่างแห่งการแบกว่ายของตนที่จะพ้นจากขวากจากน้ำจากพิษจากภัยที่เรียกว่ามหาภัยมหันตทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยนี้จะยากลำบากเพียงไรก็ยากเพื่อการตะเกียกตะกายให้เล็ดรอดออกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องขีดเครื่องขวางถ่วงใจให้รับความลำบากดำบนเลยเป็นธรรมชาติที่เวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวไม่มีอะไรมาบีบบังคับเหมือนตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มากน้อยเลยมีอยู่มากกดมากถ่วงมากทำความทุกข์ความทรมานแก่จิตใจมากมีขนาดไหนกดท่วงขนาดกดท่วงขนาดตามกำลังของผลมีน้อยก็กดท่วงน้อยไม่มีเสียเลยเพราะการชำระสาสางเพราะการฟาดฟันหันแหลกลงไปจนทิพย์หายแบบปวงไปหมดไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจเลยจะไม่มีอะไรที่กล่าวมาทั้งวันนี้ติดแนบอยู่ในจิตใจแม้นิดหนึ่งจะเหลือตั้งแต่ความเบิ่งว้างแต่ว่าอุอิสระก็อิสระเลยธรรมดาคือเลยสมมุติแต่ว่าเบิ่งว้างก็เบิ่งว้างเลยสมมุติเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้อย่างถึงใจว่าเป็นโทษเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษได้อย่างถึงใจดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสั่งสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยจริงๆเพราะพระองค์ทรงประสบพบเห็นมามากต่อมากแล้วทั้งโทษทั้งมหันตโทษตโทษมหันตทุกข์แต่ละภพละชาติที่ธรรมชาติอันนี้สร้างขึ้นมาให้รับความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงทราบอย่างประจักษ์พระทัยเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถส่องมองทะลุไปหมดไปหมดทั้งสาเหตุให้เกิดโทษทั้งตัวโทษตัวภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคประเภทเรื้อรังโรคประเภทฝังใจโรคประเภทเหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์นี้พระองค์ทรงทราบได้ประจักษ์จึงแนะทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความถึงพระทัยเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนล้วนคำว่าสวขาตธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงทั้งภายโทษไม่ว่าโทษประเภทใดจนถึงขั้นมหันตโทษมหันตทุกข์ก็ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงคำว่าสุขกระจงกระทั่งถึงบรมสุขก็ทรงประจักษ์พระทัยอย่างตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นการแนะนำสั่งสอนทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดเต็มไปด้วยความถูกต้องแม่นยำเต็มไปด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆแก่สัตว์โลกถึงใจสัตว์โลกผู้ต้องการอัดการทำผู้กำลังตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากภัยอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ด้วยเหตุนี้พวกอุคติตัญญูวิปปิตัญญูซึ่งเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วเต็มหัวใจแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีอุบายไม่มีผู้มาแนะนำสั่งสอนเพียงได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยกขึ้นเพียงย่อๆท่านเหล่านี้ก็ว้าทันทีเลยยึดเกาะติดสลัดตนออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงในเวลาไม่เนิ่นนานเลยเพราะกำลังของใจที่เคยเห็นโทษมามากต่อมากแล้วและเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นอย่างประจักษ์ใจจึงมีกำลังรวมกันเข้าเป็นความสลัดปัดทิ้งอย่างถึงใจและพ้นไปได้ถึงบรมสุขนี่พวกอุคติตัญญูวิปปิตัญญู
ท่านเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็รับตอบรับกันกับพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยคำว่าสวดคาถาธรรมจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทำให้ซึ้งถึงใจเข้ามากน้อยอย่างไรศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกบททุกบาทจะซึ้งทุกบททุกบาทไปเลยจนกระทั่งใจให้ถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นสดสดร้อนๆนี้ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดจะมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่าอย่างถึงใจกราบไหว้อย่างสนิทไม่มีจิตขณะใดที่จะมาลบล้างที่จะมาแข็งกระด้างกระเดื่องต่อศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นกับศาสนธรรมที่แสดงบอกทั้งเหตุทั้งผลนั้นกลมกลืนกันกับใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันนี่แหละสาวกทั้งหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่ออย่างนั้นยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูยอมรับอย่างถึงใจด้วยความจริงเต็มส่วนภายในใจของท่านเราอยากให้หมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมนี้ได้รู้ได้เห็นธรรมของจริงซึ่งประกาศกังวานอยู่ภายในวงล้อมของกิเลสทั้งหลายคือภายในจิตใจของเราเองเวลานี้กิเลสประเภทต่างๆมันปิดกั้นศาสนธรรมที่ประกาศกังวานความจริงอยู่ภายในใจนั้นให้ไม่ให้มีกระแสเสียงออกมาได้พอจะรู้ยิบยิบแยบแยบว่ากิเลสเป็นไผ่นอกจากเสียงของกิเลสกังวานท่วมท้นเสียงอัดเสียงธรรมนั้นไปเสียว่าน่ารักใคร่น่าชอบใจน่าเกลียดน่าโกรธหรือเกลียดหรือโกรธน่ารักหรือรักหรือชังหรือโลภหรือหลงมีตั้งแต่เสียงของกิเลสเต็มหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสียงอัดเสียงธรรมที่จะเป็นคู่แข่งแย้งกันบ้างเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องจมอยู่ในวัฏสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะไม่มีกระแสเสียงธรรมเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันกับเสียงของกิเลสนี่เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังแล้วเสียงธรรมก็แทรกเข้าไปบ้างแล้วแม้จะเป็นเสียงธรรมด้วยความจดจำก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อความจริงคือภาคปฏิบัติเราให้ฟังอย่างถึงใจฟังธรรมะปฏิบัติอย่างถึงใจกิเลสทำลายเราทรมานเรานี่ทำลายอย่างถึงใจสะท้านหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวยิ่งกว่ากิเลสทำความสะทกสะเทือนหรือทำความลำบากทรมานแก่เราจนถึงขั้นมหันตทุกข์ภายในจิตใจเหมือนเป็นไฟทั้งกองนี่โทษของกิเลสถึงใจขนาดนั้นทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำเป็นเครื่องที่จะหรือถอนกิเลสทำลายกิเลสให้สะเทือนสะท้านโลกธาตุหวั่นไหวได้เช่นเดียวกันกับกิเลสทำสัตว์โลกทำไม

ทันทีเลยแม้รับทานอยู่ก็ตามหรือถ่ายอุจจาระจิตปัสสาวะกรรมอยู่ก็ตามเมื่อมองเห็นกิเลสแล้วลืมไปหมดอันนี้เพราะความเครียดแค้นอย่างไรก็ต้องเอากันให้พังทันทีนี่เป็นข้อเทียบเคียงทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะนั้นเป็นตัวมหาภัยเป็นตัวมหาภัยให้มหันตทุกข์แก่เราไม่ใช่ให้สาระคุณอันใดเลยแก่เราพอที่จะได้ยกได้ยอได้กราบไหว้สรรเสริญมันเป็นค่าศึกต่อความสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่เป็นค่าศึกยิ่งกว่ากิเลสประเภทต่างๆเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อเราเมื่อเจอกันเข้าทำไมจะไม่เป็นเช่นนั้นคนเราเมื่อเกิดความเครียดแค้นจนถึงใจแล้วไม่มีเว้นฆ่าได้ชิบหายวายพวงอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราผูกเป็นประโยคผูกเป็นปุคลาธิฐานขึ้นมาระหว่างกับกิเลสกับธรรมเป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโกทังคัตวาสุขขังเสตินั่นฆ่าความโกรธไปแล้วอยู่เป็นสุขก็โทสังคัตวาสุขขังเสติราคังคัตวาสุขขังเสติมันเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงสุขขังคัตวาสุขขังเสติเหมือนกันหมดฆ่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอันเป็นเรื่องของกิเลสได้แล้วเป็นความสุขคำว่าฆ่าฟังดีท่านแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นบุคลาธิฐานเหมือนกันฆ่านะ เพราะอันนี้เป็นตัวภัยอย่างยิ่งในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราแต่เพ่งกรอมมันนั่นสิมันสำคัญมากจริงได้แนะแล้วแนะเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมาแม้เราจะพยายามบำเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแจงมาสู่เรารับทานซะอีกสู่เรากินซะอีกเลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองถูกกิเลสต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ในเล้าไก่เจ้าของนั่นแหละบอกเข้าไปขโมยหาขโมยไก่มาให้กินเขาโดดลงไปขโมยเอาไก่ในเล้าเจ้าของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ากินต้มไก่ของตัวเองยังคิดเพลินไปว่าเขาไปหาขโมยจากบ้านไหนมาให้รับทานยังกินเพลินอยู่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเอาศรัทธาเอาวิริยะเอาสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมที่จะปราบมันไปเป็น อาหารต้มแกงมาให้เรากินซะอีกเรายังไม่รู้ว่ากิเลสมาคว้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพลินอร่อยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตนอย่างเพลินโดยไม่รู้เลยว่ากิเลสมันเอาไปต้มเอาของเจ้าของนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาตับเอาไตไส้พุงของเราเอาหมักหัวใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นล่ะกิเลสแหลมคมไหมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไหมถ้าเราอยากจะทราบแล้วคำที่กล่าวเดี๋ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกท่านนะผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะกังวานขึ้นภายในจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์ปฏิบัติตามคำที่ผมแนะผมบอกถึงเวลานี้พร้อมกับการปฏิบัติให้ถึงใจแล้วท่านทั้งหลายจะได้ปรากฏธรรมบทนี้ประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นความจริงสดๆร้อนๆขึ้นที่ใจของเราเพราะเห็นโทษของกิเลสเห็นขนาดนั้นเห็นความแหลมคมของกิเลสเห็นขนาดนั้นด้วยสติปัญญาของเราซึ่งเหนือกิเลสประเภทนั้นๆถ้ายังไม่เหนือยังไม่เห็นเมื่อเหนือแล้วต้องเห็นต้องรู้ต้องฆ่ากันให้แหลกพินาศสัตโลไม่มีอะไรเหลือนี่แหละสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่นำโทษของกิเลสเอาโทษของกิเลสมาแผ่กระจายให้โลกทั้งหลายได้เห็นผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือภพคือชาติเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากนี่เป็นผลของมันอย่างยำยากเห็นได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้นพระองค์ก็นำออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเจนด้วยกันนี่เพราะพระสติปัญญาของพระองค์สามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดๆจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตาม
พระสติปัญญา

0: าของโพงยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเวลานี้นับว่าเรามีอำนาจมีวาสนาบุญญาภิสมภารได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินวี่แววของอัดของธรรมแล้วยังมีตำหลับตำลาเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนเราด้วยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนอยู่เวลานี้ผมพูดตรงๆผมไม่ได้สงสัยในคำสอนทั้งหลายที่สอนท่านทั้งหลายนี้ว่าได้หยิบได้ยืมมาจากที่ไหนเอาออกมาตามหลักความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละมาสอนกันอยู่เวลานี้ไม่ได้ด้นไม่ได้เดาสอนตามความจัดความจริงที่เป็นมาอย่างไรกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังที่ว่านี้สติปัญญาเฟ็ดขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันทำไมกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนมันต้องพังจนได้นั่นแหละไม่มีอะไรเหลือทำเท่านั้นที่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกอุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกไม่ทำเหนือโลกจะกราบทำได้ลงสนิทหรือถ้าทำเหมือนโลกโลกเหมือนทำไม่จำเป็นต้องกราบทำนี่ก็เพราะทำเหนือโลกถ้าพูดถึงปัญเหตุแก้สิ่งที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมติอันหนึ่งเหนือโลกจนกระทั่งหลุดพ้นไปด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเตียงไกลที่สุดกิเลสไม่อาจเอื้อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเรียกว่าทำเหนือโลกทีนี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ล้นล้วนที่ปรากฏขึ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็เหนือโลกนั่นนี่แต่สิ่งที่เหนือโลกอยู่อย่างสบายหายกังวลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปกำหนดถึงพบถึงชาติที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาเท่าไหร่ความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรเขย่าหัวใจเหยียบย่ำหัวใจตลอดเวลาพังทลายลงไปหมดเหลือแต่ความอิสระโดยหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อยู่ในท่ามกลางของสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติรู้แบบสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติสุขอย่างสมอย่างอยู่ในท่ามกลางแห่งสมมุติก็ไม่ใช่สุขในสมมุติเป็นบรมสุขนี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเข้าในจุดนี้ทั้งนั้นสอนเพื่อคลายสอนเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษถูกครองจำจากกิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจเรายังไม่ตื่นตัวอยู่หรือจะตื่นเมื่อไรตายแล้วมันหมดคุณค่าหมดราคาไม่ใช่ทางต่อสู้เวลาตายการตายไม่ใช่การต่อสู้การต่อสู้ก็คือความภาคเพียรมีอะไรทุ่มลงไปอย่าเสียดายอย่าสงสัยในเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องโลกสมมตินิยมตื่นตามาเช้าก็ตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดพอจะให้ติดอกติดใจพอจะให้เป็นของอัศจรรย์ที่ใช้ติดให้เพลินยนต์ไม่มีวันลืมหูลืมตาธรรมะท่านประกาศสอนไว้อยู่ตลอดเวลาทำไมจึงไม่ถึงใจเราโกนุหะโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัฐาปฏิปังนักเวสถาก็โลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้ลุ่มร้อนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกมีที่นั่นแล้วทำไมมาเพลิดเพลินมาหัวเราะกันอยู่ทำไมไม่ได้จึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนี่เมื่อแปลออกจากธรรมบทนี้ท่านปลูกสัตว์ทั้งหลายเทินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเรานี้ก็คือก้อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเตือนมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเหยียบย่างไปก็มีแต่ดินเท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดินนั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ำมันก็เหมือนขี้โคลนที่ผสมด้วยน้ำแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี้เต็มไปด้วยธาตุน้ำส่วนแข็งๆก็ถูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็เป็นธาตุดินน้ำที่ซึมซาบอยู่ในสกุลกายนี้ก็เป็นน้ำมันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเหลวๆขึ้นมาปั้น เป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วมาตื่นที่คนเหลวๆนั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นสินักปฏิบัติก็ที่คนเหลวๆแท้ๆร่างกายของเรานี้ผสมด้วยธาตุน้ำลมก็ผ่านไปผ่านมาลมตามท้องฟ้ามีไหมทำไมจึงมาตื่นลมในร่างกายของเราเพียงเท่านี้ไฟในเตาไฟก็มีบนฟ้าก็มีอากาศก็มีทำไมไม่ตื่นทำไมมาตื่นลมในเพียงในตัวของเราเท่านี้โง่หมายมนุษย์เราลมก็รู้แล้วว่าเป็นลมไฟก็รู้แล้วว่าเป็นไฟดินก็รู้แล้วว่าเป็นดินน้ำก็รู้แล้วว่าเป็นน้ำให้กิเลสมันหลอกทำไมของจริงมีอยู่ทำไมไม่หยุดมันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจทางเด้มันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทำไมจึงเชื่อดินก็รู้แล้วว่าดินน้ำรู้แล้วว่าน้ำลมรู้แล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟย่างปัญญาลงไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้ได้สติปัญญามีอยู่ชะลงไปล้างลงไปมันจะได้เห็นความจริงภายในตัวของเราซึ่งเป็นก้อนธาตุแต่ละก้อนละก้อนเท่านั้นมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายสร้างไปตามอาสนะพางร่างกายมีอยู่เท่านั้นเอาชำระจิตลงไปถ้าอยากจะทราบตามคำที่กล่าวนี้จิตเมื่อมันยังไม่รู้ตัวมันย่อมยึดไปหมดอวัยวะทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราแม้ที่สุดจิตกับกายนี้เป็นอันเดียวกันเป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่คิดกิเลสกิเลสมันบีบบังคับที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออกไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเราในขั้นเริ่มแรกไม่กว้างขวางมากมายอะไรนะเช่นเจสาโลมานะคาตันตาตะโจนั่นแหละบอกเปิดออกท่านหมายความว่าอย่างนั้นเปิดออกดีออกดูที่ผมเป็นยังไงมันผมตัวเส้นผมจริงมันวิเศษวิโสอะไรสถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงเกิดมาจากสถานที่วิเศษวิโสอะไรเกิดมาจากสถานที่สกปรกโสมมซึ่งเกิดมาจากธาตุอันเดียวกันธาตุดินบนที่สาก็ธาตุดินผมออกมาก็ธาตุดินมันเกิดเป็นธาตุอันเดียวกันออกมาจากกันเท่านั้นตื่นมันว่าอะไรอีกนั่นขนก็เหมือนกันเล็บมันก็งอกอยู่ตามปลายมือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บนะมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บทำไมจึงไปเสกสรรปัญญาตื่นลมตื่นแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เราเป็นผู้มีธรรมในใจจับเข้าไปจ่อเข้าไปให้ถึงความจริงสิเล็บก็สักแต่ว่าเล็บฟันฟังสิกระดูกอยู่ในปากของเรามันก็เต็มไปทั่วสนพานร่างกายมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูก็รู้ฟันฟันกระดูกให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุดินหนังหุ้มห่ออยู่นี้เอาเปิดออกถลกออกให้เห็นสิเป็นยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาระอะไรบ้างจึงได้หลงเอานั่งหนาจึงได้ยึดเอานั่งหนาเป็นทุกข์ความลำบากเพราะความฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อฝืนเชื่อไปตามที่เดียวเท่าไรก็ยิ่งกอบโพยเอาทุกข์เผาเจ้าของตลอดเวลานี่นะท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริงพอถึงหนังเท่านั้นก็ตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยแปลออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องกลางตาสัตว์โลกเมื่อถลกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหนไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชายเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะแขยงยิ่งกว่าซากอะไรเลยซากมนุษย์ตอนนี้สัตว์ตายเขาไม่ได้กลัวผีมนุษย์ตายนี่กลัวกันทั้งโลกจะว่ายังไงแล้วถ้าเป็นของหยิบของดีใครจะกลัวก็ก็หยิบกันนะสิรักชอบอยากได้นะสินี่พอหนังออกแล้วเท่านั้นไปยังไงตัวหนังเองเป็นยังไงคลี่คลายเอาดูสิหนังจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกายก็ตามกระพือออกเวลาถลกออกมาแล้วคลี่คลายออกเปิดออกดูเป็นยังไงข้างในของหนังเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมีผิวบางฉาบทาไว้หลอกบุรุษตาฝังเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเปิดบูของปลอมมันว่าสวยว่างามนั่นน่ะ ของปลอดแล้วเปิดออกไปแล้วมันงามใหม่สวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทุกชิ้นทุกอันมันเป็นอันเดียวกันหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านี้เราสำคัญอะไรว่ามันสวยมันงามมันน่ารักให้ชอบใจปัญสติปัญญาย่างลงไปตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนให้เป็นที่เข้าใจญาณนี้จากหลักความจริงพิจารณาให้เห็นครับปัญญาจะย่างลงไปย่างลงไปเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทานฟังที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นยึดมั่นเพราะความหลงต่างหากเมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทันทีทีเพราะนั้นเป็นผลของความหลงต่างหากเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้อย่างทราบไปตรงไหนต้องความจำปลอมนั้นต้องพังทลายลงไปพังทลายลงไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายลงไปตามๆกันนะพิจารณาอย่างนั้นเปิดดูสิกองทุกข์ไม่ใช่กองความสุขมันกองทุกข์ขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดนี่แปลว่ากองแล้วกองตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาบนศีรษะก็คือกองทุกข์เต็มไปหมดถ้ามีหางก็จะเป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตว์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาอีกแต่นี่มนุษย์เรายังดีไม่มีหาง ไม่มีเขาจึงไม่ได้มีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้ก็ทุกขนาดตั้งที่เห็นอยู่แล้วนี้พิจารณาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อสู้กับความจอมปลอมต่อสู้ด้วยสติต่อสู้ด้วยปัญญาพิจารณาอย่าคาดอย่าหมายว่าจะได้สิ้นสุดวิมุตติเมื่อไหร่ตรงไหนที่มันหนาแน่นด้วยความรุ่มความหลงความรักความจางความเกลียดความโกรธความสงวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งวันนี้ก็จะพังทลายไปตามๆกันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนภายในร่างกายแล้วล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบั้นเลยเห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งสกุลกายนี้แม้จะเป็นสกุลกายเจ้าของอันเก่านี่ก็ตามมันเป็นของเจ้าของเพราะความสำคัญความยึดมั่นถือมั่นต่างหากพอความสำคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นได้พังทลายไปเพราะความจริงทำลายแล้วเท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพของตัวเองนี่ถอน นี่ส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยาบนี้แล้วทำไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกันเหมือนอย่างไฟได้เชื้อไม่ว่าจะเชื้อหยาบเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ได้หมดต้นดวงต้นยางก็ไหม้ได้เผาลงไปเป็นเท่าเป็นฐานได้จะลำเล็กลำน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไฟจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานไปตามกันหมดไม่มีใดเหลือไฟไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันใดหยาบอันใดหนักมันจะปลอมขนาดไหนปัญญาไม่ได้ตัวเอาให้ถึงความจริงความจริงพังทะลุไปหมดส่วนหยาบก็พังทะลุทั่วถึงไปหมดด้วยความจริงล้วนๆส่วนละเอียดมันจะหนีปัญญาไปได้หรือเพราะมันเป็นเชื้อไฟอยู่แล้วนั่นมันจะต้องไหม้ตามเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์ที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทุกข์เป็นสุขลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่มันว่าอย่างถึงใจแต่ก่อนเนาะปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกลงไปย่างลงไปสุดท้ายสัญญาก็สักแต่ว่าความจำสังขารก็สักแต่ว่าความปรุงเท่านั้นแยบๆออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนั่นมันก็รู้ได้ชัดย่างเข้าไปสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไฟคือตปะธรรมแต่จะสติปัญญาลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปไหม้เข้าไปเผาเข้าไปหดเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราซึ่งเป็นตัวสำคัญและละเอียดก่อนมากฉลาดแหลมคมมากแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้จ่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาอ้าวอวิชชาจะพังหรือใจจะพังก็ให้พังฟัดกันลงไปที่อวิชชาปัจจยาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้เอาความรู้นี้เวลาอวิชชาดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันก็เอาดับนั่นจ จะไม่มีอะไรเหลือท่านสมมุติว่าอวิชชาดับไปใจนี้จะสิ้นสูญไปเลยเพราะถูกสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อใจดวงนี้ได้เป็นผู้ทำลายใจจนกลายเป็นใจที่ชิบหายไปปวงไปกับอวิชชาก็ให้รู้สินักปฏิบัติแต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอันนั้นพังหมดนะอวิชชาปริยาปลอมอยู่ภายในใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาฝากกัดจิตกัดใจอยู่ในนั้นเหมือนกับกาฝากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอาไม้ทั้งหลายนั้นน่ะเข้าไปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนกันมันเกาะอยู่ที่จิตมันดูดเอาจิตเคี้ยวจิตนั่นแหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของปลอมพังของจริงคือใจพังได้ยังไงนั่นแหละพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเต็มที่อย่างนี้แล้วอ้าวที่นี่มองดูพี่เลยจะสลดสังเวชน้ำตาร่วงทีเดียวโอ้ความทุกข์ความภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เป็นยังไงและไม่ต้องพูดดึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเอาหลักปัจจุบันคือภพชาติอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามันเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะวิชาเป็นสายโยงใหญ่ให้พาเกิดพาแก่พาเก็บพาตายวิบากคือดีชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นมันทำให้สูงสูงต่ำต่ำหรือลุ่มดอนดอนไม่เป็นของแน่นอนไม่เป็นของสม่ำเสมอไม่เป็นสิ่งที่ตายใจได้เลยตายใจได้อย่างเดียวไม่มีสองก็คือฆ่าตัวกษัตริย์วัฏจักรอันเป็นเชื้อสำคัญนี้ให้พักชิบหายวายปวงไปจากใจเสียเท่านั้นเป็นที่ไว้ใจจะว่า 100% ก็ร้อยว่า 1,000% ก็พันมาเต็มดวงใจก็เต็มไม่มีอะไรจะสงสัยนั่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนั้นเองทีนี้เป็นยังไงเมื่อฆ่ากิเลสตัวลำบากลำบนตัวทุกข์ตัวยากตัวท้อแท้เหลวไหลอ่อนแอตัวโลเลโลกเลขหมดไปแล้วทีนี้มันโลเลไหมจิตดวงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลไหมท้อแท้อ่อนแอไหมเลี้ยวไหลไหมมีพังๆเผลอๆไหมมีขี้เกียจขี้คร้านไหมไม่มีอะไรเหลือเลยก็มันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาภัยเมื่ออันนี้หมดไปแล้วเมื่อมันกิเลสมันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีนี่พันจึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดเป็นอารมณ์ว่าเป็นความยากความลำบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้รักเป็นผู้กอดรับกิเลสกลัวกิเลสจะหลุดลอยไปเองเป็นผู้สดากิเลสยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นความทุกข์ความลำบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทำก็คือความรักกิเลสความรักวัฏฏะความรักกองทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ย่อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์ไม่มีวันจืดจางไม่มีต้นสายปลายเหตุคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ได้แวกว่าในน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมนี้ไปตลอดสาย ตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลำบากก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้ยากเอาจนกระทั่งมันหายยากกิเลสตายแล้วมันหายยากทันทีนั่นเองความท้อแท้อ่อนแอเลยไหลเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อผ่านมันไปได้แล้วความท้อแท้อ่อนแอเลยไหลจะไม่มีในหัวใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิมุตต์แหละตั้งแต่จิตมันก้าวออกไปก้าวออกไปเห็นคุณค่าของธรรมมากเพียงไรจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากเพียงนั้นเพียงนั้นโดยลำดับดาสุดท้ายความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลยไหลมันไม่มีแล้วในปฏิปทาที่กำลังดำเนินอยู่นั่นแหละมันจะมีแต่ความขยับขยับขยับความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดให้พ้นไปถ่ายเดียวความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดตั้งแต่กำลังดำเนินอยู่นี่แหละแล้วจะไปพูดถึงเรื่องขั้นวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเสร็จธุระอะไรไปแล้วนั่นเลยผ่านการลบการชิงชัยกันไปแล้วนั้นในขณะที่ลบพุ่งชิงชัยกันอยู่นี่เมื่อทำเมียมากเมียอำนาจเหนือกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาแย้มได้เลยจะมีแต่ทำรับฟาดกันลงแหลกแหลกแหลกแหลก เพลินในอัตในธรรมที่นี้เพลินในธรรมกับเพลินกับที่ในกิเลสต่างกันอย่างไรก็รู้สุขในธรรมกับสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเอาเหยื่อมาเสียบปลายเบ็ดต่างกันยังไงมันก็รู้นี่นี่แหละการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากมหันตทุกข์ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจแน่นอัดแน่นเที่ยวไม่มีจิตใจดวงใดที่จะเบาบางจากกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ชำระไม่ถอดไม่ถอนไม่พังทลายภาชนะของมันเกี่ยววิชาซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตใจให้แหลกแตกกระจายไปเสียเท่านั้นไม่มีทางที่จะได้พ้นจากทุกข์เอาให้พ้นจากทุกข์ด้วยเอาทุกข์นั่นแหละบีบคั้นกิเลสกิเลสมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเอาทุกข์บีบคั้นหัวมันลงไปเมื่อมันกิเลสมันแตกกระจายไปแตกกระจายลงไปแล้วความมาทุกข์ความยากลำบากมันก็หมดไปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากกิเลสต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมธรรมท่านสร้างความทุกข์ให้คนที่ไหนไม่มีไม่ว่าจะทำขั้นใดไม่เคยสร้างความทุกข์ความทรมานความลำบากลำบนความมีอำนาจน้อยวาสนาน้อยความท้อแท้เล่ห์ไหลให้คนเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ก้าวขาออกได้เราทราบอย่างถึงใจนักปฏิบัติวันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปแล้วถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้นี่ก็ยังดีได้ทราบเหตุทราบผลมันไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วยการแนะนำสั่งสอนขอให้พากันเอาจริงเอาจังความยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้นคือความหลุดพ้นที่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นยุติธรรม 100% เป็นยุติธรรมเต็มดวงถ้าลงกิเลสมันได้แฝงอยู่แล้วหาความยุติธรรมไม่ได้มนุษย์เรานี่เราพูดถึงธรรมขั้นสุดยอดเป็นเช่นนั้นมันแฝงที่ตรงไหนไม่มีหลักความยุติธรรมมันจะต้องเอ็นไปทางเรื่องกิเลสเรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่กิเลสไม่ใช่เห็นแก่ธรรมความเห็นแก่ธรรมต้องสม่ำเสมอเป็นไปตามเหตุตามผลมันเป็นยังไงการปฏิบัติมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำไมจะไม่มีวิวมีแววถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสำคัญมากอย่าลืมอันนี้พูดเสมอเป็นธรรมชิ้นเอกทีเดียวเรื่องวิริยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไปสติปัญญาเราอย่าหวังเอามรรคผลนิพพานเอาหวังความวิเศษวิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุนเงินเข้าไปถ้าตรงไหนก็ที่เด็ดหลอกทั้งตรงนั้นแหละมันแทรกอยู่ตลอดเวลานะทำภาคเปลี่ยนแม้แต่ขณะจิตมันก็แทรกอยู่ตลอดขณะจิตที่ใช้เป็นสติใช้เป็นปัญญาขณะของกิเลสมันก็แทรกไปตามแทรกไปตามเพราะมันแหลมคมมากเคยพูดซ้ำแล้วพูดเล่าเอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังกระโดดทบทวนมันก็ทันเองทันกลมายาของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็หมอบราบไปมากราบไปราบไปราบไปจนกระทั่งเอาหมอบราบไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนก็อยู่สิที่นี่การปฏิบัติดูหัวใจตัวเองอย่าดูที่ไหนมากจะเห็นอะไรดีอะไรเด่นอะไรชั่วยิ่งกว่าใจที่มันแสดงความเด่นความชั่วอยู่กว่าการจะแสดงความดีดูตรงนี้ใครชั่วก็ตามสู้เราชั่วไม่ได้สู้จิตดวงคิดออกไปชั่วไม่ได้ดูตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติต้องดูตัวของเราเองให้มากยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าต่างคนต่างดูอย่างนี้แล้วดูด้วยกันก็สงบด้วยกิเลสก็คอยหลุดลอยไปเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งจะเห็นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปโดยลำดับภายในจิตใจที่แสดงตัวออกมาให้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอก็แก้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรจะแก้แล้วอยู่ไหนก็อยู่สบายนะการแสดงธรรมเป็นเรื่องสมควรพูดไปพูดไปรู้สึกหน่อยเนี่ยอาจารย์ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ตรงไหนตรงไหนแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นปัญหาอยู่กับตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้ซึ้งอ่ะมันไปเที่ยวปิดไปหมดจะออกช่องไหนมันก็ไปอุดช่องไว้เสีย
1: ถ้าผมขอโอกาสจากเรียนพระเดชคุณ
0: การ เรียกร้องได้
1: ไหม
0: ว่าเลย
1: ผมเห็นเด็กจริงจังเลยที่ผมนั่งสมาธิ ลับคืนสลับคืนผมไม่ได้จัดพิจารณาพอยกธรรมะพิจารณาขึ้นมาทีไรก็มันบอกว่ารู้แล้วมันจะหลงผิดไปนะครับ
0: อันนี้จะถ้าจะของรู้ในของเองทำรู้แล้วมันก็รู้แล้วจริงๆครับว่ามันเป็นความหลอกมันก็ไม่น่าจะแน่ใจอยู่ตลอดเนี่ย
1: จารณาหม
0: ดถ้ามันรู้แล้วงั้นพวกอาการของจิตแต่มันรู้แล้วยังพิจารณาเข้าไปสิอาการของจิตที่ผมพูดกับที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้นะเรื่องของกายมันรู้ชัดจริงๆหนาเรื่องการภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสันติโกจริงๆถ้ามีใครบอกมันก็ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทหนาแต่ก็จะถามท่านทำไมก็มันความจริงอันเดียวกันนั่นถ้ายกตัวอย่างเช่นพระนิทราภิกขุไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังจะขึ้นไปทูลถามธรรมะพอดีฝนตกพอได้ยืนถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีฝนตกมานั่นท่านพิจารณาธรรมทำขั้นละเอียดมากเลยนะนะเนี่ยมันก็เข้าใจทันทีเลยฝนตกลงมาก็ฝนจากชายคาน้ำฝนจากชายคาตกลงมาก็มาถูกน้ำที่อยู่ข้างล่างก็ตั้งเป็นต่ำขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปเพราะกระทบกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็ดูนี่ท่านก็เทียบกับภายในก็คือเรื่องของสังขารมันปรุงแยกระดับไปปรุงแยกไว้แล้วมีเสียงกระทบพับเป็นเสียงภายนอกก็เหมือนน้ำตกมาถูกแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอะไรอะไรมาผ่านทางหูทางตาจมูกลิ้นกายไปพอรู้แยบแยบรับทราบรับทราบก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็ไปอยู่สภาพอยู่ของมันของมันท่านเทียบแล้วท่านก็รู้ของนั่นเสียอ๋อมันไม่มีอะไรมันมีเท่านี้เนี่ยท่านก็รู้นั่นแต่พอรู้แล้วเมื่อฝนตกหยุดท่านเลยกลับกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยฟังดิทั้งที่เตรียมจะทูลถามแล้วก็จะถามปัญหาจุดนี้เข้าไปก็ฝนเทศได้ฟังซะนั่นแหละทำจนมีทุกอย่างทุกหนสติปัญญามีจับได้หมดนะพอท่านพูดอย่างนั้นเรื่องในปริยัติท่านพูดไม่ได้ละเอียดละออะไรมากนะเมื่อไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาดูฟองน้ำกับน้ำฝนที่มันกระทบกันนั่นแหละท่านเลยบรรลุธรรมเสียว่าท่านแต่นี้เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเคยปฏิบัติอยู่แล้วด้วยพอพูดงั้นมันก็เข้าถึงกันปุ๊บทันทีเลยเหมือนว่าสิ่งนั้นมากระทบสิ่งนี้มากระทบอะไรมากระทบก็ตามมันก็ถักแต่ไม่รู้ทีนี้อาการของจิตที่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองที่ไม่มีอะไรมากระทบก็ตามมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปทั้งมันมันก็มีเท่านั้นนั่นเป็นทั้งมันอยู่อย่างนี้จะเอาสาระอะไรกับมันพูดง่ายมันก็มารู้นี่เสียรู้เข้าไปถึงรากฐานทั้งมันนั่นก็บรรลุธรรมนะท่านกลับไปเสียไม่คุณถามพระพุทธเจ้าว่าวันเราเวลาเราเรียนก็เรียนไปมาแล้วมันไม่ได้คิดเวลาปฏิบัตินี่โอ้ยมันเท้ามาหมดแล้วธรรมะที่ไหนเรียนมามากน้อยแล้วท่านอะไรคือเราถามธรรมะเมื่อวานเนี่ยถามมาที่วันนี้เป็นยังไงให้หมู่เพื่อนมาฟังบ้างสิเราบูรุษกินคนเดียวไงจะให้ผมกินด้วยผมไม่กินนะอ่ะมาว่ากันสิวันนี้มีโอกาสที่จะพูดมันเป็นไง
2: เข
0: าการ
2: ไม่กิน
0: ฮะมาช้าๆหน่อยจะบอกหนูผมไม่ใช่หนูกระต่ายมันหนูคนนี
2: ่เวลาคนต้องมาทำงานต้องกินกับผม
0: เวลาคน
2: มีความจริงใจกับแค่รู้กันเท่านั้นเองกับผมค
0: ุ
2: ณจะเป็นแบบน
0: ั้
2: นก็ผม
0: เป็นแบบไหน
2: อยากจะกลับที่อาจารย์เล่าวันนี้คือ
0: ก็
2: ผมม
0: ี
2: เป็นงาน
0: ต้องแล้วทีนี้มันก็ไปรู้เสียงกันเหรออ ัน
2: น
0: ี้
2: ก่อน
0: นี้
2: ผมมาพิจารณาฟังอยู่สองเบอร์ก็ผม
0: บทไหนก็บทไหนว่าที
2: ่ธรรมะสติสุขังเสียเปรียบครับผมตอนที่มาผมก็ไปออกเองทีครับเพราะเมื่อพวกไม่เที่ยงผมไม่เที่ยงเมื่อมีการเจริญใช่ไหมผมว่าเป็นงานอยู่สามวันการ
0: ที่เข
2: า
0: ไปผมต้อง
2: มาลง
0: ตรง
2: แต
0: ่ต้องผล
2: พวกผม
0: ถ้า
2: ทำขั้น
0: คือ
2: การ
0: ทำ
2: ข
0: ั้
2: นของ
0: ท
2: าง
0: พระพุทธท่านหนึ่งไม่สำเร็จมาแล้วหนึ่งเลยนี่มันมักจะเป็นนะแล้วจะเป็นก็มาขันโลกอยู่ดังที่ผมเคยพูดมันใช้ความนะคือคำพูดคำจาอะไรมันไม่น่าพูดออกมาทำไม ับใครก็ตามดูเจ้าของมันชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วความอยากพูดไม่มีนอกจากเหตุผลที่คนจะพูดหนักเบามากน้อยมันก็พูดไปตามหนักตามเบาตามมากตามน้อยรู้ทุกเอาออกหมดทั้งพุงนี่ก็ออกได้เมื่อเหตุผลมันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลไม่พร้อมมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการรู้ธรรมการเห็นธรรมการอยู่ด้วยธรรมไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสถ้าอยู่ด้วยกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยให้เพิ่งทราบว่านั่นแหละตัวใครมันเคยเป็นเรื่องจิตมันถึงการคือมันอัศจรรย์ของอะไรในขั้นนั้นเนี่ยเป็นขั้นมันก็อยากจะพูดให้ต่อมือต่อเพื่อนฟังอะไรมั้งอย่างว่าผมมันก็จะเป็นในนิสัยของมันก็ว่านิสัยจะดีกว่ามันไม่ได้พูดง่ายๆนะว่างั้นเลยนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมากขนาดไหนผมไม่ได้พูดในเรื่องของผมเฉยเหมือนไม่มีถ้าขึ้นหาพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วมีชั้นเรามันออกของมันผึ่งเลยเลยนะพอลงมาแล้วหายเงียบเหมือนไม่มีนั่นแหละหมู่เพื่อนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของผมเวลาโต้กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งหนักบางทีคือมันไม่ลงกันในเหตุผลมันลงไม่ได้มันก็ต้องถกกันอ่ะเพราะถกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจไม่ได้ถกด้วยทิฏฐิมานะเนี่ยเราจะพูดตามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่มีใครที่จะดื้อยิ่งกว่าผมหรอกกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาถกกันจนเสียงลั่นอย่างเงี้ยคืนนี้เด้อมาแตกมาทั้งวัดกลางค่ำเป็นอย่างนั้นกลางวันก็เหมือนกันบางทีแอบมาข้างหลังกุฏิเอาขึ้นไปสองก็สองเท่านั้นแหละเวลามีสองสามสี่คนไปแล้วผมไม่พูดหรอกเพราะท่านก็รู้ด้วยนะรู้นิสัยเราด้วยเพราะมีท่านไม่ถามมาถามผมถ้ามีสองสามองค์สี่องค์ไปแล้วท่านไม่เคยถามผมมาเป็นยังไงนี่ไม่เคยถามถ้ามีสองสองไม่ท่านก็เราขึ้นก่อนเลยขึ้นเลยปั๊บเลยเอากันเลยเพราะมันอาจหานนี่แต่ก่อนมันก็ไม่อาจแต่แล้วมันรู้แล้วมันอาจหานทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ที่มันเป็นขึ้นมาอย่างที่เคยพูดเรื่องนั่งตลอดลุ่มท่านก็รู้ในสายผมมาตั้งแต่บัดนั้นแหละถ้าจะพูดเผินๆนะเผินๆโดยสายหูสายตาเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยมีอะไรก็เรียบเหมือนพระเมื่อนี้ทั้งหลายมารยาทเราก็เก็บเรียบร้อยไม่มีมันมีลักษณะขึงขังตึงตังแต่เวลานั่งตลอดรุ่งใช่ไหมมันเห็นความแปลกประหลาดการทั้งวิธีการต่อสู้ทั้งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วโอ้โหมันอัศจรรย์ขึ้นถึงท่านเลยก็กราบเรียนแล้วผึ่งเลยทีนี้ท่านก็คงฟังโอ้ยมันไม่ใช่เล่นเลยท่านก็ใส่มาเปี้ยงเลยมันถึงใจนั่นจากนั้นมามันก็เลื่อนทีนี้นะเพราะมันมีหลักของมันภายในใจแล้วรู้นั้นรู้นี่คือตามเดือนท่านอันไหนที่ไม่ถูกท่านก็ว่ามาเมื่อมันยังเหตุผลยังไม่พร้อมมันก็ต้องสู้ท่านคือค้านท่านพูดง่ายๆนะท่านก็ใส่มาปั๊บพอมาลงได้สัดส่วนลงพับมันหมอบปั๊บอยู่ทันทีนะทำให้มันเกิดที่เกิดขึ้นมาในใจทำไมจะไม่หานวะแม้แต่เด็กเขาไปเห็นไปได้ยินเรื่องอะไรๆมาด้วยหูด้วยตาของเขาเองเขายังอาจหานพูดนี่วะเขาพูดได้อย่างเป็นตุกเป็นตะจริงๆเด็กพูดเรื่องนั้นภาษาเป็นภาษาเดียวกันที่เด็กจะรู้เรื่องรู้ราวเห็นก็ตาเด็กก็ตาคนมันก็เห็นชัดเจนเมื่อพูดได้เป็นตุกเป็นตะไปค้านมันได้ไงอันนี้เหมือนกันทำของจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอาถานเมื่อถึงขั้นไม่ถามทำไมเนี่ยมันก็อันเดียวกันอีกแหละถามท่านหาอะไรความจริงมันอันเดียวกันเนี่ยเหมือนกันถามท่านก็ถามเราที่เราสงสัยไม่เดี๋ยวนี้เราไม่สงสัยเราแล้วจะถามท่านอะไรเนี่ยมันก็หมดแล้วอันนี้เราก็เคยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดแล้วท่านยกมือขึ้นนี่นะพูดกระชาทุกไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าท่านว่างนี่แม่พระองค์ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถามท่านว่างนี่ท่านเด็ดนะท่านนี่ใส่ท่านนี่ถามท่านทำไมท่านว่างนี่เลยก็ไม่ใช่บ้านี่นะทำไม่ใช่บ้าทำบุญเป็นบ้ารู้ตามทำแล้วไม่เป็นบ้านอกจากรู้แบบแนวนั้นมันบ้าได้ทั้งหมดเนี่ยท่านพูดท่านมีข้อแม้ของท่านมีข้อแยกของท่านถามท่านอะไรท่านก็สอนให้ถึงความจริงเมื่อมันถึงความจริงตามท่านว่าแล้วจะถามท่านอะไรมันมีใครถามใครแหละท่านนี่มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยว่าไปอยากว่าปากใครมีก็ว่าไปเลยความจริงมันไม่อยู่กับปากนั้นนะมันอยู่กับใจที่รู้ต่างหากเท่านั้นนะวันนี้นะเหนื่อยแล้วไปละ

การสั่งสมวัตถะเข้าสู่ใจเป็นสิ่งที่สั่งสมได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่คล่องตัวมาเป็นประจำอยู่แล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกิริยาแห่งการกระทำเพื่อการ

เสาะแสวงหาทางออกจากมันได้ฉะนั้นการสั่งสมวัตตะเข้าสู่ใจให้มากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนั้นจึงไม่มีโรงแรมโรงเรียน

ด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและพระสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ช่วยพุทธภาระนั้น

ที่จะนำมารื้อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับตามขั้นภูมิแห่งความรู้ความสามารถของตนจิตงานการนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำ

ราทั้งหลายเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเป็นสากยบุตรพุทธชินโนชินโนรสที่ปรากฏองค์ทั้งสามโลกธาตุได้แก่ศาสดาของเราเราเป็นลูกศิษย์พระตถาคตองค์นี้จึงจะทำจิตใจให้อ่อนแอท้อแท้เหมือนดังที่เคยเป็นมาหรือเหมือนดังโลกที่ไม่เคยสนใจศาสนธรรมอันเป็นหลักความจริงนี้เลยนั้นย่อมขัดต่อการประพฤติปฏิบัติขัดต่อการกำจัดกิเลสประเภทต่างๆขัดต่อความมุ่งหมายของตนที่หวังความพ้นทุกข์ด้วยการถอดเสี้ยนน้ำอันเป็นสิ่งจอมปลอมเกลียดแทงอยู่ภายในจิตใจของตนนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องขัดเกลานิสัยที่เป็นมาดั้งเดิมอันเต็มไปด้วยของจอมปลอมนั้นให้ออกสู่ธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆการแสดงออกทางมารยาทก็ให้มีความจงใจมีสติมีความระมัดระวังการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใดก็ให้มีความระมัดระวังดูกับความสัมผัสสัมพันธ์นั้นๆเพราะส่วนมากความสัมผัสนั้นเป็นสื่อทางที่จะสั่งสมกิเลสประเภทดังที่กล่าวแล้วนี้แทบทั้งนั้น ถ้ามีสติคอยระมัดระวังก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนมากหากไม่มีสติเลยก็จมไปทั้งตัวมีแต่พิษเต็มทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะไหลเข้าสู่ใจเป็นผู้รับภาระแบกหามแต่ผู้เดียว ความทุกข์ทั้งมวลที่ไหลเข้า ทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้จึงไปรวมอยู่ที่จิตจิตจึงเป็นผู้รับภาระอันหนักมากยิ่งกว่าสิ่งใดในอวัยวะของเราทุกส่วนนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บหัวตัวร้อนเป็นโรคชนิดต่างๆนั้นเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์ซึ่งจำต้องแสดงความแปรสภาพเพื่อความแปรปรวนความไม่แน่นอนของมันอยู่เป็นธรรมดาแต่เรื่องความเป็นของจิตนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคืออาการของจิตที่แสดงออกแต่ละอาการนี้กระเทือนตนมากหากไม่ระมัดระวังรักษาโรคทางกายกับโรคทางจิตจึงมีความหนักต่างกัน

ว่านเอาความสำคัญมั่นหมายต่างๆนั้นเป็นให้เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผารนจิตใจของตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายส่วนจิตใจที่มีการระมัดระวังรักษาอยู่ทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวย่อมเป็นเช่นเดียวกับหมอกับคนไข้ที่มีหมอและยาประจำตนย่อมจะไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายดายหมอในสถานที่นี้ ก็ได้แก่ตัวเองเป็นผู้ระมัดระวังยาก็ได้

วิริยะธรรมโอสถนี่เป็นลำดับลำดาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมหรือเป็นโอสถเครื่องรักษาจิตใจมีความแคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับลำดาผู้ปฏิบัติไปตั้งหน้าตั้งตาถึงขนาดมาบวชเป็นพระและได้บำเพ็ญอย่างพวกเราทั้งหลายนี้จึงควรถือเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านอย่างฝังใจไม่ให้จืดจางไม่ละไม่ถอนเราจะเห็นความจริงที่พระองค์แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในสัจธรรมทั้งสี่นั้นโดยลำดับไม่มีทางเป็นอื่นเพราะสัจธรรมทั้งสี่นี้ประกาศกังวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราทุกขณะนี่คือเครื่องประกาศธรรมนี่คือเครื่องประกาศของจริงของจริงย่อมเป็นปัจจุบันธรรมเสมอไม่ว่าจะเป็นทุกขสัตว์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าสมุทัยสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นทางจิตใจโดยเฉพาะโดยอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มาทางทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่ใจเรียกว่าสมุทัยที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัจจุบันธรรมเป็นสมุทัยยสัตว์คือเป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าอดีตอนาคตที่จะขาดหลุดหายไปจากกายจากใจของเรานี่เลยเฉพาะอย่างยิ่งสมุทัยถ้าไม่มีสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นต้นเป็นเครื่องกำจัดแล้วจะเป็นปัจจุบันของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเวียนมาอยู่เช่นนั้นมีที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ได้จากสัจธรรมฝ่ายผูกมัดถ้าเรียกว่าผูกมัดนะที่ทำให้หลงนั่นแหละในสัจธรรมสองประเภทเรียงลำดับกันไปนั้นได้แก่มรรคมรรคท่านกล่าวไว้กว้างๆว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่ก็เป็นของจริงจริงเต็มสัดเต็มส่วนจากสวขาตธรรมไม่เป็นอย่างอื่นไม่ว่าใครจะมาลบล้างแบบไหนก็ตามความจริงอันนี้จะไม่ถูกลบล้างนอกจากเจ้าของจะเป็นผู้ลบล้างความจริงของเจ้าของออกให้กลายเป็นความปลอมขึ้นมาทั้งคนจิตทั้งดวงเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาลบล้างความจริงอันนี้ได้เพราะฉะนั้นความจริงนี้จึงเป็นปัจจุบันธรรมสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเฉลียวฉลาดฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้คิดอ่านไตรตรองในเมื่อได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความลำพึงความคิดอ่านไตรตรองภายในจิตใจโดยเฉพาะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นอาการแยกกันนิดเดียวเท่านั้นความดำริดำริแล้วก็ต้องลำพึงดำริชอบอยากจะไม่อธิบายไปมากเสียเวลาเพราะต่างท่านก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วเห็นน้ำดิออกจากกามคือประกามคือความรักใคร่นั่นแหละจะว่าอะไรออกจากเครื่องผูกพันนี่เรียกท่านเรียกว่ามรรคมรรคอริยสัจจังเป็นของจริงอย่างประเสริฐนิโรธนั่นก็อริยสัจจังคือกิริยาแห่งการดับทุกข์ที่มัดประหัตประหารกิเลสประเภทต่างๆให้สิ้นซากลงไปมากน้อยก็เท่ากับตัวข้าศึกสิ้นซากลงไปความดับทุกข์อันเป็นตัวผลจากกิเลสประเภทนั้นๆก็ปรากฏขึ้นมาเอง
ความปรากฏขึ้นเช่นนี้ท่านเรียกว่านิโรธธรรมทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากสัจธรรมสองประเภทเบื้องหลังนี้เท่านั้นยังมีความบกพร่องแต่สามารถผิดขึ้นได้ให้เต็มภูมิสำหรับผู้มีความสนใจใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่แล้วเช่นนักปฏิบัติเราจึงไม่ควรคิดถึงการสถานที่เวลาที่ไหนไหนให้เสียการไปเปล่าๆและงมเงาเกาหมัดโดยไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความสงสัยลังเลและความรำคาญใจขึ้นมาแก่ตนต่อเปล่าอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลานอกจากจะคิดค้นลงในวงแห่งสัจธรรมที่กล่าวนี้นี่แลเป็นธรรมเครื่องยืนยันการรื้อถอนภพชาติก็คือการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆอันเป็นเชื้อของภพของชาติซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงออกไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้หมดเชื้อแล้วภายในจิตใจของผู้นั้นไม่ได้ไปหมดที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้ไปหมดที่อดีตอนาคตการนั้นสถานที่นี้หมดที่จิตอันเป็นสถานที่อยู่แห่งเชื้ออันเป็นซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นหมดดูจุดในทุกอันสำคัญที่แสดงขึ้นจากสมุทัยก็แสดงขึ้นที่จิตนี้สมุทัยผิดทุกก็ผิดที่จิตนี้ไม่ผิดอยู่ที่การสถานที่เวลาเวลาจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลาพิจารณาค้นคิดลงในวงแห่งสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราอย่างสมบูรณ์นี้นี่คือทางปฏิบัติเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นพิษเป็นภัยออกจากใจให้ทำความมุ่งมั่นทำความเข้มแข็งมุมานะลงที่ตรงนี้ทุกเราก็ไม่ได้สงสัยแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทการงานใดหรือทุกข์กับสิ่งใดอารมณ์ใดเราเคยได้รับมาสักพอแล้วถ้าหากใจนี้เป็นสิ่งที่ถูกทำลายได้เหมือนสิ่งอื่นแล้วจะไม่มีใจเหลืออยู่เลยแม้ดวงเดียวในสามโลกธาตุนี้เพราะถูกทำลายด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันผลิตเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายแต่นี้จิตไม่ชิบหายเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่เหนียวแน่นมั่นคงมากควรแต่ทำทั้งหลายจึงต้องทรงตัวมาได้จนกระทั่งแบบตั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรของเราจึงไม่ควรจะไปขยะขยแยงต่อความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อหน้าที่การงานอันชอบทำเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะของตนนี้โดยลำดับนั่นเป็นทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับผู้ทรงมรรคได้แก่เครื่องดำเนินต้องดำเนินด้วยความขยันหมั่นเพียรศรัทธาอย่างทราบแล้วดังที่อธิบายมาแล้วนี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่อยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากอยู่กับความรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยของปลอมทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรทุกประโยคทุกระยะทุกอิริยาบถทุกอาการเคลื่อนไหวจึงทุ่มกันลงที่นี่ไม่ไปคิดไม่ไปแยกให้เสียเวลานอกจากจิตดวงนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไปลุ่มหลงพัวพันรักชอบเปียกโกรธกับสิ่งใดนั่นเป็นทางเดินของมรรคประเภทหนึ่งที่จะตามแก้ตามปลดเครื่องกันด้วยปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในพิจารณาแยกแยะกันให้ได้สัดได้ส่วนให้ถึงหลักความจริงแล้วปล่อยวางกันเข้ามานี่ก็เป็นมรรคเพราะตามธรรมดาของจิตย่อมจะติดได้ทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตไม่มีขอบเขตเหตุผลอันใดเลย
นี่แต่ติดไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยชังไปเรื่อยเกลียดโกรธไปเรื่อยๆแต่สติปัญญาเป็นธรรมชาติที่มีขอบเขตเหตุผลจับเข้าไปตรงไหนจ่อเข้าไปตรงไหนก็ได้เหตุได้ผลได้ความสัตย์ความจริงมาจากที่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางกันได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นของสำคัญอันหนึ่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องของผู้เข้าต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคำว่ายอดคนก็คือหมายว่ายอดเรานั่นแหละเราคือคนคนหนึ่งให้เห็นจริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศไว้เพื่อผู้อื่นผู้ใดนอกจากเพื่อผู้สนใจใคร่ธรรมและหวังความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่ได้เพื่อผู้อื่นผู้ใดที่ไม่สนใจผู้ใดสนใจผู้นั้นแหละคือผู้จะมีธรรมสมบัติเป็นที่ครองใจนับแต่ขั้นแห่งความสงบการกล่าวถึงความสงบนี้ก็เคยได้กล่าวหลายครั้งหลายหนเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่อดอาหารจิตใจ

ย้อนมากลับมารับมาฉันทหารวันหนึ่งสองวันเท่านั้นขึ้นไปจิตชักอยากไม่ทันนี่เวลาอดวันหลังก็จะไปนำเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นมารำพึงรำพันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่มีสติกำกับจัดจิตใจนี่เลยก็ไม่เกิดผลทำให้เกิดความกังวลวุ่นวายมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงยึดหลักปัจจุบันธรรมเป็นสำคัญมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นท่านบอกไว้ชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือผู้รู้วันนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นอาการของจิตมีหยาบบ้างละเอียดบ้างเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทราบตามอาการของมันนี่คือผู้ฝึกจิตผู้สังเกตจิตแล้วตั้งลงในหลักปัจจุบันได้แก่สติให้ทำความรู้ตัวอยู่เสมอสติเมื่อได้รับการบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะติดต่อสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาในเรื่องของการอดอาหารเคยทำมาแล้วพอทราบเรื่องมันมีอาการต่างๆกัน บางทีอดครั้งนี้เป็นอย่างนั้นและอดครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นเราไม่ทันอาการของจิตที่แสดงออกมาในแง่ต่างๆนั้นทำให้เกิดความเสียใจได้เช่นจิตเผลอไปก็เสียใจจิตเผลอไปนานๆก็เสียใจจะอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วโดยที่สติไม่อยู่กับจิตมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องมันจะเผลอไปก็เผลอไปแล้วเราก็ทราบเรื่องว่ามันเผลอไปแล้วทีนี้เราจะตั้งความรู้ให้คงเส้นคงวาอยู่กับภายในจิตจะเผลอไปไหนไม่เผลอไปไหนก็จะรู้กันที่นี่เป็นอย่างไรขึ้นมาก็ทราบกันอยู่ที่ตรงนี้นั่นจิตจะไม่ค่อยเผลอแล้วจะทันกลมายาหรืออาการของจิตที่คิดที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยลำดับในการพิจารณาว่าการกำหนดสติในขณะจิตที่มีความสงบพอประมาณพิจารณาคิดอ่านไตรตรองถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกนี่เป็นยาดับระงับดับราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหือเหิมความฟุ้งซ่านรำคาญเกี่ยวกับโลกกับสงสารได้เป็นอย่างดียาขนาดนี้เหมาะสมกับโรคประเภทที่มันหยาบโลนชอบวิ่งเต้นเพ่นกระโดดเข้าบ้านเข้าเมืองเข้ารูปนั้นเข้าเสียงนี้เข้าสถานที่นั่นสถานที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะความเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าเป็นของที่น่ารื่นเริงบันเทิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าชมน่ารักใคร่ชอบใจน่าเพลิดเพลินราวกับจะไม่มีป่าช้าอยู่ในสิ่งนั้นๆในสถานที่นั้นๆเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเหยียบเบรกและย้อนจิตเข้ามาพิจารณาเพื่อแก้กับโรคร้ายชนิดนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามภายในร่างกายของเหล่านี้หรือจะเป็นภายนอกไม่สำคัญสำคัญที่ให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความยินดีความรักใคร่ทั้งหลายนั้นเป็นความถูกต้องสำหรับธรรมเป็นความเหมาะสมสำหรับผู้จะบรรเทากิเลสและแก้กิเลสไปโดยลำดับพิจารณาได้ทั้งนั้นไม่ขัดกันนี่แหละสำคัญผู้ไปเริ่มปฏิบัติควรจะพิจารณานี้ให้มากจิตใจจะได้สงบเย็นอารมณ์นี้รุนแรงมากรบกวนจิตใจรบกวนได้ตลอดเวลาทั้งๆที่ขณะนั่งสมาธิบังคับบัญชากันนั้นมันยังดิ้นยังดีดต่อหน้าต่อตานิสสะนิรันดร์ซ้ำยังลากเราไปได้ต่อหน้า

หน้าโมโหไม่มีอะไรเกินในกิเลสตัวนี้เลยรุนแรงมากเห็นมันจะหมอบลงไปสงบตัวลงไปด้วยวิธีการที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงควรนำมาใช้เสมอความจริงเต็มตัวของเราอยู่แล้วนั่งอยู่นี้ทั้งหมดก็คือกองเนื้อกองหนังกองกระดูกกองปฏิกูลโสโครกด้วยกันทั้งนั้นหาชิ้นใดที่ว่าเป็นของสวยงามของสะอาดดังที่กิเลสจอมปลอมมันหลอกลวงนั้นมีที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ความจริงดังที่กล่าวนี้เพียงดูตัวของเรานี่ก็รู้แล้วนั่งอยู่นี้ก็คือกองอสุภะแต่ละกองละกองอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกกองปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งภายนอกภายในไม่ยกเว้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นเสื้อผ้าสบงจีวรที่อยู่ที่อาศัยจึงต้องได้ซักได้ฟอกได้ล้างได้เช็ดได้ถูเพราะสิ่งนี้มันกระจายความปฏิกูลความน่าเกลียดของมันออกไปสู่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับตนต้องได้ให้กายเป็นของสกปรกประปรกประตามๆกันหมดต้องได้ซักได้ฟอกได้เช็ดได้ล้างได้ถูเรื่อยๆนี่ทำให้เห็นชัดๆอยู่เช่นนี้นี่คือความจริงแล้วพูดถึงเรื่องความแปรสภาพเรายังไม่เห็นได้ชัดก็เอาเรื่องความทุกข์เข้ามาเวลาไหนที่ร่างกายมันแสดงความสุขให้เรานั้นเคยมีไหมไม่เห็นมีจะมีบ้างก็เวลาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคคาวหวานเท่านั้นปรากฏนิดผ่านเข้าไปนิดหน่อยว่าหวานมั่งหวานว่าเป็นสุขอะไรก็ตามสิ่งที่ธาตุขันธ์มันชอบมันก็ว่ามีความสุขนิดๆตามปกติที่อยู่เฉยๆนั้นมันไม่แสดงความสุขให้เราเห็นเลยแต่ความทุกข์นั้นเต็มตัวมีได้ทุกระยะทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งนานมันก็เจ็บยืนนานมันก็ปวดนอนนานมันก็ทุกข์มีแต่อาการของทุกข์เต็มตัวมันมีความสุขที่ไหนเราเจ็บสันเฉยๆว่าสบายดีเหรอก็คือว่ามันไม่แสดงอย่างรวดผลรุนแรงให้เราเห็นเท่านั้นจึงว่าสบายดีเหรอแล้วก็ตอบว่าสบายดีความจริงก็คือตัวไม่สบายนั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวนั้นมีแต่ลมๆแรงๆออกมาพูดกันถามกันเฉยๆแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนสมมุติเรากำหนดดูกายของเรานี่แหละเวลามันตายเป็นอย่างไรอันใดที่มันจะไม่เปื่อยตรงไปนี่เลยนับแต่บนศีรษะผมก็ร่วงพังทลายลงไปเพราะความเปื่อยยับยั้งตั้งตัวไว้ไม่ได้อันนั้นก็เปื่อยอันนี้ก็พังพังลงไปพังไปอันไหนที่เป็นส่วนอ่อนที่ควรจะเปื่อยไปได้ง่ายมันก็เปื่อยลงไปเช่นหนังเนื้อเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปเอ็นเปื่อยลงไปขาดลงไปเมื่อไม่มีอะไรชิ้นใดติดต่อยึดเหนี่ยวกันไว้แล้วร่างกายทั้งล่างนี้มันก็กองลงไปเป็นเต็มอยู่ภายอยู่ในดินนั้นหมดอยู่ดินนั้นหมดให้เห็นชัดเจนนะในขณะที่มันเปื่อยพังลงไปนั้นมันมีความสวยงามมีกลิ่นที่หอมชวนให้ชมให้ดมที่ไหนมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งหมดทั้งร่างกายของเรานี้แล้วมันมีหญิงมีชายที่ตรงไหนมันมีแต่ธรรมชาติอันตายตัวของมันคือเป็นของปฏิกูลอยู่ในระยะนั้นเป็นลำดับเหมือนกันหมดนี่คือการพิจารณาเห็นความจริงของมันจิตใจย่อมเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามมันต้องคลายตัวของมันไปเรื่อยๆแบบเมื่อปัญญาเข้าถึงไหนปัญญาขั้นใดก็เป็นความจริงตามขั้นของตนเข้าถึงไหนความจอมปลอมที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดนั่นก็สลายตัวลงไปสลายตัวลงไปเหมือนทั้งร่างกายทุกส่วนนี้พังทลายลงไปผลที่สุดที่เด่นชัดก็คือกองกระดูก
เมื่อเนื้อหนังมังสังทั้งหลายตลอดถึงอวัยวะภายในมันเปื่อยพังไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนเพราะเป็นของแข็งที่จะค่อยเสื่อมคลายลงไปหรือว่าทลายลงไปเป็นดินเป็นธาตุเดิมของมันมันเป็นไปได้ช้าจะเห็นอันนี้ชัดเจนกว่าสิ่งอื่นใดเป็นกองกระดูกทั้งกองมีท่อนแขนมีท่อนขานี่อวัยวะส่วนนั้นส่วนนั้นนี่กระดูกที่โครงนี่กระดูกสันหลังนั่นกระดูกนั่นนี่กระโหลกศีรษะเราบรรยายดูเรื่องของเรานั่นแหละแล้วดูที่นี่อันไหนก็เป็นเราอันไหนเป็นของเราอันไหนเป็นที่น่ารักน่าชอบรักน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีในบรรดาสิ่งที่เห็นอยู่ชัดๆนี้นี่คือปัญญาที่คลายดูอย่างนี้แล้วกำหนดนี่ตั้งแต่กิเลสมันหลอกเสกสรรปั้นยอให้เราเชื่อทั้งๆที่มันไม่มีความจริงเรายังเชื่อมันได้อันนี้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหาความจริงเราทำไมจะคลี่คลายไม่ได้ดังที่กล่าวมานี้คลี่คลายลงไปที่เรื่องความสลายความแตกความทำลายความเน่าเน่าเฟะลงไปหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างซ้ายข้างขวาเน่าไปด้วยกันเน่าไปกันเปื่อยไปด้วยกันนี่คือความจริงพ้นนี้ไปไม่ได้สัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดก็ตามตายเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าความจริงยังเป็นอยู่มันก็เป็นเห็นได้ชัดอยู่เช่นนี้กำหนดลงไปจนกระทั่งทุกสิ่งทุกส่วนมันอันไหนที่ควรจะเปื่อยลงไปก่อนพังลงไปก่อนขาดลงไปก่อนนั่นก็ขาดลงไปตามลำดับตำราของมันผลสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่กระดูกมองไปไหนมีแต่กระดูกแต่ถ้าเป็นยังไงน่ารักไม่ชอบใจที่ไหนจากนั้นเครื่องยึดคือเส้นเอ็นมันก็เปื่อยของมันลงไปหาที่ยึดกันไม่ได้เพราะขาดพังทลายลงไปกองกันอยู่ข้อมือแต่ละข้อข้อเท้าแต่ละข้อกระดูกต่อกันแต่ละชิ้นอันนี้ขาดจากความติดความต่อเพราะไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันกันไว้นอกจากเส้นเอ็นพังไปหมดแล้วเปื่อยไปหมดแล้วเหลือแต่กองกระดูกคนทั้งคนเป็นอย่างนี้เหรอนั่นแหละความจริงความจริงเป็นขั้นนี่คือความจริงขั้นหนึ่งเป็นลำดับลำดับพิจารณาจนจิตมีความสลดสังเวชตัวเองนี่แหละคือความจริงเมื่อพิจารณาถึงความจริงสลดสังเวชจิตใจเบาหวิวหวิวหวิวผลสุดท้ายทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของตัวเองทั้งขณะที่กำลังพิจารณากำลังเปื่อยพังลงไปเปื่อยพังลงไปทั้งขณะที่ขาดพังทลายลงไปจนเป็นกองกระดูกเราพิจารณาร่างกายของเราอยู่นั่นเลยในขณะนั้นร่างกายในความรู้สึกทางร่างกายหายไปหมดไม่ปรากฏเลยว่าไปอยู่ที่ไหนเหลือแต่ความรู้กับภาพที่ปรากฏอยู่เท่านั้นจิตใจไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่านั้นทั้งความสลดสังเวชน้ำตาร่วงทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันก็พังทลายลงไปน้ำตามันก็ร่วงเข้ามามีน้ำตาที่มีคุณค่าน้ำตาที่มีราคาน้ำตาที่เป็นอัตเป็นธรรมน้ำตาที่เป็นน้ำเจมหลับลบล้างน้ำมหาสมุทรมหานิยมนี่เรียกว่าน้ำอมตะธรรมน้ำตาประเภทนี้จะเป็นน้ำอมตะธรรมได้งานลงไปพิจารณาอย่างนี้แล้ววันหลังพิจารณาอย่าคาดนะอย่าคาดว่าจะให้เป็นอย่างวันนั้นมันให้เอาภาพวันนั้นมาให้เป็นอย่างปัจจุบันนี้อย่าทำผิดกำหนดลงไปในวงปัจจุบันมันจะเป็นอาการใดวันนี้จะมีลักษณะเช่นไรให้มันเห็นตามหลักความจริงในปัจจุบันในขณะที่พิจารณานั่นแหละนั่นแหละถูกต้องอย่าคาดสิ่งที่เป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้ววันนี้จะพิจารณาอย่างนี้อ้าวจะเป็นไปให้เห็นตามความจริงเพราะจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพใดอาการใดแตกต่างไปอย่างไรก็ตามด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเป็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่ผิดแปลกจะต่างกันในอาการที่เห็นก็ไม่ผิดกันในหลักความจริงมีการพิจารณาร่างกายเอาอย่างนี้ผู้ชอบพิจารณาอย่างนี้ผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้ทั้งความสงบได้ทั้งความแยบคายทางด้านปัญญาและจะได้หลักยึดภายในจิตใจการแนะนำสั่งสอนก็สั่งสอนตามหลักความจริงแท้ผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงที่กล่าวมานี้ซึ่งความจริงเหล่านี้มีอยู่กับทุกคน
เครื่องมือที่จะพิจารณาให้เห็นหลักความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นต้องเป็นโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการเบิกทางการลบล้างทุกสมุทัยภายในจิตใจลบล้างด้วยวิธีการเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วคำว่าธรรมธรรมนั้นไม่ต้องถามจิตเท่านั้นจะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมเช่นเดียวกับเคยแบกหามกิเลสมาเป็นเวลานานและแบกกองทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติการพินิจพิจารณานั้นเป็นเรื่องของมรรคเป็นเหตุสาเหตุที่จะได้รับธรรมทั้งหลายอันเป็นส่วนผลปรากฏขึ้นที่ใจโดยลำดับทำไมใจจะรับไม่ได้ใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับธรรมทั้งหลายให้พิจารณาให้จริงให้จังนักปฏิบัติเรานี่แหละงานรื้อถอนวัฏจักรวัฏจิตจึงเป็นงานยากถ้าพูดตามเรื่องของกิเลสที่มันไม่มีอะไรง่ายแหละขึ้นชื่อว่าการบำเพ็ญตัวเพื่อจะแยกทางจากกิเลสแล้วเป็นเรื่องยากทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นข้าศึกกิเลสเป็นผู้ขีดขวางกิเลสเป็นผู้เกลี้ยกล่อมให้ว่ายากให้ว่าลำบากลำบนทำให้คิดเป็นกังวลวุ่นวายไปมาเนี่ยต่างๆอันจะทำความเพียรนี้ให้ด้อยลงไปและหมดสิ้นลงไปแล้วกลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปครอบเสียทั้งหมดจงพากันระมัดระวังไว้คนมายาของกิเลสเป็นเช่นนี้เคยเป็นมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนด้วยเหตุนี้จึงเคยกล่าวแล้วกล่าวเล่าว่าไม่มีอุบายไม่มีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าคนมายาของกิเลสในสามโลกธาตุนี้จะมองเห็นกิเลสได้ยากที่สุดถ้าไม่ใช่เป็นผู้หนักในอัตในธรรมเชื่อเป็นเชื่อตายต่อพระพุทธเจ้าแล้วฝืนจิตฝืนใจออกจากกิเลสที่เคยเชื่อมันมานานประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกข์ก็ยอมรับผลสุดท้ายก็ปรากฏผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องฟัดเสียงกันต่อไปต่อสู้กันต่อไปคัดค้านต้านทานกันต่อไปได้โดยลำหนักกิเลสที่มีกำลังมากแต่ก่อนค่อยอ่อนตัวลงไปเพราะทำเป็นเครื่องต้านทานมีขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติและยิ่งทำมีจำนวนมากมีความหนักแน่นมีปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจมากเพียงไรสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปการที่สิ่งเหล่านั้นอ่อนตัวลงไปมากน้อยเพียงไรยิ่งเห็นได้ชัดภายในสติปัญญาของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลมายามาเป็นระยะระยะระยะนี้เป็นอย่างนี้ระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งตามต้อนของเขาไม่หยุดไม่ถอยคำที่ว่าลำบากยากเย็นเขียนใจนั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสตัวสำคัญสำคัญทั้งมวลก็จางไปจางไปจางไปสุดท้ายคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้ไม่ปรากฏภายในจิตเลยเพราะกิเลสประเภทนี้มันสิ้นซากลงไปสิ้นซากลงไปมีแต่จะเอาท่าเดียวกิเลสมีมากน้อยเพียงไรเป็นข้าศึกแก่จิตใจทั้งนั้นไม่เคยมีกิเลสตัวใดที่จะทำจิตใจของเราให้มีคุณค่าสง่าราศีและมีความสุขความสบายอันเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีแม้ตัวเดียวส่วนธรรมปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เย็นใจเป็นที่ไว้ใจได้ทุกขั้นทุกระยะของธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะเทียบเหตุเทียบผลเทียบความหนักความเบาความได้ความเสียความสุขความทุกข์ระหว่างธรรมกับกิเลสไม่ได้อย่างถึงใจเล่าเมื่อธรรมได้เข้าถึงใจแล้วกิเลสต้องหมดนี่แหละความเพียรเมื่อถึงขั้นนี้แล้วธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วธรรมที่ว่าอ่อนแอเป็นต้นจึงไม่ปรากฏเรื่องความขยันหมั่นเพียรก็เป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นอัตโนมัติภายในตัวเองเพราะความมุ่งมั่นเป็นหลักสำคัญหนึ่งเพราะความเห็นแจ้งเห็นชัดในคุณค่าแห่งธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์ใจอยู่นี้หนึ่งเพราะเคยเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆที่บีบคั้นหัวใจมาเป็นเวลานานทุกแง่ทุกมุมหนึ่งการเห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจกับการเห็นคุณค่าของธรรมอย่างถึงใจย่อมเป็นการเพิ่มกำลังแห่งความภาคเพียรที่จะขยับตัวเข้าไปโดยลำดับจนถึงกับว่าถึงไหนถึงกันเป็นกับตายไม่สำคัญสำคัญที่ความ
เอาตัวให้หลุดพ้นจากกิเลสนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้รู้แจ้งแทงทะลุตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในปัจจุบันกิจนี้ไม่ต้องไปคาดว่าการนู้นสถานที่นี้เวลาเวลานั้นเวลานี้เพราะความจริงเห็นเด่นชัดอยู่แล้วภายในจิตใจนี่คือการเปิดทางมรรคแล้วกิเลสก็ดับไปโดยลำดับลำดับนิโรธเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการดับของกิเลสและของทุกข์ไม่ใช่นิโรธจะต้องทำงานของตัวเองโดยลำพังเหมือนมรรคได้แก่สติปัญญาที่ทำงานฆ่ากิเลสเป็นผลพลอยได้เช่นเดียวกับทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั่นแหละไม่ได้ทำงานเป็นของตัวเองมันผิดขึ้นกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาแต่ทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเช่นนั้นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรให้พึงพากันเข้าใจเอาไว้ว่าขณะที่หนักหนักหนักก็ช่างงานมีทุกประเภทที่เราเคยผ่านมาแล้วต้องมีหนักมีเบามีงานหยาบงานละเอียดงานของจิตก็เหมือนกันเช่นนั้นแต่งานของจิตนี้มีการสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้เมื่อถึงขั้นกิเลสหมอบราบหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละงานแห่งความภาคเพียรที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากยากเย็นเพราะการต่อสู้กับกิเลสมามากน้อยเพียงไรสิ้นสุดกันลงในขณะที่กิเลสสิ้นซากลงไปภายในใจนั่งตามหลักธรรมท่านว่าวุจิตังปรมจริยังกตังกรณียังเสร็จแล้วงานที่ได้ฟาดฟันหันแหลกกับตัวข้าศึกที่เต็มอยู่ภายในจิตใจนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานของพระวุจิตังปรมจริยังงานพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้มันถึงใจกว่างานของนักรบได้สิ้นสุดตรงไปแล้วด้วยชัยชนะมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลโดยสมบูรณ์แล้วนาปลังอิตตายาติประชานาติที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มียุติจริงเป็นอันว่าหยุดงานนี่แหละงานทางศาสนาคืองานแก้งานถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของรากแก้วของศาสนาเป็นรากแก้วของศาสนธรรมโดยแท้นี่แหละเป็นงานอันสำคัญมากในวงศาสนาไม่ได้หมายถึงงานก่อสร้างงานนั้นงานนี้เป็นต้นว่าเป็นงานสำคัญของศาสนาอันนั้นเป็นปริยายคนพระมาจากคนจำเป็นต้องมีที่อยู่ที่อาศัยท่านจึงเรียกว่าปัจจัย4ยีวรได้จากเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารความเป็นอยู่สำหรับเยียวยาธาตุขันธ์พอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งในการประกอบพรหมจรรย์เสนาสนะก็ที่อยู่ที่อาศัยกุฏิต้นไม้ชายเขาอะไรก็เป็นเรียกว่าเสนาสนะชิลานะเพศัตคือยาแก้โรคแก้ภัยแก้กันไปตามฐานะเท่าที่เห็นว่าจำเป็นควรแก้ไขก็แก้ไขกันไปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเป็นรากแก้วหรือเป็นรากเหง้าข้อมูลอันแท้จริงของศาสนาแล้วปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ประชาชนนักใจบุญทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นที่จะส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความเป็นปุญญักเศษต่างเนื้อนาของบุญของโลกเขาพร้อมเสมอแม้เขาทำไม่ได้เขาก็ยินดีเลื่อมใสเคารพอยากกราบไหว้บูชาอยากถวายจตุปัจจัยทายทานต่อท่านผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันเป็นสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิจิปฏิปันโนเป็นปุญญักเศษบุญเป็นดัชเขตตังคือเป็นเนื้อนามบุญของโลกโลกต้องการทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งโลกชาวพุทธเก่าพอใจอย่างยิ่งผู้ไม่สนใจศาสนาพุทธเขาก็หาทางตำหนิไม่ได้ถึงเขาตำหนิเมื่อเราดีอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องห้ามไม่ได้เพราะโลกนี้มีทั้งดีทั้งชั่วจิตใจมีทั้งใจดีใจชั่วจึงมีทั้งคนดีคนชั่วเอามาเป็นประมาณไม่ได้เอาตัวของตัวผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นประมาณของตัวเองเอานำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจถูกผิดที่ตรงไหนแก้ตรงนี้เรื่องปากของคนนั้นอันไหนที่จะเป็นคติเป็นผลดีแก่การพิจารณาการบำเพ็ญการทำประโยชน์ของเรานำเข้ามาเป็นเครื่องส่งเสริมอันใดที่จะมาตัดทอนความ
ดีของเราให้ได้ลงไปทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้สิ่งนั้นให้ตัดทอนออกไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดปฏิบัติตนรักษาตนมีนักปฏิบัติให้รอบตัวเช่นนี้งานนี้แหละเป็นงานสำคัญของพวกเรานักปฏิบัติเราไม่มีงานอื่นใดยิ่งกว่างานนี้ไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลาเพราะเคยจมมาแล้วในวัฏสงสารจมมาด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นไม่ได้จมมาด้วยความรื่นเริงบันเทิงมีความสุขความสบายอย่างแบบทายใจมีตั้งแต่แบบที่ว่าสุขกับทุกข์เจือปนกันมามีอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นมีแต่ความทุกข์ความทรมานด้วยกิเลสเป็นเชื้อไฟเผาจิตใจมาอยู่ตลอดทำขึ้นชื่อว่ากิเลสอันเป็นเชื้อของไฟแล้วจะอยู่ในภพใดก็ต้องมีเผาลนกันมากน้อยตามภพของตนอยู่นั่นแหละฟาดลงไปให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นเชื้อแม้นิดเดียวเลยนั่นอยู่ที่ไหนอยู่เถิดจะไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยจิตดวงนั้นจะไม่มีจิตดวงใดที่สงบราบคาบปราศจากสมมุติใดๆทั้งสิ้นถามว่าอิสระก็ไม่มีอะไรเกินสามโลกธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมุติไม่ได้แล้วจะเอาสมมุติตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตประเภทนั้นได้ล่ะนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติมาด้วยความลำบากลำบนตะเกียบตะกายจะเป็นจะตายก็ฟาดกันมาสู้กันมาผลได้เป็นเช่นนี้คุ้มค่าประเสริฐความทุกข์อย่างอื่นเราทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะความเพียรทำไมเราจะท้อถอยถ้ามันเป็นทุกข์ประเภทเดียวกันแต่ผลต่างกันเราทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกคือผลจึงเป็นไปด้วยความชอบธรรมเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติให้มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าทำแบบลุ่มๆดอนๆทั้งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็สั่งสอนอย่างเป็นอัดเป็นธรรมถูกต้องแน่นยำกับหลักการปฏิบัติและการแก้กิเลสทุกประเภทไปไม่มีอะไรที่น่าสงสัยในการรับการสั่งสอนนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเองที่มันทำให้เดี๋ยวๆไหลๆตามนิสัยของกิเลสฝังใจมันจึงเอาจริงเอาจังกับอะไรไม่ได้ก็เมื่อจิตหาความจริงจังไม่ได้ภายในตัวเราจะเอาความจริงจากที่ไหนจากอะไรไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดชาติใดมันจะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพัวพันผูกมัดจิตใจตลอดเวลาเราก็เคยถูกผูกมัดมาแล้วสงสัยที่ไหนอีกพอจะไปวิเศษวิโสกับภพนั่นชาตินี้นอกจากวิเศษเพราะความไม่เกิดเนื่องจากสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะการปราบปรามกันให้สิ้นเชื้อแล้วเท่านั้นท่านในหลักธรรมท่านกล่าวว่าดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกข์ไม่เกิดไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นคือผู้ไม่เกิดด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละกิเลสจึงตามไม่ทันไม่ใช่ผู้สูญสูญยังเอาความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์เอาความสูญมาจากไหนความสูญเป็นเรื่องของสมมติต่างหากอันนั้นมีอันนี้สูญนั่นเป็นเรื่องของสมมุติวิมุตติจิตเป็นสมมุติเมื่อไหร่จะเอาความสูญความสิ้นความสูญความมีมาพูดได้อย่างไรมีก็มีแบบความบริสุทธิ์ถ้าสูญก็สูญด้วยแบบความบริสุทธิ์ไม่ได้สูญแบบโลกแบบสงสารหากจะใช้ให้ชื่อให้นามก็เป็นอย่างนั้นนั้นอยู่เหนือโลกนี่เอาโลกเขาไปเหยียบย่ำทำลายธรรมชาติที่เหนือโลกได้อย่างไรทำให้รู้สิเอาให้รู้ให้จริงสงสัยที่ไหนนิพพานสงสัยที่ไหนเหตุการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราอยู่ไหนให้มีสติอันนี้สำคัญมากเราพูดข้ามสติไปไม่ได้ข้ามปัญญาไปไม่ได้เลยสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวเดินไปไหนมาไหนก็ตามแม้หยุดบินถ้าบาดก็ให้มีสติรับบาตรก็มีสติอยู่ตรงนั้นจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้ในการรับบาตรผู้ใส่บาตรทั้งรับผู้รับผู้ใส่พิจารณาเป็นธาตุจะพิจารณาอะไรแล้วแต่เราเคยกำหนดอะไรอยู่เราจะกำหนดทำบทนั้นอยู่ประจำใจก็ได้มีสติเป็นเครื่องประคับประคองนั่นแหละท่านเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดคือวัดปฏิบัติข้อปฏิบัติเดินบิณฑบาตก็เป็นข้อปฏิบัติขณะรับบาตรก็เป็นข้อปฏิบัติฉันคนเดียวเป็นวัดการฉันก็มีสติสตังพินิจพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินนปาตัง
ปฏิเสวานพิจารณาด้วยความหยาบคายว่าสิ่งเหล่านี้เพียงเป็นเครื่องเยียวยาเท่านั้นอาหารหวานคาที่อยู่ภายนอกนี้มีกลิ่นเป็นอย่างนั้นมีรสเป็นอย่างนี้สีสันมันนะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาเข้าไปคาเข้าคลุกเข้ากับน้ำมูกน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วผ่านลงไปในภายในแล้วเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันหมดนั่นการพิจารณาแล้วจะตื่นเต้นกับรสกับชาติอาหารประเภทใดเราเมื่อพิจารณาทำเป็นเครื่องแก้กันมีอยู่กิเลสเป็นเครื่องหลอกมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาสติปัญญาหรือการพิจารณาของเราแทรกเข้าไปแก้กันเข้าไปโดยลำดับแล้วจะไปตื่นเต้นตกทะเยอทะยานกับปัจจัยอันใดอาหารก็อย่างที่ว่านี่ยีวอนก็เอามาใช้มาสอยจึงนุ่งห่มเท่านั้นเองพอปกปิดสกุลอากาศมันเป็นเหมือนมนุษย์ตัวทั่วไปไม่เป็นที่รังเกียจเท่านั้นแล้วเพื่อกันร้อนกันหนาวที่อยู่ที่อาศัยก็พออยู่ไปยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนเป็นไปเพื่อความสะดวกนะมันมีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่าธรรมไอ้ที่ไหนจึงต้องให้เป็นวัดฉันเป็นวัดก็ฉันอย่างนี้เองเรียกว่าฉันเป็นวัดไม่ได้ฉันไปด้วยความโลเลโลภมากในอาหารปัจจัยทั้งหลายซึ่งเป็นนิสัยของที่เด็กตัวหาเมืองพอไม่ได้ยิ่งกว่าลิงน้อยตัวเป็นไงเราไม่ใช่ลิงเราเป็นพระทั้งองค์มีสติสตังค์ที่นิพพิจารณาการมีสมาธิเป็นวัดอย่างนี้การฉันก็เป็นวัดอย่างนี้ถ้าฉันให้เป็นวัดก็เป็นฉันให้เป็นกิเลสตัณหาก็เป็นเห็นถ้าบาทว่าไปโปรดสัตว์มันก็ไม่ไปโปรดสัตว์ถ้าไม่มีสติสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องเราคล้องหรือเราพ้นแล้วเวลานี้นั่นนั่นนะโปรดสัตว์โปรดเรานี่เนี่ยก่อนอื่นถ้าโปรดเราได้แล้วก็โปรดคนอื่นได้ถ้าโปรดเรายังโปรดไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์อะไรยังฆ่าตัวเองอยู่ด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังการไปกันมาที่ไหนมันก็ทำลายศรัทธาของเขาลงไปในหลักธรรมชาติทั้งมันนั่นแหละคือการฆ่าตัวของตัวเองและจะแปลประโยชน์ให้ประโยชน์คนอื่นได้อย่างไรเนี่ยโปรดสัตว์สัตตะแปลว่าผู้คล้องผู้ยังคล้องในวัฏฏะเราก็ยังคล้องบินธบาก็โปรดเราไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเราไปเรื่อยๆมีสติระมัดระวังรักษาตัวเองเสมอเรียกว่าโปรดสัตว์สัตว์ตัวนี้มันพ้นทุกสิ่งทุกอาการที่มันเกี่ยวข้องกับใครก็ตามโดยลำพังเจ้าของก็ตามให้พิจารณาโปรดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอย่าทำลายเจ้าของอย่าฆ่าเจ้าของด้วยความประมาทอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเคยฆ่าเคยทำลายเรามาแล้วไม่เป็นที่น่าสงสัยนี่คือเรื่องอย่างจริงทำปัญญาอืมตั้งแต่

วันนี้บรรยากาศรู้สึกว่าเพียบพร้อมเหมาะสมเพราะพอเหมาะพอดีกับเพื่อนฝูงที่เคยอยู่วัดป่าบันตาดนี้มาหลายปีแล้วแยกย้ายกันออกไปสู่สถานที่บำเพ็ญต่างๆและตั้งเป็นสำนักขึ้นมาอยู่บำเพ็ญโดยลำพังในที่นั้นๆแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานกฐินที่วัดนี้จึงมีพระจำนวนมากรวมทั้งพระทั้งเณรด้วยก็50องค์พอดีการที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมในสถานที่นี้ผมไม่มีสิ่งใดที่จะมีเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่ามาเสาะแสวงอัดแสวงธรรมของเพื่อนฝูงทั้งหลายเพื่อได้ข้อคิดเป็นคติสอนใจนำไปประพฤติปฏิบัติตนในวาระต่อไป ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งชีวิตหาไม่โน้นไม่อยากได้ยินได้เห็นในการลบหลีกปีกตัวออกจากแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นเรื่องก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้เหมือนโลกเขาจัดเขาทำกันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกเขาโดยตรงไม่ใช่เรื่องของทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์ของพระของผู้ปฏิบัติได้ดำเนินตามการดำเนินปีแวะจากลู่จากทางออกไปมากน้อยแสดงให้เห็นเป็นความผิดของตนเป็นลำดับลำดาทีละก้าวสองก้าวทีละวันสองวันหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนก็ไกลจากมากจากผลจากอัดจากธรรมอย่างลึกลับมองไม่เห็นเลยสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวไปด้วยกันทั้งที่เคยได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไว้มีครูอาจารย์เป็นสำคัญแต่แล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเลยอย่างนี้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินสำหรับผมเองที่เคยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเรื่อยมาจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายตระหนักในข้อนี้ให้มากอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆโลกทั้งหลายเขาชุลมุนวุ่นวายกันอยู่แล้วอย่าไปแย่งโลกเขาเอากิเลสมาบีบบังคับหัวใจตนเองสิ่งที่ดีที่ดิ้นนี้อยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดยอมจะทำสถานที่และบุคคลนั้นๆให้รับความทุกข์ไปมากน้อยโดยไม่ต้องสงสัยความสงบร่มเย็นเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งปราศจากภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นเป็นทางดำเนินเพื่อความราบรื่นแก่ผู้ปฏิบัติตามดังที่เคยสอนท่านทั้งหลายเรื่อยมาแม้ผมเองที่สั่งสอนท่านทั้งหลายก็ไม่เคยเป็นผู้เที่ยวก่อเที่ยวสร้างแต่ไม่ได้ยกตนข่มท่านผู้หนึ่งผู้ใดพูดมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับผมได้ยึดไปปฏิบัติเป็นอีกแนวหนึ่งจากครูจากอาจารย์นั้นๆเช่นในสถานที่นี้ก็คือจากผมไปไม่เคยเที่ยวก่อเที่ยวสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกจากฟาดกับกิเลสตลอดเวลาตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาคือออกมาจากการศึกษาเรียนแล้วก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภาคปฏิบัติฟาดกับกิเลสไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหามรุ่งหามค่ำตาหูจมูกลิ้นกายมีประหนึ่งว่าไม่ได้ใช้ไปทางอื่นนอกจากจดจ้องมองดูเพลงของกิเลสที่จะตบจะต่อยมาในแง่ใดมุมใดเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็แทบเป็นแทบตายบางครั้งยังหงายสู้มันไม่ได้จนน้ำตาร่วงไม่ได้ลืมจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นคติอันหนึ่งที่เป็นเครื่องพร่ำสอนตนเอง
และได้นำมาพร่ำสอนเพื่อนฝูงให้ยึดเป็นหลักอันสำคัญทั้งๆที่เราไม่ได้มีหน้าที่การงานอันใดเลยจดจ้องต่อข้าศึกคือกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญสำคัญก็คือราคะตัณหานี้สำคัญมากที่สุดในวงของกิเลสทั้งหลายซึ่งอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติเราอันนี้เด่นมากถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติลงไปนั่นแหละตัวนี้จะแสดงความเด่นชัดยิ่งกว่าบรรดากิเลสทั้งหลายให้เห็นอย่างชัดเจนนี่เท่าที่ไม่ลืมหูลืมตามองดูโลกดูสงสารอันเป็นเรื่องของโลกเขานั้นก็เพราะการตบต่อยด้วยการต่อสู้การระมัดระวังกิเลสเหล่านี้ซึ่งเป็นข้าศึกอันสำคัญที่จะคอยเผาผลาญเราให้หรือซ้ำเติมเราไปลงไปโดยลำดับนั่นแหละจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กันเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมางานใดก็ตามในโลกเท่าที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยสติกำลังความสามารถของเราว่าหนักก็หนักก็ยอมรับว่าหนักแต่ยังไม่เคยเห็นงานใดที่ผ่านมาทางคารวาสทางโลกทางสงสารนั้นว่าเป็นงานที่หนักหน่วงทวงจิตใจถึงกับต้องสละเป็นสละตายต่อกันเหมือนงานฆ่ากิเลสนี่เลยงานนี้ได้ทุ่มลงทุกสิ่งทุกอย่างวิถีชีวิตมอบไว้หมดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หากตายเพราะกิเลสสังหารเราสู้กิเลสไม่ได้หากเรามีความสามารถสู้กิเลสได้แล้วเราก็ขอเอาธรรมมาธรรมานุธรรมานุธรรมปฏิปตินี้คือการปฏิบัติธรรมสมควรที่จะฆ่ากิเลสได้นี้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปงานนี้จึงหนักมาก ในการปฏิบัติตัวแม้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการนิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่นั้นไม่ต้องพูดเลยนี่แม่รับที่ไหนทั้งนั้นเพราะมันเป็นช่องว่างที่จะให้ฆ่าศึกติดตามแทรกแซงในกิจการงานนั้นๆอย่างน้อยให้ล่าช้าและหยุดชะงักในความเพียรมากกว่านั้นมันก็รุมเราโดยไม่รู้สึกตัวสุดท้ายจนอ่อนตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วไปพอใจกับโลกามิเสียโดยไม่รู้สึกตัวนั่นชื่อว่ากิเลสได้ที่แล้วและจะสังหารเราในวาระต่อไปให้ร่มจมโดยไม่ต้องชิบหายเพราะฉะนั้นจึงไม่รับนิมนต์ที่ไหนเข้าอยู่แต่ในป่าในเขาลึกๆลับๆที่ควรเป็นควรตายอยู่ทั้งนั้นเพื่อจะทดสอบเพื่อจะห้ามหันกับกิเลสตัวไหนที่มันกลัวตายไปอยู่สถานที่ใดกลัวตายนั่นคือเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งชอบไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอยากจะรู้ฤทธิ์เดชหรืออำนาจวาสนาของตัวเองว่ามีกำลังวังชาขนาดไหนจะพอต่อต้านกันได้หรือไม่กับกิเลสและให้เห็นความจริงขึ้นมาในการต่อสู้กับความกับสิ่งกับสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นจนปรากฏผลขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้จับมาวัดมาเทียบกันอย่างถึงใจสถานที่ไปอยู่ที่เช่นนั้นมีหนำซ้ำบางครั้งเสือกระหึ่มขึ้นลืมเมื่อไรไม่ลืมขึ้นข้างทางจงกรมตัวสั่นขึ้นทางนี้พอจิตเกิดความกลัวสะดุ้งจากเสียงของเสือคำรามตามภาษาของมันนะไม่ใช่มันมาคำรามใส่เรามันร้องมันครางด้วยความคึกความขนองของมันตามภาษาของสัตว์แต่เราก็เป็นบ้าไปกลัวเสียงของมันทั้งที่เสียงก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารไม่กลัวไปกลัวเสียงเสือความกลัวนั้นก็ได้สติหักกลับเข้ามาสู่จิตใจห้ามให้ส่งเสียงออกไปส่งจิตออกไปสู่เสียงสู่ตัวเสือก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเสือใดๆก็ตามไม่ให้ส่งออกไปเป็นอันขาดดัดจิตใจไว้ให้อยู่กับที่ด้วยสติมัดให้แน่นเป็นกับตายก็เสือจะเอาไปกินก็ขอให้ตายอยู่กับความรู้อันนี้กับเช่นอย่างบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธ
อยู่ในวงสมาธิคือความสงบใจก็ให้จิตแน่วแน่นอยู่กับความสงบไม่ให้ขยับขยื่นออกไปในกิริยาต่างๆของใจนั่นเลยเอาจนอยู่หมัดฟังให้ดีท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เวลาเข้าหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งเป็นสถานที่จำเป็นมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆไม่สงสัยนำความจริงออกมาประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อเป็นกติเครื่องเตือนใจว่าสถานที่กลัวนั้นนำผลประโยชน์มาให้เราอย่างไรบ้างนี่ได้เป็นแบบอัศจรรย์จึงได้นำมา เมื่อเป็นเช่นนั้นสถานที่ใดน่ากลัวมากเท่าไหร่ยิ่งขยับเข้าไปในสถานที่นั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในเวลาระหว่างความกลัวกับความกล้าหรือระหว่างกิเลสกับธรรมรบต่อสู้หรือต่อกรกันเวลานั้นสุดท้ายเรียกว่าได้ที่ทุกทีไม่เคยแพ้จากความกลัวอันนั้นเลยกลัวมากเท่าไรจิตยิ่งบีบบังคับเจ้าของเข้าไปไม่คิดให้ยับออกไปแม้คำว่าเสือเท่านี้ไม่ให้มีในใจในความคิดเสียงเสือไม่มีอันตรายที่เกิดจากเสือจากสัตว์ร้ายที่เราคิดอย่างเต็มใจเวลานั้นให้สงบตัวเข้าสู่ความรู้อันเดียวนี้หมดถ้าความรู้ในบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมติดแนบไม่ให้เคลื่อนที่เป็นสองกับอันใดให้สองกับคำบริกรรมนี้เท่านั้นถ้าจิตในวงสมาธิก็ให้ติดแนบอยู่กับความสงบนี่เท่านั้นที่ได้เคยใช้มามากก็คือความสงบในเบื้องต้นกับความสงบที่เป็นสมาธิได้ต่อสู้กับเรื่องความกลัวทั้งหลายเมื่อก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วส่วนมากมักกระจายไปหมดเรื่องเสือเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาคือมันกระจายไปเป็นวิปัสสนาไปหมดแต่ว่าเสือว่าอะไรเป็นเสือมันก็ไล่เบี้ยกันไปตามเรื่องของสติปัญญาเสียจนกระจายลงไปหาสัตว์หาเสือหาที่น่ากลัวน่ากล้าที่ไหนไม่ได้ไม่มีแล้วนี่จะหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของเขาแล้วก็กลับมาเป็นความเป็นจริงของสติปัญญาของตนน่ะมันก็ผ่านทั้งมันไปได้ที่มันรู้กันอย่างชัดๆก็คือในเวลาจิตกำลังฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือกำลังคึกขนองไม่ได้หน้าได้หลังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่สิตอนนี้สำคัญมากแล้วเข้าสู่สงครามประเภทนั้นด้วยแต่ธรรมดามันก็จะต้องวิ่งเต้นเพ่นกระโดดเป็นบ้าไปสุดๆร้อนๆนั่นแหละเพราะความกลัวบีบบังคับมันให้เป็นบ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วไม่เป็นเช่นนั้นอำนาจของสติบีบบังคับกลัวเท่าไรสติยิ่งเน้นหนักลงไปเอาเป็นกระตาอยู่กับสติไม่ให้นอกเหนือไปจากนี้เลยสุดท้ายเมื่อสติได้บีบบังคับไว้ไม่ให้จิตคิดด้วยเรื่องของสมุทัยคือคิดว่าเสือก็เป็นสมุทัยคิดว่าเสียงเสือก็เป็นสมุทัยคือเป็นกิเลสเป็นกิเลสคิดว่าเสือจะมากินมากัดอะไรก็แล้วแต่จะมาคำรามมาทำท่าทำทางอะไรเป็นกิริยามายาของเสืออันเป็นเรื่องของกิเลสที่ออกจากกิริยาของจิตคิดไปนี้ดับให้หมดไม่ให้มีเหลือเลยให้เหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธพุทโธมีเท่านั้นนี่เป็นประเภทหนึ่งก็ได้เห็นความสัตย์ความจริงจนเกิดความกล้าหาญชาญชัยตัวสั่นได้เหมือนกันมันกล้าหาญจนขนาดนั้นถึงกับว่าขณะก่อนนั้นกลัวจนตัวสั่นแล้วขยับเข้ามาอยู่ในวงบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะก่อนตัวสั่นด้วยความกลัวขณะหลังนี่ตัวสั่นด้วยความกล้าหาญชาญชัยเป็นความคิดจะว่าเป็นคึกขนองก็ไม่มีเจตนาแต่มันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะความกล้าหาญนั่นแหละว่าอยากพบเสืออยากให้เสือเดินเข้ามาหาทั้งที่เวลาเรากล้าอยู่นี้เมื่อเห็นเสือแล้วจะกลัวไหมไม่มีเลยคำว่ากลัวเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาได้อย่างจังๆไม่สงสัยเลยนี่เป็นยังไงประจักษ์ไหมเวลากลัวก็ประจักษ์ในหัวใจจนจะเป็นบ้าเป็นบอไม่ได้หน้าได้หลังเวลากล้าก็กล้าอย่างนี้แหละถ้าเสือเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาเสือลูบคลำหลังมันได้สบายอ๋อเพื่อนเหนื่อยเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายมาเยี่ยมกันเหรอเราต่างคนต่างอยู่ในแหล่งแห่งกองทุกข์อยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรนี้ด้วยกันนะเพื่อนให้ทำตนรักษาตนไปให้ดีนะเดี๋ยวถูกเขาฆ่าเขายิงแล้วตายเสียซึ่งยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยในกำเนิดอันนี้มันจะพูดจะจาหรือว่าจะมีคำรำพึงอะไรกับสัตว์เสือไปอย่างนั้นที่จะรำพึงหรือกลัวว่าเสือจะกัดนี้ไม่มีในหัวใจ
นี่ได้ประจักษ์แล้วในใจตัวเองซึ่งได้บำเพ็ญมาในขั้นที่สองคือจิตเป็นสมาธิจิตมีสมาธิเพื่อจะให้ความเด็ดของจิตนี้เด็ดเดียวเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็ไปที่เช่นเดียวกันเพราะเรานิสัยมันหยาบอยู่ธรรมดาภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องถ้าไปหาที่ดัดสันดานอย่างนั้นมันได้ขึ้นทันทีทันใดโดยไม่คาดคิดเป็นขึ้นให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจในเวลาจิตเป็นสมาธิพอเข้าไปหาดงเสือที่เสือชุมชุมนั่นแหละแล้วเสือมีจริงๆด้วยชุมชุมจริงๆด้วย แล้วไปหาสถานที่นั้นจริงๆด้วยความกลัวมันมีทั้งวันทั้งคืนที่นี่ความระมัดระวังตัวมันก็มีกันตลอดเวลานั่นคือสติมรรคปฏิปทา ความกลัวเลยเป็นเรื่องเตือนสติให้มีความระวังตัวตลอดเวลาพอก้าวเข้าสู่ทางจงกรมทีนี้ความรู้กับสตินี้เป็นอันเดียวกันแน่วเลยคำว่าสัตว์ว่าเสือหายหน้าไปหมดประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่อยู่ในขั้นแห่งสมาธินี้จังเต็มภูมินี่ก็แน่นตึง ไม่มีคำว่ากลัวอะไรให้เห็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงมาได้ 2,500 ปีมีแต่ความจริงทุกขังกับอริยสัจจังคือความจริงเหมือนกันสมุทัยมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันมรรคก็เป็นธรรมชาติที่จะแก้สิ่งที่เป็นความจริงอันหนึ่งให้ต่างอันต่างจริงด้วยกันเช่นเดียวกันนิโรธความดับความกังวลวุ่นวายเพราะเรื่องสมุทัยก่อขึ้นมานั่นก็ดับไปพร้อมๆกันให้เห็นประจักษ์กับหัวใจของเรานี่จึงชื่อว่าธรรมของจริงไม่จืดจางธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีจืดมีจางมันจืดจางสำหรับหัวใจเราผู้มีกิเลสถ้าหลงอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงเป็นที่น่าสังเวชสลดใจมากนักสำหรับผู้ปฏิบัติเราแม้สมาธิคือความสงบใจก็ไม่ปรากฏเลยนี่มันพิลึกพิลึกเกือเกินไปหนาท่านทั้งหลายขอให้เอาไปคิดให้ดีผมสั่งสอนท่านทั้งหลายมานานแสนนานแล้วไม่ได้เอาความแปลกปลอมมาสอนดังที่สอนเดี๋ยวนี้ก็สดสดร้อนๆได้เป็นมาอย่างนี้ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ทั้งเหตุเป็นมาอย่างไรทั้งผลปรากฏอย่างไรก็เลยนำมาสอนเพื่อเป็นคติอันดีงามแก่ท่านทั้งหลายให้นำไปฝึกหัดดัดแปลงตนแม้จะไม่ได้แบบนี้ทุกฉบับตามนิสัยของคนต่างกันก็ให้นำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามนิสัยของตนก็เป็นอันว่าถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดไปไหนเราไม่อยากพบอยากเห็นที่พระกรรมฐานเราเสาะน้นแสวงหานี้ซึ่งไม่ใช่อัดใช่ทำเรื่องก่อเรื่องสร้างเรื่องยุ่งเหยิงกับญาติกับโยมเรื่องอามิสสินจ้างรางบัลต่างๆทางตรงทางอ้อมเหล่านี้มันมาได้ทั้งนั้นละกิเลสมาได้ทุกแง่ทุกมุมขอแต่เผลอตัวเท่านั้นมันจะมาทันทีขอให้ระมัดระวังให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาแต่การพึ่งปฏิบัติตัวเองเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้หนาแน่นขนาดไหนหรือมีตั้งแต่ยอกแยกคอนโยกแยกคอนแคนหรือว่ามีตั้งแต่ล้มเหลวล้มเหลวไปอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็เข้ากันไม่ได้กับศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นมันจะเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นครองหัวล้นล้นอยู่นี่เกิดประโยชน์อะไรขอให้พากันนำไปคิดให้ดีนี่ยิ่งเท่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันความห่วงใยเพื่อนฝูงนี่ยิ่งมีมากขึ้นแต่ก่อนก็มีเรื่องความสงสารนั้นคงเส้นคงวาแต่ที่นี่มันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะอำนาจแห่งความห่วงใยอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้สุดๆร้อนๆมีตนมีตัวสัจธรรมนั้นแลคือเป็นองค์สัจแทนศาสดาอันหนึ่งทุกสมุทัยนิโรธมากใครผ่านเข้าไปตรงนั้นจะไม่เห็นศาสดาไม่มีขอให้ผ่านเป็นสัจธรรมในความจริงเถอะอย่าผ่านเพียงความจำเฉยๆความจำใครเรียนก็จะเรียนได้จำได้แต่กิเลสเต็มหัวใจไม่มีความจริงอะไรในหัวใจเลยใช่ไม่ได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นศาสดาโผล่ขึ้นมาในระหว่างแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้นั้นเป็นความจริงล้วนๆปรากฏในพระทัยขอให้ปฏิบัติตนให้รู้เห็นตามนี้เถิดยังไงก็ไม่พ้นจากความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นในจุดนี้นี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆมีตนมีตัวคือองค์อริยสัจเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องยืนยันการกรองเรื่องกิเลสจะมีหนาแน่นขนาดไหนก็ตามพังหมดไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาอริยสัจนี่เป็นเครื่องกันกรองจ
จนกระทั่งอริยสัจนี้เป็นของจริงแต่ละส่วนแต่ละอย่างละอย่างไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันเลยจิตที่ได้ผ่านจากธรรมชาตินี้กันกรองหรือขัดเกลาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่อริยสัจคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเลิศเลอก็เลิศเลอเพราะพุทธะอันนั้นจากอริยสัจที่เป็นโรงงานอันใหญ่โตนี้เป็นเครื่องกันกรองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกหรือทุกพระองค์พ้นจากทุกข์พ้นจากโลกเป็นศาสดาเอกของโลกเอกขึ้นมาจากนี้ไม่เอกขึ้นมาจากไหนศาสนาพุทธจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ในอริยสัจพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ไม่สงสัยเพราะอริยสัจนี้ถ้าใครผ่านเข้าไปตรงนี้อริยสัจเป็นหินรับสติปัญญาแล้วยังไงก็ผ่านพ้นไปได้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้พระสาวกของพระเจ้าทุกๆพระองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้เราผ่านแบกแนวไปไหนมันถึงไม่รู้ไม่เห็นในธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริง4อย่างหรือ4ประการนี้มันจึงโลเลโลกเลขหาเรื่องหาราวใส่ตัวของตลอดไปซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยแต่มันไม่เป็นอริยสัจให้เรื่องสมุทัยเครื่องหนุนทุกข์เครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาเผาเรื่อยเผาเรื่อยมันไม่เป็นของจริงให้หรอกสิแต่เป็นของจริงกับพิจารณาสมุทัยลงจนกระทั่งถึงเป็นความจริงด้วยอำนาจแห่งมรรคศาสตร์ซึ่งเป็นของจริงด้วยกันแล้วนั่นจึงเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนั้นนี่อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายสดๆร้อนๆพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามอันนั้นเป็นการเป็นเวลาต่างหากไม่ใช่อริยสัจที่กันกรองสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์อยู่ตรงนี้ต่างหากให้ปฏิบัติตนให้ถึงในจุดนี้เถิด แล้วเวลานี้ยิ่งศาสนาก็ยิ่งเราไม่อยากว่าเลียวว่าแหลมถ้าว่าเลวลงไปเลวลงไปนั่นมันจะเหมาะสมกว่าเลวที่ไหนเราจะไปดูคนอื่นคนใดเป็นการตำหนิติเตียนยกโทษยกกรกันดูถูกเหยียดหยามกันไม่ถูกให้ดูตัวของเราใจของเรามาประพฤติปฏิบัติตัวที่แรกเป็นยังไงมัน เลื่อนท่านเลื่อนภูมิขึ้นไปในทางที่ถูกที่ดีอย่างไรหรือไม่หรือไม่ยิ่งจะเลื่อนลงโดยลำดับลำดาแล้วกลายเป็นความล้มเหลวไปนั่นเป็นของดีเป็นของถูกต้องแล้วหรือนี่ละศาสนาเลวๆอย่างนี้เลวแหลมไปอย่างนี้เลวไปอย่างนี้เหลวไปอย่างนี้แหละมันเหลวที่หัวใจผู้ปฏิบัติ ไม่ได้เหลวที่ไหนถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินี้กิเลสจะไปถลุงหมดนะกิเลสไม่เลือกหน้าว่าเป็นภาพเป็นเนรว่าหัวโล้นโกนคิ้วผ้าเหลืองใครโกนก็ได้ใครเอามาครองก็ได้ผ้าเหลืองกิเลสกลัวตั้งแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นเองให้ฝืนความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเราอยากจะพูดว่าทั้งมวลในเมื่อจิตยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ในธรรมทั้งหลายแล้วเราอยากจะว่าทั้งมวลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปิดทางให้สัตว์โลกทั้งหลายวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงไหลลงไปจนรื่นไปเลยทีเดียวความอยากอันนี้นะอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากอ่านอยากปรุงอยากแต่งแล้วเสียดายเรื่องนั้นเสียดายเรื่องนี้ยุ่งไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจธรรมะทำไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะทำเราเอามรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนไม่มีทางที่จะได้นะทำมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสใส่ลงไปลงเหวลงบ่อตลอดเวลาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นกิเลสพอกพูนกิเลสขึ้นมาเต็มหัวใจอย่างนี้ไม่มีเรื่องการขัดการขืนการฝืนกันบ้างเลยแล้วไม่มีธรรมเดินจงกรมอยู่จิตก็ไปห้าทวีปมีแต่กิเลสเอาไปถลุงทั้งนั้นนั่งภาวนาก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะสติสตังไม่มีพอจะตั้งสติเสียก็ถือว่าเป็นความลำบากกิเลสเอาไปกินอีกแล้วนั่นจะฝืนจิตใจก็ถือเป็นความลำบากอะไรมีแต่ความลำบากลำบากกิเลส ตักเสียบขวางน้ำไม่เต็มรอบเลยก้าวไปตรงไหนเหยียบถึงแต่ขวางน้ำของกิเลสเลยล้มและนาวไปหมดไม่มีใครก้าวเดินเหยียบหัวน้ำไปนั้นผ่านหัวกิเลสไปได้เลยก็เพราะไม่ฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติที่อยู่ในป่าในเขาลำนอภัยเพื่อการบำเพ็ญนี้เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลมาแล้วที่อื่นไม่ต้องถามสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วองค์ศาสดาก็อุบัติขึ้นมาจากสถานที่เช่นนี้สาวกทั้งหลายอุบัติขึ้นมาจากสถานที่เช่นนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้เข้าไปมันสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดลาดเลยที่ตรงไหนท่านจึงไม่สอนให้เข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นมากยิ่งกว่าการสอนให้อยู่ในป่าในเขาก็นี่พวกเราอยู่ยังไงเวลานี้
มันถึงไม่ได้ปรากฏในเรื่องมรรคเรื่องผลปรากฏตั้งแต่ความโลภก็มากขึ้นทุกวันความโกรธมากขึ้นทุกวันราคะตัณหามากขึ้นทุกวันความลุ่มหลงมากขึ้นทุกวันทุกวันจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดจะเรียกว่าอะไรหลงลุ่มหลงมากกว่านี้เขาก็ว่าบ้าเท่านั้นเวลานี้มันไม่ถึงขั้นบ้ามันมีแต่ความลุ่มหลงลุ่มหลงมันยังไม่เต็มภูมิของมันหรือเราจะสร้างแต่ความลุ่มหลงให้เต็มภูมิของเราจนกลายเป็นยอดบ้าหรือมันถึงจะดีท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาธรรมะพระเจ้านี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดแล้วกับกิเลสมันเข้ากันได้ยังไงเราก็ชอบตั้งแต่เรื่องกิเลสซึ่งเป็นของเลวที่สุดธรรมะที่ว่าเป็นของเลิศของประเสริฐที่สุดมันไม่ไปสนใจเกี่ยวข้องมันเป็นเพราะอะไรช่างหอมเถอะหมาจะไปยุ่งมันเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เพื่อนฝูงก็มาหาบันนี่ยังให้นำไปประพฤติปฏิบัติเอาให้แน่วให้แน่ให้แม่นยำภารกิจใจเรื่องความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นหน้าที่การงานบนหัวใจเราตลอดชีวิตจิตใจมอบไว้กับความภาคความเพียรที่จะฆ่ากิเลสนี้จึงเป็นความถูกต้องเหมาะสมกับทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้ความพ้นทุกข์ก็ไปในทางแถวเดียวกันนี้ถ้านอกจากนี้แล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเลยไม่มีอะไรดีกว่าใครโลเลโลกเลยทั้งที่ศาสนาเป็นของจริงเวลามาปฏิบัติแล้วหาความจริงไม่ได้ใครก็เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยเป็นศาสนาคว้าน้ำเหลวไปซะแล้วอันนี้อ่ะที่น่าวิตกวิจารณ์มากเวลานี้ ผมขอให้ทุกท่านฟื้นจิตฟื้นใจกับตัวให้ดีในการประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นก็ให้เป็นตายก็ให้ตายฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตจิตใจนี้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการฝืนต่อสู้กับกิเลสอย่าถอยหลังอันเรื่องที่กิเลสเอาไปสลุงนี่มันพอแล้วแหละการเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่สงสัยแม้ตัวทื่อก็ตามนี่ไม่สงสัย

เขาไว้มีอะไรเป็นเงื่อนต่อประจักษ์ที่ในปัจจุบันสันทิโกประกาศกลางวานขึ้นในวาระสุดท้ายบริสุทธิ์พุทโธนี่จึงเรียกว่าเลิศนั่นให้มันเห็นอย่างนั้นสิพุทธเจ้าว่าเลิศว่าเลิศเราไปเสกสรรปัญญาต่างหากทั้งที่เรามันเลวให้มันเห็นความเลิศของเจ้าของเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่ขั้นสมาธิปัญญาขึ้นถึงนิมุตติหลุดพ้นเลิศในเจ้าของแล้วมันกราบเองกราบพระพุทธเจ้าจะว่าเลิศหรือไม่เลิศใครจะชมไม่ชมก็ตามขอให้มันเลิศในภายในจิตใจของเรานี่พอเท่านั้นแหละเหนื่อยแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าหยุดสมควรเพียงเท่านี้เหนื่อยเทศมากกว่านี้ไม่ได้หรอกเหนื่อยนะแล้วอยู่ไหนจะเป็นโลเลโลเรียกหน้ามันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันหนักมากนะมันไม่มีในธรรมของพระพุทธเจ้าจะให้ผมว่าไงผมถอดคัมภีร์มาสอนพวกท่านทั้งหลายทุกคนมันไม่รู้อยู่หรือว่าพูดเล่นหรือเวลานี้มันมีแต่เรื่องอุตริธรรมขึ้นทั้งนั้นน่ะนั่นสร้างนั่นคนนี้สร้างนี่สร้างนี่สร้างตัวสร้างมันอะไรอัศจรรย์มีแต่กิเลสมันหัวเราะเท่านั้นน่ะอย่าอวดกันอวดกิเลสนี่พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเห็นไหมเทศอยู่ตลอดเวลามานี่ใครก็ได้อ่านได้ดูสิทำไมจะไม่ได้อ่านคัมภีร์มีอยู่นี่พุทธเจ้าชมเชยที่ตรงไหนไม่เห็นมีชมเชยพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายเมตั้งแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นน่ะเรื่องจิตสภาวนาสถานที่นั่นที่นี่เป็นยังไงจี้เขาจีดทั้งนั้นน่ะไม่ได้มาโลเลโลเรียกกับแบบโลกสงสารเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้พาเรามันเป็นอย่างนั้นน่ะเราถึงเอื้อมละอาเขาก็เอื้อมละอาพวกเราเองดูกันพูดที่ดีกว่ากันบ้างดูกันมันก็จะดูไม่ได้เลยรังเกียจกันไปแล้วนะมันโลเลโลเรียกมันยังไม่ได้หน้าหลังอะไรแล้วเนี่ยเวลานี้การฝึกทรมานตนก็ดูสังเกตจิตนั่นสำคัญมากเรื่องข้าจุดเด่นผมพูดจริงๆมันไม่เลือนมันสดๆร้อนๆมันหนักจริงๆนึกว่าจะเป็นจะตายจะไม่มีเหลือซากมาให้หมู่เพื่อนเห็นเลยนั่นแหละแต่มันก็น่าชมมันหนึ่งที่จิตคือจิตไม่เด็ดมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะมันเด็ดจริงๆนั่นเองเป็นกับตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยนุ่นฟังสิเวลามันเด็ดของมันเพราะงั้นมันซัดได้ทุกอย่างเลยนะเอาว่างั้นขาดสะบั้นไปเลยมันไม่มีความหมายเรื่องตายโลกเขาตายกันทั้งนั้นเนี่ยทำไมเราจะอยู่ข้ามฟ้าวะนี่เข้าต่อสู้กับกิเลสนี่เราทำไมกลัวตายทั้งที่โลกเขาก็ตายเราก็จะตายนั่นมันเอากันขนาดนั้นนะจะผ่านไปได้แต่ละปลอละปลอนี่โถมันจะเล่นเล่นนะจะวกเวียนตายเกิดนี่มันประจักษ์จริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะแต่ไม่ทราบจะพูดให้อะไรให้ใครฟังได้ล่ะทำไม่เป็นขึ้นในใจของพูดให้ได้ฟังได้เฉพาะแง่ที่ควรพูดทั้งพุทธเจ้าว่าอวิชชาปัญญาสังขารนั้นเจออวิชชาเข้าไปจริงๆดูสินะเรื่องวัฏจักรวัฏจิตที่มันหมุนวนเวียนทั้งมันนะมันเข้าถึงจุดของมันจริงๆมันทำไมจะไม่รู้ก็มันตัวมันเป็นเองนี่วะเมื่อเข้าถึงกันแล้วมันทำไมจะไม่รู้นั่นนี่เราไม่เข้าถึงมันสิมีแต่มันพาเป็นพาไปพาลากพาถูมันถึงไม่รู้เกินมากี่กับกี่กันมันก็ไม่รู้ว่าตัวเกิดตัวตายทุกข์ยากลำบากมาขนาดไหนมันก็ไม่รู้เมื่อเข้าไปถึงตัวมันแล้วมันทำไมจะไม่รู้ตัวมันเองเป็นผู้เป็นนั่นเอาตรงนั้นสิมันจะเป็นไปข้างหน้ากับตัวนี้เป็นมาแล้วกับตัวนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันก็อยู่ในนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่นั่นเราจะสงสัยอะไรศาสดาองค์เดียวประกาศลั่นโลกเห็นไหมพระองค์ไปหาใครมาเป็นสักขีพยานหรือประกาศธรรมสอนโลกนั่นก็เพราะท่านทิฏฐิโกประกาศตั้งรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปหาใครมาเพิ่มเติมส่งเสริมป่าเขาลำนาไพรก็หมดไปศาสนาก็เป็นอย่างนี้แหละดูเอาทุกท่านหมดความหมายไปหมดความหมายไปเพราะอำนาจของกิเลสมันทับมันถมมันโอ้โหอะไรที่เป็นของไม่ดีนี่มันยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของดีของดีโอ้โหจิตใจนี่ต่ำขนาดนี้เทียวเหลือมันสลดสังเวชนะมันถึงได้คำว่าเทียวเหลือให้อุทานในใจสลดสังเวชในใจของที่ต่ำช้าเลยตามเท่าไรยิ่งขุดยิ่งคุ้ยขึ้นมาเหมือนพวกมูดพวกขูดลากขึ้นมาให้ประดับเอาทองทั้งแท่งมาประดับตกแต่งมันมูดขูดนั่นมาปอมาปั้นมันเป็นของดีของดีของวิเศษวิโสวิเศษวิโสอะไรก็ขี้นั่นก็รู้ว่าขี้อยู่แล้วใครก็รู้นะอันนี้ก็เป็นยังไงใครจะไม่รู้สิ่งที่โลกมันเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้เ
เราก็เป็นโลกคนหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านกับเราอีกคนหนึ่งเนี่ย

0: เราไปตำหนิใครถ้าไม่ดูให้จบหัวใจของมันชัดเจนลงไปแล้วมันจะได้เห็นหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ตรงไหนผิดตรงไหนฮะในข้าพระเจ้ามันไม่เห็นมีเรื่องกับกิเลสนี่ข้านทุกระยะอะไรแยกออกมาเป็นเรื่องข้านกันเพราะมันปลอมเรื่องของกิเลสนี่มันปลอมต้องในข้านกันทุกระยะระยะทุกขณะขณะที่มันแสดงออกมาแล้วเรื่องของธรรมหาที่ข้านไม่ได้นะเพราะจริงทุกอย่างจริงทุกอย่างขนาดนั้นมันยังไม่ยอมเชื่ออำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่เราไม่ยอมเชื่อนะกิเลสนั่นน่ะพาให้ไม่เชื่อเราอยู่ใต้อำนาจของเขาก็ต้องเป็นไปตามเขาอยากเชื่อแต่มันเชื่อไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมากกว่าโอ้เหมือนลิบลับเลยในศาสนาลงลิบลับลิบลับโอ้มรสุมของมหาสมมุติมหานิยมมันท่วมมันท้นจนมองไม่เห็นคนคนหนึ่งมองไม่เห็นตัวเลยจะว่าไงจิตดวงหนึ่งมองไม่เห็นตัวจิตเลยมีแต่อันเดียวนี้ทั้งนั้นธรรมะเข้าไปผ่านไม่ได้เลยถูกปัดออกตก5ทวีปธรรมะผ่านเข้าไปนี่ตก5ทวีปอำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเวลานี้กำลังเพียง 2,500 กว่าปีตอนนี้ก็พอแล้วดูแล้วมันน่าดูนะถ้าจะว่าแบบโลกว่าน่าดูมันไม่ปิดบังนี่รับมันเปิดมันเผยให้เห็นตามหลักความจริงของมันทางนี้ก็เปิดรับกันดูที่น่ะมันจะไปไหนว่างั้นเลยของจริงของมีอยู่มันจะลี้ลับไปไหนว่างั้นเลยเมื่อมันได้เปิดให้เห็นแล้วมันเปิดหมดทั้งนั้นน่ะเวลามันปิดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นจิตของพวกเราเวลานี้มันกำลังถูกปิดทำยังไงมันก็ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นทำให้ขยันเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกียจข้านกันไปทำให้ฉลาดเท่าไหร่มันยิ่งโง่เนี่ยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงทุกด้านถ้าขึ้นที่ว่าเรื่องของกิเลสแล้วมันเปิดออกนู้นมันถึงได้เห็นโทษกันเมื่อเห็นโทษกันแล้วสุดเหวี่ยงที่นี่เป็นก็เป็นตายก็ตายถอยไม่ได้ว่างั้นเลยเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังไปอย่างนั้นนะเช่นเดียวกับกิเลสมีกำลังแล้วไม่มีอะไรผิดกันเวลากิเลสมีกำลังนี่ธรรมะผ่านเข้าไปไม่ได้ปัดตก5ทวีปอันนี้เวลาธรรมมีกำลังสติปัญญามีกำลังทุกด้านทุกทางแหลมคมพอแล้วนี้อกิเลสผ่านเข้ามาว่างั้นเลยตก5ทวีปเหมือนกันผ่านเข้ามา5ทวีปเหมือนกันทีนี้ธรรมทำงานแล้วนั่นนี่สติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญทำงานบนหัวใจแทนกิเลสวัฏวนวัฏจิตแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีเป็นวิวัฏจิตวิวัฏจักรกำลังหมุนย้อนกลับกิเลสผ่านมาได้ยังไงตก5ทวีปเหมือนกันเมื่อถึงขั้นแล้วเป็นไม่ถอยเหมือนกันกับกิเลสมันไม่ถอยกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวเราจะแก่ข้ามข้าชราขนาดไหนกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวมีกำลังวังชาตลอดกิเลสมันจึงไม่ตายด้วยหลักธรรมชาติไม่ตายด้วยความแก่เท่าชราเหมือนสิ่งทั้งหลายแก่เท่าชราตายกิเลสไม่มีตายถ้าไม่มีทำเข้าไปสังหารมันตอนนั้นมันไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเมื่อธรรมก็ไปสังหารได้ธรรมได้ที่แล้วก็เอาละที่นี่นะกิเลสมันพังลงธรรมมันก็ยิ่งหมุนติ้วบนหัวใจนั่นแหละแทนกิเลสแต่ก่อนกิเลสอยู่บนหัวใจธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องมาได้พังเลยทีนี้เมื่อธรรมเข้าได้ที่แล้วพังกิเลสก็เหมือนกันอีกแยบพับขาดสะบั้นแล้วพับขาดสะบั้นแล้วแล้วมันมีแต่เรื่องขาดสะบั้นไม่มีเวลาที่จะมันจะก่อตัวขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานกันเป็นพวกเป็นแท้กันได้เหมือนแต่ก่อนแล้วมันจะเอาอะไรมาเหลือมันก็ต้องพังนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกันกับกิเลสมันหมุนจิตของสัตว์โลกให้เป็นตามหลักธรรมชาติทั้งมันชั้นใดวิวัตจิตวิวัตจักรมันก็หมุนหลักธรรมชาติเหมือนกันจนกระทั่งให้อยู่ในหลักธรรมชาติตั้งเดิมคืออะไรก็บริสุทธิ์พุทโธลงถึงจุดเต็มที่แล้วอยู่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเราจะพูดอะไรพูดไม่ได้ที่นี่นะหากไม่สงสัยเพราะไม่ใช่วิสัยของที่จะนำมาพูดให้โลกเข้าใจได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังได้คาดเดาถูกต้องตามนั้นนอกจากมันเป็นแค่เองแล้วไม่ต้องคาดมันก็รู้เองเนี่ยที่ว่าความรู้ของพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายไม่ได้เหมือนความรู้ของพวกเราหนาเพราะธรรมชาติที่เป็นเจ้าของความรู้ทั้งหลายนั่นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นเหมือนใครเหมือนอะไรเมื่อไหร่ไม่เหมือนนะอากัปกิริยาที่แสดงมาจากนั้นจริงไม่ได้เหมือนอะไรเพราะออกมาจากความบริสุทธิ์จริงไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรนะ สอนเพื่อจะใช้สอนนั่งนี่จะไม่สอนเพื่อเป็นการเสริมบ้าของท่านนะอยู่หาแต่เรื่องปอกเรื่องสร้างขึ้นไม่ง่ายหลังอะไรเรื่องกังวลวุ่นวายเรื่องฆ่าที่อะไรอย่างนั้นเรื่องที่ฆ่าคนเขาจะว่าสัมมาทิฏฐิแค่ก็ว่าไปเถอะสำหรับพระแล้วตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนี่ที่ว่ามักจะอยากฆ่ามักละเอียดก็ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทำงานชอบไม่เลยก็หกคบลงใครทำมาทางชอบชอบงานแต่หัวใจไม่ชอบสิหัวใจมันยุ่งอย่างวุ่นวายนั่งมันเอาเวลาแก้หัวใจนะผมจึงว่างานสมุนไพรวางเฮาเราว่างั้นแล้วเพราะไม่เห็นประจักษ์ในเวลาปฏิบัติสิเราปฏิบัติงานเรานี้ยุ่งไม่ได้ยุ่งเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งมาวุ่นเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งนั่งใจทันทีนั่นจะไม่เป็นสมุนไพรจะเป็นอะไรไปผมเห็นอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติเอาปฏิบัติกันกันสินี่เคยอย่างนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ยุ่งกับมานานแล้วมายุ่งผมไม่ได้ตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาเลยไม่ยุ่งจริงไม่ตอนเดียวฟาดกันตลอดเวลาเพราะว่ามันหนักมากสิไม่เวลาลืมหูลืมตาเนี่ยคือมันเต็มที่อย่างนี้ก็ก้าวปีนี้วางกันอะไรมายุ่งไม่ได้จริงเพราะจะฆ่ามันจริงๆจะไม่ให้มันเหลือในหัวใจเลยเนี่ยความมุ่งมั่นมันถึงขนาดนั้นเราจะอะไรมายุ่งให้มันเสียเวลาไปได้หรออยู่ไงก็ยังนั่งอ่ะคนเดียวแล้วเอาใครไปด้วยแล้วผมมีสายผมยังว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำไหลบ่าเข้าไปด้วยใครไปด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณมันก็มีทุกคนไปปล่อยตายแล้วเลยเป็นยังไงเวลาไปมันก็ต้องมีความรับผิดชอบกันอยู่เยอะๆทางไกลๆนั่นเป็นสัญชาตญาณเนี่ยแต่สัตว์ไปด้วยกันเขายังมีรับผิดชอบกันมันก็เป็นน้ำไหลไหลสิไปคนเดียวนี่เหมือนเดินทั้งวันเป็นความเพียรทั้งวันนั่นอังกฤษเราจะคิดตั้งอยู่เจ้าของไอ้วันนี้ขาดความเพียรเพราะเดินกลางนี่ไม่มีมันเป็นความเพียรตลอดเลยเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั่นมันก็เป็นความเพียรตลอดเลยเดินยังกลมทั้งนั้นคนเดียวไม่ได้คุยกับใครนะนี่มันเหมาะเจาะดีนะความเพียรของเราจะ9 ปีนี่ผมไม่ยุ่งกับใครจริงๆนะเอาอย่างกันอย่างหนักอย่างไม่มองฟ้ามองเมฆมองเมฆมองหมอกอะไรเลยเนี่ยตามีเมฆแต่ไม่ให้มันมองในสิ่งที่เป็นภัยมันสกัดรัดกั้นมันบังคับกันอย่างรุนแรงมันอยากดูไม่ให้มันดูเนี่ยบังคับไว้ดูจะดูอะไรมันก็ดูมันที่มันเคยเป็นข้าศึกตัวข้าศึกใหญ่ๆแหละผู้หญิงกล้าหาญขนาดไหนวะเรื่องของเกลียดแต่ต้องทำนั่นชิบหายปุ๊บผมเกลียด
1: นี่อะไรยังไงโอ้กองทุกข์ก็คือเนี่ยมันลำพึงในเจ้าของนะลำพึงชั่วขณะนะไม่ใช่ลำพึงอยู่เรื่อยๆลำพึงชั่วขณะโอ้โหงานกลางเราไม่ทำงานเหมือนลูกเหมือนขานเราแต่งานภายในใจของเราไม่มีเวลาปล่อยวางเลยมันหนักเอาจริงๆนะเนี่ยเขาอยู่ในป่าในเขามันช่วยนะ
0: เรื่องวิสุทธามันช่วยเยอะๆนะอยู่ในนี้ไม่ค่อยกวนมันก็ยิ่งสนุกกวนมันเป็นในหัวใจเราคนเดียวไม่มีสิ่งอันนี้ไปเกี่ยวกวนมันก็เกี่ยวกวนตัวเองของมันอยู่นั่นแหละอยู่ในนั่นแหละถ้ามันยังไม่สงบอันนี้นะมันก็จะเป็นอยู่ในป่าในเขาร่างสงบแล้วมีอยู่สบายทั้งหมดจิตเป็นสมาธินะสบายว่ะอยู่ในป่าในเขาก็สบายคือไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แหละไม่ใช่อะไรนะคำว่าสบายก็คือเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องอันว่าวิสภาพนี้มันยังมีอยู่ในใจที่พอจิตนี้สงบมันก็อิ่มตัวของมันไม่ยุ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรเพลินอยู่กับความสงบนี่อยู่สบายแต่นั้นก็ทำให้เพลินได้นะเพราะมันถึงติดสมาธิที่คนเราคือมันสบายไม่ยุ่งกับอะไรแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นนะ นู่นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันดึงคืบของมันออกเหมือนก็เปิดเหมือนออกมาดูมองดูเมฆดูหมอกอ๋ออันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะปัญญามันออกนะนี่เปิดออกพอเปิดออกมันเห็นมันนี่พอเมื่อมันเห็นมันรู้แล้วมันก็ทำให้ดูดดื่มออกทางด้านปัญญาออกมาสักตรงกระตั้งถึงมันพุ่งทีนี้ไม่ต้องระวังคับละมีปัญญาเมื่อเห็นผลแล้วนะมันจะรั้งเอาไว้ทั้งนั้นมันเลยเถิดไม่รั้งลืมหลับลืมนอนลืมทุกอย่างเดินยังกรมนี่ฟาดตั้งแต่ฉันหันแล้วจนถึงปัดขวาดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะไม่สนใจเลยมันเดินทั้งวันได้สบายขนาดนั้นดีนะจนฝ่าเท้านี่ออกร้อนนะฝ่าเท้าผมจะออกร้อนพูดวิ่งฝ่าเท้าจะไม่เคยแตกนะแบบนี้จะดูบางทีเอามาดูนี่ฝ่าเท้าแตกดูไงดูก็ไม่เห็นแตกนะมีว่าพระโสดาบันเรียนยงกรมฝ่าเท้าแตกแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เงินพอที่จะมาพิจารณาแต่ไม่ใช่เป็นการอาจเอื้อมนะคือเอาเหตุผลมาเทียบเคียงเรียนยงกรมธรรมดานี่จะทนขนาดถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการบังคับบัญชาโดยนี้มันเป็นไปไม่ได้แน่ถ้าอันนี้เป็นไปได้เลยไม่สงสัยเพราะมันเพลินมันลืมเนื้อลืมตัวลืมเวลาเวลาเนี่ยมันฟัดกับที่เหลือตลอดเวลาแล้วเดินอยู่ไม่หยุดเป็นได้วางกันเลยนั่นมันมีเครื่องยันกันอย่างนั้นด้วยพวกน้ำพวกอะไรนี่มันไม่สนใจนะเหมือนไม่มีอะไรไม่กินอะไรทั้งนั้นละลืมไปหมดทุกอย่างเวลามาเข้าแค่ที่พักโถมองเห็นน้ำนี่โดดเสพผึ่งมันจะตายนะกลืนน้ำนี่กลืนไม่ทันใจนั่นหลุดจนสำลักกอกมันจะตายจริงมันหิวนะเวลามาเห็นน้ำมันถึงคิดใส่น้ำปุ๊บเลยใส่กันเลยขนาดนั้นนะเวลาเรียนก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็มีแต่อันเดียวนี่ฟัดกันอย่างนี้พูดถึงเรื่องปัญญาก้าวแล้วเนี่ยมันมีกระเพรินท่าเดียวท่านเรียกว่าอุทจจะเราก็ไม่เข้าใจเวลาผ่านเข้าไปแล้วก็รู้เองสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะแต่คือมันเพลินเกินตัวมันฟุ้งเพลินเกินตัวมันไม่เข้าพักผ่อนในสมาธิมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นรู้เห็นอย่างเดียวจนจะท้องจะตายก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่อุทธัจจะไม่พอดีอันหนึ่งเวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้มันเองอ๋อตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้เวลามันจะตามจริงมันเข้ามาพักสมาธิแต่ไม่เอาจริงๆมันไม่เข้านะมันเพลินกับงานนั่นเพลินกับคนอยู่ในหัวใจนะไม่เพลินข้างนอกนะงานนี่งานอยู่ในหัวใจทั้งนั้นแหละไม่ออกนอกนี่เลยงานปัญญาขั้นนี้ไม่มีออกนอกเพราะนอกมันปล่อยหมดแล้วนี่เอาอะไรมายุ่งวะมีแต่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันสวัดกันอยู่เนี่ยเรื่องลูกมันก็หมดปัญหาไปตั้งแต่กรรมกิเลสเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติใครไม่บอกก็ตามมันดูของมันนี่จะว่าไงแม้ว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ทูลถามท่านทูลถามท่านหาอะไรฮะความรู้เหมือนกันเรารับทานเนี่ยใครก็อิ่มใครก็อิ่มใครก็รู้เผ็ดร้อนเผ็ดเค็มใครก็รู้ด้วยกันด้วยลิ้นอิ่มมันก็รู้ด้วยกันแล้วจะถามกันหาอะไรฮะนี่ก็แบบเดียวกันแล้วมันหมดปัญหาไปตั้งแต่กามราคะพออันนี้หมดปัญหาแล้วร่างกายมันพองมันแล้วเมื่อมันพอแล้วมันไม่ยอมพิจารณานะนั่นเห็นไหมเวลามันพิจารณามันถอยเมื่อไรคันกันทั้งวันทั้งคืนกับอันนี้แต่เวลามันอิ่มตัวมันแล้วมันก็พอมันปล่อยแน่มันปล่อยอย่างนั้นดิเห็นที่ท่านงั้นดิบางครั้งพิจารณามันก็ไม่ยอมพิจารณาพิจารณาอะไรเนี่ยถ้าจะพูดแบบโลกนะแต่นั้นมันไม่ถึงอย่างนั้นมันรู้ของมันแล้วเนี่ยมันก็หมุนอยู่ตั้งแต่พวกนามธรรมที่หมุนกันไปหมุนกันไปมันก็เข้าไปหาจุดนั้นแล้วเนี่ยอวิชชาอวิชชาโถเวลาอวิชชาแผ่อำนาจเนี่ยอวิชชามันอยู่ฉากหลังตัวราคะตัณหานี่อยู่ฉากหน้าตัวนี้ตัวรุนแรงมากนะผาดโผนโจรทยานมากที่สุดตัวนี้เรื่องสติปัญญานี่มาทุ่มตรงนี้นี่เหมือนน้ำหนุนไหลโจรลงมาจากภูเขาสติปัญญาที่ผ่านผลโจรทยานที่สุดก็คือสติปัญญาขั้นราคะเนี่ยมันเป็นของมันเองนี่พุ่ง พุ่งรุนแรงมากนะพุ่งพุ่งพุ่งนี่มันเป็นอัตโนมัติมาแล้วเนี่ยขั้นนี้ก็เป็นแล้วนะนั่นกามราคานี่เป็นอัตโนมัติแล้วพุ่งพุ่งแล้วถ้าขายจะผ่านผ่านจากนี้ไปแล้วเรื่องรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสนี่หมดปัญหาไปพร้อมกันกับร่างกายหมดปัญหาราคะหมดปัญหานั่นมันเห็นอย่างนั้นสิมันตัดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วร่างกายเจ้าของอยู่กับเจ้าของมันก็รู้หมดนะมันก็ไม่เล่นอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องร่างกายภายนอกที่มาเป็นรูปภายนอกมันก็หมดปัญหาตามๆกันนั่นเหมือนเสมอกันออกจากนั้นแล้วมันก็ละเอียดเข้าไปปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีแต่เรื่องสัญญาสังขารเนี่ยมันเอากันอยู่นี่สัญญาสังขารสัญญาสังขารที่มันปรุงมันแต่งอะไรฝึกซ้อมกันอยู่นี่แหละเอาอันนี้แหละฝึกซ้อมสติปัญญาขั้นละเอียดเป็นน้ำซับน้ำซึมน่ะที่นี่นะไหลลินทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รุนแรงหากไม่หยุดอยู่ในก็หมุนกันอยู่อย่างนั้นติ้วติ้วแล้วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอุ้ยพูดยากนะจนกระทั่งถึงจะว่าอาจเรื่องก็ตามนะเมื่อมันถุดตรงนี้เพราะตรงนี้เราก็เห็นเนี่ยละเอียดเข้าไปอย่างนี้เราก็เห็นละเอียดยิ่งกว่านั้นมันคืออะไรนั่นน่ะนั่นน่ะมันเห็นอยู่มันรู้อยู่นี่แต่ไม่เห็นมีไม่เห็นมีชื่อว่าไงพระมหาสีบัญญามันก็เด่นอยู่แล้วในหัวใจของเรามันเผลออะไรที่ไหนเมื่อไหร่วะนั่นทีนี้นี่พอเข้าถึงอันชุมทราบมันคืออะไรทำให้เป็นการอาจเอื้อมเราก็จะว่าปัญญาแล้วก็ว่ายานซะสิมันซึมเข้าไปยานอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปฮะเป็นอย่างนี้เองเวลามันเป็นนะมันเป็นก็ในหัวใจเจ้าของไม่ได้ไปเรียนจากผู้ใดเรียนจากหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ในเจ้าของนี่ฮั่นละเอียดละออก็ละเอียดละออสุดขีดที่จะพูดนำมาพูดก็ได้แต่เป็นบางอย่างนะถ้ามันไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วมันพูดไม่ได้นะจะพูดให้ได้ทุกอย่างไม่ได้บางอย่างเป็นไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดก็ไม่ทราบจะพูดหาอะไรก็เหมือนไม่รู้นี่แหละอยู่นั่นพอมันตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปวิชาหมดทางเดินดิทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสนี่ราคะตัณหานี่สุดเหวี่ยงนะมันออกเล่นละครวันนี้สุดเหวี่ยงโลกธาตุไหวนู่นเนี่ยอวิชชาเป็นเพียงพื้นให้เฉยนะตัวราคะตัณหาตัวรุนแรงตัวทำงานที่หนักมากที่สุดเกี่ยวกับจิตใจของโลกนะชอบก็ชอบมากที่สุดทุกข์ก็ทุกข์มากที่สุดไม่รู้มันไปตามกันว่าไงความร้อนกับเปลวไฟสว่างจ้าก็จริงแต่ว่าความร้อนมันก็แผดไปตามกันนั่นอันนี้ก็เหมือนกันความเพลิดความเพลินก็เพลินจริงแต่ความทุกข์มันไปด้วยกันไปด้วยกันมันไม่ให้รู้นี่นะอย่างเดียวมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยยิ่งได้โอ้โหโอ้โหเวลามันผ่านไปแล้วนี่ไปสอนใครให้รู้สอนให้รู้เหมือนหนึ่งว่าสุดวิสัยที่จะสอนยังไม่สอนหาอะไรโถโถอยู่งั้นแหละโอ้โหแล้วโถอันเดียวกันนี่แหละมันอุทานสุดเหวี่ยงมันเป็นนอนไม่เป็นเจ้าของเองมันถึงชัดว่ะพอเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วเมื่อราคะตัณหามันมอดลงไม่มีเหลือแล้วนี่รูปเสียงกลิ่นรสมันไม่เห็นมีความหมายอะไรนี่นั่นแล้วตัวนี้ดับกันมันก็เห็นจะชัดนั่นเอามันขนาดนั้นสิตัวเก่งๆนี่แล้วที่นี่จะมีอะไรเป็นภาระความดึงความดูดที่สุดที่หนักที่สุดตัวนี้ตัวดึงดูดที่สุดตัวกดตัวถ่วงที่สุดคือตัวราคะตัวนี้ไม่หนักมากนะเวลามันฟัดกันมันก็เพราะมันถึงได้ผ่าผลโจรทยานสิมันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนี่ก็พุ่งพุ่งพุ่งพอตัวนี้ดับลงไปแล้วที่นี่อะไรมันก็หมดเลยหมดความหมายตามๆกันนะโอ้ตัวราคะนี่เองตัวสร้างความหมายให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายจนถึงขั้นมหันตทุกข์มีราคะนี่ตัวสำคัญน่ะขึ้นมันจับได้เลยที่พอนี่ดับไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรทั้งที่กิเลสมันก็ยังมีก็รู้อยู่ว่ามีอยู่นะแต่มันไม่เห็นมีอะไรที่จะมากวนใจเองสิมันมีอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านั้นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เข้าไปถึงอวิชชานี่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรลำบากให้เราอะไรมากนั่งนี่นะพอถึงขั้นอวิชชาล้วนๆแล้วนะมันมีแต่ความอะไรอัศจรรย์ความองอาจกล้าหาญความผ่องใสความอ้อยอิ่งมันติดของมันอยู่นั่นมันก็ติดอย่างทุกอย่างละเอียดมันไม่ทำความกระเทือนให้เรานี่นะนั่นน่ะมันเห็นชัดๆอย่างนั้น พอถึงขั้นที่มันจะม้วนเสือกันแล้วอันนี้ม้วนเสือไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปเลยทีนี้ในขั้นที่แบบราคาตัณหานี่มันหมดนี่แหละมันจึงเหมือนกับว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่นั่นเทียบบ้านร้างคืออะไรตัวใหญ่นี่มันพังลงหมดแล้วราคาตัณหานี่พังหมดแล้วตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตตัวอันตรพาลตัวนี้ทั้งนั้นว่างั้นเลยนะจะเป็นกินเหล้าเมายาเที่ยวปล้นเที่ยวจี้สะดมอะไรๆทำบ้านเมืองให้แหลกเหลวไปไม่มีประมาณนี่ก็ตัวนี้ทั้งนั้นตัวนี้ทั้งนั้นพอตัวนี้มันพังไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอย่างนี้นี่นะก็เหมือนกับมีแต่สมบัติผู้ดีอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่มีใครมาก่อเรื่องก่อราวขึ้นในบ้านในเรือนพอให้ความโกลาหลโอนอมานขึ้นมาจริงว่าจริงได้เทียบเหมือนกับว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คือคนดีอยู่คนชั่วมันตายไปแล้วมีแต่คนดีอยู่มีแต่กิริยาของจิตที่พอเหมาะพอดีธรรมดาไม่มีอะไรพาผ่านผลนี่มันก็เข้าหาตุ่นนั่นนะที่มีคนอยู่คือยังมีวิชาอยู่นั่นยังมีสมมุติอยู่นั่นบ้านร้างก็คือตัวราคะตัณหามันพังตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตนี่มันพังไปนี่เรียกว่านักเลงโตมันถึงเหตุถึงผลกับมันกับเรื่องตัวเนี่ยตัวอันตรพาลตัวนักเลงโตไม่ฟังเหตุฟังผลอันตรพาลตัวนี้เหมือนกันนะไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรทั้งนั้นน่ะฟาดพังไปแล้วทีนี้มันก็มีแต่อาการของจิตที่ละเอียดตึงเทียบเหมือนกับว่าคนดีของบ้านของเมืองไม่เห็นก่อเรื่องก่อราวอะไรเนี่ยที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่พอจากนั้นอันนี้ม้วนเสื่อลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรฮั่นแต่ที่ว่ามันเทียบกันเรื่องอวิชชากับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นมันก็เทียบได้อย่างนั้นแล้วอวิชชาที่ว่าอ้อยอิ่งที่สุดที่อัศจรรย์ที่สุดเกินคาดไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้นู่นน่ะเวลานั้นนะโอ้โหจนอุทานนู่นนะนั่นแหละจิตของเราถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้เขาว่าผ่องใสกับพี่ลิกพี่ลั่นโทษจนอัศจรรย์เหมือนกันนั่นแหละเราผ่องใสเขาว่ากล้าหาญองค์อาจกล้าหาญอะไรก็อยู่ในนั้นหมดอัศจรรย์ด้วยกันไปตามๆกันหมดนะเวลาอันนี้มันดับลงไปแล้วนี่มันเลยกลับดับอันนี้แล้วมันคืออะไรอยู่ข้างล่างนั่นอ่ะถ้าเทียบนะเนื้ออันนี้ปิดไว้ไม่เห็นพออันนี้ดับพึบลงไปแล้วนั่นคืออะไรนั่นแหละที่นี่จึงเทียบได้อันนี้เหมือนกองขี้ควายน่าเห็นไหมที่ว่าอัศจรรย์นักอัศจรรย์หนาที่จนออกอุทานในตัวแล้วน่ะกับอันนั้นต่างกันยังไงมันมากลายเป็นกองขี้ควายแล้วนี่น่ะของละเอียดเป็นยังไงธรรมชาตินั้นต่างกันขนาดไหนฟังที่ถึงได้เทียบกันก็เหมือนกับกองขี้ควายทางที่นั่นละที่ว่าโลกข้ามไม่ถึงโลกที่ไม่ได้ทำไมเป็นสิทธิ์เฉยอย่างเดียวนี่ข้าจะมันตายก็ไม่ได้เรื่องหรอวะพอเป็นก็จะอ๋อทันทีเลยกราบพระพุทธเจ้าราบเลยฮั่นพุทธะคืออะไรไม่ต้องถามอ๋อมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงฮั่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาตินี้ได้ยังไงฮั่นนั่นน่ะลงจุดนั่นน่ะนั่นละกราบราบเลยที่นี่ศาสดามีตนมีตัวอยู่นี่น่ะตัวที่เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ปฏิจจักอยู่นี่หน้านั่นธรรมคือนี่หน้าพระสงฆ์สาวกคืออันนี้หน้านั่นลงนั้นหมดแล้วถึงว่าเป็นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นนี่แหละธรรมชาตินั้นแท้เป็นอย่างนั้นเหมือนเป็นในเจ้าของนี่พูดเพราะเป็นปากเป็นทางให้คิดให้พิจารณาเท่านั้นล่ะเดี๋ยวจะไปหลงกองขี้ควายอยู่นั่นเวลามันเข้าไปมันหลงได้นะสติปัญญาขนาดไหนก็อย่างที่ว่าโอ้โหเตียงไกลสุดยอดเลยยังไม่เป็นองครักษ์ของมันได้นี่เก่งไหมอวิชชาว่างั้นแต่มันไม่ทำความกระทบกระเทือนให้เหมือนตัวอันตรพาลนี้อันนี้โอ้พี่ถึงจริงนะทำให้โลกธาตุหวั่นไหวได้จริงๆธรรมชาตินี่มันทำงานนะเหมือนฟ้าดินถล่มจนนะเวลาพิจารณาก็เหมือนฟ้าดินถล่มเอากันนะนี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละอยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัตินะอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกเรื่องพากันพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเชื้ออันหนึ่งที่จะหลอกเราให้ไปจมกับมันจบกงกับมันให้อย่างน้อยก็ล่าช้าวัตวนหดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยภาคปฏิบัตินี่ย่นเข้ามาเห็นชัดลงไปนี่ตั้งแต่ได้หลักเกณฑ์แล้วเอาละที่ได้หลักแล้วนี่เริ่มแล้วนะเนี่ยเริ่มได้หลักเกณฑ์ของการตัดวัฏวนแล้วนะยิ่งเข้าไปถึงขั้นอันนี้มันยิ่งชัดเข้าไปขั้นกามราคะนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วนี่ยิ่งชัดละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดา นี่ที่ว่าพระอนาคามีท่านไม่มาเกิดท่านจะอะไรมาเกิดอะไรจะมาดึงดูดท่านมีอันเดียวเท่านี้ดึงดูดลากไว้ดึงไว้มันเหมือนอะไรธรรมชาติอะไรที่ดึงดูดโลกนะเนี่ยเขาเรียกอะไรเพราะโลกเนี่ยดึงดูดวัตถุต่างๆให้มันตกมาเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพ้นไปนี่ไปแล้วเป็นอวกาศแล้วมันก็ไม่ดูดว่านนี่กินมันพ้นอันนี้แล้วมันก็ไม่ดูดนั่นแหละพระอนาคามีท่านพ้นนี่แล้วไม่มีอะไรดึงดูดทีนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองเรื่อยเรื่อยหมุนเรื่อยคำว่าหมุนมันก็ไม่ถูกอ่ะจะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดนะมันทั้งรู้อยู่ในตัวเองนะถ้ามีชีวิตอยู่นี่ก็เร่งพิจารณาไปเรื่อยไปได้เร็วถ้าสิ้นชีวิตไปแล้วธรรมชาตินั้นก็เป็นตัวของตัวธรรมชาติของตัวเองหมุนตัวเองไม่ว่าหมุนหรือว่าอะไรเป็นอัตโนมัติตัวเองที่จะทำให้ละเอียดเข้าไปจนกระทั่งอวิชชาหมดมันเป็นไปเองถึงสุดยอดไปเลยแต่ช้าต่างกันกับที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นฮั่นอย่างนั้นสิอย่างที่ว่าไปท่านที่ว่าเกิดนั้นท่านก็ใช้ตามสมมติเฉยๆนะเกิดไปเกิดชั้นอวิหาอัตปาสุสาสุสีท่านใช้ตามสมมติให้มันเห็นในปัจจุบันจิตนี่เกิดหรือไม่เกิดมันก็รู้เองจิตนี่ค่อยเคลื่อนย้ายตัวเองโดยลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติมันรู้ในนั้นมันเกิดที่ไหนตายที่ไหนวะนั่นมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นได้ชัดอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่เมื่อเวลาท่านแสดงกับโลกที่หูหนวกตาบอดอย่างเรานี่ท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นไว้สิมันไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรนี่พอถึงจิตขั้นนั้นแล้วเรื่องความเกิดความตายที่ไหนมันไม่คำนึงคำนวณแล้วมีแต่อันเดียวเนี่ยที่จะค่อยหมดไปหมดเรื่อยไปเลยนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะพูดเลยโอ้ยจะอยู่ว่าโอ้ยหูหนวกตาบอดฟังมันโมโหเราก็ดีฆ่าพระสมุทรที่วัดนี่เดี๋ยวไปนอนสบายดีโมโหท่านเจรีรู้ไหมพูดอะไรๆก็นี่หน้านี่ได้มันก็ไม่ได้เรื่องนะมันก็เลยโมโหสิถึงวันนี้ผมพูดเฉพาะที่ควรจะพูดนะโลกสมมุติอันนี้มันแย่งได้ทุกทีนั่นแหละกิเลสเนี่ยมันไม่ถอยหรอกเมื่อเรามันเป็นก็แล้วมันก็ยอมกันเองที่ว่าไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรตรงนี้ล่ะถ้าไม่สนใจในภพในชาติอะไรนี่เวลาไปมันไปทั้งมันแล้วนะไม่ได้สนใจในภพในชาติอะไรนี่แต่อันเดียวนี่เป็นตัวของตัวอยู่หมุนนี่เป็นตัวของตัวนี่แล้วผ่านไปถึงจุดที่หมดสมมุติเหลือก็ผ่านออกเท่านั้นเองสมมุติถึงขั้นอวิหาเอาอากนิฐานนั่นแหละสมมุติถึงขั้นนั้นอวิชชาไปดับขั้นนั้นนั่นแหละสมมุติหมดตรงนั้นมันจะว่าเกิดที่ตรงไหนตายที่ตรงไหนเนี่ยพูดยากอยู่นะก็ต้องพูดว่าใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกวะเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้บอกไว้ผู้ที่จะออกจากภพชาตินี้แล้วพอเป็นอนาคามีแล้วก็เกิดในชาตินั้นชั้นนั้นคือไปอยู่ในชั้นนั้นก็ได้เนี่ยผ่านจากนี้ไปก็ไปนั่นเลยทิ้งร่างอันนี้เสียธรรมชาติอันนี้ที่เป็นภูมิของตัวเองนี่ก็ไปล่ะนี่ภูมิของตัวเองนั่นเนี่ยเป็นตัวของตัวนี่ไปว่าเกิดนั่นเราจะขัดแย้งท่านยังไงว่าเกิดนะฮะว่าเกิดว่าตายเหมือนทั้งหลายเหมือนพบทั้งหลายสิถ้าว่าเกิดมันก็มีตายเนี่ยอันนั้นมันไม่มีอะไรไปให้เกิดให้ตายมีแต่ลอกอวิชชาออกลอกอวิชชาออกนั่นมีอะไรเกิดอะไรตายอยู่ในนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่มันแต่อันนี้แต่ธรรมดาเรานี่โอ้มันเกิดมันตายจริงๆชัดเจนนี่ก็ดีเนี่ยเมื่อ นี้ชัดเจนแล้วอันนั้นก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วจะอะไรมาค้านกันวะมันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติน่ะอ๋อภพนี้เป็นภพเกิดภพตายในกิจขั้นเหล่านี้เป็นขั้นเกิดขั้นตายมันก็รู้ชัดๆทั้งมันอยู่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วนี่ไปเกิดตรงไหนไปตายตรงไหนมันก็เห็นมันจับติดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ว่าไงเหมือนกับว่ามีแต่ลอกออกปอกออกลอกออกปอกออกวิชาลอกออกเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆลอกออกเรื่อยๆหมดเลยฮั่นเกิดที่ตรงไหนตายที่ตรงไหนเกิดที่ท่านอวิหาพอตายจากวิหาแล้วไปเกิดอัตปาหรือตายจากเอาอัปปาแล้วเกิดสุทธสาหรือตายจากสุทธสาแล้วไปเกิดอนิฐาหรือตายจากอนิฐาแล้วจึงไปเกิดนิพพานงั้นเหรอท่านพูดมันก็ยืดยาวไอ้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละ แล้วคำนี้อย่าลืมนะผมตายไปแล้วมันจะกังวานในหัวใจของผู้เป็นนั่นแหละเป็นยังไงผมพูดนี่เรื่องอุตริไหมเห็นในตัวเองแล้วมันยอมกันเองนั่นน่ะถึงขั้นยอมรับว่าเกิดว่าตายก็มีนี่ก็พูดอยู่แล้วเนี่ยนั้นตรงนั้นมันเกิดหรือไม่เกิดหรือไม่เกิดตายหรือไม่ตายนั่นสิมันเห็นงั้นสิมันต้องชัดว่ะโอ้ชัดจริงๆนะธรรมพระพุทธเจ้าประกาศไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมอะไรเลยไม่มีร้อยสรรพสมเหมือนที่เห็นนะกงแน่วต่อความจริงเลยนะถึงว่าสดสดร้อนๆล่ะสิพระพุทธเจ้านิพพานไปก็ตามสดสดร้อนๆสดร้อนอย่างนี้เพราะความจริงอริยสัจเป็นตัวของตัวประกาศจังหวะอย่างนี้รวมกันนะผู้บริสุทธิ์นี่นั่นขี้ก็ไปตรงนั้นเลยพุทธศาสนาเราจึงพุทธเป็นพุทธศาสนาที่เอกสมบูรณ์เต็มที่อริยสัจเป็นแก่นของศาสนาบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นถ้าลงก้าวพระองค์นั้นหนาวางนั้นเลยนั่นพระพุทธเจ้าจะไม่มีเป็นหมื่นแสนล้านได้ยังไงนั่นเมื่อมีอะไรเขาเรียกโรงงานแต่ว่าก็ถูกเครื่องกันกรองคืออริยสัจสี่พระสาวกก็ดีพระเจ้าก็ดีไม่พ้นอันนี้นะต้องออกจากนี้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าพระเจ้าท่านเป็นโดยหลักธรรมชาติของท่านเองหากเป็นในวงอริยสัจไม่เป็นที่อื่นเป็นที่อื่นไปไม่ได้มีอริยสัจในนั้นเป็นเครื่องยืนยันต้องผ่านนี้ไม่ผ่านนี้เป็นบุญผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ว่างั้นเลยยันคำเดียวนี้เลยชี้นิ้วเลยเพราะฉะนั้นว่าอริยสัจนี้เป็นหลักแก้วของศาสนาพุทธเราอะไรที่ถามแก่ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องมรรคแปดอะไรเอาถึงถามถึงเรื่องศาสนามีเยอะๆนะศาสนาได้กินศาสนาได้เทศอะไรโอ้อย่าถามเราไปมากศาสนาได้มีมรรคแปดศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลศาสนาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะเกิดขึ้นจากศาสนานี้นั่นดันว่างั้นนะวันท่านจะเวลาท่านจะปฏิพันธ์ท่านก็ชัดๆอยู่นั่นท่านย่นเข้ามาจะถามเราจะถามโคตรมากเพราะมีเวลาน้อยย่นเข้ามาให้เลยผู้นั้นก็พร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมอยู่แล้วให้สำเร็จในคืนวันนี้นะเอาสำเร็จเลยเพราะท่านจ่อเข้าไปอริยสัจแล้วเนี่ยท่านจะพุ่งแล้ววิญญาณก็ค่อยชั่วหน่อยระยะนี้เพราะการนวดเส้นบ้างเพราะยาบ้างหรืออะไรไม่รู้นะค่อยชั่วหน่อยบินตบาก็รับได้หลายบาทหน่อยพอรู้สึกนิดๆผมหนีเลยส่วนไม่รับต่อแล้วคนหนักลุ่มโมนี่คนข้างในก็เยอะยังมีอยู่เยอะผู้สงสารผมก็ดีทางใกล้ทางไกลอยู่ที่ไหนบ้านสี่ชั้นห้าชั้นก็ไม่ยอมอยู่มาอยู่กระต๊อบกระแตบในแคร์ในร้านนี่จะทำไงจึงได้ปลูกกุฏิให้อีกเพื่อให้ได้อยู่กันมันงั้นแล้วก็แยกแยะงั้นที่ไม่ได้เป็นเถนกรงนี่วะปลูกหลังนี้ให้อยู่พอได้อาศัยบ้างเพราะยังไงก็ไม่ถอยนี่มาเรื่อยๆนี่ว่าไงหลวงก็ต้องเลยทำที่บ้างดีไม่ดีอาจจะได้ปลูกอีกก็ได้เนี่ยคนมีราคาเท่าไหร่เนี่ยเวลาจะแยกคนมีคุณค่าขนาดไหนมีคุณค่าเท่าไหร่แล้วไม้เหล่านี้มันมีคุณค่าเท่าไหร่แน่แยกปั๊บเดียวนี่แยกด้วยเหตุผลที่จะทำอะไรขอให้มีผลทำอะไรดีหมดถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงในหรือนี่ให้มันเป็นยังไงให้พิจารณาด้วยเหตุผลแต่จะเป็นแบบสร้างมู่ว่างามหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นยานะอะไรก็มีแต่สร้างอะไรก็มีแต่สร้างหาเหตุผลไม่ได้นี่นะอันนี้ใช้ไม่ได้เลยคนไม่มีเหตุผลแก้กิเลสไม่ได้นะหั่นเอาลงตรงจุดนี้นะอะไรนะเลิกกัน

ทำเป็นกับใจเป็นของคู่ควรกันและใจเป็นธรรมชาติใหญ่โตมากในบุคคลแต่ละคนตลอดทั้งโลกมีใจเป็นสำคัญถ้าใจหันเหผิดทางไปเช่นนิยมทางด้านวัตถุมากมากโดยไม่สนใจทางด้านจิตใจว่ามีความจำเป็นกับสิ่งใดซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาใจย่อมเกิดความโลภมากในวัตถุได้เท่าไรไม่เพียงพอคนหนึ่งๆได้วัตถุสมบัติตามความต้องการนั้นโลกแผ่นดินเหล่านี้ยังแคบไปหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะไม่พอกับความต้องการของความโลภของความโลภซึ่งเป็นสิ่งใหญ่โตมากครอบโลกธาตุเพียงสมบัติในโลกมนุษย์เหล่านี้จึงไม่พอกับความต้องการของบุคคลแม้คนเดียวยังอยากให้เต็มทั้งโลกมนุษย์นี้ด้วยเต็มทั้งดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่มีว่างมีแต่สมบัติของเจ้าของนั่นเป็นความพอใจของความโลภแต่ยังไม่มีความเพียงพอของความโลภถ้ามีอะไรแฝงเข้ามาอีกความโลภมันจะต้องการมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความโลภมากความรักความสงวนความถือสิทธิ์ถืออำนาจก็มากเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมากอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำสมบัติของตนแม้จำนวนมากมากนั้นให้บกพร่องไปแม้แต่นิดเดียวก็ตามจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจให้เกิดความเครียดแค้นเกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความโกรธเป็นสำคัญความหลงคือเป็นพื้นอยู่แล้วไม่รู้สึกตัวเลยว่าโลกนี่ทั้งโลกเป็นโลกที่มีป่าช้ามีวันตายได้มีวันสลายพัดพรากจากของรักจำนวนน้อยมากไปได้เหมือนกันหมดเมื่อจิตได้หันเหไปทางด้านวัตถุสนใจกับด้านวัตถุมากมากจิตยิ่งมีความหยาบโลนลงไปเพราะไม่ใช่วิสัยของจิตจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนและเพื่อเป็นความสุขอันพึงพอใจของตนได้นอกจากศีลธรรมซึ่งเป็นคู่ควรของใจเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันกับใจเท่านั้นด้วยเหตุนี้โลกที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนเรียนมากเรียนน้อยทั้งคนมีคนจนจึงหาความสุขจากด้านวัตถุแม้มีจำนวนน้อยมากเหล่านั้นไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่กองทุกข์ซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจของคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นหลังนะไม่เลือกหน้าเพราะจิตหมุนไปทางในทางที่ผิดจนเกินเหตุเกินผลไม่สะดุดใจแม้แต่น้อยเลยหากโลกยังมีความสนใจในด้านวัตถุมากเพียงใดไม่สนใจกับศีลธรรมหรือศาสนาเลยแล้วโลกก็ถึงจุดจะถึงจุดระเบิดกันได้ความระเบิดของโลกนั่นก็คือความชิบหายของโลกซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจดวงตัวลบโลกตัวกดโกรธตัวเครียดแค้นนี่แข็งลิบต่อไปทำลายทั้งอื่นและตัวเองให้ชิบหายผลปีไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยด้วยเหตุนี้ นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงค้นพบความจริงความปลอมทั้งหลายโดยประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกแยกโดยแยกทางด้านวัตถุและด้านนามธรรมออกเป็นชิ้นเป็นส่วนให้รู้จักเลือกเป็นในสิ่งที่ควรไม่ควรทรงสั่งสอนโลกนั้นเรียกว่าประกาศพระศาสนาการประกาศศาสนาก็คือประกาศความจริงอันถูกต้องแม่นยำแก่สัตว์โลกให้ได้ยึดถือสิ่ง
นั้นๆที่เห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมและพยายามปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจเพื่อจะมีที่ตรงวางบ้างสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในโลกนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ไม่เคยทรงสั่งสอนอัตธรรมให้แตกต่างกันไปแม้แต่น้อยเลยหลักใหญ่ทรงสอนเรื่องกรรมของสัตว์ประจำพระศาสนาของแต่ละพระองค์พระองค์ไม่เคยเว้นกรรมคือการกระทำความคิดดีชั่วทางใจเรียกว่ามโนกรรมการกล่าวดีชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายดีชั่วต่างๆเรียกว่ากายกรรมและรวมแล้วเรียกว่ามโนสุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างวจีสุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างกายสุจริตบ้างกายทุจริตบ้างตามแต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วผลก็แยกส่วนแบ่งสุดแบ่งส่วนไปตามหลักธรรมชาติของกรรมที่ผลิตขึ้นมาให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือให้เป็นสุขโดยลำดับเป็นทุกข์โดยลำดับหรือให้เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมจนถึงที่สุดแห่งความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังอันเป็นความสุขยอดเยี่ยมและเป็นทุกข์โดยลำดับจนถึงขั้นมหันตทุกข์มหันตโทษเป็นสาเหตุทำให้มหันตทุกข์หาที่ปลงวางไม่ได้เลยแสดงตัวได้อย่างเต็มที่นี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องกรรมนั้นกรรมอยู่ที่ไหนกรรมอยู่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งนั้นไม่เว้นนอกจากสัตว์ตายจะไม่ทำกรรมเป็นแต่เพียงว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่สัตว์บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนสัตว์เหล่านั้นยิ่งกว่าการสนพระทัยและทรงสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดรู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษนี้เป็นสำคัญศาสนาจึงต้องประกาศในแดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาจะจะรู้ธรรมย่อมทรงแสดงอัตธรรมแก่มนุษย์ผู้ควรจะรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์บางประเภทแม้จะเป็นมนุษย์เขาก็ไม่สนใจจิตใจเป็นอีกแง่หนึ่งมีความรู้ความเห็นเป็นต่างๆไม่อาจจะรับความจริงคือธรรมนี้ได้พระองค์ก็ไม่ทรงสอนผู้ที่ควรจะรับความจริงคืออัตธรรมที่ทรงสั่งสอนไปนั้นได้โดยลำดับพระองค์ก็ทรงสอนสอนตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยและความฉลาดสามารถของผู้รับฟังจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะอำนาจแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติตามของตนด้วยความเชื่อความเหนื่อยใจจนถึงจุดหมายปลายทางได ธรรมศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับจิตใจมนุษย์เรามนุษย์ผู้ใดพวกใดคณะใดก็ตามไม่มีศาสนาเอาวัตถุเป็นศาสนาเป็นที่ยึดที่ถือหายใจเป็นผู้ยึดผู้ถือวัตถุนั้นมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยนี่เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่วิสัยของใจจะไปยึดสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้นอกจากศีลธรรมคือความดีงามมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสำคัญเป็นหลักใจเป็นที่ยึดที่ระลึกและปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยความดีงามโดยความดีงามของผลเท่านั้นนี่เป็นนิสัยของจิตที่จะพึงคิดเพราะจิตมีอารมณ์เป็นอาหารมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่
กายมีวัตถุเป็นที่อาศัยมีวัตถุเป็นที่อยู่มีวัตถุเป็นเครื่องบำรุงใจมีอารมณ์เป็นเครื่องบำรุงรักษาและเป็นเครื่องทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับใจไม่ยึดและปฏิบัติตามเช่นให้ระลึกพุทโธพุทโธเป็นต้นนี่เหมาะสมอย่างดีกับคำว่าพุทโธระหว่างพุทโธกับใจเป็นความเหมาะสมแก่กันอย่างดีเมื่อใจได้อาศัยพุทโธหรือธรรมบทต่างๆเป็นอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งใจย่อมมีที่พึ่งเมื่อใจมีที่พึ่งย่อมมีความอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะเคยฟุ้งซ่านวุ่นวายคว้านู่นคว้านี้ตอนที่ยังไม่หลับไม่เต็มหาที่ยึดที่ถือไม่ได้ต่อเมื่อได้รับหลักเกณฑ์คืออัตธรรมเป็นที่ยึดถือด้วยดีจิตใจแม้จะเคยคึกขนองมายิ่งกว่าม้าตัวขนองเป็นไหนๆก็ตามก็ไม่ทนการฝึกการอบรมการทรมานของจิตด้วยอัตด้วยธรรมนี้ไปได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็เพราะการฝึกการทรมานพระองค์โดยถูกธรรมพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์ก็ล้วนแล้วตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจที่เรียกว่ากิเลสประเภทต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดปราศจากมลทินไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงวัตถุไม่มีวัตถุใดที่จะเข้าไปซักฟอกจิตใจให้มีความผ่องแผ้วสวยงามหรือบริสุทธิ์ได้ขึ้นชื่อว่าวัตถุแล้วในโลกนี้ไม่มีวัตถุใดจะสามารถเข้าไปกำจัดกิเลสหรือเข้าไปชะล้างสิ่งสกปรกอยู่ภายในจิตใจได้นอกจากธรรมซึ่งเป็นผู้ควรของกันและกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นความจำเป็นสำหรับหมู่ชนผู้ต้องการหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามความจริงกายต้องให้มีที่พึ่งอันหนึ่งดังโลกทั้งหลายเสาะแสวงหาการอาชีพต่างๆกันเพื่อความเป็นอยู่ของกายจะได้สะดวกเพราะมีเครื่องบำรุงรักษามีที่อยู่มีที่อาศัยปัจจัยเครื่องบำรุงทั้งร่างกายให้มีความผาสุกร่มเป็นข้าวน้ำโภชนาอาหารเวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาก็รับทานเป็นเครื่องบรรเทาเบาลงไปโดยลำดับในบรรดาความหิวโหยจนกลายเป็นความอิ่มหนำสำราญขึ้นมาเวลาหนาวก็หาผ้ามาห่มร้อนก็อาบน้ำหรือใช้พัดลมเป็นเครื่องเยียวยาซึ่งกันและกันนี่เป็นนิสัยของกันกายกับวัตถุเป็นของคู่ควรกันอาศัยกันได้ชั่วระยะกาลแต่ใจต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยใจจะอยู่ตามปกติไม่ได้ตามลำพังตนเองจะต้องคิดต้องปรุงต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องเล่นเล่นอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นำธรรมะเข้ามาอันเป็นอารมณ์ในทางที่ดีให้ใจได้ยึดถือได้ปฏิบัติได้เป็นอารมณ์ของใจเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตตภาวนาใจให้มีธรรมเป็นอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อใจที่เคยเป็นมานั้นเสียนำอารมณ์อันดีงามคือธรรมเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆหรือธรรมบทใดก็ตามขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วเป็นโอสถเหมาะกับจริตนิสัยของผู้นั้นๆเป็นละลายไปโดยไม่ต้องสงสัยเอตเมื่อได้ธรรมเป็นอารมณ์บังคับฝึกฝนอบรมตนด้วยธรรมเป็นอารมณ์มีสติเป็นเครื่องควบคุมงานคือการฝึกฝนอบรมตนมีพิกะภาวนาเป็นต้นจิตใจเมื่อมี
ผู้ป้องกันมีผู้รักษามีพี่เลี้ยงคือสติย่อมจะเข้าสู่ความสงบร่มเย็นได้ในการในเวลาหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยการฝึกการอบรมหรือด้วยอารมณ์แห่งธรรมที่นำเข้าไปบริกรรมภาวนาจิตย่อมจะมีความเย็นหรือความเบาความสบายขึ้นมาหรือว่าความสุขเป็นขึ้นมาที่ใจเองโดยไม่ต้องไปหาความสุขมาจากที่อื่นใดการที่จิตหาความสุขไม่ได้ทั้งที่ต้องการความสุขอยู่โดยทั่วกันก็เพราะจิตแสวงหาความสุขไม่ถูกทางมีหนำซ้ำยังความคิดปรุงต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจนั้นจิตยิ่งมีความขยันคิดปรุงโดยไม่มีการหักห้ามต้านทานอารมณ์ที่เป็นภัยนั่นเลยอารมณ์ที่เป็นภัยที่จิตปรุงอยู่เสมอนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความวุ่นวายภายในใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วความทุกข์เหล่านั้นก็หายไปสรุปความลงแล้วว่าจิตที่หาความสุขมาได้ก็เพราะความรบกวนตัวเองด้วยความคิดปรุงต่างๆอันเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเมื่อนำอารมณ์อันเป็นอัตเป็นธรรมเข้าไปเป็นเครื่องยึดจิตย่อมมีความสงบร่มเย็นได้สุดท้ายก็ว่าจิตสงบได้มากน้อยความสุขย่อมเกิดขึ้นมากน้อยเช่นเดียวกันจึงไม่มีความสุขใดอยู่ในสถานที่ใดพอที่จะยึดมาอวดโลกหรืออวดผู้หนึ่งผู้ใดใดก็ตามได้เลยนอกจากเราจะเสาะแสวงหาที่จิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เท่านั้นจะเสาะแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจนี้หาทางไหนก็จะเจอตั้งแต่ยาพิษคว้าน้ำเหลวทั้งหมดถ้าไม่ฝึกหัดอบรมหรือนำธรรมเข้าไปเป็นอารมณ์ของตนมีสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาไม่ให้จิตเผลอจากงานของตนที่กำลังทำอยู่เวลานั้นเช่นกำลังบริกรรมภาวนาก็ให้มีสติรับทราบกับคำบริกรรมของตนไปทุกระยะไม่ขาดสายโดยไม่ต้องขาดต้องไม้ว่ามรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ในแง่ใดหรือจะเกิดขึ้นในลักษณะใดอันเป็นการก่อกวนงานของตนให้ล้มเหลวไปได้ให้มีแต่ปัจจุบันธรรมคือคำบริกรรมกับสติควบคุมกันให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นๆเท่านั้นเป็นปัจจุบันอยู่โดยสม่ำเสมอผลจะพึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเองเมื่อใจหาทางเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกไม่ได้เพราะการบังคับบัญชาด้วยสติผู้เจริญทางด้านปัญญาปัญญาเคลื่อนไหวไปไหนสติตามสอดส่องไปด้วยควบคุมไปด้วยเรื่องความรู้ความฉลาดย่อมจะแตกแขนงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับเพราะปัดขึ้นคือว่าปัญญาแล้วหาความสิ้นสุดไม่ได้เมื่อเจ้าของมีความสนใจพาคิดพาอ่านใจจองในสภาวะธรรมต่างๆอยู่เสมอด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาความเฉลียวฉลาดความคล่องแคล่วว่องไวความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยยึดเคยถือจะเป็นไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีสติเป็นเครื่องควบคุมนี่เรากล่าวในเบื้องต้นเป็นสองภาคคือภาคกายอย่างหนึ่งภาคจิตอย่างสิ่งที่ควรแก่ร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันก็ได้แก่วัตถุทั้งหลายมีอาหารการบริโภคเงินทองเข้าของบ้านตึกรามบ้านช่องเป็นต้นนี่เป็นคู่ควรของกายที่จะพึงอาศัยสิ่งเหล่านี้โลกทั้งหลายจึงต้องเสาะแสวงหากันเป็นแต่เพียงว่าแสวงหาจนเลยเถิดไม่รู้จักการแยกแยะทางด้านจิตใจเลยมีหนำซ้ำยังต้องบังคับจิตให้เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้ก็จำต้องทำลงไปถ้าความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่น้ำซ้ำยังยกวัตถุซึ่งเป็นพระเจ้าด้วย
เมื่อยกวัตถุขึ้นเป็นพระเจ้าใจที่ควรจะเป็นพระเจ้าได้ก็เลยกลายเป็นบ่อยของวัตถุทั้งหลายนั้นเสียโง่หัวไม่ขึ้นหาความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในร่างกายและจิตใจนี้ไม่เจอเลยจนกระทั่งถึงวันตายเพราะไม่ใช่วิสัยของกันระหว่างวัตถุกับจิตเป็นวิสัยของกันได้อย่างสนิทเฉพาะวัตถุกับร่างกายซึ่งเป็นวัตถุเหมือนกันเท่านั้นใจจึงแยกตัวออกให้เหมาะสมกับวิสัยของตนที่ควรแก่สิ่งใดสิ่งที่ควรต่อใจอย่างยิ่งเหมาะสมต่อใจอย่างยิ่งก็คือธรรมเพราะเป็นนามธรรมด้วยกัน

ใครได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นสวขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วใครก็จะมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเป็นเครื่องประทับประคองตัวไปได้โดยราบรื่นดีงามทั้งความประพฤติหน้าที่การงานที่จะแสดงออกทางกายวาจาก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอและถูกต้องดีงามไปตามๆกันหมดเนื่องจากใจเป็นผู้ได้รับการอบรมคือนายเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะยังกายวาจาอันเป็นเครื่องมือหรือเป็นบ่าวนั้นให้พูดให้คิดในให้พูดให้ทำในทางที่ดีเป็นความเสียหายเนี่ยเรื่องโลกหรือผู้ใดคณะใดก็มีไม่มีศาสนาเรียกว่าเป็นโลกที่หมดหวังร่างกายแตกแล้วก็เท่านั้นเองไม่ทราบจะพึ่งอะไรวัตถุทั้งหลายจะมีเต็มโลกอยู่ก็ไม่มีอันใดที่จะติดสอยให้การจิตใจไปได้เป็นโมฆะไปด้วยกันทั้งสองอย่างคือร่างกายก็เป็นโมฆะวัตถุที่เคยเป็นคู่ควรของกันและกันเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายเป็นโมฆะไปเช่นเดียวกันส่วนใจที่ยังมีความสืบต่อพบต่อชาติอยู่แต่ไม่รู้จักวิธีเสาะแสวงหาเครื่องยึดถือหรือที่พึ่งของตนก็จะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะคนเราเมื่อไม่ทำความดีก็ต้องทำความชั่วเมื่อเห็นความดีเป็นของไม่จำเป็นแล้วก็ต้องเห็นความชั่วเป็นของจำเป็นแล้วเสาะแสวงในการจะทำตามใจชอบร้อยทั้งร้อยที่ใจชอบต้องเป็นสิ่งที่ผิดการกระทำความผิดเราจะทราบว่าผิดหรือไม่ผิดก็ตามต้องผลต้องเป็นผิดด้วยกันนี่คือคติธรรมดาไม่ลำเอียงด้วยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคู่ควรกับใจอย่างยิ่งเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ของเราและเป็นภาชนะอันดีงามกับพุทธศาสนาด้วยแล้วจึงควรสนใจในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าได้ลดละท้อถอยให้มีความหนักแน่นในหน้าที่การงานมีเหตุมีผลเป็นเครื่องบังคับการดำเนินคือความเพียรของตนอย่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมความที่เกียจที่คร้านความอ่อนแอความท้อแท้ถอยหลังหากเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์หรือความเป็นสิริมงคลให้โลกได้รับแล้วโลกนี้จะไม่อับเฉาโลกนี้จะไม่มีความทุกข์ร้อนวุ่นวายเหมือนดังที่เป็นอยู่นี้เลยจะเป็นโลกเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยสิริมงคลทั้งนั้นเพราะสิ่งเราดังกล่าวนี้มีอยู่กับทุกคนแต่นี่หาความเป็นสิริมงคลไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องย่ำยีให้เราได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะหลงกลของมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงต้องอาศัยธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กลมายาของกิเลสที่หลอกลวงเราด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือความเอาจริงเอาจังตามเหตุตามผลที่หลักธรรมสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นเป็นหลักใจของเราเมื่อเป็นหลักใจแล้วนั่นก็เป็นหลักความประพฤติหลักการดำเนินของเราเมื่อดำเนินตามนี้แล้วผลไม่ส่องสงสัยจะพึงเป็นขึ้นมาโดยเราอย่าหมายอดีตอนาคตว่าเมื่อวานนี้ได้ทำมามากหรือปีกลายนี้ทำมามากปีตื่นนู้นได้ทำมามากปีนี้จะทำมากอย่างปีกลายปีตื่นนี้เห็นจะแย่นี่คือเรื่องหลอกตัวเองปัจจุบันนี้กิเลสมันไม่เคยมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนให้เราย้ำเข้าที่ตรงนี้เพื่อทันกลมายาของกิเลสกิเลสเคยอยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดอย่าว่าปีกาปีซืนแห่งการทำความเพียรของเราเลยมันยังไม่เห็นว่าเรายังไม่มีความรู้สึกสะดุดใจเลยว่ามันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเรามานานแล้วทำพิษภัยแก่เราให้เกิดทุกข์ร้อนมามากยิ่งกว่าปีกาปีซืนทำไมเราจึงไม่สนใจคิดเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ออกอุบายวิธีของปัญญาต้องใช่อย่างนั้นนี่แหละยอกย้อนไปตรงไหนสติปัญญาต้องยอกย้อนตามให้ทันกลมายาของกิเลสจึงชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมความฉลาดคือสติปัญญาอันเป็นธรรมชาติที่เพียงไกลเป็นอาวุธที่ทันสมัยนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งหรือทรงบำเพ็ญจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตคำว่าสวขาตธรรม
มีมัชฌิมา

ธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดกาลกับบุคคลผู้สนใจนำไปประพฤติปฏิบัติเราอยากหลงกลมายาเร่งประพฤติปฏิบัติได้มากเท่าไหร่กิเลสขาดลอยไปมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งมีคุณค่าขึ้นมามากเท่านั้นทำให้สมน้ำสมเนื้อสมกับพระธรรมที่ประกาศสอนมานี้พระองค์ทรงได้มาด้วยความรอดตายไม่ใช่ได้มาด้วยธรรมดาเหมือนอย่างได้สมบัติต่างๆข้างหลังมาเราเล็งเห็นพระทัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระเมตตาสุดสุดแก่สัตว์โลกถึงกับต้องเสียสละชีวิตของพระองค์หากจะตายพระองค์ก็ยอมเพื่อโลกสงสารรับความร่มเย็นทรงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อความเป็นโพธิญาณคือเป็นศาสดาของโลกมาเป็นนิรันดร์การความการปรารถนามานานนั้นกับการประพฤติพระองค์ตามหลักแห่งโพธิสัตว์ก็มาก็ต้องนานเหมือนกันจะมีความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรและนานเท่าไหร่ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกทรงตั้งความปรารถนามาจนถึงขั้นสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสนาสอนโลกและอุตส่าห์ทรงอุตส่าห์พยายามสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานเราควรนำมาคิดเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนว่าไม่ควรนอนกับเพราะพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นล้นโลกล้นสงสารเพียงประกอบความเพียรนิดหน่อยทำไมจะไปล้นโลกล้นสงสารเก่งกว่าครูแล้วไม่สมควรแก่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตฉะนั้นอันใดที่เป็นการบูชาตถาคตได้เหมาะที่สุดก็ได้แก่ธรรมานุธรรมปฏิปันโนการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสมควรแก่ธรรมตามหลักมัชฌิมาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นคือการบูชาตถาคตโดยตรงกิเลสมีหลายประเภทมัชฌิมาปฏิปทาจึงต้องมีหลายประเภทให้ทันกับเหตุการณ์ของกิเลสที่มีกลมายาร้อยเล่ห์ร้อยสรรพันคงหากจะมีตั้งแต่อุบายอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นไม่ทันจึงต้องผลิตขึ้นมาในบรรดาสติปัญญาอย่างไรจะทันกับคนปัญญาของกิเลสประเภทใดต้องคิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาให้ทันกันเขาสร้างบ้านแต่ละหลังขึ้นมาเครื่องมือของเราของเขามีจำนวนเท่าไหร่เขาสร้างตึกรามบ้านช่องเป็นพวกรับเหมาเครื่องมือของเขาเป็นลำรถมีกี่ประเภทนับไม่ถ้วนนะเราดูการสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นจากตัวของเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นแหล่งอันแน่นหนามันคงเป็นที่พึงพอใจเครื่องมือของเราจะมีเพียงอันหนึ่งอันเดียวอย่างนั้นไม่ได้จึงต้องมีเครื่องมือมากมายเพราะสิ่งที่จะตัดรอนเรานี่มีอยู่มากคือกิเลสมีประเภทต่างๆจึงต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆอ้าวจิตมันหยาบเพราะกิเลสพาให้หยาบจิตดื้อเพราะกิเลสพาให้ดื้อด้านเมื่อกิเลสประเภทดื้อด้านหารสู้ต่ออัตตธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปราบกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทาประเภทปรมันเอาตายก็ตายไม่ยอมถอยสติปัญญามีเท่าไรขุดค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสจนกระทั่งมันแตกกระจายไปหมดจากจิตใจนี่เรียกว่าปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมประเภทหนึ่งสำหรับแก้กิเลสประเภทที่ดื้อด้านเมื่อกิเลสประเภทนั้นได้สลายลงไปหรือดับลงไปเพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาประเภทที่ทันสมัยนี้กิเลสประเภทกลางแสดงออกมามัชฌิมาคือสติปัญญาก็เหมาะสมผลิตขึ้นมาอย่างเหมาะสมทันกันแก้กันไปได้โดยลำดับจนถึงกิเลสขั้นละเอียดแทบตึงอยู่ภายในจิตใจถึงกับเจ้าตัวก็ไม่รู้แม้เช่นนั้นก็ไม่ทนกับสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างไปได้คือสติปัญญาประเภทละเอียดในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญานี่คือเครื่องมืออันละเอียดสุดสำหรับแก้กิเลสประเภทละเอียดสุด
ให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อกิเลสได้หมดสิ้นไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเครื่องมือเหล่านี้ก็หมดปัญหากันไปเองโดยหลักธรรมชาติพระอรหันต์ท่านจึงไม่นิยมว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาหรือท่านโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อถึงขั้นพ้นจากแดนแห่งสมมุตินี่แล้วท่านไม่เสกสรรตนเองว่าดีเยี่ยมหรือเลวทรามสูงต่ำอะไรกับผู้ใดบ้างไม่สติปัญญาก็เป็นสมมุติเป็นเครื่องมือตั้งแต่เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจสติปัญญาจำต้องมีกิเลสสิ้นไปแล้วสติปัญญาประเภทแก้กิเลสก็หมดปัญหาทันทีเช่นเดียวกับการปลูกบ้านสร้างเรือนเสร็จสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็หมดปัญหาหน้าที่ไปเองนี่เขาเป็นเช่นนั้นจะใช้คิดขึ้นมาใช้ก็ใช้ตามหน้าที่การงานซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสประเภทใดเพราะฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจึงเป็นเรื่องสมมุติตามกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเมื่อกิเลสทั้งทลายทั้งหมดศีลสมาธิปัญญาก็หมดปัญหาไปตามๆกันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจแม้จะนำมาใช้ก็จะใช้ตามหน้าที่การงานในความจำเป็นต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะเป็นสมมุติไม่นอกเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานอกจากจิตที่พ้นสมมุติแล้วเท่านั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงตามไม่ถึงเข้าไม่ถึงด้วยเหตุนี้จิตของพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาใดๆเข้าไปเกี่ยวผลเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถ้าจิตนั้นพ้นแล้วจากแดนสมมุติเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็ประเภทใดก็ตามเป็นสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นแล้วได้อย่างไรศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์นี้เช่นเดียวกันมีเกิดมีดับท่านจึงเรียกว่าสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายดีฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายผูกมัดมี2ประเภทเมื่อได้ทํางานกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วสนามรบระหว่างกิเลสกับปัญญาก็สิ้นสุดลงไปผลคือสันติสุขที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงความสงบอย่างราบคาบของจิตที่พ้นแล้วจากกิเลสเครื่องก่อควรประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนั้นเลยจิตเป็นสันติธรรมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองที่นี่ที่พึ่งอันไหนที่นี่เมื่อถึงขั้นพึ่งตัวเองโดยลำดับจนกระทั่งถึงสุดที่พึ่งแล้วหมดปัญหาที่จะผูกนี่แหละอำนาจของศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้กับใจซึ่งเป็นผู้ควรและเหมาะสมกันกับธรรมเมื่อนำมาปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจย่อมทำจิตใจให้มีความรื่นเริงบันเทิงมีความสงบสุขมีความอบอุ่นภายในตนเองไม่ว่าจะพบนี้ชาตินี้พบใดชาติใดก็ต้องอาศัยวิบากกรรมคือบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้นี้เป็นที่ยึดเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปจนกว่าจะถึงนิมุตติหลุดพ้นแล้วปุญญาปาปะปะหินะบุคคลกลายเป็นปุญญาปาปะปะหินะบุคคลคือผู้มีบุญและบาปพันละเสียได้แล้วนั้นคือว่าเป็นผู้หมดปัญหาไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลย

0: เทศในที่เกิดจริงครับวันที่25สิงหาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้าคือความจงใจใคร่ต่อการประพฤติดีกิจธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงทำใดๆพึงทำด้วยความจงใจเราจะประกอบกิจใดๆก็ตามถ้าขาดความจงใจนี่เรียกว่าขาดสติจะทำกิจธุระเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีความจงใจคือความตั้งใจในกิจธุระนั้นๆนี่แสดงถึงเรื่องของสติที่เป็นไปกับจิตฌานนั้นนั้นแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ในตัวถ้าขาดความจงใจแม้ผู้ที่จะเป็นช่างอยู่บ้างทำอะไรมีความสวยงามแต่ถ้าขาดความจงใจแล้วผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพเพราะฉะนั้นความตั้งใจจึงเป็นของสำคัญเรามีความมุ่งอยู่ในกิจธุระหน้าที่ของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทำนั้นๆแม้ที่สุดเราปัดกวาดลานวัดก็ต้องให้มีสติอยู่กับกิริยาแห่งความทำของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับข้อวัดนั้นๆการฝึกหัดนิสัยการฝึกหัดสติต้องอาศัยกิจการงานเป็นเครื่องฝึกหัดนั่งสมาธิก็เป็นธุระอันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นการงานอันหนึ่งเราจะปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดศาลาก็จัดว่าเป็นงานแต่ละชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจหรือมีสติอยู่กับกิจการงานซึ่งตนทำอยู่นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่ของตนเป็นความเพียรไปในตัวไม่ขาดวรรคขาดตอนมีเรื่องการฝึกนิสัยของผู้ใกล้ต่อการปฏิบัติจึงเป็นการฝึกหัดสติไปในตัวอย่างนี้ถ้าขาดความจงใจหรือขาดสติในหน้าที่ของตนนั้นเรียกว่าความเพียรขาดวรรคขาดตอนให้เริ่มพยายามฝึกหัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้เมื่อความเคยชินของจิตใจเราที่มีต่อการงานและความเคยชินของนิสัยซึ่งได้ฝึกหัดตั้งอยู่บ่อยๆการงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในจิตใจเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของใจทีนี้เมื่อเวลาเราจะพยายามทำความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้วเพราะอำนาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอจะกลายเป็นสติที่มีกำลังตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตั้งขึ้นได้เป็นเวลานานๆจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้ตามต้องการการที่เราอบรมจิตใจหรือบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ตามใจหวังนั้นเนื่องจากสติซึ่งเป็นแม่แรงหรือเป็นผู้บังคับไม่มีกำลังเพียงพอจิตจึงเป็นเหตุให้เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยเป็นมาของตนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันกับเด็กที่ตนๆถ้าพี่เลี้ยงไม่มีความรอบคอบต่อเด็กคนนั้นแล้ว ด็กคนนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะความสนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องของจิตที่มีความสนต่ออารมณ์ซึ่งตนของตนไม่เคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความสนเช่นนั้นต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติเป็นผู้จดจ่อระมัดระวังหรืออาศัยความฉลาดคือปัญญาพยายามปลดเปลื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งจิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลใคร่ครวญให้จิตทราบในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไปใจเมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญาผู้ข้ามสอนอยู่แล้วก็ฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนเองอีกต่อไปให้เป็นเช่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีการฝึกหัดจิตฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้ฝึกหัดทำนองนี้อย่าหัดเป็นคนมักง่ายเขาเรียกว่าคนซับเซ้าเมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความซับเซ้ามักง่ายแล้วยังจะกลายเป็นโรคเรื้อรังเข้าไปสู่ความมักง่ายในเวลาที่เราทำความสงบหรือทำความเพียรในทางใจโดยเฉพาะได้อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อกิจการงานเสมอไม่ให้มีความซับเซ้ามากง่ายฝังอยู่ในนิสัยของตนถ้าผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความจดจ่อหวังต่อความสำเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อยด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทางด้านภายในจิตใจก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกันกับกิจการภายนอกนั้นคือจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้เป็นไปเพื่อความซักเซ้าจะเป็นไปเพื่อความรอบคอบในจิตใจของตนเองเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในสอดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกระทำงานภายนอกจึงสอดถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในถ้าใครเป็นคนซับเซ้ามักง่ายในกิจธุระหน้าที่ภายนอกแล้วนิสัยซึ่งเคยอันนี้ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บงงานในกิจการภายนอกนั้นเมื่อเข้าไปบงงานหรือว่าทำกิจการงานภายในใจที่เคยเป็นผู้ซับเซ้ามักง่ายก็จะต้องทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกหัดให้เป็นคนแน่นอนให้เป็นคนจริงต่อธุระหน้าที่ด้วยความจงใจทำจนสุดวิสัยในกิจการงานนั้นๆให้สำเร็จลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจผู้นี้แหละเมื่อเข้าไปดำเนินภายในจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบก็ดีให้เป็นไปในทางปัญญาก็ดีจะเป็นไปโดยรอบคอบทั้งสองทางคือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารณาในทางปัญญาก็จะรอบครอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบครอบปัญญาเหมือนกันก็ว่าเหล็กแข็งกับเหล็กอ่อนสามารถจะบังคับกันได้เรียกว่าเหล็กกล้าสามารถบังคับเหล็กอ่อนหรือตัดเหล็กอ่อนก็ได้อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ปัญญาที่มีความฉลาดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกันนี่ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดนิสัยให้พยายามฝึกนิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ รายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเองเข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดอยู่ที่ตัวของเราเองมีเป็นการเทียบเฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคำว่าต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทำงานที่แรกหรือเริ่มอบรมจิตใจที่แรกเรียกว่าต้นทางการเริ่มทำงานในทางด้านจิตใจของเราไปถึงขั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นจิตเป็นสมาธิและมีความแยบคายทางด้านปัญญาบ้างนี่เรียกว่ากลางทางจิตมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถจนถอดถอนตนของตนให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้วต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลไม้ผลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลไม้ปลายของผลไม้มองดูที่ไหนก็เป็นผลไม้ลูกเดียวนั่นเองเหมือนอย่างมะพร้าวเราจะชี้ถูกไหมว่าปลายของมะพร้าวลูกหนึ่งลูกหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนต้นของเขาอยู่ที่ไหนในมะพร้าวลูกนั้นก็เรียกว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นไม่มีต้นไม่มีปลายเรื่องของใจก็ทำนองเดียวกันนั้นแต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิริยาของใจที่จะพินิจพิจารณาในความหยาบปานกลางหรือความละเอียดแห่งความเป็นอยู่อารมณ์ที่เป็นอยู่อุบายที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นมีความหยาบมีความปานกลางหรือมีความละเอียดซึ่งเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวต่างกันเพียงเท่านี้เองจึงเรียกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรือเรียกว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งแวดล้อมของจิตมีความหยาบความละเอียดเท่านั้นขอให้พากันฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนอย่าเป็นคนจับจดฝึกหัดนิสัยให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทำต้องทำกำหนดเวล่ำเวลาอย่างใดไว้แล้วอย่าให้เคลื่อนคลาดในเวล่ำเวลาซึ่งตนของตนได้กำหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนลงไปแล้วให้เอามือลบอย่าทำทำนองที่ว่ามือเขียนแล้วลบด้วยเท้าเราตั้งคำตัดใส่ตัวของเราเองแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถทำลายความตัดของเราเราใช้เองเป็นผู้ทำลายความตัดของเราอย่างนี้เรียกว่าเราเขียนด้วยมือลบด้วยฝ่าเท้าเป็นการไม่ถูกตามหลักธรรมของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีความแน่วแน่ต่อความดำริต่อความคิดหรือต่อความตัดสินใจของตนเสมอถ้าเราได้ตัดสินใจลงในกิจการงานใดอันใดที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วจงเป็นผู้พลีชีพลงเพื่อความสัตย์หรือเพื่อกิจการนั้นๆเสมอจะเป็นนิสัยที่แน่นอนเป็นนิสัยคนจริงไม่เป็นนิสัยที่ว่าวอกแวกคลอนแคลนไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทำตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังพึ่งใครศีลก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเราเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์และเราจะอาศัยใครเป็นที่ไว้ใจเมื่อเราเองเป็นผู้ตั้งใจจะรักษาศีลให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจเรา พราะเราเป็นคนไม่แน่นอนและคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นจากศีลนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพราะเหตุไม่แน่นอนผลก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเองถึงจะพยายามทำสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในธุระหรือในการกระทำของเราที่จะสามารถจังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นหยาบจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในกิจการของเราในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหลักลอยสมาธิก็ไม่มีศีลก็เป็นศีลลอยลมสมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลมหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้นี่โทษแห่งความไม่แน่นอนโทษแห่งความเป็นคนไม่จริงตัดสินใจของตนลงสู่หลักแห่งธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผลมาจากที่ไหนเล่าปัญญาจะหุงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานขาวไม่ได้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงทราบเสมอและทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิดชอบค้นชอบพิจารณาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรักษาสมบัติจะประกอบการงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่สามารถจะรักษาสมบัติให้ปลอดภัยจากโจรจากมารได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมคนมีความฉลาดคือคนมีปัญญาสามารถที่จะประกอบการงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆจนสามารถประกอบได้จนการถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดขึ้นอยู่กับปัญญาเรื่องการปฏิบัติพระศาสนาสำคัญอยู่ที่ปัญญาสติเมื่อมีความกระเทือนขึ้นภายในใจปัญญาต้องรับช่วงเสมอสิ่งที่มาสัมผัสให้จิตได้รับความกระเพื่อมแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความรู้สึกในสิ่งที่มาสัมผัสได้เริ่มขึ้นแล้วสติเป็นผู้รับรู้ในวาระที่สองปัญญาเป็นผู้รับช่วงไปจากสติเป็นวาระที่สามให้ฝึกหัดตนของตนเป็นทํานองนี้จิตจะได้อยู่ในกรอบของสติจะได้อยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเคยชินจนกลายเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่านไตรตรองดูเหตุผลตัดสินตนของตนได้ด้วยความถูกต้องเพราะอำนาจแห่งปัญญาแล้วแม้จะเข้าไปข้างในคือหมายถึงใจโดยเฉพาะก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะตัดสินใจลงได้ด้วยหลักเหตุผลเพราะอำนาจของปัญญาอีกเช่นเดียวกันด้วยนั้นจงพากันพยายามสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับตัวไปทุกเวลาตาถึงไหนให้สติกับปัญญาไปถึงนั้นหูได้ยินถึงไหนสติกับปัญญาให้ถึงที่นั้นจมูกลิ้นกายมีอะไรมาสัมผัสชั่วระยะใกล้ใกล้แค่ไหนหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญาให้ตามรู้ให้รับความรู้สึกกันอยู่เสมออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติกับปัญญาตามรอบรู้ตามพิจารณากันอยู่เสมอนี่ท่านผู้ที่จะพ้นไปจากโลกท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ทำอย่างไม้สูงทั้งท่อนที่ทิ้งอยู่ให้เด็กเขาขึ้นบนไม้สูงทั้งท่อนนั้นแล้วที่ลดลงไปนี่เมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้วกิเลสตัณหาอาสวะจะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสล่วงไหลเข้ามาสู่อายตนะภายในคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ ็จะขี้ลดลงไปสู่หัวใจดวงนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อนไม่มีความเยียบคายไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความรอบคอบต่อตนเองต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจึงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้ที่เดียดตัณหาอาสวะที่ลดทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่สมควรสำหรับผู้ที่จะดำเนินเพื่อวิวัตะคือความพลิกโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตนจึงไม่ควรทำใจของตนให้เป็นสูงทั้งท่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่ก็ที่ไหนก็ตามถ้าพยายามระวังพยายามคิดค้นสติกับปัญญาจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใคร่ต่อการระมัดระวังผู้ใคร่ต่อการพิจารณาสอดส่องหรือไก่กรองในเหตุทั้งหลายที่มาสัมผัสซึ่งเป็นประอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ธรรมชาติที่จะมากระตุ้นเตือนหัวใจของเราให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไก่กรองทั้งนั้นเดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั่นนี่แหละนักปฏิบัติเพื่อความรอบคอบทั้งภายนอกเข้าสู่ภายในต้องเป็นไปกับสติหรือปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทำเหมือนอย่างขอนสูงทั้งท่อนเดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าความตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อความรู้สึกความรอบคอบในการงานคือการภาวนาของตนไม่มีก็เหมือนกันกับหัวต่อไม่เห็นผิดแปลกกันอันใดนี่ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาหรือฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาหรือฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สำหรับหัวใจของเราเองกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่ก็เหยียบย่ำหัวใจเพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อนไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งหมองซึ่งเกิดขึ้นจากตนกิเลสจึงกลายเป็นที่ลดใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าที่โลภที่โกรธที่หลงที่ลืมดังนี้เป็นต้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้นที่ท่านว่าที่หมายถึงว่าเป็นของที่หยาบก็เลยให้ชื่ออย่างนั้นเสียเมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์คือจะทำตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในจิตใจจงเป็นผู้ฝึกหัดสติเสมอพยายามตั้งสติให้ดีตรวจกรองดูอวัยวะทุกส่วนมีสติเป็นรั้วกั้นจิตอย่าให้เลยขอบเขตของสติไปได้ปัญญาเป็นผู้เจริญในอยู่ทางภายในพิจารณาให้ชัดนี่พูดถึงเรื่องการฝึกหัดนิสัยในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจฝึกหัดจริงๆเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอจนชินต่อนิสัยเราแล้วเราเดินไปที่ไหนสติก็ต้องเป็นไปอยู่ปัญญาก็ต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นภัยจะมาจากที่ไหนเหตุที่ภัยจะเกิดขึ้นให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากใจเองจึงเกิดขึ้นได้ทุกประเภทและไม่เลือกการเวลาด้วยไม่เลือกอิริยาบถใดด้วยทีนี้เราก็มาตำหนิติโทษเราว่าจิตใจไม่สงบจิตใจได้รับความเดือดร้อนแต่เราเสาะแสวงหาความเดือดร้อนใช้เองนั้นเราไม่คำนึง อาการที่แสวงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้สึกตัวนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อเหตุให้เป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นทุกข์จะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเดินจงกรมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์ถึงเท้าฝ่าเท้าแตกก็มีนะดังนี้เป็นต้นนี่ก็สอให้เห็นแล้วว่าท่านพยายามเอาจริงเอาจังแค่ไหนเพื่อความที่จะแหวกว่ายจากวัฏจักรอันนี้ไปให้พ้นไปเสียได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดรับความทุกข์ความยากความลำบากเช่นอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้มีตัวของเราเป็นต้นซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันจึงไม่ควรที่จะทำความกระหายหรือร่าเริงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ใจทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ลองสังเกตดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันแล้วในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้นแสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกันเพราะเรามีสติเราจึงเห็นข้อบกพร่องของเราความที่เรามีสตินั่นเองเรียกว่าเราได้ความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับลำบับคือว่าสมบูรณ์ตามขั้นเริ่มจะเป็นความสมบูรณ์เป็นขั้นๆ ขึ้นไปต้องพยายามพิจารณาอย่างเราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นให้สังเกตดูตั้งแต่รู้ลงหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าสติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งแห่งสติพูดง่ายๆถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี้แล้วปัญญาคล่องเคลียวอยู่ในสกลกายนี้แล้วเรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์ทุกข์ก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอริยสัจนี้สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อริยสัจนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บำเพ็ญอยู่ในตัวของเราพร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไก่กรองในธาตุขันธ์ของเรานี้นิโรธะความดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของทุกข
1: ์ชั้นต่ำจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดว่าได้นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานทั้ง4เพราะเหตุนั้นสติปัฏฐานทั้ง4จึงเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าทุกๆประเภทกายหมายถึงอวัยวะของเราทุกส่วนที่เรียกว่ากองรูปเวทนาคือความสุขความทุกข์และเฉยๆจิตหมายถึงเจตสิกธรรมที่ปรุงขึ้นไม่ขาดวรรคขาดตอนธรรมหมายถึงอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายของใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐาน4บรรดาพระอริยเจ้าทุกๆประเภทต้องถือสติปัฏฐาน4เป็นอารมณ์ของใจการพิจารณากายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงมั่งโดยความเป็นทุกข์มั่งโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกบ้างเหล่านี้เรียกว่าพิจารณากายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานกายนี้มีทั้งกายนอกกายใน กายในหมายถึงกายของเราเองกายนอกหมายถึงกายของสัตว์อื่นบุคคลอื่นหรือสภาพที่จะเป็นอุบายแห่งปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัตถุเราจะเรียกว่ากายโดยอารมณ์ก็ได้มีเรียกว่ากายนอกพิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายในก็ตามให้เป็นไปเพื่อความเห็นโทษให้เป็นไปเพื่อความแก้ไขให้เป็นไปเพื่อความฉลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าพิจารณากายในสติปัฏฐานการพิจารณากายทั้งหลายเราที่กล่าวมานี้เพื่อเห็นโทษในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุปาทานเมื่อได้พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายในโดยทางปัญญาความสำคัญในกายนั้นว่าเป็นอย่างไรซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บรรเทาหรือเบาลงไปหมดความสำคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน่ากำหนัดยินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอำนาจของปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินความสำคัญของใจซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งอุปาทานที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดไปเป็นลำดับเช่นอย่างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในป่าช้าให้พิจารณาซากอสุภในป่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกนั่นเองการพิจารณาสภาพของตัวทั้งหมดนี้เรียกว่ากายในการพิจารณาไม่เพียงแต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวต้องถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกันกับเรารับทานอาหารเป็นประจำวันแต่การรับทานอาหารนั้นต้องเป็นในร่ำเวลาเช่นอย่างวันหนึ่งสามมื้อบ้างสองมื้อบ้างหรือมื้อเดียวบ้างแต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามเป็นอาจินยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุปาทานออกจากกายที่เป็นบ่อเกิดแห่งความหลงมีเรียกว่าการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสรุปความลงในผลแห่งการพิจารณาแล้วก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่บุคคลด้วยไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เขาด้วยมีสักแต่ว่ากายเท่านั้นโดยทางปัญญาจริงๆเมื่อจิตได้เห็นชัดด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้แล้วความกังวลเกี่ยวข้องในเรื่องกายความเสาะแสวงหาโดยทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวกับกายความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นผลอันหนึ่งเมื่อตัวเหตุคือความอุปาทานได้หมดไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกันไม่มีอันใดเหลือทีนี้เราพึงทราบว่าการพิจารณาในสติปัฏฐานสี่นี้เราจะต้องพิจารณากายซะก่อนแล้วก็ต่อไปเวทนาต่อไปจิตและต่อไปธรรมอย่างนั้นเป็นการคาดผิดไปอันนี้เป็นชื่อของส่วนแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็น4ประเภทเท่านั้นในประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวนี้เวทนาก็อยู่ในกายอันนี้จิตก็อยู่ในกายอันนี้ธรรมก็อยู่ในกายอันนี้แต่ท่านแยกประเภทออกไปทีนี้ความเข้าใจของเราอาจจะมีความเห็นผิดไปว่าเมื่อท่านแยกออกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้วหากว่าเราจะพิจารณาในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนแล้วจะเป็นการผิดอย่างนี้มีอาจเกิดขึ้นได้ในความเห็นผิด
0: แต่แท้ที่จริงเวลาเราพิจารณากายเวทนาก็แฝงอยู่ในกายนั้นความทุกข์ไม่เลือกการใดจะเป็นการที่เรากำลังพิจารณากายอยู่ก็ตามหรือนอกจากการนั้นแล้วก็ตามเกิดขึ้นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความเฉยๆซึ่งเป็นโอกาสหรือเป็นช่องซึ่งที่เราจะควรพิจารณาในเวลาเวทนาเกิดขึ้นนั้นถ้าได้ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นอะไรนอกจากว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาซึ่งเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรอีกในบรรดาเวทนาทั้ง3นี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเวทนาทั้ง3นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันว่าอนิจจังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยต้องเป็นไปกับด้วยไตรลักษณ์ทั้งนั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขามีเรียกว่าพิจารณาเวทนาเราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4แล้วความติดในอาการทั้ง4หรือในสภาวะธรรมทั้ง4นี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี้เราไม่ได้เลือกติดตามการตามเวลาของเขาติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวะธรรมทั้ง4นี้เพราะเหตุนั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวะธรรมทั้ง4นี้จึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเวลาคำว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสำคัญมั่นหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั่งปรุงแต่งกับกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามปรุงว่าอย่างไรหมายว่าอย่างไรกำหนดพิจารณาตามกระแสของใจสิ่งที่เป็นหมายหรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจริงเรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตจดจ่อนั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมทีนี้ท่านว่าพิจารณาเวทนาในเวทนานอกอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันได้ชัดเช่นอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมป่าช้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอกส่วนเวทนาในนี้จะหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกถ้าเราจะหมายคนอื่นเป็นทุกข์คนลำบากหากว่าเขามาแสดงกิริยามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเราจะมีช่องทางหรือโอกาสพิจารณาเวทนาของเขาได้อย่างไรนี่เป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปในทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสำคัญให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในการกระทำของตนเป็นความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแยบคายเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หรือเวลานี้เราก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยตนได้พิจารณาอย่างไรให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวทนานอกนั้นหมายถึงกายเวทนาเวทนาในหมายถึงจิตเวทนาคือเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการเจ็บท้องปวดหัวก็ตามเจ็บส่วนแห่ง อวัยวะหรือจะปวดที่ตรงไหนทุกที่ตรงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเวทนานอกจะเป็นสุขขึ้นทางกายก็ตามเฉยๆขึ้นทางกายก็ตามจัดว่าเป็นเวทนานอกทางนั้นส่วนเวทนาในนั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นเครื่องผลักดันเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างเกิดความสุขความรื่นเริงขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างเหล่านี้เรียกว่าเวทนาในการพิจารณาเวทนานอกการพิจารณาเวทนาในมีไตรลักษณ์เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินด้วยกันทั้งนั้น
1: แต่เมื่อเราได้พิจารณาในส่วนกายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอกที่มีอยู่กับกายนี่ชัดแล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี่ก็ย่อมจะชัดไปได้เพราะอำนาจของปัญญาที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับมีการพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตตามปริยัติท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายก็พอเข้าใจแล้วกระแสของใจเรามีความเกี่ยวข้องก็พิจแพงไปในอารมณ์อันใดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมอมีเรียกว่าพิจารณาจิตคือพิจารณาในขณะเดียวกันนั่นเองเวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทำความเพียรอยู่นั่นเองในการเดียวสมัยเดียวนั่นเองสามารถที่จะพิจารณาสติปัฏฐานทั้ง4นี้ไปพร้อมๆกันได้เพราะอาการทั้ง4นี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นซับสนปนเปกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการกำหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนแล้วเวทนาเป็นที่2จิตเป็นที่3ธรรมเป็นที่4ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาในส่วนสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจของเราในส่วนใดนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้หักห้ามกั้นกลางจิตใจของตนบังคับจิตใจของตนให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4นี่แล้วเรื่องของสติก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจะเป็นขึ้นในสถานที่นี้คำว่าอริยะที่ท่านกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาสกิทานาคาอรหันต์ก็ต้องได้อุบายไปจากธรรมทั้ง4ประเภทนี้เองด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงในสภาวะนี่แล้วควรจะได้รับผลในธรรมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในธรรมขั้นไหนเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระนาคาบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้การพิจารณาสติปัฏฐานทั้ง4ก็ดีการพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละทางและอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ต่างกันตั้งแต่ชื่อเท่านั้นในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกายก็ทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุขาชราปิตุขามานำปิตุขังนี่เรียกว่ากายการพิจารณาในความทุกข์ความลำบากความทรมานของกายนี้ก็จัดเป็นกายญาณุปัสสนาด้วยเป็นทุกขสัตว์ด้วยการพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจก็จัดว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจะรื้อถอนถึงเรื่องของสมุทัยด้วยและทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวผลในส่วนแห่งกายก็ดีในส่วนแห่งจิตก็ดีนี้เป็นเรื่องของทุกข์การพิจารณาที่จะรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรมีเป็นอุบายที่จะถอนสมุทัยซึ่งเป็นรากสำคัญอยู่ภายในใจมีพร้อมๆกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีผิดแปลกกันใดถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่ากายของเราทั้งหมดนี้เราให้ชื่อว่าข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่งข้างซ้ายอย่างหนึ่งข้างขวาอย่างหนึ่งข้างบนอย่างหนึ่งข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกไปจากกายข้างล่างที่ไหนนอกไปจากกายข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาที่ไหนนอกไปจากกายอันนี้ออกจากกายอันเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอาการที่ท่านว่าไว้ว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าออกจากธรรมชาติอันเดียวนี้
0: เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัฏฐานาให้เห็นชัดตามเป็นจริงเพราะอำนาจของปัญญาเราพิจารณาไม่หยุดยั้งแล้วความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภายในจิตใจของเราเรียกว่าถอนอุปาทานของกายเสียได้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้ง3ให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห่งกายนี้แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเช่นเดียวกันแล้วความปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

พิจารณากายเหตุที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจไปสำคัญกายนี้ว่าเป็นอะไรมั่งไม่รู้กี่ช่องกี่ทางไม่รู้กี่สมมตินิยมที่กายจะทำความที่ใจจะทำความหมายขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้ว่าเป็นสัตว์บ้างว่าเป็นบุคคลบ้างว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้างว่าเป็นของสวยของงามบ้างว่าเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นเป็นความสำคัญที่เกี่ยวกับกายเท่านั้นเมื่อปัญญาได้คลี่คลายดูให้เห็นชัดว่ามีเราอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่ไหนในกายอันนี้มีของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหนมีของเที่ยงถาเที่ยงแท้ถาวรที่ไหนมีความเป็นของเที่ยงที่ไหนมีความไม่แปรอยู่ที่ไหนมีอัตตาอยู่ที่ไหนในส่วนแห่งกายนี้ชี้แจงแสดงโดยทางปัญญาให้ใจได้เห็นชัดก็เทียบกับว่าคลี่คลายดูสิ่งปกปิดให้ใจได้เห็นชัดให้ใจได้หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามจิตของตนมุ่งหวังว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นแล้วจิตก็จะปล่อยวางจากสภาพทั้งหลายเหล่านี้โดยอัตโนมัติของตนเองไม่ต้องบังคับให้ถอดให้ถอนให้ปล่อยให้วางแต่อย่างใดเพราะจิตได้เห็นชอบตามปัญญาแล้วที่ปล่อยวางมาอย่างนี้การพิจารณาเวทนาก็คลี่คลายเช่นเดียวกันกับคลี่คลายส่วนกายนี้ให้จิตได้เห็นชัดคลี่คลายดูเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆคลี่คลายดูสัญญาให้ชัดคลี่คลายดูสังขารให้ชัดคลี่คลายดูวิญญาณให้ชัดโดยลักษณะเช่นเดียวกันกับคลี่คลายในส่วนกายด้วยปัญญาให้จิตได้กรองตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ชี้ช่องบอกทางได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเสียนี่เราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกันเพราะอำนาจของปัญญาได้อย่างทราบทั่วถึงหมดแล้วเปิดดูให้เห็นชัดไม่มีอะไรลี้ลับเพราะอำนาจของปัญญานี่จิตก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามากระแสของใจที่วิ่งอยู่ลึกๆต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัญญาที่มีความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันถอดถอนมาพร้อมๆกันนี่การเห็นโทษในสภาวะธรรมทั้งหลายเบื้องต้นก็ต้องเห็นโทษในสภาวะธรรมเพราะเราไปเห็นคุณในสภาวะธรรมแต่เมื่อได้พิจารณาในสภาวะธรรมส่วนหยาบมีรูปเป็นต้นแล้วให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความลี้ลับเป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นสภาวะธรรมที่เปิดเผยโดยทางปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยอีกเช่นเดียวกันนี่ยิ่งจะได้เห็นกระแสของใจที่เพ่นพ่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเรื่องที่ว่าตื่นเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะนี้แต่ก่อนถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและความสัมพันธ์มั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังกระแสของใจจึงไปเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นคุณเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธแต่ผู้เดียวทั้งที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนี่ตอนเมื่อได้คลี่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนามให้ชัดเจนด้วยปัญญาอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจเห็นกระแสของใจชัดจนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้เป็นบอกเกิดแห่งกระแสของใจนี้ชัดเจนเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายแล้วเรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกคลี่คลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัฏจักรเป็นความรู้ที่โกหกนี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญาธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีกไม่มีอันใดที่เหลือหลออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องโกหกมายาสาไถให้มันเห็นชัดด้วยปัญญานี่แล้วธรรมชาติที่ลี้ลับธรรมชาติที่ละเอียดที่สุด
ได้แก่

วิชานี่คือความรู้ที่เต็มไปด้วยวัฏจักรอันนี้ได้แตกกระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจึงจะหมดปัญหาใดๆในเรื่องความปกปิดแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดีในเรื่องความลุ่มหลงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดีไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออยู่แล้วจากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธโดยไม่ต้องเสกสรรแต่อย่างใดได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาในหลักธรรมตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นเรื่องทั้งหลายจึงจะเป็นอันว่าเปิดเผยอยู่ตลอดเวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปสภาวะทั่วๆไปทั่วทั้งจักรวาลนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันน้ำก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตาก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใดเพราะบ่อเกิดแห่งความลี้ลับได้แก่อวิชชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชัดเจนด้วยอำนาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกธาตุนี้จึงเป็นอันว่ายุติไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วนี่วัฏจักรเป็นอันว่ายุติกันลงได้ในจุดนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งลี้ลับต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุติตังพรหมจริยังกตังกรณียังหมดกิจในพระศาสนาหมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างละอีกหมดทั้งการละการถอนความลี้ลับหรือปิดบังอันใดต่อไปอีกไม่มีเป็นอันมากสภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยแก่ทุกอย่างพร้อมทั้งความบริสุทธิ์พุทโธดังนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้เปิดขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมเปิดเผยวัฏจักรก็ได้เปิดเผยวิวัฏจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกันมีผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจเริ่มตั้งสติปัญญาเริ่มจำเพาะเจาะจงเริ่มอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนของตนด้วยความจำเพาะเจาะจงด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมที่เปิดเผยไปเสียทั้งสิ้นไม่มีอันใดลี้ลับในโลกไตรโลกธาตุนี้แม้แต่ว่ามีวัตตะที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวุติธรรมธรรมจริยังเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปนะดีโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของตัวให้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบายอันนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในความลี้ลับอันใดก็ลี้ลับเสียทั้งนั้นสำหรับเราซึ่งกำลังลุ่มหลงอยู่รูปจะเป็นรูปชั่วก็ตามรูปดีก็ตามมันให้เกิดได้ทั้งความดีใจและเสียใจสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของลี้ลับเพราะธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตที่สุดแต่เราไม่มองเห็นด้วยตาและไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยใจด้วยนั่นคืออวิชชาแต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมที่ลี้ลับที่สุดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นเลยกลายเป็นของลี้ลับไปตามๆกันพอธรรมชาตินี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดจนกระทั่งถึงเยื่อตะคือพระนิพพานเองก็ถูกเปิดเผยไปพร้อมๆกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผยอย่างนี้เราทำข้อวัดปฏิบัติทุกชิ้นทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้งสิ่งที่เป็นวัฏฏะทั้งสิ่งที่เป็นวิวัฏฏะขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กำหนดพินิจพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยบทท่านทั้งหลายจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัฏจักรด้วยทั้งวิวัฏจักรด้วยในสันทิฏฐิโกความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองและในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงอิมุติมุติญาทัศนะให้กลายเป็นธรรมเปิดเผยแก่บรรดาท่านทั้งหลาย

คือกราบพระสงฆ์ดังนั้นก็เริ่มเรื่องไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคลื่อนไหวเราถึงได้กราบเราถึงได้เคารพมอบกายวาจาใจตลอดชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเวลาเขาถามถึงพระพุทธเจ้ามาถึงมาถึงถามถึงศาสนาว่าถือศาสนาอะไรเราจะตอบทันทีว่าเราถือศาสนาพุทธถ้าพุทธนั้นเป็นอย่างไรจะไม่พ้นความติดเขานะจากนั้นอธิบายพระพุทธก็คือผู้พิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าโลกทั้งสามโลกทั้งสามเป็นไปด้วยกิเลสอาสวะครอบงำจิตใจเป็นหมอยของกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือกิเลสจะไม่ให้พิเศษได้ยังไงทั้งสามโลกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแต่พระพุทธเจ้าดีเหนือกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสที่แหลกไปหมดเป็นผู้พิเศษความบริสุทธิ์ในพระทัยคือความประเสริฐแห่งพุทธะผู้เป็นพุทธะด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกก็ไม่มีใครจะประกาศธรรมจะประกาศสอนได้ทั่วทั้งสามโลกธาตุนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าใครเป็นผู้ชาเหนือพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้สามารถประกาศธรรมอย่างถูกต้องแม่นยำทุกขั้นแห่งธรรมไปคำว่าธรรมที่ท่านประกาศสอนโลกนั้นเป็นกิริยาออกมาจากธรรมแท้ที่มีอยู่ในพระทัยซึ่งบริสุทธิ์ล้วนๆและประเสริฐสุดใจเป็นผู้เป็นภาชนะส่งไว้ซึ่งธรรมประเภทนั้นธรรมประเภทนั้นกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นของประเสริฐธรรมประเภทนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยการเพราะไม่ใช่ด้านวัตถุถ้าหากว่าธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นด้านวัตถุเช่นเป็นสินค้าประเภทต่างๆนำออกมาจำหน่ายให้โลกให้นำไปใช้เหมือนอย่างสินค้าทั้งหลายแล้วสินค้าทั่วโลกนี้จะแตกกระจายล้มละลายไปทันทีไม่มีสินค้าใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ต้องการต้องเนื้อต้องใจต้องหูต้องตายิ่งกว่าสินค้าคือธรรมสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องล้มละลายไปในขณะเดียวไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจะหลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าประเภทแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครสนใจสินค้าทั้งหลายที่เคยสนใจมาก่อนนั่นเลยนี่ความมีคุณค่าความที่ถูกเนื้อต้องใจของลูกค้าทั้งหลายนั้นธรรมะเป็นขนาดนั้นหากสามารถผิดให้ออกมาให้เป็นด้านวัตถุได้เหมือนสินค้าตัวปัจจะผิดออกมาเป็นชนิดใดอันใดก็ตามจะเป็นของประเสริฐทั้งนั้นไม่มีชิ้นใดส่วนใดแห่งสินค้าธรรมนี้จะไม่เป็นที่ต้องเนื้อต้องใจของประชาชนตลอดถึงสัตว์ทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ต้องใจทั้งนั้นแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่สามารถจะผลิตออกมาได้ถึงนั้นมีปรากฏอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงแสดงเป็นอาการออกมาเช่นแสดงมาทางเหตุดีเหตุชั่วสอนเรื่องให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญซึ่งเป็นความผิดความถูกและสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนี่เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ตัวธรรมอย่างแท้จริงแต่ให้ดำเนินตามหลักที่ทรงสอนนี้ซึ่งเป็นเส้นทิศทางเดินเพื่อเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงเมื่อประพฤติปฏิบัติตามเส้นทิศทางเดินคือธรรมที่จัดไม่ชอบแล้วนี้จะได้สัมผัสธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจพ
พราะธรรมแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานข้างนอกเหนือไปจากเหตุอันดีนี้ไม่ได้สำหรับพระสงฆ์ก็คือผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยความตะเกียบตะกายตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโดยทางปฏิปทาจนสามารถหลุดพ้นสิ่งที่กำช้าเร็วสามทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเหนือจิตใจซึ่งเคยมีอำนาจเหนือจิตใจบังคับจิตใจนั้นออกไปโดยสิ้นเชิงเสียได้กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่แปลจากโลกมากอย่างนี้เองโลกไม่มีโลกใดจะเสมอด้วยพุทธธรรมสงฆ์นี้ฉะนั้นการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถือพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องที่สุดตามจุดที่เป็นของพระสงฆ์สอนพวกนี้ให้เข้าใจนะครับแต่พูดรู้สึกเข้มข้นมากหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วนี่เราพูดตามนั้นมันไม่อะไรนะเป็นการเล่านิทานไปการเทศน์นี้ถ้าพูดออกมาสดๆร้อนๆมันเป็นมันกำลังออกมาเป็นจากกำลังของจิตกำลังของธรรมเราเป็นนักบวชเป็นผู้มีโอกาสตลอดอิริยาบถคือทุกๆอิริยาบถที่จะบำเพ็ญจิตใจของเราชำระสะสางจิตใจอบรมจิตใจชำระสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นเครื่องกดทวงจิตใจให้น้อยลงและหมดไปโดยลำดับเรามีโอกาสมากมีเวลามากนี่จะเรียกว่าเราได้เปรียบชาวบ้านก็ถูกแต่ไม่ได้มีเจตนาจะเอารัดเอาเปรียบผู้ใดเพราะการปฏิบัติธรรมไม่มีการกระทบกระเทือนกันเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เราพึงเห็นโอกาสของเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งงานของเราก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่างานใดๆในโลกผลที่จะพึงได้รับจากงานที่ทำของเรานี้ก็เป็นผลที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งหากเราไม่ยินดีในงานนี้คือการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยจิตตภาวนาเขาเรียกว่าเราพลาดจากโอกาสลืมเนื้อลืมตัวลืมหน้าที่การงานของตัวเห็นงานอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีเสียคือว่าจิตนี้มีความรู้สึกหรือมีความนึกคิดปีนเกี่ยวกันกับปีนเกี่ยวกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมความคิดใดที่จะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจะเป็นประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาแม่น้อยกว่าต่างให้พึงทราบว่าความคิดประเภทนั้นเป็นประเภทที่ทำลายศาสนาหรือทำลายตัวของเราศาสนาคือก็เราเป็นผู้รักษาการทำลายก็คือเราเป็นผู้ทำลายผลเกิดขึ้นจากการทำลายก็คือเราเป็นผู้จะได้รับเพราะฉะนั้นจึงต้องสังรวมระวังตนอย่างยิ่งฝืนต้องฝืนกันฝืนให้สุดขีดสุดแดนฝืนต่อสู้กับกิเลสเพราะได้คล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่มีความสำนึกตัวเลยว่าเป็นกิเลสเป็นข้าศึกแก่ตัวนั้นมาเป็นเวลานานแล้วเวลานี้เราได้มาศึกษาอบรมธรรมะ
เป็นเครื่องชี้แจงเป็นเครื่องทดสอบยืนยันซึ่งกันและกันได้แล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐกิเลสเป็นของต่ำช้าหรือต่ำไม่ว่าจะหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะแสดงกิริยาออกมาทางความคิดความปรุงการพูดการจาการกระทำเป็นสิ่งที่ต่ำช้าหรือต่ำด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นคือรักษาจิตใจปฏิบัติจิตใจเราจึงต้องมีความเข้มงวดกวดขันต่อการระวังส่วนมากก็คือระวังใจของเราเองมากกว่าจะไประวังภายนอกเพราะใจเราเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกด้วยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวโยงกันกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วจะปรุงคิดปรุงขึ้นมาในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากเราอยากจะพูดว่า 99% มันเป็นเรื่องของกิเลสการสังสมกิเลสทั้งนั้นหรือการส่งเสริมกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติจริงๆเป็นไปได้ทั้ง 100% ในวันหนึ่งคืนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหนึ่งเราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราได้ส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังทำลายธรรมที่เราต้องการอยู่นั้นทุกๆขณะแห่งความคิดปรุงของจิตซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆโดยอาศัยอายตนะสัมผัสกันโดยอาศัยธรรมารมณ์ซึ่งได้มาจากการสัมผัสแล้วเป็นอตีตารมณ์เข้ามาครุ่นคิดหรือคิดปรุงต่างๆอยู่ภายในจิตใจใจแทนที่จะมีความผ่องใสขึ้นก็กลับกลายเป็นความเศร้าหมองยิ่งขึ้นถ้าขาดความระมัดระวังด้วยสติเพราะฉะนั้นความเพียรใดก็ตามไม่เหมือนความเพียรที่จะพยายามรักษาจิตและพยายามกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีภายในจิตออกไปและพยายามรักษาไม่ให้จิตเข้าไปออกไปกว้านเอาอารมณ์ต่างๆมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเข้ามาทำลายจิตใจหรือเข้ามาเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้กำเริบยิ่งขึ้นงานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับนักบวชเพราะจึงต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดกำลังความสามารถสุดสติปัญญาที่จะต่อสู้ได้นั่นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องแพ้กิเลสไปเรื่อยๆโดยที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันจะสวมรอยกันเข้ามานี้โดยที่สติปัญญาเรารู้เท่าไม่ทันไม่ถึงการไม่รู้เท่าทันจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวการระมัดระวังอยู่กับตัวอย่าระวังอันใดมากยิ่งกว่าระวังความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดปรุงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าจิตแสวงหาอาหารความจริงนั้นจิตแสวงหายาพิษมาเผาตัวเองได้คิดได้ปรุงเรื่องใดด้วยความชอบใจพอใจส่วนมากจิตในพื้นซึ่งเป็นต้นพื้นนี้มักจะเป็นยาพิษทั้งนั้นเว้นเสียแต่จิตที่มีสติเท่าที่ควรหรือมีสติค่อนข้างจะสมบูรณ์และมีสติโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะผิดแต่อาจแต่ทำชำระสะสางลึกพลาดฟันที่เหลือเรื่อยมาดูแล้วจิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนี่จะขั้นทำลายตัวดูเรื่องความคิดความปรุงโดยเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบทำลายอยู่ในทางจงกรมเดินมีตั้งแต่ก้าวขาเดินกลับไปกลับมานั่งก็
มีแต่ร่างนั่งอยู่เฉยๆเหมือนหัวต่อแต่จิตลอยอยู่เหมือนว่าเชือกขาดอยู่บนอากาศนี่ลอยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วก็กว้านมาเป็นอติตารมณ์คลุ้มคิดอยู่ภายในจิตใจเผาลนตนอยู่ด้วยอิริยาบถต่างๆโดยที่ตนเข้าสัมผัสว่าตนประกอบความเพียรความจริงเป็นการเพียรเพื่อสังสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเพราะสติปัญญาไม่ทันกลมายาของกิเลสด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความเข้มแข็งในการระวังรักษาจุดที่เราจะต้องรักษามากให้สม ให้ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมก็คือจิตจิตเป็นตัวคิดตัวปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีเวลาพักผ่อนตัวเลยนอกจากจะได้รับความสงบจากการภาวนาที่เราบังคับให้จิตสงบด้วยธรรมบทใดบทหนึ่งแม้จิตจะยังไม่สงบการบริกรรมธรรมบทใดบทหนึ่งนั้นก็เป็นธรรมที่จะทำใจให้สงบงานของใจถ้าเป็นไปด้วยความบริกรรมโดยความมีสติแล้วเป็นงานแท้เป็นงานเพื่อใจความสงบอันเป็นผลคือความสุขขึ้นมาถ้าปราศจากสติแม้บริกรรมอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนนกขุนทองคุณทราบกันไหมจุดที่รักษาคือใจอย่าลืมมีใจดวงเดียวเท่านั้นเนี่ยกายวาจาเป็นเครื่องมือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะว่ากายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นบ่าวเป็นเครื่องใช้ของใจใจเป็นสำคัญจึงควรได้รับการอบรมศึกษาและการระมัดระวังอยู่เสมอเราจะเห็นสิ่งใดว่ามีความยิ่งมีความประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่างานคือการรักษาจิตด้วยสติไม่ให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนหรือฟุ้งซ่านรำคาญเพิ่มตัวเข้าไปทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะเราทำงานเราจะถือความทุกข์ความลำบากในการประกอบการงานที่ชอบนี้มาเป็นอุปสรรคจะก้าวไปไม่รอดหรือก้าวไม่ออกทุกข์ก็ยอมทุกข์แม้แต่ตายเรายังจะยอมตายเหตุใดทุกข์เราจะยอมทุกข์เพื่อการงานที่ชอบทำนี้ไม่ได้หรอกคืออุบายวิธีการอบรมหรือซักซ้อมตนเองโต้ตอบระหว่างกิเลสกับธรรมภายในตัวเราเองไม่อย่างนั้นแพ้ค่ะต้องมีการโต้ตอบกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆการทุกข์อยู่เฉยๆมันก็ทุกข์การสั่งสมกิเลสด้วยกิริยาอาการมันก็ทุกข์แต่เราไม่สนใจจึงเข้าใจว่ามันไม่ทุกข์ความจริงมันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้เคลื่อนตัวออกไปจากความเป็นปกติแล้วย่อมทุกข์นี่เราตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรเพื่อรักษาใจเพราะใจไม่มีความปลอดภัยแก่ตัวเองถ้าขาดจากการรักษาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรักษาเพื่อความปลอดภัยของใจกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วฝังอยู่ภายในจิตใจก็พยายามชำระสาสางออกนี่คืองานที่ชอบงานอันแท้จริงของพระคืองานขุดค้นทำลายกิเลสทุกประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญนี่คืองานที่ชอบแท้ผลที่จะพึงได้รับจากการรักษาจิตด้วยอุบายดังกล่าวนี้อย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็สงบละเอียดลงไปแล้วเกิดความแยบคายด้วยสติด้วยปัญญาคือการค้นคิดการพิจารณาจิตจะมีเวลาขยายตัวมีโอกาสขยายตัวกันมีช่องทางที่จะขยายตัวออกมาให้เห็นความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์โดยลำดับเมื่อได้เพิกถอนกิเลสออกไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเป็นผู้ปิดบังเป็นผู้หุ้มห่อจิตดวงประเสริฐนั้นให้มืดมิดปิดตาไปหมด
ไม่สามารถที่จะมองเห็นของประเสริฐที่มีอยู่ในนั้นเพราะถูกปิดบังเอาไว้อย่างมิดชิดแห่งกิเลสทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งหมดด้วยความเพียรของเราที่ได้รับการศึกษาอบรมมาจากตำรับตำราก็ดีจากครูอาจารย์ก็ดีนำความรู้หรือคติธรรมต่างๆนี้เข้าไปทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจใจจะได้มีความสงบร่มเย็นใจสงบคือใจไม่คิดฟุ้งซ่านนำคานกับสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายที่เคยเป็นมาคิดก็คิดในแง่อัตแน่ธรรมแม้จะเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามแต่ความหมายของความคิดที่เป็นภัยและเป็นคุณนั้นต่างกันคิดในแง่ธรรมย่อมเป็นความร่มเย็นเรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดในแง่ผูกมัดในแง่ทำลายตนเองเป็นความคิดที่ผิดให้พากันระมัดระวังเสมอเดินไปไหนก็ดีอยู่สถานที่ใดก็ดีอย่างน้อยให้มีสติอยู่กับตัวหรือผู้บริกรรมก็ให้รู้กับคำบริกรรมของตัวเวลาบริกรรมไปนานๆจิตมีความละเอียดแล้วคำบริกรรมแทบจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏก็ให้ระลึกรู้อยู่เป็นคำบริกรรมอยู่เช่นนั้นจิตก็ยิ่งจะมีความละเอียดเรื่อยๆไปมีอุบายวิธีการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจเป็นสิ่งที่ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังจมอยู่กับจิตใจของเรามาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าต้นปลายของวัฏจักรคือวัฏจิตของเรานี้ที่เคยหมุนเวียนมาเพราะอำนาจของกิเลสนี้นานเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติแล้วเราไม่สามารถนับอ่านได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาถอดถอนให้ได้อย่างใจหวังในเพียงพริบกับพริบตาเดียวเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หากเป็นไปได้แล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนว่าธรรมะกับพริบตาเดียวไม่จำเป็นต้องมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นอุบายทั้งนั้นเพื่อแก้จิตใจจึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายประเภทอย่างนั้นมีเพียงว่าธรรมะประเภทที่กระพริบตาเดียวที่เด็ดเป็นเสร็จไปเลยเสร็จไปเลยโลกก็ข้ามพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครเหลือตกค้างอยู่ในโลกนี้เลยแต่นี่ที่เด็ดไม่ใช่เป็นของที่จะหักได้ง่ายจะฟันให้ขาดได้อย่างง่ายไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เหนียวแน่นเหนียวที่สุดแน่นที่สุดก็คือกิเลสเป็นธรรมชาติที่กล่อมจิตใจคนให้เคลิบเคลิ้มหลงตามได้ที่สุดก็คือกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทหยาบประเภทกลางประเภทละเอียดของกิเลสหลอกสัตว์โลกได้อย่างง่ายดายอย่างสบายมากเราจะเห็นได้ชัดๆเช่นความโลภก็ยำยาทราบแล้วว่าความโลภมันไม่เป็นไม่ใช่ของดีเรายังพอใจโลภคำว่าพอใจโลภก็คือเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสตัวโลภนั่นเองมันถึงพอใจถ้าไม่พอใจมันก็ต่อสู้กันความพอใจย่อมไม่มีทางย่อมไม่มีการต่อสู้คล้อยตามความโกรธโกรธให้เขาอยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นไปอยู่แล้วภายในใจของตัวยังแสดงออกมาทางอาการอีกตาดำตาแดงไปดูรูปลักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ์เหมือนผีก็ยังพอใจทำยังเห็นว่าตัวดีถือว่าตัวดีไม่เชื่อจะทำได้อย่างนั้นหรือคนเราไม่เชื่อความโกรธความโกรธจะยอมสละตนจนขนาดที่หาคุณค่าไม่ได้คนอื่นดูไม่ได้ตนยังสำคัญว่าดีขนาดนั้นเลยถ้าไม่เชื่อกิเลสก็เพราะความเชื่อกิเลสนั่นเองโกรธขนาดไหนก็พอใจก็ดูไม่ได้กันก็พอใจหลงก็จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหลงมาจะเท่าไหร่วางมันเป็นเครื่องหลอกได้ทั้งนั้นเชื่อมันได้ทั้งนั้นยิ่งประเภทละเอียดเข้าไปมันก็หลอกสติปัญญาขั้นละเอียดได้อีกเช่นเดียวกัน
ยังขั้นดำยามนี้เราก็เห็นได้กันอย่างชัดๆไม่น่าสงสัยเลยว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนจึงหลอกคนได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครที่จะรู้สึกตัวว่าตัวได้เสียเปรียบกิเลสแล้วนอกจากนักปฏิบัติที่ปักสติปัญญาให้เข้าสู่ธรรมคือใจตั้งหลักไว้ที่ใจความคิดปรุงต่างๆจะออกไปในแง่ใดแง่ความโลภหรือความโกรธความหลงหรือแง่ราคะตัณหาหรือแง่ความโกรธความเกลียดประการใดจะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้ก่อนอื่นเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือด้วยแล้วเราจะทราบความกระเพื่อมของจิตนี้ว่าออกไปในแง่ใดในแง่ผิดหรือแง่ถูกถ้าแง่ผิดมันก็รู้ทันทีก็ดับไปพร้อมๆกันไม่มีการลุกลามไปได้ถ้าสติยังมีอยู่แล้วไม่ลุกลามหากห้ามกันได้แม้จะพอใจคิดไปก็ตามทำพาให้ฝืนคือพาให้หักห้ามเพราะเราเชื่อธรรมเราก็หักห้ามมันได้จะทุกข์ยากขนาดไหนก็พอใจในธรรมหักห้ามกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วลงได้นะหากไม่เราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเทียบเทียมแล้วเราจะเชื่อกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดไปทุกภพทุกชาติหาทางพ้นจากกิเลสแต่ไม่ได้การแก้กิเลสจริงไม่ใช่เป็นของแก้ง่ายๆต้องอาศัยหลักธรรมอุบายสติปัญญาเข้าไปคิดติดกันอยู่ตลอดอิริยาบถต่างๆเราอย่าเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่บรรลุจากเดียงสาภาวะมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยควรจะนำสิ่งนั้นที่เคยผ่านมาแล้วนั้นด้วยการสัมผัสต่างๆมาทดสอบบวกลบคูณหารกันดูกับการระมัดระวังรักษาจิตใจด้วยความเข้มแข็งโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือรักษาอันใดดีทางไหนดีเราใจของเราสงบจากความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารได้ชั่วระยะเวลาเท่านั้นเรายังมีรู้สึกมีความสุขมากไม่ใช่น้อยเกิดความตื่นเต้นภายในใจมีความกระหยิ่มยิ้มย่องขณะที่จิตมีความสงบตัวลงไปนี่เพียงนี่แหละเป็นคุณค่าแห่งธรรมที่พอจะฟัดเหวี่ยงกันหน้ากับกิเลสที่เราเคยรู้รสชาติมันมาเป็นเวลานานกลับมารู้รสชาติแห่งความสงบเป็นใจเพราะอำนาจการปฏิบัติทั่วขณะเท่านั้นเทียบเทียมกันเข้าใจกันได้มันมีอะไรบ้างในโลกนี้เราตั้งความหวังเพื่ออะไรถามที่ปัญหาตั้งปัญหาถามตัวเองถามคนอื่นไม่ได้เรื่องดีไม่ดีทะเลาะกันเปล่าตั้งปัญหาถามตัวเองเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ที่ใจดวงเดียวระหว่างสมุทัยกับมรรคจะโต้วาทีหรือรบกันก็รบอยู่ที่จิตจิตเป็นสนามรบรบกันที่นี่สู้กันที่นี่ให้เห็นดำเห็นแดงกันที่นี่เราอย่าหวังเอาชัยชนะอย่าหวังเอาความประเสริฐเลิศเลอที่ไหนนอกไปจากการรู้เหตุรู้ผลของกิเลสขับธรรมในดวงใจอันเดียวกันนี้โดยทางความเพียรเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะตอบสนองเราให้เป็นที่พึงใจได้นี่เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้มากสมกับเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเอาลงตรงนี้ความประเสริฐอยู่ตรงนี้ความเป็นข้าศึกและเคยเป็นข้าศึกก็อยู่ตรงนี้แก้ก็แก้กันลงที่ตรงนี้ให้ถูกจุดตามหลักสัจธรรมซึ่งเป็นหลักแห่งความพ้นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงพระพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแต่ทำไมโลกจึงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข์ก็เพราะโลกหัวใจมันปลอมหัวใจของโลกปลอมแล้วความกลัวกันนั่นก็เป็นเรื่องของสมุทัยจะทำให้ผู้ที่กลัวนั้นเกิดทุกข์เป็นลำดับกลัวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากสัตว์โลกก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นภัยกับตัวเองอีกจึงทุกข์หลายชั้นหลายเชิงมากมาย
ทุกตามหลักธรรมชาติแห่งธาตุแห่งขันธ์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแล้วความกลัวทุกข์จนเสียอกเสียใจวุ่นวายไปหมดแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ่งในทุกทั้งทางกายและทุกทั้งทางใจแล้วหาที่ตรงวางไม่ได้ทั้งที่ทุกข์ท่านบอกว่าเป็นของจิตเพราะจิตใจมันปลอมมันก็หาความจริงจากทุกข์ไม่ได้จึงตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างจริงไม่ได้กระทบกันเรื่อยๆมีแต่ความแพ้อยู่ตลอดเวลาแล้วนี่สัจธรรมเนี่ยเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นี่อยู่ที่สัจธรรมนี้ไม่มีอยู่ในสถานการเวลาใดแต่มีอยู่ในสัจธรรมทุกขังอริยสัจจังได้กล่าวแล้วตะกี้นี้คือความทุกข์ทางกายทางใจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยสมุทัยคืออะไรแดนผิดทุกข์หรือธรรมชาติผิดทุกข์ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนใหญ่ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในธรรมจักรกับโพธิสัตว์ท่านแสดงว่าอย่างนั้นความทะยานอยากในกามความอยากมีอยากเป็นในแง่ต่างๆจนหาประมาณไม่ได้นี่เรียกว่าภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากในของไม่มีอยากเท่าไรมันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้อิ่มเพราะมันเป็นของไม่มีเช่นเกิดแล้วจะไม่ให้ตายความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้ยืนยงคงถาวรมันจะยืนยงคงถาวรได้ยังไงธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเราจะบังคับให้มันเป็นได้ยังไงวิภวตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในของไม่มีถึงเวลาจะตายก็ยังไม่อยากตายดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะใจหัวใจพาให้ดิ้นก็ยิ่งเป็นทุกข์นี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยแล้วจะเอาอะไรมาระงับดับอันนี้ธรรมะเป็นเครื่องมือดับสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ได้ทุกข์ท่านบอกว่าพึงกำหนดรู้เท่านั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรมากนักเลยแต่การกำจัดนี่เป็นของสำคัญคือกำจัดสมุทัยด้วยมากเอาเรียนให้ถึงกันพระพุทธเจ้าสอนทำให้ถึงความจริงเราเรียนทำฟังทำปฏิบัติทำต้องทำให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วจะหาความปลอมไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่หมายถึงองค์ปัญญาถ้าเป็นดาบก็เป็นดาบอันคมกล้าที่สุดไม่มีอันใดที่จะผ่าดาบนี้จะตัดไม่ขาดกิเลสประเภทใดเป็นขาดท่านไปเลยเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาก็กล่าวชอบในเรื่องความภาคเพียรในสมณะวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบก็อย่างที่เราทำกันอย่างนี้การตัดกวาดงานวัดการทำข้อวัดปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือการงานชอบแต่ขอให้สติกับจิตมาควบคุมนะฮะสติกับปัญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบทำไปเฉยๆสักแต่ว่าทำก็ไม่ชอบเหมือนกันทำด้วยโมหะนั่นสติจึงเป็นของสำคัญสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเอาอย่างหยาบๆก็บินขบักมาเลี้ยงชีพซึ่งเป็นงานที่ชอบทำของนักบวชเป็นเดียโลโปโพชนังมีชาติประกาศชาติประกาศตัวยาวชีวังสร้างโมกขันมีอยู่มันมาชาวทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายไอเทพบินธบัตมาฉันด้วยกำลังปีแข้งของตนเธอนี้เป็นงานที่ชอบทำที่สุดกับเพศในความเป็นนักบวชและทำความวิสาพยานนี้ตลอดชีวิตอย่าขี้เกียจนะพูดง่ายๆอย่างภาษาเราก็เลยว่าถ้าไม่ขี้เกียจกินอยากขี้เกียจบินธบาตมาฉันนะว่าขี้เกียจบินธบาตแต่ขยันกินมันเข้ากันไม่ได้พูดอย่างภาษาของเราว่าสัมมาอาชีโวขั้นสัมมาอาชีโวอีกขั้นหนึ่งก็คือเลี้ยงดูแลเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตให้ชอบธรรมเอานำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตนำสตินำปัญญาศรัทธาความเพียรเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตอย่าให้จิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาตุอย่านำยาพิษเข้ามา
ทำลายจิตใจเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบธรรมชีวะความเป็นอยู่จิตพาให้เป็นอยู่เลี้ยงอาหารคือธรรมโดยชอบธรรมเพื่อจิตจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาเพราะแต่อาหารเป็นที่ถูกกับธาตุทั้งตัวเองคือมโนธาตุแยกแยะเป็นอย่างนี้สัมมาวายามโมท่านบอกว่าเพียรในที่สี่สถานเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นยังต้องสมกุศลคือความฉลาดหนึ่งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเอาคนจะย่ออย่างนี้เพียรอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าเพียรชอบพิจารณากรรมฐานเกสาลมานะขาทันตาตะโจดูให้ตลอดทั่วถึงเพียรอยู่ทั่วตรงนี้หนังทัดกำหนดถลกออกมาดูข้างนอกมีแต่ผิวบางๆตื่นกันที่ผิวนี้เข้าข้างในเยิ้มไปด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองยิ่งเต็มเป็นของปฏิกูลไปหมดหน้าเกลียดหน้ากลัวคือปากช้าผีดิบมันอยู่ในตัวของเราแต่ละคนละคนนี่แหละความเพียรชอบดูให้เห็นเหตุเห็นผลในความจริงอันนี้ทำไมจึงเสร็จสังปัญญากันว่าดีนักดีหนาเหมือนจะเหาะบินไปได้ข้างที่มันมีปีกเหตุการณ์จะไปหาประโยชน์อะไรมันขัดต่อความจริงดูให้มันเห็นตามความจริงของมันสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยความสกปรกโสมมหาความสะอาดที่ตรงไหนในร่างกายพิจารณาอย่างนี้สิ เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติก็ตั้งสติไว้ในสติปัฏฐานสี่นี้แหละในการพิจารณาเนี่ยตั้งสติไว้ชอบพิจารณาไปตรงไหนในอาการ32อาการใดก็ตามหรือทั้งหมดทุกอาการก็ตามให้มีสติเป็นผู้ควบคุมงานไปทั้งหมดท่านเรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเราได้พิจารณาชอบตามธรรมแล้วความสงบก็สงบโดยธรรมสัมมาสมาธิไม่ได้หลงโลกหลงสงสารไปไหนพอสงบแล้วก็เหาะเหินเดินฟ้าไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นโน่นไปเห็นนี้ทั้งๆที่จิตใจยังไม่ถึงไหนเลยมันขายก่อนซื้อแล้วว่ามันเห็นนรกสวรรค์อยู่ภายในจิตใจนี้ซะก่อนนั่นไม่เป็นปัญหาอะไรสงบอยู่ภายในใจเพราะใจเป็นผู้ฟุ้งซ่านใจเป็นผู้ก่อทุกข์ใจเป็นผู้ก่อความวุ่นวายให้แก่ตัวเองให้สงบลงด้วยธรรมด้วยการภาวนาเมื่อจิตสงบลงแล้วด้วยวิธีนี้ไม่ส่งกระแสไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นการยุ่ยแย่กว่าคนตนเองนั่นเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ละมากทั้ง8นี่นะต้องสรุปเข้ามาได้เดียวศีลสมาธิปัญญานี่ลงอยู่ที่นี่นี่คือเครื่องแก้กิเลสเป็นสัจธรรมคือความจริงประเภทหนึ่งนิโรธแล้วก็มีปัญหาอะไรมากนะขอให้เราดำเนินเรื่องมรรคปฏิปทานี่ให้พอตัวเถอะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับการรับทานอาหารการรับทานอาหารก็เหมือนกับการบำเพ็ญมากรับทานไปรับทานไปความอิ่มหนำสนานก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับไอ้ความหิวโหยก็ดับลงไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมันเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างนิโรธขึ้นมาให้สร้างมรรคให้พอตัวนิโรธพึงทำให้แจ้งพึงทำให้แจ้งด้วยอะไรถ้าไม่พึงทำให้แจ้งด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือด้วยมรรคแปดนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะทำนิโรธให้แจ้งได้เพียงจะไปสร้างนิโรธให้แจ้งวันยังค่ำก็ตายทิ้งกระเป๋าคืนยังรุ่งตายทิ้งกระป๋องทิ้งกระป๋องไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สร้างมรรคให้มีกำลังอบรมมรรคให้มีกำลังมรรคนี่เป็นของสำคัญสมุทัยเป็นของสำคัญเพียงไรมรรคมีความสำคัญเท่านั้นเนี่ยเราจะทำทั้งสี่นี้มีสำคัญอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเราถ้าต้องได้ตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆก็คือสมุทัยกับมรรคส่วนทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นทุกข์ทางใจส่วนทุกข์ทางกายนั้นพระพุทธเจ้าสาวกก็มีเพราะท่านไม่ใช่คนตายก็ย่อมมีความทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถกระทบกระเทือนพระจิตของท่านได้ใจของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านก็รู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อฆ่ากิเลสถ้าดำเนินอยู่เช่นนี้เราอยู่ที่ไหนก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นกิเลสหมอบราบให้เราดูสักที
ส่วนมากมีแต่เราหมอบราบกับกิเลสเดินจะกลมก็ยังหมอบราบให้กิเลสนั่งสมาธิก็หมอบราบให้กิเลสเท่าความเผลอสติเป็นของสำคัญอาการแห่งความเพียรที่แสดงทุกท่ามีแต่ท่าหมอบกราบกิเลสทั้งนั้นเพราะความเผลอสติความใจลอยความไม่ตั้งอยู่ในหลักธรรมแห่งการชำระกิเลสแห่งการแก้กิเลสแห่งการปราบปรามกิเลสกิเลสจึงมีอำนาจกดคอลงได้ทุกอาการของความเพียรให้พึงเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาสอดแทรกให้รู้เรื่องของกิเลสแล้วจะไม่รู้กิเลสมันสวมรอยตลอดเวลาตลอดเวลาเอาเรียนให้จบสัจธรรมสัจธรรมมีอยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นเรียนจบที่นี่แล้วไม่ต้องหาเรื่องว่าประเสริฐนิพพานไม่ต้องไปหาหาทำไมนิพพานคืออะไรนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั้นคืออะไรกิเลสก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่เราให้ชื่อว่ากิเลสนั้นมันคืออะไรนั่นก็อยู่ที่หัวใจเราด้วยกันทั้งสองอย่างคือกิเลสก็อยู่ที่ใจนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วเท่านั้นถ้าอุปเทศที่เสียจากนิพพานก็ได้นิพพานแล้วทั้งที่ธาตุขันธ์หนึ่งครองตัวอยู่เอาแค่นี้ไปก่อนท่านบรรยายอธิบายเพื่อน

ก็ทราบแล้วว่าวัดป่ามีการบำเพ็ญทางจิตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นการดำเนินทางด้านจิตภาวนาต้องอาศัยกายวิเวกเป็นอุปกรณ์แก่จิตวิเวกความสงัดกายและทุกข์ท่านวุ่นวายด้วยหมู่เพื่อนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยจิตวิเวกก็กายได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญแล้วจิตก็เป็นไปเพราะความสงบสงัดเมื่อจิตวิเวกแล้วก็เป็นอุปกรณ์ไปถึงอปติวิเวกความสงัดจากกิเลสเป็นบาดฐานกันละกันตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาแล้วดำเนินอย่างนั้นผู้ต้องการผลดังพระพุทธเจ้าดังพระสาวกท่านก็ต้องดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ดำเนินแล้วอย่างไรถ้าเราดูปลุกตัวออกจากร่องรอยแห่งการดำเนินของท่านก็เท่ากับการดูดีจิตตัวออกจากผลที่จะพึงได้อย่างท่านมันก็ไม่ได้ต้องคิดเสมอผู้ปฏิบัติหลักเหตุผลเป็นเครื่องรักษาตนเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหลักเหตุผลนั้นคือหลักธรรมอย่าปล่อยให้ความอยากเข้าไปเป็นหัวหน้าชักจูงหรือลากถูไถไปด้วยความอยากใช่ไม่ได้ความอยากทราบอันที่ไม่ต้องด้วยเหตุผลแล้วเป็นกิเลสความอยากที่เป็นเพื่อเหตุผลนั้นเป็นมรรคเช่นอย่างอยากพ้นทุกข์เป็นมรรคมุมานะอานะสำหรับรบกับกิเลสหรือต่อสู้กันกับกิเลสหรือจะว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นกับกิเลสก็ว่ากันไปเพราะมีเราเคยมีเหมือนกันนี่เคยเรียกว่าเป็นทางมรรคเป็นความคิดที่ถูกเพราะเป็นเครื่องหนุนจะให้มีกำลังจิตใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กิเลสจนได้ชัยชนะถ้าไม่มีกำลังใจไม่มีการมุมานะกันดั้งของไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเรื่องความมุ่งมั่นและความมุมานะจึงเป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายก็ไม่พ้นจากอิทธิบาททั้ง4ไปจนได้เราพูดแยกเป็นแขนงๆไปเฉยๆลงท้ายก่อนอิทธิบาททั้ง4ฉันทะมันพอใจความพอใจพอใจกับอะไรพอใจกับมรรคผลนิพพานความมุ่งมั่นมันก็ไปตามกันกับความพอใจนะอย่างไหนถ้าไม่ไปวิริยะจะไปไหนเรื่องความภาคเพียรมันก็ต้องเป็นไปตามกันจิตตะท่านเอาใจฝักใฝ่ก็หมายถึงว่าจิตใจมีความผูกพันอยู่กับหน้าที่การงานของตนที่จะเป็นไปเพราะความสมหวังนั่นเองปัญญาคือความรอบคอบสำหรับตัวการประกอบความภาคเพียรทั้งภายนอกภายในอิทธิบาททั้ง4ก็รวมลงที่นี่ผู้ปฏิบัติจึงต้องเล็งทางดำเนินที่พระพุทธเจ้าพาสาวกดำเนินอย่างไรหรือพระองค์เองทรงดำเนินอย่างไรถ้าทรงสั่งสอนสาวกก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดำเนินนั่นแหละได้ผลมาแล้วนั้นไม่มีธรรมะอื่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงลดหย่อนผ่อนผันให้เป็นความสะดวกสบายแก่สัตว์โลกแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจนอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนี้อันเป็นธรรมที่รับรองในทางเหตุว่าถูกต้องในทางผลว่าต้องได้รับเมื่อเหตุก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วผลก็ทรงได้รับมาแล้วจึงต้องนำวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นจะสามลึกลงไปโดยลำดับ
เรียกว่าบริษัทสี่จะปลีกแยกไปอย่างนี้ไม่ถูกพยายามให้มีงานน้อยที่สุดงานอย่างอื่นถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่อาศัยทำนั้นทำนี้พยายามให้มีน้อยมากหากมีความจำเป็นก็ทำเสียแล้วให้ทำความในใจไว้เสมอไม่เผลอตัวเพลินไปกับการงานทั้งหลายโดยถือว่าเป็นความสะดวกสบายเป็นเครื่องแก้รำคาญนี่คือความคิดถึกการห่างเหินจากความเพียรภายในกิจการภายนอกอย่างนั้นจะเป็นการแก้รำคาญได้อย่างไรความรำคาญเป็นเรื่องของกิเลสการแก้ความรำคาญต้องชำระจิตใจต้องบังคับบัญชาที่ความอยากมันอยากทำอะไรอยากไปไหนต้องหักห้ามกันจึงเป็นทางถอดถอนเป็นทางแก้ไขกันผู้ที่ท่านดำเนินได้รับผลมาแล้วท่านดำเนินกันอย่างนั้นเฉพาะครั้งพุทธกาลแล้วรู้สึกว่าการจิตภาวนานี้เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแก่นของศาสนาจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามาวุ่นวายทับถมโจมตีกันให้ยุ่งเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันงานที่ไหนยกขึ้นมาก็เป็นงานเพื่อถอนกิเลสทั้งนั้นท่านดำเนินกันอย่างนั้นความคิดความนึกปรุงแต่งเรื่องอะไรต้องอยู่ในความระมัดระวังอยู่ในความมีสติมีปัญญาเครื่องไกร่กรองเสมอไม่ได้คิดไปตามยถากรรมอันเป็นเรื่องของกิเลสถุดลากพาให้คิดให้ปรุงไปการพูดการกระทำทุกสิ่งต้องใช้ความพิจารณาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้รักษาตนเป็นผู้ระวังเป็นผู้บำรุงรักษาใจใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่ด้วยดีคือโดยอัตโดยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งโดยสติปัญญานั่นแหละหนีไม่พ้นจิตย่อมจะรับความเยือกเย็นมีความสงบสุขขึ้นไปโดยลำดับการทุกข์ยากลำบากด้วยการประกอบความเพียรนั้นเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคอย่าถือเป็นข้อหนักใจสำหรับผู้จะต้องการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นภัยอันสำคัญอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับแล้วต้องถือความเพียรเป็นสำคัญกว่าเรื่องที่ว่าหนักใจ

ชอบทำแล้วไม่ถอยหลังนี่คือทางเดินของปราชญ์ท่านที่เดินมาแล้วไม่มีทางอื่นให้เลือกเดินได้หากว่ามีทางอื่นให้เป็นที่สะดวกสบายการในการดำเนินของสัตว์โลกแล้วใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าไม่มีจะทรงแยกแยกให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายด้วยกันโดยไม่ต้องให้รับความลำบากเหมือนพระองค์ลุ่มเหมือนดังสาวกทั้งหลายที่พาที่พระองค์พาดำเนินไปนั้นเลยจะต้องแยกแยะหาความสะดวกมันคดมันโค้งก็พยายามหาทางลัดมันลำบากลำบนขรุขระในวิธีการเดินก็หาความสะดวกให้หาความสะดวกให้โดยลำดับหนักมันจะถึงขนาดที่ว่าเอาหมอนมัดติดคอเลยพระองค์ก็จะสอนไม่ต้องลำบากเอาหมอนมัดติดคอเลยล้มที่ไหนให้หลับที่นั่นเป็นมรรคผลนิพพานที่นั่นไม่ต้องประกอบความภาคเพียรให้ลำบากลำบนมีตถาคตเด็กพิจารณาค้นคว้าแล้วเห็นความสะดวกอย่างยิ่งแล้วจึงได้นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายพระองค์จะต้องทรงแสดงอย่างนี้แต่นี้ไม่มีทางใดนอกจากมัชฌิมาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสทุกประเภทไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาให้เป็นไปตามนั่นได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อกิเลสเป็นแสดงตัวแสดงอาการออกมาอย่างใดมัชฌิมาใดที่ควรเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดซึ่งจะปราบปรามซึ่งกันและกันให้อยู่ในเนื้อมือของมัชฌิมาขั้นนั้นๆจำเป็นจะต้องทุ่มเทมัชฌิมาขั้นนั้นๆลงไปให้เหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสที่ชิบหายไปจากจิตใจโดยไม่ต้องลดละท้อถอยมีเรื่องเป็นอย่างนี้ขอให้พากันเข้าใจเอาไว้และให้ทำความเข้าใจกับตนอย่างซึ้งอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆแล้วไม่แน่นอนในใจหาความแน่นอนในใจไม่ได้เป็นหลักปักที่ฝ่ายอย่างนั้นไม่ใช่ผู้จะดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะเกิดความท้อถอยในวันหนึ่งแน่นอนเราอย่าเอาเรื่องอดีตในการประกอบความภาคเพียรในรับความทุกข์ความลำบากของเราเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญในปัจจุบันซึ่งให้เกิดความท้อใจอ่อนใจให้มุ่งต่อกิเลสที่มันยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรสมมติว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านก็แสดงว่ากิเลสนี้ท้าทายเราเต็มที่ฉุดลากเราจนกระทั่งจะถลอกปอกเปิดจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วเวลานี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนเราจะช่วยตนได้วิธีใดพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้วิธีใดให้รีบหาศาสตราธรรมาวุธนั้นเข้ามาแก้ไขทันทีนี่คือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องอย่านำเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตซึ่งเป็นความลำบากผ่านมาแล้วถึงเราทำมาแล้วลำบากอย่างนั้นนั้นก็ไม่เห็นได้อะไรและอนาคตเราก็จะต้องลำบากลำบนอย่างนี้ไปล้วนแล้วตั้งแต่สร้างขวากหนามไว้สำหรับกั้นทางเดินของตนจะไปไหนก็ไปไม่รอดต้องจับจมอยู่ในปัจจุบันนั้นจมปลักเขาเรียกว่าจมปลักหาทางไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางนักปราชญ์ทางนักปราชญ์เรียกว่าวิริยนันทุกขมัชเจติการหลุดพ้นจากทุกนั้นต้องหลุดพ้นด้วยความเพียรเป็นหลักสำคัญนี่เป็นธรรมยืนยันตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าไปคำนึงในเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนด้วยมันเสียเวลาและดีไม่ดีสร้างความวุ่นวายสายแสความสงสัยสังเทต่างๆให้แก่จิตใจของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการทำลายความมุ่งหวังนักปุณิพันธ์นักตนให้ด้อยลงและจนก้าวไปไม่ได้ความคิดใดที่จะเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานให้คุณทราบว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสต้องเป็นผู้มีแง่งอนมากมีเล่ห์เหลี่ยมมากแหลมคมมากไม่มี

สิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปได้นะฟังเลยเรื่องความแง่งอนเรื่องความมีเล่เหลี่ยมอันแหลมคมสลับซับซ้อนจนกระทั่งเราที่ถูกกิเลสกดหัวอยู่ก็เคลิ้มหลับไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เห็นโทษของมันว่ากิเลสเคยให้โทษแก่เราอย่างนั้นนั้นบัดนี้ก็เคยให้โทษก็ให้โทษของเราอยู่ในปัจจุบันนั้นจิตแล้วยังจะให้โทษเราต่อไปอีกไม่มีเวลาสิ้นสุดนี้ไม่มีความรู้ได้เลยเพราะความแหลมคมผมเพราะความกล่อมอันสนิทเพลงกิเลสนี้ไพเราะเพราะพริ้งมากทีเดียวใครฟังแล้วต้องติดใจและจมไปด้วยกิเลสเราพูดถึงเรื่องอำนาจความฉลาดแหลมคมของกิเลสในสามโลกธาตุนี้เป็นบริษัทบริวารของกิเลสทั้งนั้นนอกจากธรรมะมีธรรมะเท่านั้นมีอนุภาพมากเหนือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภทซึ่งจะสามารถนำมาระงับดับกันได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วโดยสมบูรณ์ยึดเอาหลักนี้ผู้ดำเนินจะได้เห็นความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นความเบาความใจของตนไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรที่หนักบ้างเบาบ้างก็ตามถ้าไม่มีความภาคเพียรจะเอาแต่ความสะดวกเข้ามาว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดก็เท่ากับการเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้นเลยก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็ก้าวไม่ออกจะกำหนดจิตนี้ถึงเหมือนอกจะแตกคับหมดในส่วงอกแต่ทำอะไรก็เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้มีแต่กิเลสหนีบเอาบังคับเอาบีบบี้สีไฟเอาซะจนแหละหาทางเดินไม่ได้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้เลยนั่นเป็นของดีแล้วเราควรนำมาพิจารณาเถอะทุกข์ก็ช่างเถอะในโลกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมผืนมีเงินสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามไม่ว่าใครจะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดเรียนจบปริญญาไหนมาก็ตามไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนถามีฐานะและคนตดขึ้นชื่อว่าเข้ามาติดคุกในเรือนจำทั้งสามชั้นนี่แล้วคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะต้องอยู่ในความควบคุมของนายคุมคือกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญไม่พ้นไปได้สักลายเดียวแล้วเราจะสงสัยที่ไหนว่าโลกนี้จะมีความสุขความสบายความทุกข์นั้นได้รับด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นนักโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายกิเลสเป็นผู้รักผู้รึงกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจแล้วรางไหนจะไม่มีทุกข์ในโลกนี้เราสงสัยทุกข์กับผู้ใดว่าไม่มีมีตั้งแต่ผู้แบกกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแบกกองทุกข์ด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังแบกกองทุกข์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายความกระทบกระเทือนภายในจิตใจมากน้อยนี่ยิ่งเป็นของสำคัญในโลกนี้มีตั้งแต่กองไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารายไหนๆเราสงสัยจุดใดดอนใดเกาะใดว่าจะเป็นที่มีความสุขความสำราญบานใจขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้บีบบังคับอยู่แล้วในหัวใจนั่นนั้นเมื่อได้พิจารณาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วความเพียรจะหนักมากน้อยเพียงไรพอสู้พอฟัดพอเหวี่ยงกันทั้งนั้นเนี่ยคนเราเมื่อเราไม่สงสัยถึงเรื่องโลกนี้ว่าจะให้ความสุขกันอะไรบ้าง
โลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์มีแต่เอาเครื่องหลอกลวงกันมาประดับหน้าร้านเท่านั้นภายในมีตั้งแต่ไฟไม่แกร่งมีคือไม่อย่างลึกลับอยู่ภายในหัวใจก็มีไม่ออกแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทางกิริยามารยาทผิวพรรณมณะก็มีก็ดีจนถึงแสดงถึงความร้องห่มร้องไห้พิไรลำพันธ์ใจอกใจใจก็มีสมอยู่ภายในจิตใจแดงโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มีจำนวนมากไม่เว้นในชาติชั้นวรรณะใดที่ไฟกองนี้จะไม่สุมอยู่ภายในจิตใจได้เพราะกิเลสก็คือไฟเราสงสัยที่ตรงไหนการประกอบความเพียรที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพื่อจะหลุดพ้นเพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่กำลังไหม้รอบจิตใจอยู่เวลานี้เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ในความเพียรอย่างนี้แล้วก็หาทางไปไม่ได้ต้องตายจมกองนรกอวิชชีในมนุษย์โลกอย่างนี้แล้วกลับใดกันใดพบใดชาติใดหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้คือหาความแน่นอนในกำหนดที่เกิดในภพชาตินั้นไม่ได้ถึงล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์กำหนดได้จำได้ไม่ได้ก็ตามเรื่องกองทุกข์ทั้งหมดการประกอบความเพียรเพื่อจะถอนเชื้ออันให้เกิดไฟเผารนภายในจิตใจและเชื้อที่จะชักจูงหรือว่าลากเราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ภายในจิตใจมันได้จากกิเลสอวิชชานี้เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเพียรพยายามหนักก็หนักเบาก็ยอมรับทุกขนาดไหนก็สู้กันขึ้นชื่อว่านักรบแล้วไม่มีถอยหลังเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราไม่ได้พาให้ถอยหลังสาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้ถอยหลังผู้ก้าวหน้าเดินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จนหลุดพ้นไปเสียจึงได้ปล่อยวางทางความภาคเพียรแล้วเสวยวิมุตติสุขทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่และวิมุตติสุขในพระนิพพานเพราะความทุกข์เพียงเล็กน้อยในอัตภาพเดียวหรือในช่วงเวลาไม่กี่ปีกี่เดือนการประกอบความเพียรตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนกระทั่งถึงแต่จะรู้หรือบรรลุธรรมบางองค์ก็นานปีบางองค์ก็รวดเร็วบางองค์ก็ครู่เดียวนั่นเองตามอำนาจวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยต่างกันมีเราก็เกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาบารมีอยู่แล้วดีเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนชั่วก็ทราบได้อย่างชัดเจนบุญบาปก็ทราบถึงประจักษ์ใจธรรมทั้งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ศึกษาเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็แนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องอัตเรื่องธรรมให้เราฟังทุกแง่ทุกมุมก็ควรจะซึ้งภายในจิตใจด้วยความเชื่อความมั่นใจให้หนักลงไปเพื่อเป็นอุปกรณ์แก่ประโยชน์พยายามของเราจะได้หนักหน้าก้าวเข้าสู่สันติธรรมคือความสงบโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันติธรรมมันราบคาบด้วยความตะเกียบตะกายของเราที่เดินตามครูคือพระพุทธเจ้าสื่อตรงสลดถึง3ครั้งก่อนจะได้เป็นศาสดาขึ้นมานั่นละเอานั้นมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบเป็นฉบับเราอย่าหาเอาคนที่เกียจที่คร้านอ่อนแอมาเป็นแบบเป็นฉบับจะกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาหาทางก้าวเดินไม่ได้เป็นโมฆะภิกษุอยู่ไปกินไปหาความหมายไม่ได้ภายในจิตใจทั้งๆที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวอยู่ภายในใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจะพึงประสบพบเห็นด้วยตนเองพากันตั้งหน้าตักตาประพฤติปฏิบัติการพิจารณาท่านผู้ใดถนัดในอาการใดในเบื้องต้นการพิจารณาหรือการสมถกรรมฐานมีความสะดวก
เหมาะกับจริตของตนในธรรมบทใดซึ่งเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วเพิ่งยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์พิจารณาเกสากำหนดเกสาก็เกสาโลมานขาทันตาแตจูถึงวาระที่จะบริกรรมก็บริกรรมถ้าเป็นความถนัดในการบริกรรมก็บริกรรมหรือถนัดในระยะต่อไปเป็นความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาตามเรื่องของเกสาโลมานขาทันตาตัดโจจนกระทั่งถึงอาการ32ให้ตลอดตัวถึงซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็พิจารณาให้มีสติติดแนบไปทุกระยะทุกประโยคแห่งการพิจารณาวิเลศจะไม่เข้ามาแทรกแซงวิเลศจะไม่เข้ามาฉุดลากถ้าสติยังเป็นผู้กำกับอยู่กับความรู้คือใจนั้นเมื่อไหร่ใจจะมีความปลอดภัยและใจจะได้ทำงานตามหน้าที่ปัญญาเป็นผู้สอดส่องกล้องดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายที่ท่านว่าจะทำเวลาทำจะให้มีความสงบก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้มีสติอยู่นั้นเรื่องของโลกอันนี้มันไปจากเป็นไปจากจิตของเราดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวโลกเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวทั้งหลายถ้าความรู้มารวมตัวเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งไปหลอกไปหลอนให้ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วสวยงามหรือฝั่งแข็งสูงต่ำประการใดออกจากจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ไปวาดภาพหลอกตนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนักปฏิบัติถ้าได้จดจ่อเข้าไปในจิตจริงๆจะเห็นเรื่องราวของจิตที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาบุรุษหญิงชายเรื่องโลกเรื่องสงสารมากน้อยมีตั้งแต่เรื่องของจิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่งแล้วก็ตื่นเงาตัวเองเทินไปตามเงาเศร้าโศกไปตามเงาตัวเองดูตลอดเวลาคือขันมันหลอกขันอันนี้มาจากจิตที่ไม่บริสุทธิ์คืออวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาปัจจยาสร้างข้าระมันหนุนกันออกมาเรื่อยๆตุ้งให้แตกมันเกิดความสำคัญมั่นหมายอยู่เฉยๆอยู่โดดเดี่ยวมีแต่ความรู้ล้วนๆมันอยู่ไม่ได้เพราะกำลังของสติกำลังปัญญาไม่พอที่จะหักห้ามจิตไม่ปรุงให้แตกไม่สามารถที่จะกำจัดความคิดในแง่ต่างๆให้ขึ้นไปจากใจเหลือไว้ตั้งแต่ความสงบราบคาบให้เห็นความจริงภารกิจดวงเดียวคืออะไรคิดดวงเดียวก็คือความรู้กับความอัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสองเลยนี่จิตแท้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เราต้องการความสงบเราก็ไม่พึงเกี่ยวข้องกับอะไรให้ดูจุดที่จิตจะกระเพื่อมมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันบอกอยู่ชัดๆท่านมีสติเอาเป็นยังไงให้ถือนั่นเป็นอารมณ์ถือนั่นเป็นจุดเป็นหมายถือนั่นเป็นเป้าหมายกำหนดสติลงที่จุดนั้นเอาถ้าจะว่าพุทโธให้อยู่กับตรงนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปดูสิมันเป็นยังไงแล้วมันจะมีเรื่องมีราหลอกเจ้าของไหมถ้าลงสติได้กำกับสติด้วยดีแล้วจิตจะปรุงออกเป็นเรื่องขึ้นมาหลอกเจ้าของไม่ได้เรื่องต่างๆที่เคยผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่เวลานั้นมันมาสมอยู่ภายในหัวใจเราตลอดเวลานั้นมันมาจากไหนไอ้เรื่องนั้นเป็นแล้วผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันหายไปหมดแล้วแต่จิตดวงนี้มันไม่หายอารมณ์อันนี้มันปรุงขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยหลอกเจ้าของเรื่อยเพลินอยู่กับตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กภายในจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่นอกเหนือไปจากที่กล่าวนี้เลยเพราะนี่ได้พูดตามเรื่องความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือพิจารณาอย่างนั้นอาจจะพิจารณาเกสาโลมานขาสันตาตะโจตลอดอาการ32ก็ให้รู้ตั้งแต่อาการนี้เท่านั้นอย่าเอาอาการความรู้นี้แยกไปปรุงไปแต่งให้มีภาพนั้นเรื่องนั้นหนึ่งนี้เข้ามาแทรกจนกระทั่งกบเกลื่อนหรือทำลายวัตถุที่เราพิจารณาหรืออารมณ์ที่เราพิจารณานี่สูญหายไปเสียเหลือตั้งแต่ที่เด็กเครื่องยั่วยวนควรใจทอนาวันไหนก็ไม่ได้เดิมเวลามีตั้งแต่เรื่องที่ไม่ต้องการเพราะกิเลสมันอำนาจมาก
มันถุดมันลากมันผลักมันดันออกไปได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ฝึกหัดเอาจริงเอาจังเอาความตั้งใจภาวนาอย่างมั่นเหมาะกันจริงๆจะไม่เห็นเรื่องของตัวเองเนี่ยก็จะตื่นเงามั่นหมายไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาให้ดีให้เห็นผลในการปฏิบัติภาวนาของตนท่านว่าสมาธิเป็นยังไงคือความมั่นคงความแน่นหนาความตั้งมั่นของใจจิตสงบจิตก็มั่นเท่านั้นเองถ้าไม่สงบก็รวนเลยเอ็นเอียงไปที่นู่นที่นี่ครับความเป็นตัวของตัวไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวจิตมีความสงบคำว่าสงบก็คือสงบความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยยั่วยวนกวนใจมาแต่ก่อนสงบตัวลงไปเหลือแต่ความรู้อันสงบแน่วนั่นก็สบายมีอะไรกวนนะจากนั้นวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาให้เป็นปัญญาก็พึงพิจารณาดังที่กล่าวมานี้แยกแยกดูให้ดีจะเอาข้างนอกมาเป็นปฏิภาคมาเป็นดูกหานิมิตก็ได้ไม่ว่ารูปหญิงรูปชายมันติดได้ทั้งนั้นแหละข้างนอกข้างในติดได้เป็นสมุทัยได้นำมาเมื่อนำมาพิจารณาให้เป็นมรรคให้เป็นทางเดินให้เป็นธรรมทำไมจะเป็นไปไม่ได้แยกแยกออกไปถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีหรือจะพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังก็ดีดูมันมีตั้งแต่เรื่องอสุภะอสุพังกองเต็มตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเขาตัวเราไม่มีบกพร่องแม้แต่รายเดียวทำไมมันจึงไม่เห็นของจริงมีอยู่นั่นคือความจริงจิตใจเรามันปีนเกลียวกับธรรมอยู่เสมอมันเหยียบตั้งแต่ขวากแต่น้ำคือกิเลสทันหาย่อหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนอนหาความสงบสงัดไม่ได้ก็เพราะจิตใจมันปีนเกลียวกับความจริงคือธรรมถ้าพิจารณาให้เห็นตามที่ท่านสอนไว้ตั้งแต่เคยสาลงมานะขาตันตาแต่โจบมันก็บอกชัดๆแล้วถลกหนังออกมาดูนี่เป็นยังไงคนทั้งคนดูได้ไหมมันมีหญิงมีชายที่ไหนเมื่อถลกหนังออกมาแล้วความสวยความงามมันปรากฏอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่หนังบางๆหลอกอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองก็ทราบแล้วว่าหนังดูว่ามันซึ้งสิมันถลกออกมาแล้วอ้าวดูทั้งหนังด้วยข้างในข้างนอกของหนังเป็นอย่างไรและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปทุกแง่ทุกมุมในอาการต่างๆจนกระทั่งถึงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มไปด้วยป่าช้าพิษิตของปฏิกูลโสโครกเน่าเหม็นเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรามันมีที่ตรงไหนที่ว่าสวยว่างามว่าน่ารักใครชอบใจมันหาเรื่องหาราวเอาอย่างสดๆต้นร้อนเอาอย่างดื้อๆด้านๆนี่เหรอจิตนี่ฟาดกันลงไปมันเห็นเหตุเป็นผลเป็นไรนี่แหละคือความดื้อของจิตมันไม่มันฝืนความจริงไม่เป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่จิตใจอยู่เสมอไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีตั้งแต่ปลายฟองนี้แหละเผาอยู่เรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งไฟราคะตัณหาเพราะความปีนเกลียวกับธรรมคืออสุภะอสุพังมันเต็มอยู่ในร่างกายของทุกคนกองป่าช้ากองอสุภะอสุพังกองปฏิกูลเต็มไปหมดตั้งแต่ข้างบนลงเบื้องหลังไม่มีชิ้นใดที่จะพอน่าดูน่าชมบ้างเลยแม้เช่นนั้นมันก็ยังเสกสรรได้ลงคอเป็นของสวยของงามถึงกับต้องจิตใจเกิดความกำเริบไปตามล็อกตัวเองเป็นเกิดความกำเริบนี่เป็นเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเท่านั้นนะไม่ใช่อะไรหลอกนะรูปเขากระสับกระส่ายรูปมีอยู่ตามเป็นจริงของมันเราจะดูก็ตามไม่ดูก็ตามคิดแง่ใดไม่แง่ใดก็ตามเขาไม่มีความหมายสำหรับรูปนั้นไอ้ผู้นี่ผู้ไปเห็นนี่แหละมันมาเกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาในตัวผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงความสำคัญมั่นหมายของตนเพิ่มเพิ่มไปต่างแล้วผลที่มันปรากฏก็คือความทุกข์ความแน่นในหัวอกแทบจะเป็นแต่ตายนี่โทษแห่งความคิดความปรุงแต่งของมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนขนาดนั้นเรายังยอมเชื่อมันไปหรือยังไม่เห็นโทษเขาหนังบ้างหรือสำหรับผู้ปฏิบัติแท้ๆน่ะมันน่าคิดอยู่มากในตรงนี้เอาที่ขุดค้นลงไปเข้าใจความจริงอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดตัวไม่มองเห็น
กระแสของความสว่างสวายของความสงบของใจพอที่จะแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาโดยลำดับๆถึงกับต้องเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานั้นได้เลยก็เพราะสิ่งสกปรกโสมมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันปกคลุมหุ้มห่อเสียอย่างมิดตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้มันด้วยสติแก้ด้วยปัญญาเพิกถอนมันออกเลิกมันออกเปิดเผยมันออกให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วความสงบไม่ต้องบอกมันยุ่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันหลงเมื่อเห็นตามความจริงแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวยุ่งกับอะไรดูอะไรมันก็อย่างว่าเนี่ยกว่าอย่างปัญญาเนี่ยหวานล้อมไปหมดเห็นแล้วตามความจริงอย่ามาหลงของกลอมจิตมันก็หมุนตัวเข้ามาสงบเย็นเพียงเท่านี้ก็มีความสุขสำหรับผู้ปฏิบัติอาญันเขาหลายครั้งหลายหนเหมือนเขาคลาดมาคลาดก็จนมุนคลาดมุนไถแหลกละเอียดควรแก่การตักดำนั่นแหละเป็นของสำคัญการพิจารณาขี่เที่ยวขี่ข้างขี่หนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความจำนิชำนาญความคล่องแคล่วแก่กล้าทราบซึ้งภายในจิตใจด้วยการพิจารณาว่าอย่างไรแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ้งอย่างนั้นจริงๆสาธุพระของปฏิคูณโสโครก็ซึ้งถึงใจถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเลยเนี่ยใดก็ซึ้งถึงใจถึงความจริงเรียกว่าซึ้งแล้วมันจะไปหลงของตอมไงการพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนอย่าให้เผลอพยายามระมัดระวังตัวเสมอการพูดการคุยกันก็ทำให้เผลอได้มาตามจิตตามการมาเกี่ยวข้องกันก็ดีอย่ามาเลือกความเผลอเลยต่างๆอย่ามาเลือกความเพ้อเซ้อสายสายความไม่มีสติสตังเป็นความไม่มีค่าภายในตัวความไม่มีความหมายในตัวในการมาของตัวในการพูดกันคิดการทำทั้งหลายไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสาระทำให้เป็นสาระแก่เจ้าของด้วยความมีสติจับยั้งรักษาตัวอยู่เสมอเอาทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์เอาตายก็ตายตายด้วยความเพียรเป็นไรไปแม้เขาไม่เคยภาวนาเขาก็จะตายอยู่แล้วโลกนี้คือโลกป่าช้าโลกแห่งความคือตายของสัตว์มันจะพ้นไปไหนได้ล่ะมันตายด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนที่สุดนอกจากเร็วหรือช้าต่างกันแต่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเราทุกข์เพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักธรรมมาพิจารณาเป็นความช่ำชองแล้วไม่ต้องบอกแล้วมันถอนมันปล่อยมันวางเข้ามาเป็นลำดับลำดับดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเบาหมดภายในจิตเพราะเบาจากอุปทานข้างนอกก็ไม่ยึดข้างในก็พิจารณาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงปล่อยถึงวางรูปที่ว่ารูปกายกายเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามพิจารณาแล้วมีแต่เนื้อแต่หนังแต่เอ็นแต่กระดูกพิจารณาเป็นร่างมีแต่ของอสุภะทุกทางเต็มไปหมดทั้งหลักเป็นเราได้ยังไงพูดพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็แจ่มแจ้งเข้าไปออกจากนั้นก็พูดถึงเรื่องธาตุก็ซึ้งพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ซึ้งเห็นชัดเจนตามความจริงและอุปทานซึ่งเป็นผลของตัวจอมปลอมไปสำคัญนั่นหมายมันก็ถอนตัวออกมาเองก็เบาเบาเรื่อยเรื่อยลงได้ขนาดนั้นแล้วความเพียรไม่ต้องพูดเลยที่ความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปบังคับบัญชากันละไม่ต้องไปถูด้วยใช้กันเหมือนอย่างตะก่อนที่เรื่องขั้นเดิมแหละซึ่งยังไม่เคยเห็นผลมันก็เหมือนเด็กทำงานนั่นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องคอยกำกับดูแลหรือควบคุมอยู่เสมอพอผู้ใหญ่เผลอตัวหรือผู้ใหญ่ปลีกตัวไปธุระอะไรนี่เด็กมันก็เลิกงานเสียไม่ทำแล้วก็หยอกเล่นกันไปเสียพอไม่เห็นผลของงานถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ผลของงานแล้วมันก็ทำเองอยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ทำได้ไม่ว่าทีแจ้งทีรับใครจะมาควบคุมไม่ควบคุมไม่สำคัญเพราะเห็นผลของงานมีความมุ่งมั่นต่องานให้เป็นผลสำเร็จผู้ปฏิบัติธรรมะในขั้นเริ่มแรกก็ต้องถูต้องไถต้องบังคับบัญชากันเพราะยังไม่เห็นผลของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอันจะแสดงขึ้นที่ใจเป็นผู้รับผลเมื่อมันยังไม่เห็นก็ต้องถูไถบังคับบัญชากันขั้นนี้เป็นขั้นที่
ลำบากอยู่บ้างลำบากก็ทราบไปแล้วจะว่าขั้นต่อไปปรากฏผลนะความอุตสาห์พยายามมันหนักมาเองความภาคเพียรก็มาเองพอถึงขั้นปัญญาแล้วที่มีหมุนตัวเป็นเกลียวความขี้เกียจท้ายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่เคยคำนึงกับเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นนี้ตั้งแต่หมุนตัวติ้วติ้วอยู่กับกิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดหน้ากิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดมันเกาะอยู่กับอะไรมันทำให้เสียดแทงจิตใจของเราอย่างนี้ค้นลงไปค้นลงไปจนกระทั่งทราบชัดและถอนออกไปเป็นตัวเป็นตอนตอนเป็นพักๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเข้าใจไงนั้นเข้าใจนี้อ้อเรื่อยอ้อเรื่อยกำหนดพิจารณาเข้าไปเรื่อยการกำหนดพิจารณาเขาคือการสู้กันนั่นเองพูดง่ายๆมันทำไมจะไม่ทุกข์ล่ะแต่มันไม่สนใจกับเรื่องทุกข์ยิ่งกว่าการที่จะการถอดถอนกิเลสคือการห้ำหั่นกับกิเลสมันแหลกละเอียดเห็นต่อหน้าต่อตาภายในใจของเรานั้นมันมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นความขี้เกียจจึงหายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่มีระยะเวลาสักครู่เดียวปาข้าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหลุดนั่งที่ไหนก็เทินแต่การพิจารณาไม่มีเวลาเหมือนการอิยาบททั้งสี่เว้นแต่หลับเพื่อเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็มือจับงานปุ๊บได้แต่จิตจับอารมณ์ที่ตนพิจารณายังไม่เสร็จในสิ่งนั้นคลี่คลายออกดูไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยเองปล่อยเองนั่นการพิจารณามันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแต่อย่ามาคาดหมายนะไม่ถูกบอกวิธีการให้ทราบให้ถูกการคาดหมายไม่ถูกแต่เป็นขึ้นในตัวเองนั่นแหละความจริงต่อความจริงจะเข้ากันได้ทันทีครูบาอาจารย์ที่แสดงให้เราฟังนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงเวลานี้เรายังไม่เห็นความจริงตามที่ท่านสอนเราพยายามดำเนินไปพอจิตของเราถึงความจริงขั้นใดแล้วมันยอมรับกันรับกันเข้ากันได้ทันทีไปโดยลำดับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนมาตั้งถึงคำขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านกันไม่ได้เลยหนักการปฏิบัติจิตก็มีความเป็นไปครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอโดยถูกทางไม่เป็นที่สงสัยมันก็น่าจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆและรวดเร็วกว่าโดยปกติตัวที่ทำโดยลำพังเราเห็นโทษในการบำเพ็ญเพียรโดยลำพังมาแล้วจึงนั่นที่เกิดให้หนึ่งเพื่อนฝ่ายมาอย่านอนใจการที่จะแนะนำตักเตือนสั่งสอนสิ่งกันและกันทางด้านจิตภาวนานี้จิตต้องสอนจิตเท่านั้นเราจะไปยกคำพีนั้นมาสอนยกคำพีนี้มาสอนสาธุไม่ได้ประมาทมันก็เหมือนยกยามาทั้งตู้ทั้งหีบนั่นมาทุ่มลงในคนไข้ไม่ทราบเป็นไข้อะไรยาก็ไม่ทราบยาจะอะไรต่ออะไรทุ่มก็ลงไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีทำให้คนไข้ตายที่เลยซ้ำไปนะความรู้สุ่มสี่สุ่มห้าในการปฏิบัตินี้จะมาสอนผู้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นภูมิของตนโดยลำดับนี่มันสอนกันไม่ได้สอนกันไม่ลงผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้าใจอัตธรรมตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับของขั้นสมาธิถึงปัญญาโดยลำดับนั่นเป็นความรู้ความเป็นการรู้ความจริงผู้มาสอนสมาธิจะเอาแบบเอาตำหลับตำรามาสอนมันไม่ได้ความเอาปัญญาตามตำหลับตำรามาสอนไม่ได้ความถ้าตนไม่เป็นสมาธิจิตตนไม่เคยเป็นสมาธิขั้นนั้นๆมาก่อนจิตตนไม่เคยเป็นปัญญาขั้นนั้นๆมาก่อนแล้วจะสอนไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่เข้ากฎเข้าเกณฑ์ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้เลยนี่เป็นของสำคัญอยู่มากเมื่อตังมีความจริงรับกันอยู่เสมอผู้สอนก็สอนด้วยความจริงซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วค่อยมาสอนมันจะผิดไปไหนแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยติดข้องที่ตรงไหนท่านแก้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยมันเสียไปล้ำเลยกรรมฐานจริงสำคัญที่ครูที่อาจารย์คอยแนะนำให้ข้างพุทธการก็สาวกมันต้องอาศัยพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาของสาวกแต่ละองค์ก็อาศัยครูอาจารย์ที่เข้าอกเข้าใจในทางด้านจิตภาวนามาแล้วอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นผู้คร่ำสอนไปโดยลำดับ
ถ่ายทอดมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาความอุตสาห์พยายามอย่าลดละนักรบต้องทำใจกล้าหาญอย่าทอดแท้อ่อนแออย่าหวังมอบป่าช้าให้กับภพใดชาติใดซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลไม่เป็นที่ไว้ใจได้เลยไม่เหมือนมอบร่างกายมอบชีวิตจิตใจที่จะเป็นความทุกข์ความลำบากขนาดใดก็ตามเพราะความภาคเพียรนี้ไว้กับธรรมเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งไว้กับความพ้นทุกข์เอาตายก็ตามไม่ท้อถอยแล้วเราจะเห็นแดนแห่งหนองอ้อที่อ้อนี่หรือที่ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านว่าทำประเภทนั้นทำประเภทฆ่าคามันนี่หรืออ้อนี่หรือนั่นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอุทานนั้นเราก็เขียนไว้แล้วว่าอ้อนี่หรือหนองอ้อนั่นแหละหนองอ้อคือหมดปัญหาที่จะสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วหรือแต่มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนตั้งแต่ขณะนั้นก็คือว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงตลอดกาลนั่นน้องอ้อจะอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเราอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์ก็เห็นกันอยู่ชัดๆทั้งร่างกายและจิตใจสมุทัยก็รู้กันอย่างชัดๆทั้งดีใจเสียใจทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดคิดในแง่ใดๆส่วนมากเป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นถ้าสติไม่มีเป็นเครื่องบังคับบัญชาไว้ต้องผลิตตัวออกมาเป็นสมุทัยทั้งหมดมรรคก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรประกอบกันเข้าหนุนเป็นกำลังโดยลำดับลำดับเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นมรรคนิโรธคือความดับเมื่อมรรคมีกำลังมากน้อยก็ดับความฟุ้งซ่านลำคาญเข้าไปโดยลำดับลำดับนิโรธจากนั้นกระดับกิเลสเป็นชิ้นเป็นอันไปจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธเต็มภูมินะกิเลสสิ้นไปแล้วสัจจะท่านว่าสัจจิกาตปันติเปียภิกขเวสิ่งที่นิโรธซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงทำให้แจ้งสัจจิกตันติเมภิกขเวเราได้ทำให้แจ้งแล้วคือสิ่งที่จะควรทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคือนิโรธชัดประจักษ์ขึ้นกับใจคือหลังจากนั้นแล้วไม่มีสัจธรรมอันใดจะแสดงตัวออกมาอีกต่อไปยุติทุกทางใจก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเรียกว่าทุกข์ทางใจดับโดยสิ้นเชิงเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคประหารกิเลสขาดไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นแล้วไม่มีงานอะไรต่อไปเหลือตั้งแต่ทุกข์ภายในร่างกายซึ่งเป็นทุกข์ประจำขันธ์เท่านั้นทุกข์ภายในใจไม่มีเพราะสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกประเภทนี้ใหม่คำว่ามั่งมากที่เคยใช้เฉพาะฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วคำว่ามากท่านก็หมดหน้าที่ไปท่านไม่เรียกว่ามากเสียแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เรียกท่านไม่สำคัญไม่ปักปันไม่หมายอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความที่รู้ว่าทุกสมุทัยนี้ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับไปนิโยตพึงอบรมให้มากก็ได้อบรมให้มากเต็มที่แล้วก็มรรคอบรมให้มากก็ได้อบรมเต็มที่แล้วนิโรธที่ทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งประจักษ์แล้วผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ทำงานโดยสมบูรณ์แล้วหมดหน้าที่ของตนไปแล้วนั้นคืออะไรนั่นแหละผู้นั้นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนอกจากสัจธรรมออกไปคือผู้นี้สัจธรรมเป็นธรรมคู่กิเลสกับมรรคเป็นศัตรูต่อกันเป็นคู่ศัตรูหรือเป็นคู่แข่ง
ทุกข์กับนิโรธก็เหมือนกันก็เป็นคู่กันทุกข์ดับเขาเรียกว่านิโรธนะหลังจากนั้นแล้วก็หมดไปมันจะมีตั้งแต่กิริยาอาการการประกอบความภาคเพียรในที่จะทำวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตตรงตัวกันตายด้วยสมาธิสมาบัติกันบำเพ็ญจิตใจเพื่อพักผ่อนหย่อนใจระหว่างขันธ์กับจิตให้พอเหมาะพอสมพอถึงการอันควรแห่งขันธ์ที่จะสลายตัวลงไปซึ่งเป็นของแน่อยู่แล้วว่าต้องแตกเพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนับแต่พระเจ้าลงมาจึงประกอบความภาคเพียรดังที่ปรากฏในสนับตำนาอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายุขัยแต่ไม่ได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อละกิเลสถอดถอนกิเลสตัวใดเป็นเพียงประกอบเพื่อวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตให้อยู่ครองกันสะดวกสบายราบรื่นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงอายุขัยเท่านั้นมีเท่านั้นนี่งานของพระศาสนางานถอดถอนกิเลสเป็นงานที่เสร็จสิ้นลงได้งานทางโลกหาความสิ้นสุดไม่ได้ตายก็ตายกับงานตายกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายห่วงใยไม่มีใครทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปโลกทั้งโลกทั้งสามนี้ไม่มีใครจะทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปเหมือนงานคือการถอดถอนกิเลสให้สิ้นสุดตรงแล้วนิพพานไปผู้นี้เป็นผู้หายห่วงอนาลโยไม่มีงานใดให้เป็นที่ห่วงอีกแล้ว

หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นหลายตอนนับแต่ขั้นพื้นจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมถ้าเป็นร้านค้าก็เป็นร้านสรรพสินค้าแต่สินค้าไม่มีอัดมีมันมีอันในการจำหน่ายต่อลูกค้าหาเลือกได้ตามความชอบใจผู้มีคุณทุนทรัพย์มากน้อยเลือกซื้อได้ในห้างสรรพสินค้านั้นเพราะมีพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นของเด็กจนกระทั่งสินค้าที่มีค่าอันสูงส่งศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คฤหัสถ์นักบวชที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองมีอย่างพร้อมหมุนแล้วในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นหลักปกครองโลกได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ต้องติดนับแต่เด็กขึ้นไปถึงผู้ใหญ่นับแต่รายบุคคลไปถึงส่วนรวมและทั่วโลกดินแดนถ้าต่างคนต่างมีความสนใจดังที่มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญอยู่แล้วนั้นธรรมะจะเป็นเครื่องสนองความต้องการของคนให้สมความมุ่งหมายโดยไม่ต้องสงสัยโลกที่หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมนี้เข้าย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความโลภมากเป็นภัยมากความโกรธมากเป็นภัยมากความหลงมากเป็นภัยมากต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยยิ่งเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์มากเพียงไรนำข้าศึกทั้ง3อย่างนี้ออกท้ายด้วยแล้วโลกนี้ย่อมเป็นโลกบรรลัยได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้มีแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของบ้านเมืองออกทำหน้าที่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าสถานที่ใดร้อนกันไปหมดทั่วโลกดินแดนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความร่มเย็นร่มเย็นแม้จะสามารถทำโลกให้ร่มเย็นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้โลกจำต้องยอมรับกันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งที่มีความรู้แต่ความรู้นั้นกลายเป็นเครื่องไปเป็นเครื่องมือของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกเสียแล้วมีการส่งเสริมสิ่งที่เป็นข้าศึกขึ้นมาภายในตัวและสังคมทั่วไปจึงเป็นเหมือนกับการส่งเสริมไฟให้ลุกลามใหญ่โตมากขึ้นโดยลำดับจนหาขอบเขตหาประมาณไม่ได้ยังฝืนให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่เห็นโทษของมันว่าเป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกอยู่แล้วโลกย่อมจะบรรลัยเพราะสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแห่งธรรมที่เป็นเครื่องปกครองโลกได้เป็นอย่างดีถ้านำไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่สนใจในธรรมเครื่องปกครองให้ความสงบร่มเย็นนี้ได้แล้วก็ไม่พ้นที่จะเจอฟืนเจอไฟเจอความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปทุกชาติชั้นวรรณะแห่งมนุษย์เราฐานะใดไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่ามีอำนาจกว่าทุกอย่างเมื่อสิ่งนี้บ่งการลงไปแล้วย่อมเป็นไปตามความบ่งการของสิ่งนี้โดยหาข้อคัดค้านต้านทานไม่ได้
เพราะความรู้ความฉลาดสิ่งนี้เหนือกว่าอยู่แล้วมีย่นเข้ามาจากส่วนใหญ่คือโลกเข้ามาสู่สังคมเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่ตัวของเราเมื่อโลกเป็นเรื่องใหญ่โตทำไม่สามารถจะเอื้อมถึงและไม่มีใครสามารถที่จะแนะนำสั่งสอนโลกให้เห็นคุณค่าแห่งธรรมยิ่งกว่าคุณค่าแห่งเปลือกไฟที่เป็นอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ต้องย้อนเข้ามาสู่วงแคบโดยลำดับจนกระทั่งถึงตัวเราโลกไม่สามารถที่จะปกครองตนปกครองกันได้ด้วยความเป็นธรรมแต่เราต้องพยายามให้ผิดแปลกจากโลกที่เขาไม่สามารถกลายเป็นผู้สามารถขึ้นมาปกครองตนด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเป็นผู้พร้อมแล้วในการปฏิบัติธรรมทุกอาการที่เคลื่อนไหวไปมาและทุกอิริยาบถทุกสถานที่เป็นสถานที่อิริยาบถที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว วันหนึ่งคืนหนึ่งเจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัวเรามีความมุ่งหวังต่อสิ่งใดเราจึงไม่ยอมตนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็มุ่งต่อความสงบสุขภายในจิตใจมุ่งอัดมุ่งทำทำนั้นให้ความร่มเย็นแก่เรามากน้อยตามกำลังที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นขั้นนั้นๆได้หรือข้อนั้นๆได้การบวชเป็นการประกาศเทศของตนให้โลกทราบทั่วๆไปว่าเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะเป็นคนดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นของดีให้ดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศเป็นบุคคลดีเลิศเป็นพระดีเลิศภายในตนโดยไม่ต้องอาศัยผู้หนึ่งผู้ใดมาเสกสรรปั้นหยอกก็ตามเป็นความดีและเป็นความดีเลิศอยู่ด้วยการกระทำของตนนี่เราทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงนำความที่ตนทราบภายในจิตใจนี่อยู่แล้วออกแสดงออกทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องตกอย่าได้ลดละท้อถอยคุณงามความดีอันจะพึงได้จากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทำทุกข้อทุกขั้นทุกภูมิไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าจะนำผู้ปฏิบัติตามธรรมนี้ให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็นใจหรือตกนรกหมกใหม่นะครับความทุกข์ทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมพาให้ร่มจมไม่มีข้อสงสัยเลยครับแม้นิดเพราะเป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระองค์นำมาสั่งสอนโลกทรงค้นดูถึง6พระพรรษามาทดสอบกับพระทัยคือโรคซึ่งมีอยู่ภายในนั้นแก้ไขกันโดยลำดับลำดาจนเป็นที่ได้ยนได้ผลเป็นที่แน่พระทัยสุดส่วนแล้วจึงนำธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลกธรรมนั้นจึงกลายจึงเรียกว่าสวดพระธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีข้อขัดแย้งและเป็นนิยานิกธรรม นำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งปิดขวางปิดบังสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกได้โดยลำดับตามกำลังความสามารถของตนนี่ธรรมมีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพระองค์ทรงรับรองยืนยันแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในคุณภาพแห่งธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ว่าไม่เป็นอื่นนอกเหนือจากเป็นธรรมล้วนและเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกไหนๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความล่มจมเพราะการทุ่มเทกำลังความสามารถในลงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการต่อสู้กิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยหรือเป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจมานานด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำราบปราบปรามเพราะธรรมเป
เป็นที่รับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายถ้าเป็นยาก็เรียกว่าได้ทดลองมาเต็มที่แล้วเห็นผลเป็นที่พอใจประจักษ์ใจแล้วจึงนำมารักษาโรคแต่ละประเภทต่อไปโรคเมื่อต้านทานยาชนิดนี้หมอต้องไปพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้จนกระทั่งโรคไม่สามารถจะต้านทานยาได้แล้วคนไข้ก็หายจากโรคโรคภายในจิตย่อมมีการต้านทานยาคือทำเหมือนกันถ้าเราทำด้วยอุบายนี้เป็นความชินชาก็แสดงว่ากิเลสนั้นมีความต้านทานธรรมต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีต่างๆจนสามารถระงับดับกิเลสประเภทนั้นๆลงได้ด้วยวิธีการนั้นๆเช่นเดียวกับหมอพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้โรคที่ต้านทานยาจนหายไปได้อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตนจึงขึ้นอยู่กับความฉลาดแหลมคมของผู้จะปราบกิเลสตัวฉลาดยอมใจพบเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแก้กันไม่ลงแก้กันไม่ตกต้องเลยใช้อุบายเสมออย่าติดความสุขความสบายอันเป็นนิสัยกิเลสนอนเนื่องของกิเลสฝังอยู่อย่างลึกลับเราไม่อาจทราบได้ว่าความนอนใจหรือความสบายอันนี้ว่าเป็นไผ่ต่อเราเองเราเห็นว่าความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสเหล่านี้ว่าเป็นภัยเสียดังนั้นก็หาทางรอดไปไม่ได้เพราะขัดจากความมุ่งหมายของธรรมว่าวิริยะนั้นดุขมัจเจติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรในระหว่างการประกอบความเพียรอยู่นั้นความทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามๆกันเป็นปีเดียวกันกับเชือกเหมือนเชือกนั่นเองจะไม่ได้รับทุกข์ได้อย่างไรผู้มุ่งปราต่อธรรมย่อมไม่คำนึงถึงความทุกข์ที่เป็นไปด้วยการประกอบความภาคเพียรยิ่งกว่าการเห็นภัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะควรคำนึงสำหรับผู้ปฏิบัติเราเขาเข้าร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนหนึ่งล้านโรงเรียนต่างๆได้ความรู้วิชาออกมาแจกแบ่งกระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกผลกระจายเป็นผู้มีความรู้ทั่วๆไปเพราะความรู้ที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆเราเป็นผู้มาศึกษาอัตธรรมจากครูจากอาจารย์ในสำนักต่างๆก็เช่นเดียวกับเข้าศึกษาเราเรียนหาความรู้วิชาจากโรงเรียนต่างๆของเด็กนั่นแหละของคนทั้งหลายนั่นแหละเขาได้แต่ว่าพึ่งปฏิบัติเขาได้ความรู้วิชาไปแจกจ่ายตลอดทั่วถึงเราทำไมแม้จะแจกเรายังไม่ได้มันไม่เร็วไปมากเหรอเราต้องคิดในข้อนี้วิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญซึ่งเรามุ่งสละคารวะเรือนชีวิตจิตใจสมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าน่าชอบใจออกมาสู่ความเป็นพระเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆทำไมเราจะไม่มีกำลังใจที่ต้องประพฤติปฏิบัติทำไมเราจะฝ่าฝืนความทุกข์ความยากความลำบากด้วยความภาคเพียรนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเช่นไรก็เป็นคนเหมือนกันกับเราสาวกเป็นคนเช่นเดียวกับเราท่านผู้ผ่านไปแล้วไม่มีภัยมีเวรไม่มีทุกข์ทั้งหลายติดตัวติดองค์ท่านไปเลยท่านก็เคยผ่านทุกข์มาแล้วด้วยความภาคเพียรเช่นเดียวกันเห็นได้เราจะผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปกับความเพียรไม่ได้ทำไมเราจะสนิทสนมกับความทุกข์นี้เพื่อความเพียรไปไม่ได้ทำไมเราจะเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นพิษภัยต่อเรายิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราเราต้องย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องแทรกต้องซ้อนอุบายวิธีการต่างๆเพื่อจะปลดเครื่องตนให้หลุดพ้นจากกิเลสไปได้โดยลำดับจึงจัดว่าเป็นผู้หาความรู้ความฉลาดจากครูจากอาจารย์จากอัตจากธรรมนี่คือการต่อพืชปฏิบัติเป็นอย่างนี้อุบายวิธีให้ต่างๆให้ผิดขึ้นมาเรื่อย
เราอย่าให้รอให้เสียเวลาเวลาในขณะที่จะทำความสงบแก่จิตใจด้วยสมถะธรรมก็ให้เป็นความจริงความจังต่องานนั้นๆจริงๆอย่าทำรอเลยถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอันเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีงานใดเข้ามาเกี่ยวปนไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาเกี่ยวปนมีแต่อารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมที่ทำอยู่โดยเฉพาะในวงปัจจุบันนี้เท่านั้นเป็นอารมณ์ของจิตโลกเป็นเหมือนไม่เหมือนนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความสงบใจด้วยธรรมสมถะธรรมนั้นจริงๆผลก็เป็นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านที่เป็นคณะของพวกเรานั้นท่านได้ผ่านไปแล้วด้วยอุบายวิธีนี้จึงได้สอนพวกเราไว้ ในขณะที่จะพิจารณาแยกแยะดูสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ขันธ์ทั้ง5คือกองรูปได้แก่ร่างกายของเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งยาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเราก็แยกแยะพินิจพิจารณาให้ประสานประสานกันเพื่อความแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจโดยทางปัญญาความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วในขันธ์นี้จะไม่ประกาศจะไม่เปิดเผยขึ้นมาให้สติปัญญาของเรารับทราบกันได้อย่างถึงใจได้อย่างไรถ้าเป็นสิ่งที่รอรับกันอยู่แล้วด้วยภาคปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของตนไม่ได้มีอะไรลี้ลับนอกจากกิเลสเป็นผู้ปิดบังจึงกลายเป็นของลี้ลับขึ้นมาเท่านั้นที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะอสุพังเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เพราะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังความจริงนี้ไว้เอาความจำปลอมเข้ามาเสกสรรพันยอมาปิดตาปิดใจของเราเสียเราจึงได้หลงหุ่มง่ามต้มเตี้ยมไปกับมันแล้วเคยหลงมามากน้อยอย่างไรแล้วอุบายวิธีเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องความจำปลอมของกิเลสที่มันปิดหูปิดตาจมูกเล่นกายของเราอยู่ทุกเวลาเวลามีแต่มันเป็นผู้เดินหน้าโดยถ่ายเดียวตาสัมผัสรูปจะเป็นรูปชนิดใดก็ตามมีแต่กิเลสเป็นผู้ทำการทำงานเสียเองเสียงกระทบหูจะเป็นเสียงประเภทใดก็มีแต่กิเลสออกทำงานเสียเองกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจของเราก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ทำงานก่อนหน้าเราเสียเองทำออกหน้าออกตาไม่ได้แสดงตัวไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบย่ำชนะและปิดบังหุ้มห่อไว้หมดเป็นเช่นนั้นความจริงจะเห็นได้ที่ไหนมันก็มีแต่ของปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมเป็นผู้ทำหน้าที่ของตนอยู่ผลหน้าได้ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสคือความรุ่มร้อนภายในจิตใจอยู่โดยดีเพื่อเปิดของจอมปลอมนี้ออกด้วยล่ะ

ของเพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องเป็นได้เหมือนกันหมดเพราะจิตติดได้ทั้งข้างนอกข้างในรักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้ทั้งภายนอกภายในเป็นกิเลสได้ทั้งนั้นการพิจารณาเพื่อแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นจึงพิจารณาได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีข้อขัดแย้งกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบรรดาสาวกทั้งหลายให้ไปเยี่ยมป่าช้าเพราะยังไม่สามารถมองเห็นป่าช้าซึ่งมีอยู่กับตัวของทุกคนแต่ได้ในขณะที่เริ่มแรกการปฏิบัตินั้นจึงต้องทรงสั่งสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูทั้งตายเก่าตายใหม่ป่าช้าผีดิบเพราะสมัยก่อนไม่มีการเผาการฝังกันตายแล้วก็ไปทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกที่เป็นแดนป่าช้าแล้วให้พระท่านไปพิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเพราะคนตายแล้วไม่ส่วนมากไม่น่าจะมีความกำหนัดยินดีไม่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงพอจะให้เกิดความดื่มเนื้อลุ่มตัวเพิ่มขึ้นเพราะการเยี่ยมป่าช้านั้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าที่มีอยู่บ้างท่านก็สอนไว้ในการปฏิบัติต่อซากประสบประเภทนั้นเช่นผู้ตายใหม่อย่าด่วนเข้าไปเกี่ยวข้องให้พิจารณาที่ตายเก่าไปโดยลำดับลำดาไว้ก่อนที่เป็นอสุภะอสุภังซึ่งเวลาพบแล้วเห็นแล้วเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายอันเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อปลดเครื่องตนเองให้หากังวลในสิ่งเหล่านี้ที่เคยรักเคยชอบมาเป็นเวลานานไปโดยลำดับก็สอนให้พิจารณานี้ก่อนเมื่อสติปัญญามีกำลังพอที่จะกล้าเข้าพิจารณาอสุภะอสุภังในซากอสุภที่ตายใหม่ก็ให้พิจารณาที่ตายไปเช่นเดียวกับตายเก่าเพราะเป็นสภาพเหมือนกันเป็นแต่เพียงยังไม่แตกไม่สลายยังไม่เน่าไม่พองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเท่านั้นแต่มันก็ทำงานของมันไปด้วยความเน่าพองเปื่อยแตกกระจัดกระจายไปเช่นเดียวกับธาตุอสุภทั้งหลายที่เป็นมาแล้วสอนให้พิจารณาเพื่อให้เห็นจริงตรงนั้นแล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราเองซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้ปกติก็เป็นอยู่แล้วภายในเป็นของปฏิคูณโสโครกอยู่แล้วนี่คือปัญญาพิจารณาภายนอกพิจารณาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีในธุดงค์ข้อหนึ่งเหมือนกันว่าธุดงค์ข้อเยี่ยมป่าช้าป่าช้านอกแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ป่าช้าในพอได้หลักได้เกณฑ์จากป่าช้าภายนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ภายในพิจารณาป่าช้าภายในนี้เป็นอันมหาสงสัยทั้งป่าช้าเนาะป่าช้านอกทั้งป่าช้าในในเปิดของจริงขึ้นมาเห็นตามความจริงตามขั้นภูมิของมันหรือตามสภาพของมันที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงลงถึงธาตุธาตุเป็นกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ฉะนั้นคำว่าอสุภะสุขังก็หมดไปอันนี้กลางทุกขังตาค่อยๆหมดไปโดยลำดับตามขั้นของจิตของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นคำว่าอันนี้กลางทุกขังตาก็ละเอียดไปตามปัญญาตามขั้นภูมิของกสุปัญญาที่พิจารณาได้และกลายเป็นขั้นธรรมละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสู่จุดต่างๆเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วทางก็หมดปัญหาไปในขณะที่ก้าวเข้าถึงสถานที่ตนต้องการจิตใจเมื่อก้าวเข้าสู่แดนแห่งความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องสลับต้องปรับต้องทิ้งหากเป็นไปด้วยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเองเช่นเดียวกับเราเดินทางเข้ามาสู่จุดที่ต้องการนี้แล้วทางกับเราก็ไม่ต้องไปปลดไปเปลื้องซึ่งกันและกันหากปลดปัญหากันไปในตัวนั่นแหละมีขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเราอย่าเอาเวลาเอาการกำหนดนับเท่านั้นเท่านี้ไปเป็นกฎเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากค่อยเข้าใจเข้าไปเองทัดขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวเมื่อพอแล้วการปล่อยวางก็ไม่ต้องบอกอุปทานความยึดมั่นนั้นเป็นผลของความลุ่มหลงของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาเองไม่ต้องไปแยกไปถอนมันแหละมันถอนของมันเองการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเรื่องของกิเลสปักปันเสียดแดนหรือตีหัวตะปูย้ำเอาไว้นั้นย่อมเป็นอิสระขึ้นมาโดยลำดับ

้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเป็นขั้นเป็นตอน จนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงความอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงของคนมันดีเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใดก็ตามถูกเขากดขี่บังคับทรมานทั้งการอยู่การกินการตายการมาการหลับการนอนในยาบททั้งสี่ตลอดสถานที่ต่างๆอยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับบัญชาความทรมานทั้งนั้นคนเราหาอิสระหาความสุขได้ที่ไหนเป็นอย่างเขาติดคุกติดตารางเป็นคนที่เสียอิสระหมดอิสระแล้วคนธรรมดาทั่วไปจึงไม่มีใครต้องการอยากเป็นคนคุกคนตารางเพราะไม่อยากอยู่ในความกดขี่บังคับทรมานจากผู้หนึ่งผู้ใดมีจิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทต่างๆกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทำไมเรากลับยินดีทั้งที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำเป็นของเลิศของประเสริฐก่อนกิเลสเป็นไหนเห็นได้เราจึงกลับยินดีในเรื่องของกิเลสมากยิ่งกว่าเรื่องของธรรมถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมจากกิเลสอย่างแนบเนียนอย่างละเอียดละอ้ออ้อยอิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรต้องเป็นเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวนให้ชมไม่ชวนให้ดูดให้ดื่มไม่มีวันอิ่มพอนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายจึงติดกันได้นี่เรามีเครื่องมือพิสูจน์ได้แก่อัตธรรมแล้วควรจะนำมาพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละวิธีการที่จะพิสูจน์ถ้าเห็นดำเห็นแดงให้เห็นเป็นความจากความจริงขึ้นมาระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรถ้าพูดถึงโทษกับคุณต่างกันอย่างไรพูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลวร้ายระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรจะทราบภายในจิตของเราภายในขันธ์ของเรานี้ภายในวงของผู้ปฏิบัติองค์ของเราตัวของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีทางทราบได้สันทิฏฐิโกมอบให้เป็นสิทธิของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองระหว่างกิเลสกับธรรมที่กำลังต่อสู้กันเวลานี้เป็นอย่างไรเรามีชนะตรงไหนบ้างหรือมีแต่ความแพ้อย่างราบอย่างราบตลอดเวลาก็ไม่พ้นที่จะถูกกดขี่บังคับจากกิเลสตลอดไปเช่นเดียวกันเป็นของดีแล้วเลยต้องคิดเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีสั่งสอนตนต้องคิดแพงเปลี่ยนแปลงหลายตลบทบทวนร้อยสามพันคมจึงจะทันกับปัญญาของกิเลสนี่ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จริงอย่างนี้นะปัญญานั่นแหละที่จะพาให้จิตสงบเข้ามาอย่างไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดตัดขาดไปด้วยเมื่อพิจารณาชัดเห็นชัดเจนแล้วก็ตัดขาดจากสิ่งนั้นเป็นลำดับลำดาแม้จะยังไม่ขาดสะบั้นลงหมดลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็ตามแต่ก็ไม่พ้นจากความเพียรที่พยายามจากสติปัญญาที่พยายามพิจารณาเยอะแยะให้เห็นเป็นนักเป็นตอนขาดกันไปเป็นนักเป็นตอนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ไม่ใช่กล่าวแบบโมฆะมีแต่ชื่อแต่เสียงมีแต่ตัวหนังสือแต่มีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมอยู่ในศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้ไม่มีบกพร่องเลยความบกพร่องมันจึงอยู่ที่เราผู้นับถือศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างแท้จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลที่ท่านเคยได้เคยเห็นประกาศสอนพวกเราไว้แล้วนั้นจะมารวมอยู่ที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องสงสัยเพราะไม่มีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตใจยิ่งกว่าใจดวงจะคอยรับทราบรับรู้รับเห็นกับธรรมทั้งหลายและเป็นสถานที่หรือเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิไปจะรวมอยู่ที่ใจดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามโนปิทังธรรมาธรรมามโนสุทธามโนมายาธรรมทั้งหลายสำเร็จแล้วด้วยใจอยู่ที่ใจดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสสัมผัสใจเป็นผู้รับเสวยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ที่ใจท่านสอนว่าอย่างนั้นเมื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงไปโดยลำดับแล้วเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าใจไม่เป็นผู้รับอัตตธรรมทั้งหลายแต่กลายเป็นสิ่งอื่นรับอัตตธรรมแทนอย่างนี้ต้องเป็นใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมจะยังผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาสู่ใจอยู่เดียวสติเป็นสำคัญอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแออย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติ
ถ้ามาอินาละอาตะใจต่อมาผลนิพพานต่อความสุขอันประเสริฐเลิศกว่าโลกทั้งหลายแล้วอย่าอินาละอาใจต่อการตั้งสติการพิจารณาด้วยปัญญาและต่อความเพียรทุกด้านทุกแง่ทุกมุมให้มีความตั้งตัวเสมอเพราะเราเป็นนักต่อสู้เราเข้าสู่แนวรบกับกิเลสแล้วเวลานี้ความท้อแท้อ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดทำงานอยู่บนหัวใจเราจึงไม่ควรให้มันมาแย่งชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐนี้ไปขยี้ขยำให้แหลกให้เหลือดังที่เคยเป็นมาแต่สมัยที่เรายังไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับศาสนาธรรมและไม่เคยปฏิบัติเวลานี้เราได้ออกปฏิบัติแล้วต้องเอาให้จริงให้จังต่อการปฏิบัติของตนทุกข์ก็ยอมรับพระพุทธเจ้าก็ทุกข์มาพอแล้วสาวกก็ทุกข์มาพอแล้วประกาศทั้งทุกข์ทั้งสุขให้พวกเราได้เห็นในตำรับตำราครูอาจารย์องค์ไหนที่ว่าเป็นที่นับถือเคารพเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลายองค์ไหนก็องค์นั้นอยากพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีองค์ที่ล้างมือคอยเปิดเลยนอกจากเป็นผู้เดินตายมาแล้วจึงได้เห็นธรรมอันเลิศอันประเสริฐมาสอนพวกเราแล้วจะให้ท่านสอนเราแบบอื่นท่านจะสอนได้ยังไงท่านเคยดำเนินมาอย่างไรได้เห็นผลมาเพราะวิธีการใดต้องนำวิธีการนั้นมาสั่งสอนดังศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นี้ล้วนแล้วแต่ทรงประกาศจากการที่เคยทรงดำเนินมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละให้เราทั้งหลายทราบใครจะพัฒนาแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกธาตุนี้หากว่าควรจะเป็นไปได้ด้วยวิธีการใดแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งกว่าในเรื่องพระเมตตาสงสารสัตว์โลกจะต้องหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุดให้สัตว์โลกได้ผู้ปฏิบัติและหลุดพ้นไปจากทุกข์อย่างรวดเร็วแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ยังเห็นว่าเหมาะสมเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นยากลำบากก็อยู่ในความเหมาะสมกับธรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่ออกหน้าออกตาที่จะปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้สิ้นซากไปได้ไม่มีธรรมใดเหนือนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เลยนี่ท่านจึงได้ประกาศธรรมนี้กับไว้ให้พวกเราทั้งหลายมัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลสสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็ได้รักษาอยู่แล้วโดยปกติไม่มีความระแคะระคายในศีลว่าด่างพร้อยได้ทะลุขาดไปที่ไหนสมาธิที่ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขยี้ขยำจิตใจให้ขุ่นมัวสุมกับมันอยู่ตลอดเวลาจึงหาความสว่างกระจ่างแจ้งหรือหาความสงบร่มเย็นไม่มีไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วจะทำวิธีใดจะทำให้จิตใจมีความสงบกองสาได้เราก็ต้องพยายามเอาวิธีนั้นมาช้ายากลำบากก็ต้องสู้ต้องทำสัญญายังไม่เฉลียวฉลาดก็พยายามคิดพินิจพิจารณาถ้าจะทำหรือรูปประขันเวทนาขันปัญญาขันวิญญาณขันเหล่านี้แหละเป็นหินลับของปัญญาให้คมกล้าขึ้นถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นหินลับปัญญาได้เป็นอย่างดีทุกข์ก็เป็นหินลับปัญญาสมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหนปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปทำลายลงไปได้อุบายไปเรื่อยมีความฉลาดแหลมคมเข้าไปเรื่อยเรียกว่าสมุทัยเป็นหินลับปัญญาก็ได้เพราะคนมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะให้ปัญญาได้ฟิตตัวเองให้ขนาดแหลมคมยิ่งกว่ามันเข้าไปโดยลำดับขนาดมันมาไม้นี้ก็สู้ไม้นี้มาไม้นั้นสู้ไม้นั้นสู้เรื่อยมาหลายเหลี่ยมหลายคมหลายจันทร์หลายคมก็สู้กันแบบนั้นนั้นก็ทันกันปัญญาไม่ได้คมกล้าเพราะการอยู่เฉยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการอยู่เฉยแต่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาและความกล้าด้วยการพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังหลายตลบทบทวนเกิดขึ้นเพราะผู้ชอบจิตและบำรุงสติปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นในลำดับสุดท้ายกิเลสก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่เรียกว่าอิสระเสรีเต็มที่แล้วจิตที่มีอะไรกดท่วงเลยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีสมมุติแม้แง่ใดก็ไปขัดไปแย้งไปจีบไปขวาง
จะให้เป็นจิตที่มีความสุขเกษมเป็นที่ได้อย่างไรจิตที่อยู่ได้ความกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับอยู่ในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแหละแม้แต่นอนก็ยังต้องถูกบังคับจะหาความสุขที่ไหนจากความเป็นนักโทษนั้นในจิตที่กำลังเป็นนักโทษเพราะอำนาจแห่งกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความสบายที่ไหนความสงบร่มเย็นบ้างก็ไม่มีเพราะกิเลสไม่ให้สงบมันกวนตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดพอมีที่จะปลดเครื่องกิเลสก็ไม่ให้มีเสียมันปิดขั้นไว้หมดไม่ให้คิดไม่อ่านแต่ตรองอะไรได้พอเป็นเหตุเป็นผลที่จะแก้หรือดับปราบปรามกิเลสได้แล้วจะหาความสุขความสบายความหลุดพ้นความเป็นอิสระได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องค้นคว้าจึงต้องพิจิตรพิจารณาจึงต้องฝืนการต่อสู้กันต้องฝืนไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยๆเรียกว่าต่อสู้ไงการทำหน้าที่ต่อสู้กันนั้นต้องฝืนทั้งนั้นแหละลำบากก็ฝืนทุกข์ก็ฝืนขัดข้องขนาดไหนก็ฝืนโง่ก็ฝืนความโง่ให้เป็นความฉลาดแก้ความโง่ลงด้วยความฝืนมันก็ฉลาดสุดท้ายก็ไม่พ้นความพยายามไปได้ยังขอให้ทุกๆท่านนำไปปฏิบัติเห็นที่ท่านว่าแดนแห่งความเกษมอยู่ที่ไหนเราอ่านมัธยพอตามตำหลักตำราสมาธิก็อ่านซะจนน้ำลายจะมีในปากแล้วปัญญาก็อ่านซะพอวิมุตติหลุดพ้นก็อ่านก็เห็นแต่ตัวหนังสือคนเขียนเป็นตัวออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆของมรรคผลนิพพานแต่กิเลสจริงๆไม่ว่าประเภทไหนไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็ไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีมีอยู่ที่ใจของเราท่านสอนให้ย้อนเข้ามาดูที่ใจเขียนไว้ในตำราก็สอนเข้ามาที่นี่กิเลสอยู่ที่นี่บาปธรรมอยู่ที่นี่ศีลอยู่ที่นี่สมาธิอยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่กิเลสทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจนี้มรรคทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจปราบปรามกิเลสก็ปราบปรามกันอยู่ที่หัวใจกิเลสหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วความหลุดพ้นก็คือใจดวงนี้แหละสรุปแล้วลงอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นที่ใดขอให้พากันลงใจในการปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเลวไหลกับคลุกเงาหาความจริงไม่ได้จะเลี้ยวไหลตลอดไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรนะเห็นแค่นี้พูดถึงเรื่องน้ำตานี่มีแปลกนะแหมเราก็ไม่เคยคิดมันน้ำตาเรามันจะพังในขณะที่มันโอ้โหมันตลกสมเอ็ดมันย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าน้ำตาล่วงน้ำพระเนตรล่วงนั่นแหละคือน้ำตานี่เป็นสมมติธาตุขันธ์เป็นสมมติแต่เพราะอาศัยจิตความรู้สึกของจิตมันกระตุกก็แสดงออกมาเช่นอย่างถ้าคนทั้งหลายร้องห่มร้องไห้เวลาคนนั้นคนนี้ตายถ้าสาวกอรหันต์ท่านตรงธรรมสังเวชนะต่างเป็นเช่นน้ำตาล่วงออกมามันมีอะไรที่กระตุกนี่แต่ท่านเป็นคนธรรมสังเวชเพราะไม่ได้กระเทือนจิตของท่านให้เกิดความเสียอกเสียใจเหมือนอย่างโลกทั่วไปมันกลายเป็นธรรมะต่างเวทีท่านจึงให้ชื่อน้ำตาของพระอรหันต์นั้นว่าเป็นธรรมะต่างเวทีที่หนึ่งน้ำพระเนตรร่วงนะขนาดที่พระพุทธเจ้าแต่รู้ที่แรกนั่นแหละเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็ต้องเป็นไปเหมือนโลกแต่ความรู้สึกนั้นต่างกันเรื่องพระเนตรบูชาต้นโพทั้ง7วันเรายอมรับหมดมาเห็นคุณค่าไปหมดอย่างหลวงปู่ขาวนั่นเหรอเวลาจะกลับมาจะได้หนีจากที่นั่นนั่งมาแล้วนั่งหันหลังกลับคืนอีกใช่ไหมหันหน้ากลับคืนไปดูสถานที่อยู่แล้วดูประชาชนที่เขาให้ปัจจัยเครื่องสนับสนุนชีวิตจิตใจให้เป็นไปในทางความเพียรและชีวิตจิตใจตลอดมาเป็นคุณค่าไปหมดท่านว่าเพราะท่านไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วก็ตรงลงไปทำหลักความจริงไปเลยไม่มีอะไรมากีดมาขวางเนี่ยก็เป็นเหมือนกัน
เวลามันไม่พลิกแผ่นดินโลกธาตุสมมตินี่ออกจากใจแล้วมันโอ้โหไม่มีครั้งใดสมัยใดเหมือนเลยมันคงจะมีเท่านั้นในชีวิตนี้พอปังทีเดียวเท่านั้นนะโอ้โหโอ้โหทำอยู่ที่ไหนนี่ทำที่ไหนแบบปลดสะพายบาตรเป็นเขาลูกนั่นลูกนี้ปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนความมืดมันอยู่ที่ไหนความปิดบังมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มันอยู่ที่ใจเวลามาเจอกันจังๆที่ใจแล้วมันก็ไปเห็นโทษในสิ่งที่ควรเห็นเห็นคุณค่าในสิ่งที่ควรเห็นอย่างถึงใจเหมือนกันน้ำตาร่วงมันพูดทั้งตัวที่มันมึนหน้าต้นเปี่ยมมาโดยลำดับลำดับมาถึงขั้นถึงมาถึงดินแล้วควรจะก้าวมันไม่ก้าวมันถูกกับวิชาอ้อยเอาไว้อ้อยอิ่งเลยโถโหโอ้โหเลยแหมเอาวิชาเป็นอย่างนี้เราเหลือเลยยังไม่เชื่อเป็นวิชาเพลินต่อความสง่าพาเพลินความแปลกประหลาดอัศจรรย์อัศจรรย์วิชาโอ้โหเวลานั้นออกไปมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่เหมือนนั่นที่สิ่งถ้าเป็นโลกกับคนแล้วโลกฟากโลกที่ไหนจะมันโลกมันต่างกายกันแสนกันมันเพื่อวิธีที่สิ่งที่ว่าอาจารย์น้อยอย่างมันก็เป็นเหมือนกองที่ควายระดับดีนะโอ้โหวิชาเนี่ยละเอียดขนาดนี้เจ้านาโอ้โหนี่ว่าถ้าวิชาเราว่าเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแบบเราไปเจอตัววิชาจริงโอ้ยตัวกล่องเนี่ยจึงเรียกว่านางบางเงานางงามจักรวาลมันติดมันพันลืมเนื้อลืมตัวเพลินอยู่กับจิตประเภทนั้นนั่นเห็นไหมนั่นคำว่าสมมติกับวิมุตติต่างกันขนาดไหนพอมันผ่านกันออกไปแล้วตอนนั้นจึงมาเห็นโทษกันเหมือนกับคนนรกคนนั้นมันก็นรกกับแดนสวรรค์พูดง่ายอยู่ในความควบคุมนี่เลยมันไม่ได้ไปอยู่ในนั่นอันนี้มันบีบที่หัวใจบีบขั้นที่หัวใจพอเอานี่ออกแล้วนี่มีแค่ชั้นอนาอีกที่ไหนอีกนี่นี่จะที่จิตมันมันหาผ่าเพลินมันมีอะไรมาจีบมาคว้างมาพิเดียก่อควายมันมีแต่พิเดียอย่างเดียวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอยู่นั่นเองแล้วลูกคู่ครานก็ยังมีครูมีอาจารย์แนะนำต่างๆในทางที่ถูกที่ดีอยู่แล้วมันก็น่าภูมิใจอยู่ในผู้ปฏิบัติแต่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ง่ายหลังถ้าพูดแนะนำต่างๆก็ยังมีที่ลำบากพาใส่พวกแม่หัวจันทร์ฟาดลงเต็มเหนียวทั้งข้างฟาดลงเต็มที่แล้วฟาดลงเต็มเหนียวเนี่ยมันไม่กล้าพูดว่าไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานฆ่าที่เหลืองานฆ่ากิเลสเป็นงานที่หนักมากในชีวิตงานที่เราเคยผ่านมามากน้อยจะหนักอย่างไรไม่ได้เห็นขนาดเป็นสละตายจะกันวะแต่งานฆ่ากิเลสไม่รู้กี่ครั้งที่มันเป็นพื้นสละเพื่อทำเป็นกระตายสละดีหรือเป็นเพื่อนก็มีนะถึงวาระเอานะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแบบปล่อยละทีนี้ไม่ตายก็รู้ไม่รู้ตายเท่านั้นนะเดี๋ยวแบบนี่เป็นสละเป็นทับทับทับงานนี้จะถึงขนาดนั้นจ้ะงานอื่นเราไม่เคยดิสลับเป็นกระตายกับมันวะงานทางโลกที่เคยปฏิบัติทำมาแต่งานต่อสู้กิเลสนี่ได้สลับอย่างนั้นจริงๆทุกทรมานที่สุดเลยคุ้มค่าไม่ตำหนิชมด้วยซ้ำชมเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบึนในการปฏิบัติมาของตนภูมิใจเพราะอย่างทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่ตายนี่ทำได้ยังไงมันเป็นคนลกคนเป็นคนละโลกอีกแหละไอ้เล่าคนนี้กับคนคนนั้นน่ะกับเล่าคนนั้นน่ะพูดถึงกำลังใจมันก็ไม่มีความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีพูดตรงๆอย่างเงี้ยมุ่งมั่นความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีกำลังใจมันก็ไม่มีกำลังวังชาของส่วนร่างกายมันก็ไม่มีนี่แล้วจะเอาอะไรมาให้เป็นได้อย่างนั้นมันตายว่ะนั่นมันกำลังใจมันพุ่งเดินไปซัดเจอใจมันจะห่อเหินเดินฟ้าน่ะมันทั้งที่ร่างกายมันหมดกำลังของมันเพราะการอดการทรมานนั่นแหละเพราะอะไร
แต่กำลังของจิตมันนี่ดีดถึงมันคนละโลกอยู่แหละกำลังของกายเป็นอย่างหนึ่งกำลังของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันถึงพอฟาดพออย่างกันเพราะความมุ่งมั่นที่จะเอาให้รู้ให้เห็นนั่นสิมันหนักมีกำลังมากชีวิตจิตใจก็ไปรวมอยู่ที่ความมุ่งมั่นทั้งหมดมีคุณค่าเฉพาะความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดพ้นคุณค่าของชีวิตเลยทุ่มเข้าไปหาตรงนั้นหมดเลยทุกวันนั้นไม่ได้เลยมันโง่กับพูดแสนโง่นะความมุ่งมั่นก็ไม่มีไม่กล้าจะมุ่งมั่นไปไหนอยู่นี่แหละแต่ว่าเซ่อก็เซ่อจุดเซ่อแล้วไม่มุ่งมั่นไปไหนอยู่เฉยแม้แต่เรื่องเป็นเรื่องตายไม่เคยไม่เห็นมาเป็นกังวลไม่มาคิดมันดูก็ดูก็รู้ก็อยู่นี่จะไปหาที่ไหนเนี่ยเป็นก็รู้ก็อยู่นี่เวลาจะตายมันก็คืออันนี้มันกระแสก็รู้อยู่นี่กระพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยมันรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะสงสัยอะไรแล้วตาจะไปเกิดที่ไหนก็เวลานี้เป็นยังไงล่ะเนี่ยจิตเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะได้เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดแล้วสงสัยอะไรอีกเนี่ยมีทั้งว่าปัจจตังปัจจตังด้วยคำที่ติโกนทุกคนประกาศอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่ใช่ว่าจะมาประกาศครั้งหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งคนเดียวนะมันเป็นหลักธรรมชาติเวลารู้แล้วก็เป็นคำที่ติโกนรู้ผ่านไปแล้วมันก็เป็นคำที่ติโกนของมันอย่างนั้นประจักษ์ตลอดเวลาเราจะเอาอะไรมาสงสัยในเรื่องเกิดเรื่องตายมันจะไปที่ไหนต่อที่ไหนเรื่องพบเรื่องชาติจะไปเกิดเรื่องอะไรมันบอกไม่ได้ตัวมันเสร็จโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่จะไปกังวลอะไรนี่เรียนธรรมปฏิบัติธรรมถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันถึงตรงกับหลักที่ว่าสวดคาโตกตาธรรมทำนั้นกราบให้ชอบแล้วชอบแล้วถ้ามันเห็นชอบตามหลักธรรมจะหาที่แย่งพระพุทธเจ้าได้ที่ไหนนอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่องค์กี่ล้านปีมันไม่สำคัญนั่นมันเป็นเพียงเวลาธรรมชาติความจริงนั้นมีการมีสถานที่ที่ไหนเป็นหลักธรรมชาติหรือถ้าพูดเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันตลอดเวลารู้นี่แน่ก็เหมือนอันนั้นอันนั้นเหมือนอันนี้แล้วจะเอาการสถานที่เข้ามาจับได้ยังไงเพราะนั่นเป็นสมมติอันนี้เป็นความจริงมันต่างกันอันนั้นเป็นความจำจำมาองค์นั้นนิพพานอยู่นั้นนั้นท่านั้นปีท่านี้ปีเป็นความจำอันนี้เป็นความจริงเนี่ยรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ข้านุ่งเจ้าไม่มีข้านุ่งนี้ที่นี่แต่ลบล้างพระเจ้าทั้งหลายว่ามีก็ลบล้างนี้ที่ถ้ำถ้ายอมรับอันนี้แล้วก็ยอมรับพระเจ้าทั้งหลายแน่มันอันเดียวกันท่านยังกล้าพูดว่าธรรมะทุกบททุกบาทที่เราเรียนเรานั้นนั่นเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงบอกไว้ตลอดเวลานะเป็นปัจจุบันทุกสดร้อนๆอย่างนั้นมาเช่นอย่างสัจธรรมตามทั้งสิ่งเหมือนพระองค์ประสาทกลางวันอยู่ในขณะนั้นที่ออกจากเสียงเรานั่นแหละคือธรรมวิญญาณความจริงอยู่นั้นอยู่ในนั้นเป็นแต่ธรรมนั้นแท้ๆไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ประทานโอวาทด้วยพระโอษฐ์เองให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันเสียงธรรมคือเสียงความจริงไม่มีความปลอมจริงตลอดเช่นเดียวกับกิเลสจริงมันตลอดมันไม่ขึ้นกับการสถานที่อะไรกิเลสมันจริงอยู่ที่หัวใจมีที่หัวใจทำเมื่อได้จริงเต็มส่วนตนแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกิเลสมันยังเป็นฝ่ายสมมติมันยังมีความแปรไปได้ถึงมันจะมีอยู่ในหัวใจตลอดมาก็ตามมันก็มีสภาพที่จะแปรไปได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสมมุติเพราะฉะนั้นจึงต้องทำกิเลสจึงสลายลงไปจากใจได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นสมมุติแก้กันเมื่อผ่านกิเลสไปแล้วจิตมันก็เป็นนิมิตแล้วทีนี้เอาการสถานที่อะไรเข้าไปจับอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้นั่นนายจังหวัดอิสระเต็มที่อยู่ไหนก็อยู่ไปไหนก็เท่าเดิมมันเนี่ยเขาไม่ไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอนาคตสถานที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายอะไรนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องมันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วจะไปเอื้อมหาอะไรนั่นน่ะจิตจะพอตัวเป็นอย่างนั้นเอาจริงจังสู้ปฏิบัติอาจจะไปฟังหูม้าตาเถื่อนนั้นพูดผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยคนตาฟ้าตาฟางมืดแปดไปคิดแปดได้มันข้ามน้ำลายแต่นั้นพระพุทธเจ้ามันจะผู้มืดแปดด้านนะที่สอนธรรมนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หลอกลวงโลกไม่ใช่ศาสดาลวงโลกเจ้าธรรมมันหลอกโลกยังไงจริงยังไงก็ต้องสอนอย่างนั้นเลยสอนตามความจริงพอรู้ตามหลักความจริงแล้วจึงมาสอนเอาเครื่องหลอกลวงมาสอนได้ยังไงในจิตมีแต่ความจริงล้วนๆเต็มส่วนภายในพระทัยพระเจ้าของปลอมมาหลอกโลกไงมันจะเห็นนะมันหลอกคนผลนิพพานหมดเจ็บหมดสมัยไปแล้วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ตัวมันเองไม่
นั่นสนใจกับศาสนาไม่สนใจการปฏิบัติมันจะอะไรนะตัวนั้นเนี่ยตัวโมฆะมรรคผลนิพพานหมดกับผู้นั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติตามหลักของมรรคผลนิพพานอยู่ทำไมมรรคผลนิพพานจะหมดไปไหนมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผลหมากรากไม้พอที่หมดดูหมดกาลหมดสมัยถ้าเป็นเหมือนผลหมากรากไม้มันก็หมดไปได้อย่างนี้มรรคผลนิพพานไม่ใช่ผลไม้นะคือความจริงเหมือนอย่างความเตียนนะที่นั่นอยู่ในที่โล่งนั่นถ้าเราต้องการจะหาความเตียนโล่งจากสถานที่นั่นเราก็ถางต้นไม้ดาย่าออกสิปาดกวาดออกเนาะมันจะมีการมีสมัยมาจากไหนประกอบทั้งหมดนั้นมันก็เตียนโล่งขึ้นที่นั่นแต่หาการหาสถานที่ที่ไหนอีกเหตุจึงตกถูกปกคลุมห่อหุ้มก็มืดมิดแต่ที่แต่ด้านอย่างนี้แหละเขาจะเดือดปิดบังพอเปิดที่เดือดหมดแล้วธรรมชาตินี้จะต้องไปหามาที่ไหนไม่ต้องการหาเพราะมีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเลิกกันละเก็บเนี่ยแล้ว

วกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งการได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนานี้ด้วยแล้วจัดว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเป็นพิเศษไม่น้อยเหมือนกันถ้าเราเทียบกับโลกทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้เพราะพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่ทำโลกให้เย็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความร่มเย็นอย่าว่าแต่ความร่มเย็นเล็กๆน้อยๆธรรมดาที่เป็นพื้นนี่เลยจนถึงความร่มเย็นที่นอกจากสมมุติไปที่เรียกว่าอนันตการก็คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเป็นผู้ให้อุบายหรือบุกเบิกทางก้าวเดินเพื่อความสงบขั้นนั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่หมายถึงถ้าเราหมายถึงความสงบอันราบคาบก็ได้แก่ความสิ้นเครื่องวุ่นวายภายในจิตใจแม้น้อยไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละในขณะเดียวกันการก้าวเดินนี่เป็นของสำคัญมากเพราะทางที่ก้าวเดินนั้นแม้จะมีทางอยู่พอเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นถนนหนทางอย่างเดียวโล่งก็ตามผู้ก้าวเดินมักจะทะเลทลายเสมอยิ่งเป็นทางพอเป็นรูปเป็นร่างนี้ด้วยแล้วก็คอยแต่จะก้าวออกนอกลู่นอกทางเหยียบขวากเหยียบหนามหาผามตั้งแต่กองทุกข์ใส่ตัวเองเพราะการก้าวเดินไม่ถูกทางนั้นเป็นส่วนมากมีอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตนโดยเจตนามุ่งหวังอย่างแรงกล้าก็ยังไม่พ้นที่จะถูกหลอกถูกหลอนต้มตุ๋นจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายจนได้ทุกระยะนั่นแหละถ้าไม่ตั้งท่าตั้งทางจริงๆแล้วจะผิดพลาดไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำรานั้นไม่ขาดตกบกพร่องมีโดยสมบูรณ์ใครก็เขียนใครก็แต่งแทรกขึ้นมาไม่น้อยอีกนอกจากตำรับตำราที่เป็นต้นฉบับเดิมแล้วแต่เราขอพูดถึงต้นฉบับเดิมคือตำรับตำราเช่นอย่างพระไตรปิฎกซึ่งท่านแสดงไว้แล้วนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเดินไปตามแถวทางที่ท่านสอนไว้ตามที่ได้ศึกษาเราเรียนมานั้นมีน้อยมากหากเหยียบย่ำความถูกต้องดีงามนั่นแหละไปโดยดื้อด้านบ้างด้วยเจตนาบ้างด้วยความไม่เอาไหนบ้างด้วยความเผลอเลยต่างๆบ้างมันมีแต่สิ่งที่จะให้ขาดทุนศูนย์ดอกไปอยู่เรื่อยๆของผู้ปฏิบัติเราจึงลำบากแม้มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ที่พอจะได้ร่องได้รอยจิตมันยังทะเลถลายไปได้เพราะสิ่งนั้นมันติดอยู่กับใจทุกเวลาครูอาจารย์หรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นมีเป็นบางการบางเวลาส่วนที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจนับแต่เป็นรากแก้วของมันออกมาเป็นกิ่งเป็นแขนงมันแทรกเต็มไปหมดภายในจิตใจนั้นมันแสดงออกได้ตลอดเวลาจึงลำบากต่อการปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจจริงๆต้องเป็นมีท่าต่อสู้อยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวด้วยแล้วต้องเป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางอยู่ทุกอิริยาบถและทุกอาการเคลื่อนไหวของใจ
นั่นแหละจะพอกันแม้เช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกก็ยังต้องมีเสียเล่เสียเหลี่ยมให้มันจนได้ยกไว้ในขั้นเพียงไกลของสติปัญญานั้นเสียในขั้นเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันพวกเรามาปฏิบัติศาสนธรรมนี้ก็เท่ากับมากลั่นกรองน้ำอัดน้ำทำไว้สำหรับบริโภคขบฉันด้วยน้ำที่สะอาดซึ่งได้ถูกกลั่นกรองมาจากข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นสำคัญถ้าจะเทียบแล้วก็น้ำในบึงก็ดีในบ่อก็ดีในห้วยหนองคลองบึงที่ไหนมากน้อยอย่างไรก็ดีถ้าเต็มไปด้วยน้ำที่สกปรกโสโครกแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพียงตาเรามองเห็นก็เป็นไม่สบายแล้วอย่าพูดถึงการได้ดื่มได้อาบหรือขบฉันนั่นเลย ไปที่ไหนก็มีตั้งแต่น้ำสกปรกโสมมนี้เต็มโลกดินแดนแล้วเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับน้ำที่สะอาดที่ไปเจอที่ไหนมีแต่น้ำสะอาดอยู่มากทีเดียวนั่นในจิตใจของเราก็เหมือนกันต่างดวงต่างเป็นเหมือนกับน้ำบึงน้ำบ่อเจ้าของไม่สามารถที่จะรักษาน้ำนั้นไว้ได้นอกจากทำลายน้ำที่มีอยู่แล้วนั้นให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้วันหนึ่งจิตมีแต่ความขุ่นมัวมั่วสุมอยู่กับอารมณ์อันหาสาระไม่ได้นี่เป็นการทำลายน้ำที่ควรจะใสให้เป็นน้ำขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียจิตแต่ละดวงละดวงจึงหาความสุขความสบายไม่ได้จิตหาความสงบไม่ได้จิตเมื่อสงบก็ย่อมจะมีความโปร่งใสความสุขความสบายความเยือกเย็นก็ย่อมจะมีขึ้นมาเป็นลำดับให้เจ้าของได้อาศัยแม้ยังไม่มากก็ยังพอได้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะความสงบเย็นใจนั้นพอเป็นทางก้าวเดินหรือพอเป็นปากเป็นทางแห่งการก้าวเดินต่อไปไม่มีแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาโดยแต่เดียวในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้อ่อนกำลังลงไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันนี่พวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็น่าจะคิดให้มีความหนักแน่นแม่นยำเข้าไปโดยลำดับในข้ออัดข้อทำและการประพฤติปฏิบัติของตนไม่ควรจะผิดผิดพลาดพลาดคลาดคลาดเคลื่อนเคลื่อนให้เห็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเพราะผู้ที่มานี้มาใหม่ก็มีอยู่เก่าก็มีความผิดพลาดนั้นมักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งผู้มาใหม่และผู้อยู่เก่านี่ก็เป็นเครื่องส่อให้เห็นถึงความไม่จริงจังไม่คิดอ่านแต่ตรองไม่มีท่าทางแห่งความเป็นผู้มีสติติดแนบอยู่ในกิริยาอาการและการกระทำนั้นๆบ้างเลยจึงทำให้วิตกวิจารณ์ในเรื่องธรรมทั้งหลายที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายซึ่งยิ่งแนบสนิทติดกับใจของเรายิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละที่จะทำให้เราเสียความมุ่งหวังเสียความตั้งใจเสียผลเสียประโยชน์ที่ตนมุ่งหวังไว้อย่างแรงกล้าให้ล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงควรพิจารณาให้ดีเรื่องเหล่านี้ผมเคยแนะนำสั่งสอนและเคยได้พูดให้ฟังในปฏิปทาไม่ใช่นำมาโอ้อวดหมู่เพื่อนได้ทำอย่างที่พูดนั้นจริงๆและเคยพูดเสมอว่ากิจการงานใดๆก็ตามที่เราเคยได้ผ่านมาในโลกนี้ทั้งหนักทั้งเบาหยาบละเอียดและรวมแล้วก็เป็นทุกข์มากทุกข์น้อยแต่เมื่อนำมาเทียบกับภาคปฏิบัติในการต่อสู้กับกิเลสหรือการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่แล้วกลายกันลิบลับประหนึ่งว่าเป็นคนนรกนั่นเลยนั่นฟังสิหา
ตั้งแต่วันก้าวออกปฏิบัติไม่ปรากฏว่าจะมีความสุขความสบายเพราะการปล่อยใจให้อยู่สบายสบายโดยไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแยงแข่งดีกันเลยแต่มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกคอยเหยียบคอยย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้นอนใจไม่ได้นี่แหละอันเป็นสาเหตุที่จะให้หนักแน่นในความเพียรโดยท่าต่อสู้ต่างๆนี่ก็เคยได้พูดมาตั้งแต่วันหยุดเรียนหนังสือออกมาตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะส่งพูดง่ายๆให้เต็มตามความรู้สึกที่มีอยู่เต็มหัวใจนั้นว่าให้ได้ครองธรรมชั้นยอดเยี่ยมได้แก่อรหัตตธรรมมีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรจึงต้องหมุนไปตามๆกันนี่แหละเรื่องความลำบากทำให้เกิดความลำบากมากเป็นลำดับลำดาทุกแสนทุกก็ต้องทนเมื่อผลพอปรากฏขึ้นจากความทุกข์ประเภทนั้นที่เรียกว่าความเพียรในท่านั้นเช่นอดอาหารหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยในวันหนึ่งใครจะอยากอดเพราะความอดความหิวนี่เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นก็ต้องทนถ้าไม่ทนแล้วปล่อยให้ฉันไปตามอำเภอใจร่างกายมีกำลังก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสตัณหามีราคะเป็นสำคัญให้ดีดให้ดิ้นอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจแม้จะไม่แสดงออกมาในอวัยวะต่างๆก็ตามก็เป็นสิ่งรำคาญและเป็นสิ่งกีดขวางจิตใจให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นั่นแหละเมื่อได้อดลงไปดักสันดานกันลงไปการประกอบความเพียรก็ค่อยสะดวกสติสตังก็ค่อยมีขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงตัวรบกวนภายในจิตใจโดยเฉพาะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายเลยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจให้รำคาญอยู่นั่นแหละเมื่อได้ฝึกทรมานกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สงบยุบย่อลงไปบางครั้งประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบไปหมดเพราะอำนาจแห่งการทรมานขนาดหนักๆคือการอดอาหารนี่แหละเป็นเครื่องช่วยสติก็ดีพินิจพิจารณานาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเมื่อผลเห็นอยู่คือสติก็ดีเพราะการอดอาหารปัญญาก็ดีเพราะการอดอาหารคล่องตัวจิตก็สงบเย็นไม่มีอะไรรบกวนใจแม้ร่างกายจะทุกข์แต่จิตใจเย็นสบายสงบเงียบนอกจากนั้นยังมีลักษณะที่ให้เกิดความก็หยิ่มยิ้มย่องภายในตัวเองอยู่ลึกๆนะแล้วเมื่อผลเป็นเช่นนี้เราจะปล่อยตามอำเภอใจให้กินสบายฉันสบายนอนสบายได้อย่างไรเพราะสิ่งนี้มันเป็นภัยต่อความเพียรให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงต้องได้ฝ่าได้ฝืนการฝ่าฝืนการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นทีเดียวทุกข์มากทุกข์น้อยบางครั้งเดินเข้ามาในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านก็มีเพราะกำลังไม่อำนวยก็ทนแต่จิตใจเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าฟังสิผิดกันไหมนี่แหละสิ่งที่จะให้เราตะเกียกตะกายมันเด่นอยู่ภายในจิตใจยิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่เพราะอดด้วยความเพียรไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆอดด้วยความเพียรทนด้วยความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีหมุนกันเข้าไปตลอดเวลาอันนี้ไม่ถอยไม่ลดละมีแต่เพิ่มขึ้นจิตเมื่อได้รับการอบรมศึกษาหรือบำรุงอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนย่อมมีความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายปรากฏเป็นผลแห่งความสงบเย็นใจขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับเป็นความสว่างสวยภายในตัวเองบางครั้งให้อดนึกวิตกไม่ได้หรือวิจารณ์ไปต่างๆในทางที่ดีคือเป็นความอัศจรรย์
ในความสว่างสวัยของใจทั้งๆที่ร่างกายจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมนี้ไม่ได้กี่ตลบแล้วจะก้าวไม่ออกเหนื่อยเอามากมายก่ายกองต้องได้ยืนต้องได้นั่งแต่จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ความสว่างสวัยเต็มอยู่ภายในหัวอกนี้พูดง่ายๆเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในนี่แหละพาให้ตะเกียกตะกายพาให้อดพาให้ทนพาให้ต่อสู้เรื่องความทุกข์ทั้งหลายและไม่ใช่เป็นอยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวตั้งแต่วันก้าวออกเพื่อการปฏิบัติมีแต่ความได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝืนความต้องการของธาตุของขันธ์อยู่เรื่อยมาจนถึงกับท้องก็เสียแต่ไม่เคยวิตกวิจารณ์ในเรื่องสิ่งเหล่านี้นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์เท่านั้นนะทั้งที่ทุนต้นทุนของเราไม่มีกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามแต่ความมุ่งเป็นมหาเศรษฐีนั้นล้นหัวใจนี่แหละทำให้ความเพียรเป็นแบบอัศจรรย์จนกระทั่งที่ว่าลืมไม่ได้ถึงกับต้องได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าเราเป็นเช่นนั้นนิสัยของเราบางครั้งถึงจะเป็นจะตายจริงๆแต่ก็อันหนึ่งที่พอฟัดพอเหวี่ยงพอเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังลึกที่สุดก็คือหัวใจดวงนั้นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างร่างกายที่แสดงออกมาด้วยความอ่อนแอท้อแท้แต่เป็นความขึงขังตึงตังเป็นความสง่างามสว่างสวยเต็มหัวใจแล้วมีความหวังอยู่ภายในนั้นอีกด้วยว่าจะต้องก้าวจะต้องเดินจะต้องขยับขยายตัวให้มีกำลังมากถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างยังจะสว่างมากกว่านี้พูดถึงเรื่องกำลังของใจยังจะมีกำลังมากกว่านี้พูดถึงความอัศจรรย์ยังจะอัศจรรย์มากกว่านี้นั่นนี่แหละสิ่งที่พาให้ดึงดูดทำให้ลืมในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายในการอดหรือในการทนทั้งทรมานทางร่างกายและเป็นเรื่อยไปอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงขั้นของสติปัญญาที่กล้าตัวออกทำงานอย่างเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็กล้าออกแล้วกล้าออกแล้วเป็นไปแล้วไอ้เรื่องความภาคเพียรเรื่องการอดก็ต้องอดไปอยู่อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วของสติปัญญาให้ได้ทันกับเหตุการณ์และตัดขาดกันในไม่ช้าพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนี่เมื่อเป็นฉะนั้นความสุขในร่างกายนี้จะเอามาจากไหนก็มีตั้งแต่รองเรื่องความทุกข์แต่ความสุขในใจนั้นสุขถึงขั้นที่สุขแล้วสุขถึงขั้นอัศจรรย์อัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ดึงดูดให้ก้าวให้ไม่ให้เสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่เราหวังอยู่นั้นอย่างเต็มหัวใจมีวันหนึ่งจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นี่เรียกว่าความหวังหวังอย่างเต็มหัวใจความเพียรจึงหมุนไปตามความหวังอันนั้นไม่มีอะไรที่คำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังมีแต่หมุนเรื่อยด้วยเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวให้เห็นประจักษ์ภายในใจของตัวในวันใดวันหนึ่งนี้เท่านั้นนั่นนี่ถึงนี่เป็นความทุกข์ความลำบากมากในการประกอบความภาคเพียรจนกระทั่งเต็มสติกำลังความสามารถเอาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไม่สงสัยในการก้าวเดินแห่งความเพียรทั้งหลายว่าจะก้าวไปที่ไหนอีกสิ่งที่ต้องการก็ไม่สงสัยว่าจะต้องการอะไรอีกความหลุดพ้นภายในจิตใจก็ไม่ต้องการว่าจะหลุดพ้นไปเพื่ออะไรอีกเต็มหัวใจแล้วยิ่งเป็นเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยเครื่องทัพสัมภาระอันเป็นแนวรบเครื่องรบออกจากตัวของตัวอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจไร้กังวลหมดอดีตอนาคตไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยว่าจะหวังอะไรอีกต่อไปพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กราบราบหมดพระสาวกท่านมีกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กราบราบหมดไม่มีสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพระอรหันต์ท่านทั้งหลายมีหรือไม่มีศาสนธรรมนี้เป็นธรรมที่ยอดที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอก
็เต็มหัวใจหาที่สงสัยไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่เต็มแล้วมันเต็มอย่างไรไอ้เรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของจิตตามร่องรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ตัวพยศมันครอบหัวใจพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแกว่งต่อสู้กับอัดกับทำด้วยมาก็ฟัดกันไปฟัดกันมาแล้วค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยพระสาวกอรหันต์ท่านสงบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยหาความสงสัยไม่ได้แม้ที่สุดท่านว่านิพพานเป็นอย่างไรไม่สงสัยทั้งๆที่อยากเต็มหัวใจในขณะบำเพ็ญแต่เมื่อถึงไปเต็มขีดเต็มแดนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วหมดความอยากโดยประการทั้งปวงอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่เลิศเลอก็ได้หรือว่าจะที่ไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นก็ถูกถ้าว่าอยู่ก็อยู่กับธรรมชาตินั้นแค่นี้เป็นยังไงเรื่องจิตใจที่ถูกจองจำบีบบังคับอยู่ตลอดเวลามากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยตามร่องรอยของภพของชาติแห่งจิตนี้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงตัวอะไรเป็นตัวสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญให้จิตนี่หมุนไม่หยุดไม่ถอยเกิดนี้ตายนั้นเกิดนั้นตายนี้ที่ไหนๆที่จิตดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดไม่ปรากฏว่ามีเกิดได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิตดวงนี้จิตดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนนานที่เคยเป็นมามากน้อยอย่างไรตามจนกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้นที่ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเมื่อถอนธรรมชาติที่เป็นชื่ออันสำคัญหรือเป็นตัวเสนียดจันไรของภพของชาติอันสำคัญออกโดยสิ้นเชิงแล้วหาอะไรอีกจิตนี้จะก้าวไปไหนอีกหมุนไปไหนอีกก็ไม่มีอะไรหมุนจะเอาอะไรหมุนความไม่หมุนนั่นแหละคือความสุขที่สุดในโลกความหยุดอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของตนที่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วนั่นแหละคือความสิ้นสุดหรือวิมุตติหลุดพ้นหรือความประเสริฐสุดแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นคุ้มค่ากันหรือไม่ในการประกอบความภาคเพียรสละเป็นสละตายชีวิตนี้ไม่มีความหมายในเวลาไม่ให้มีเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็นยังไงก็จะเอาให้ได้นี่เท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากแต่อันหนึ่งที่ทำให้พาตะเกียบตะกายก็คือกำลังของใจไม่มีคำว่าถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงไหนถึงกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไม่ได้หลอกลวงโลกแล้วสิ่งที่เห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดาที่เป็นผลของการปฏิบัติก็เห็นมาโดยลำดับลำดานั่นแหละที่เป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกขนาดนั้นแหละหากเราจะนำความทุกข์ทั้งหลายในการฝึกทรมานหรือในการสังหารกิเลสต่อสู้กิเลสนี้มาเทียบมาเคียงกับการแนะนำสั่งสอนโลกทั่วไปไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแล้วเหมือนกับว่าจะสอนไม่ได้สอนไม่ลงลำบากลำบนไม่อยากจะยุ่งเลยประหนึ่งว่ามันสุดเอื้อมผู้ที่จะปฏิบัติตามพูดแล้วเหมือนกับมาโกหกกันจะทำยังไงก็อยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกันกับจิตนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้เป็นก็เป็นได้ตายก็ตายได้มันมีน้ำหนักเท่ากันหมดเมื่อมันหมดสิ่งเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งเกี่ยวเกาะคืออะไรก็กิเลสเป็นตัวเหตุจึงทำให้เกี่ยวเกาะกับสมมตินั่นนี้ยั่วเยี่ยไปหมดสามแดนโลกฐานนี้มีความเกี่ยวโยงกับจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นพอตัดธรรมชาตินั้นออกแล้วอะไรมาเกี่ยวโยงอะไรมาเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่มีเลยจะว่าไงนั่นเห็นไหมเรื่องมันพิษตลบัดกันความรู้นั้นรู้นี้อะไรๆที่เวลาทรงธาตุทรงขันธ์นี้มันมีตั้งแต่เรื่องของสมมุติที่เกี่ยวข้องกันอยู่ธรรมดาธรรมดายิบแยบยิบแยบนี่เหมือนกับหางกิ้งเหลนมันขาดหางกิ้งจกขาดนี่เท่านั้นเองพอหมดเหตุหมดจะปัจจัยแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปตามสภาพเดิมของตนแล้วธรรมชาตินั้นไปคิดไปอ่านหาอะไรให้เสียเวลาเวลาก็เป็นหลัก
ธรรมชาติเป็นหลักปัจจุบันอยู่แล้วถ้าจะพูดว่าปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับอะไรนี่การปฏิบัติพวกเรามันพวกลำบากเราจะทำอย่างสะดวกสบายเอาตามความต้องการอย่างนั้นยังไงมันก็ไปไม่รอดนะต้องฝืนต้องสู้ความอยากเต็มหัวใจทำไมจะไม่ระบายออกมาทางตาทางหูทางจมูกอันเป็นทางระบายของความอยากมันต้องอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเพราะหัวใจนั่นเป็นตัวอยากเมื่อหัวใจนั่นเป็นตัวอยากมันก็ต้องกระจายออกมาตามทางที่มันจะออกได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปและวันไหนมีความอิ่มพอในความอยากนี้ไม่มีถ้าไม่มีธรรมห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปคำว่าตลอดไปนั้นมีกี่กับกี่กันแล้วนับได้ไหมนับไม่ได้เลยแล้วเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแหละอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กับที่เป็นมาแล้วมันก็เท่ากันจะเป็นไปอีกข้างหน้านานเท่าไหร่ก็กำหนดไม่ได้ถ้าไม่แก้ธรรมชาตินี้ถอดถอนธรรมชาตินี้ออกให้หยุดตึกลงไปเสียเท่านั้นจะหมุนตัวตลอดเวลาความหมุนตัวนั้นหมุนธรรมดาความชั่วหมุนไปด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานนี่ที่มันสำคัญนี่ท่านว่าท่านจึงว่าดุขังนัตติอชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอิทธิที่หมดเรื่องความเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเกิดตายนั้นแล้วเอาอะไรไปยุ่งนะทุกข์จะมาจากไหนทุกข์ก็มาจากสิ่งเกี่ยวข้องคือความเกิดในภพนั่นภพนี้นั่นแหละจะมีอะไรค่อยเกี่ยวข้องมีอันนี้เป็นสำคัญเมื่อแก้อันนี้ลงไปให้สิ้นสุดแล้วปัญหาก็หมดโดยประการทั้งปวงนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นพระสาวกอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านเป็นอย่างนั้นรู้แบบเดียวกันหมดแต่ไม่รู้แบบไผ่รู้แบบวิมุตติรู้แบบความบริสุทธิ์ไม่ได้รู้แบบที่เคยเป็นมาความรู้นั้นรู้นี้ที่เจือเปนไปด้วยกิเลสเป็นมิตรเป็นสหายเป็นข้าศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลานั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ที่มีอยู่ในขันนี่ก็รู้ว่าความรู้นี่เกี่ยวกับขันเท่านั้นเองยิบยับยับที่เป็นไปอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนั้นก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของขันที่มีที่คลองตัวอยู่แต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่นอกเหนือจากขันไปแล้วและคลองตัวอยู่ในเวลาขันยังอยู่นั้นไม่ได้เหมือนอะไรนี่อันนั้นจึงเอามาเทียบกับสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเป็นท่านตายในแบบใดก็ตามท่าใดก็ตามจึงไม่เป็นปัญหาที่เข้าไปกระทบกระเทือนกับธรรมชาตินั้นเลยนั่นผิดกันที่ตรงนั้นใครเป็นเข้าก็รู้เองไม่ต้องบอกใครเลยล่ะเนี่ยจะเป็นหมื่นๆแสนๆนั้นล้านองค์ก็ตามไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นเพราะธรรมชาตินั้นเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างพอดิบพอดีแล้วสิ่งใดไม่พอดีรู้ทันทีธรรมชาตินั้นพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้แล้วอันใดที่นอกเหนือไปจากนั้นแม้นิดนึงก็รู้ทันทีรู้ทันทีว่าไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปเองตกไปเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสลับเป็นตกไปเองตกเองอย่างที่ท่านว่าอะไรในบาลีก็ลืมเสียว่าแม่น้ำตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไป

ิ่มแก่ความอยากอะไรอยากเข้ามาก็คว้าอะไรอยากเข้ามาก็คว้ามันเป็นเรื่องของคนธรรมดาของไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าไม่มีการฝืนกันดัดแปลงกันบังคับบัญชากันบ้างก็ไม่มีเครื่องหมายว่าผู้ปฏิบัติผู้ต่อสู้มันก็จะเป็นเรื่องลอยลมไปเสียอะไรก็ลอยไปอะไรก็ไหลไปเสียตามลมตามแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เป็นอย่างนั้นวันไหนก็เป็นอย่างนั้นเดือนไหนก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งวันตายก็เป็นอย่างนี้และภพใดก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนั่นนี่แหละถ้าปล่อยให้เป็นไปตามมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าจืดจางว่างเปล่าไม่มีคำว่าสุขว่างอมแล้วยุติกันสักทีไม่มีเรื่องการเกิดการตายไม่มีคำว่าสุขว่างอมไม่มีคำว่าล่าว่าสายมีเกิดมีตายอยู่ตามหลักธรรมชาติของเชื้อที่พาให้เป็นนั่นแหละถ้าไม่ถอนออกเสียให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ในวงปัจจุบันของตัวเองนี่เวลานี้ก็นักปฏิบัติของเรากำลังเหลวๆไหลๆนี่เขาก็เขียนหนังสือมาเหมือนกับบัตรสนเทศมาเรานี่ก็เรื่องภาพปฏิบัติเรานั่นแหละเราไม่ได้ตำหนิเขาที่เขาเขียนมาเป็นสิ่งที่เขาควรจะปรึกษาปรารภหรือควรที่จะบอกจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็อย่างว่านั่นแหละพิจารณาเอามันเหลวๆไหลๆเป็นอย่างนั้นไปสิ่งที่ใดไม่ควรให้เกิดมันเกิดทำให้เกิดสิ่งใดที่ควรให้เกิดไม่ยอมสนใจที่จะให้เกิดนี่สิมันจีดมันขวางศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเราเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้นมันกลับเป็นอย่างนี้ไปเสียมันชอบอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเสียเราหาที่จะเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เลยนี่แล้วเป็นไปต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะผู้ปฏิบัติกับทางจงกรมก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีทางจงกรมไม่มีสถานที่ทำงานสังหารกิเลสของพระปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องสถานที่กิเลสสังหารธรรมสังหารตัวของผู้ปฏิบัติให้ร่วมจมชิบหายไปด้วยแบบไม่เอาไหนนั่นนะคุณง่ายนี่จะทำยังไงพวกเราแล้วเวลามาก็มามากมายอย่างนี้ก็เคยประกาศลั่นกันอยู่นี่มันเท่าไหร่แล้วตั้ง50กว่ามันไม่ใช่คล้องไม่ใช่อื่นพอที่จะมาบรรจุเป็นตากระป๋องอยู่ในกระป๋องก็ควรขยับขยายที่จะให้พูดอะไรมากมายนักหนาถ้ามากแล้วมันเป็นยังไงมันเหลวๆหลายๆอย่างมันน่าดูไหมล่ะดูสิเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนก็สอนเต็มภูมิแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่แล้วในการสั่งสอนหมู่เพื่อนหากจะยืดไปเป็นข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองเราก็ไม่สงสัยว่าอุบายที่นำไปนั้นผิดไปเพราะการสอนไม่ได้สงสัยว่าได้สอนผิดไปจากหลักธรรมและจากหลักผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมามันควรจะได้แล้วนี่มียิ่งหนาแน่นทุกวันแล้วสิ่งใดที่มันแสลงหูแสลงตามันเต็มอยู่เสมอน่ะเป็นอยู่เสมอมีอยู่เสมออันนี้ที่ทำให้วิตกจานเกี่ยวกับเรื่องหมู่เพื่อนของไม่ละเอียดเลยของหยาบๆมันก็ได้พูดได้ว่ากันอยู่เพราะจิตไม่จดจ่อจิตไม่จริงไม่จังฟังก็ฟังแบบผิวๆเผินๆสักแต่ว่าฟังเวลาปฏิบัติมันก็เป็นไปตามนิสัยที่เหลวๆหลายๆนั่นแหละให้เห็นความเหลวๆหลายแสดงออกแต่ทำอะไรมันก็เห็นความเหลวๆหลายของการทำอยู่โดยดีปิดไม่อยู่ทำให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่พูดเมื่อ2-3 วันเนี่ยบอกให้เอากระถนใบเล็กติดรถไปด้วยนะฟังเสียงครับซะด้วยนะแล้วพอก็ออกไปนั้นกับไปค้นดูกระถนไปเป็นใบใหญ่นี่ฟังดิมันเป็นยังไงปิดประตูรถให้ออกไปก็พอก้าวไปนี้ก็ต้องได้ปิดใหม่คนเก่านั่นแหละพระองค์เก่านั่นแหละแล้ววันหลังปิดประตูให้อีกออกไปอีกก็ต้องได้ปิดใหม่อีกพระองค์เก่านั่นแหละนี่ทำให้ผมคิดมากแล้วนะเวลานี้พระองค์เก่ามันถึง3 วาระแล้วเป็นยังไงควรจะอยู่วัดนี้เหรอมันจริงจังอะไรอย่างนั้นพูดเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจเกี่ยวกับเรื่องเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองจึงพูดตรงไหนจับไว้ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเอาความสัตย์ความจริงกับหมู่กับเพื่อนมาเป็นยังไงผู้มาศึกษาอบรมมาด้วยเลื่อนๆลอยๆดังที่เป็นอยู่ที่ประกาศอยู่เวลานี้หรือมายังไง

เห็นแล้วนะนี่มันรู้แล้วนี่เป็นยังไงไม่มีอะไรจริงจริงจังจังเลยเป็นนิดเดียวมีแต่ความเหลวไหลไหลมีสามเวลาเท่านี้แสดงว่าจิตนี่เลื่อนลอยออกมากทีเดียวหาที่เกาะที่นั่นไม่ได้คำพูดของครูบาอาจารย์ที่เรามาเพื่อการศึกษาอบรมมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่สะดุดใจแต่นี่ไม่นะถ้าสะดุดใจทำไมมันถึงจะจับผิดไปกระโถนเล็กกับกระโถนใหญ่มันต่างกันยังไงถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่นี่กระโถนมันก็มีเนี่ยจะหาข้อแก้ตัวก็หาแก้ไม่ได้เอาปิดประตูรถมันเป็นยังไงมันถึงปิดไม่สนิทเนี่ยต้องปิดใหม่อีกปิดอีกวันหลังเปิดปิดอีกไปปิดไปเปิดใหม่อีกไปปิดใหม่อีกนี่มันเป็นยังไงนี่แสดงว่าความไม่สังเกตไม่พิจารณาไม่เจาะจงจิตกับสติไม่อยู่ด้วยกันเลยมันเลวร้ายอย่างนี้จะว่าไงนี่ลายหนึ่งยกลายขึ้นมาลายหนึ่งแล้วเป็นยังไงในวัดนี้มีกี่องค์แล้วเป็นยังไงบ้างจะพากันคิดหรือเปล่าล่ะนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของธรรมเรื่องของสติของปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องเหลวไหลๆที่เคยเป็นมาแล้วนั้นมันน่าคิดอยู่มากนะมันทำให้อดคิดไม่ได้นั้นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้น้อยเราก็เคยเป็นไม่ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เอาสักทีเดียวนี้เป็นผู้น้อยก็เคยเป็นครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันเป็นยังไงเนี่ยจึงมาเทียบกันเวลานี้นะถ้าว่าเราไม่เคยเป็นผู้น้อยเราไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็เป็นอีกอย่างนึงนี่เราก็เคยศึกษามาท่านพูดในแง่ใดอันใดอันใดมันควรจะเป็นคติตัวอย่างอะไรได้บ้างหรือคำพูดที่พูดเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเลยหรือกับหมู่กับเพื่อนมันถึงไม่เป็นที่ให้สนใจพอที่จะยึดไปปฏิบัติให้เป็นสาระคุณแก่ตนบ้างมันเป็นอะไรนี่พูดเข้ามาด้วนเข้ามานะเวลานี้พระกรรมฐานโหทุเรศเลยนะในวัดหนึ่งๆยังมีทางยังกลมนะมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องการก่อการสร้างนี่มันไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูที่ตำหนักตำลาสำหรับพระเราไปสร้างอะไรหาอะไรเหมือนอยู่ที่ไหนมีตำหนักตำลาบอกว่าอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ป่านั้นเขาลูกนี้มีแต่อย่างนั้นเท่านั้นมันตำตากันอยู่นี่ที่ว่าเนี่ยเอาอุตริมาพูดได้ยังไงก็มันตำตาอย่างนี้เห็นอยู่ในตำหนักตำลารู้อยู่เนี่ยเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้เรียนมานี่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังโกหกไปตรงไหนเนี่ยตำหนักตำลามีการก่อการสร้างเอาเป็นคู่แข่งของศาสนธรรมมีที่ตรงไหนไม่เห็นไหมพอท่านแสดงไว้บ้างก็มีที่นางวิสาขาสร้างวิหารหรือสร้างศาลาใหญ่ที่ว่าใหญ่นั่นใหญ่ขนาดไหนไม่รู้แล้วให้พระโมคคัลลาเป็นผู้บัญชางานเป็นผู้ดูแลในงานนั้นนี่พระโมคคัลลาท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นตั้งแต่เรายังไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่อยู่ในเขานั้นในป่านี้เดินโยกมนั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเห็นเอาอะไรมาแข่งตลาดเขามาแข่งโลกเขาสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดเวลานี้พระเรามีแต่อย่างนั้นนะอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาเกาในที่ไม่คันนะทำนั่นปกแปลกในวัดนี่อย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากอยู่ให้หนีไล่หนีเลยอย่าเอามายุ่งเอามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นข้าศึกกันเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษวิโสอะไรไม้มันวิเศษอะไรไม้อีกปูนหินทรายมันวิเศษวิโสอะไรมันเกิดอยู่แผ่นดินอยู่นี่มันวิเศษวิโสอะไรทำต่างหากมันวิเศษพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไม่ได้ตรัสรู้หินทรายปูนว่าเป็นของวิเศษไม่ได้ยกขึ้นว่าหินปูนทรายสันนังกระฉามีนี่นะแล้วทำไมเรามันถึงได้นับถือนักหนามันถึงสนใจนักหนามันดิ้นบ้าเอานักหนาที่ไหนมีได้ยุ่งไปหมดความบ้าวนบ้านกวนเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมองเห็นหน้าญาติหน้าโยมไม่ได้คอยแต่จะเอา5เอา10กับเขากวนบ้านกวนเมืองมันเป็นยังไงอย่างนั้นนี่แหละถ้ามันดิ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะหาความสงบสิทำยังไงจิตตัวไหนมันดิ้นอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่จิตจะอันไหนคนตายแล้วมันดิ้นที่ไหนจิตตัวนี้น่ะตัวมันดิ้นดูตัวมันดิ้นนั่นสิมันจะดิ้นตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาดูตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาข้ามมีตลอดเวลามันจะไปไหนกิเลสกิเลสเป็นของที่ฆ่าได้ทำลายได้ไม่งั้นพุทธเจ้าไม่สอนให้ทำลายกิเลสให้ฆ่ากิเลสนี่มันไม่สนใจเพราะเป็นแก้รำคาญรำคาญมันแก้รำคาญอะไรมันเพิ่มรำคาญอันนี้อยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างทำนั่นทำนี่ปุ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเป็นบ้าไปหมดเนี่ยจะทำยังไงเราพูดจริงๆเราไม่เห็นสาระอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยขอให้จิตมันสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจเจ้าของเถอะถ้าพูดถึงสมาธิก็สงบแน่วเอา
ถ้าพูดอย่างถึงเรื่องสมาธิขั้นใดคะได้ทรงไว้ทรงไว้จะเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับอิฐปูนหินทรายนี่นะสมาธิความสงบใจมันต่างกันไหมกับอิฐปูนกับหินกับทรายเหล่านี้ปัญญาเป็นยังไงต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้จะตลอดถึงวิมุตติหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลิศด้วยอันใดสาวกเลิศด้วยอันใดทำที่ว่าทำมันอิฐปูนหินทรายหรือทำกราบอันนี้หรือให้สั่งให้โลกกราบนี่หรือทำมังสะนังกระฉามนี่คือหินคือทรายให้กราบตรงนี้หรือมันทำไมมันถึงดิ้นหรือนั่งหนาท่าเราเนี่ยนั้นนับบรรดาณเวลาเนี่ยใครอยู่ที่ไหนย่องตั้งแต่การก่อการสร้างไม่ได้สนใจกับเดินจงกรมนั่งตรงนี้ภาวนาที่จะฆ่ากิเลสตัวมันคึกมันขนองตัวมันดิ้นโดนเป็นหมาขี้เลื้อนอยู่ภายในหัวใจนั้นบ้างเลยแล้วจะทำยังไงนี่มันจะหมดในศาสนานี่มีแต่ในคัมภีร์มีแต่ในตู้ในหีบเฉยในหัวใจของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามันไม่มีนะเวลาเนี่ยมันมีแต่ความดิ้นบ้าเนี่ยพิจารณาสิเดี๋ยวนี้ได้ฟังกันแล้วยังอ่ะที่พูดอันนี้หรือพูดเล่นหรือนี่มันมีเสียที่สูงอะไรอย่างเนี้ยความสนใจอยู่ในจุดใดเวลาเนี่ยอยู่ในปูนในอิฐในหินในทรายในไม้ในตอกอะไรไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้อยู่ในอัตในธรรมเหรอไม่อยู่กับศีลไม่อยู่กับสมาธิไม่อยู่กับปัญญาไม่อยู่กับการฆ่ากิเลสตัวมันเป็นภัยนั่นเหรอมันเป็นยังไงมันต้องได้ดิ้นนั่งหนาโอ้สลดสังเวชนานี่นะนี่ว่าไงว่ายังไงก็แบบเก่าแบบเก่าถ้ามันไม่เป็นท่าแล้วให้ตายกันให้หมดนะเราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้นะทำไมจะอยู่ไม่ได้เอาลองดูสิหมู่เพื่อนไปผมจะอยู่ได้ไหมถ้าพูดแล้วมันไม่ฟังเสียงกันอย่างนี้อยู่ทำไมพูดกันทำไมถ้ามันหมดลมปากไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวไม่ได้พูดมันแสนสบายนะเราจะหวังเอาอะไรเอาลองดูสิหมู่เพื่อนไปเราจะเป็นยังไงเราจะมีที่พึ่งไหมเราจะอยู่ได้ไหมนี่นาสิอยู่ด้วยกันนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องเหยิงอย่างนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มองดูหัวใจเจ้าของบ้างเลยสอนอะไรก็ไม่สนใจนี่แล้วออกจากนี้ก็แสดงลวดลายเท่านั้นเนี่ยพอไปจะไปเริ่มสร้างไปอยู่ที่ไหนเอาแล้วนะขึ้นหอประสาทราชมณฑลไปแล้วนะแข่งบ้านแข่งเมืองเขานั่นเป็นนักแข่งไปแล้วนะแล้วกวนบ้านกวนเมืองไปในขณะเดียวกันด้วยแหมมันน่าทุเรศนะไม่เห็นคุณค่าของธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเลิศโลกเลิศในหัวใจนี้บ้างเลยจะทำไงเอาดูที่เพียงสมาธิเฉยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปสงบสบายไม่ดิ้นไม่หล่นเลยเคยเป็นมาแล้วนี่นะไม่ใช่พูดเฉยๆนี่แล้วไม่ได้อวดใครนี่เป็นมาแล้วนี่เอาจะทำมันสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้นี่แน่วอยู่นั้นนะไม่ต้องไม่มีอากับกิริยาของจิตที่จะคิดปรุงไปในเรื่องอะไรเลยนั่นฟังสินั่นแหละสมาธิที่แนบแน่นที่สุดมิตรเหลือแต่ความรู้ที่ดิ่งอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาการใดที่ยี่ยี่แยบๆมาแม้แสงหิ้งอย่างแบบแสงหิ้งห้อยก็ไม่มีนั่นแหละเป็นที่เรียกว่าสมาธิแนบเนียนที่สุดจากนั้นมาก็เอาให้ลงให้เต็มที่นี่ร่างกายนี่หายเงียบไปหมดเลยนั่นฟังสิไม่ได้มาอวดนั่นนี่เป็นแล้วนะผมอวดหมู่เพื่อนยังไงผมสอนหมู่เพื่อนเพื่ออาจเพื่อทำแท้ๆทุ่มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนอวดหาอะไรนี่ก็พูดแล้วเป็นยังไงเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะนั้นถึงได้ติดติดสมาธิไม่จะออกมันแสนสบายอยู่นั้นไม่ยุ่งอะไรเลยสุดท้ายก็ดึงว่าความรู้ที่ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวปนเลยเหลือความรู้เดียวเท่านี้นี่แหละคือจะเป็นนิพพานอันนี้เองอันนี้เองเนี่ยมันก็ยิ่งติดแน่นลงไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์สับเขตไล่ขนาบออกจากนั้นมันถึงได้ออกเราไม่ได้ลืมสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้ว่าดีมันไม่ได้ดีเมื่อมีธรรมขั้นสูงกว่านี้เข้ามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นคู่แข่งกันแล้วยังได้ออกไปก็ออกไปพอก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วเอาแล้วนะที่นี่นะมันก็ย้อนมันไม่พอดีอย่างว่าโอ้ยสมาธินี่นอนตายเฉยไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรปัญญาต่างหากทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดรอบตัวกิเลสกับจิตก็เบาลงเบาลงเบาลงแสงสว่างกระจ่างแจ้งที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญานี้มันผิดกับทางด้านสมาธิเป็นไหนนั่นที่นี่มันต่างไหมพิจารณาสิมันต่างกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายนี่ไหมพิจารณาสิอันนี้ใครๆเขาก็ทำได้โลกเขาก็ทำได้มันมีเศษวิโสอะไรเขามากราบพวกพระเนนเหล่านี้เขาไม่มากราบพอพระเนนมีปูนมีปูนมีอิฐมีทรายมัดติดคออยู่แบกอยู่บนบ่านะเขามากราบด้วยความเป็นผู้แบบเคร่งครัดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติหลุดพ้นในธรรมทั้งหลายต่างๆนี่นะเขาไม่ได้มากราบเพื่ออิฐปูนหินทรายที่มัดติดคอพระอยู่แล้วไอ้ทับหัวพระอยู่นี่นะแล้วมาสนใจอะไรนั่งหนาสิ่งอย่างนี้มันวิเศษวิโสอะไรนี่พูดนั้นยังเต็มที่แล้วนะนี่นะวันนี้เพราะพูดมามากต่อมากแล้วได้พิจารณาหมดแล้วนั่นนี่นะ
เอามาเทียบกันเพียงสมาธิมันก็เป็นคนละโลกแล้วอิฐปูนหินทรายนี่เทียบกับความสงบผลสมาธิแห่งการบำเพ็ญของตัวเองเพียงเท่านั้นมันก็รู้แล้วว่ามันเด่นกว่ากันมากขนาดไหนเลิศกว่ากันขนาดไหนเดี๋ยวจึงได้ออกจากนั้นก็ข้าถึงขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้นที่ฆ่ากิเลสที่นี่เอากิเลสมันมีอยู่ชนิดไหนมีอยู่ภายในจิตใจเท่าไหร่พังลงไปพังลงไปด้วยอำนาจของปัญญายิ่งดิ้นทางด้านปัญญาขึ้นยังขนาดถึงว่าไม่รู้จักเวลาเวลาเลยเลยเถิดชนะอุทัจจะนี่ก็เป็นมาแล้วนี่นะมันเพลินขนาดนั้นดีฟังสิเป็นตายไม่ได้สนใจอะไรเวลาถึงขั้นมันเพลินไม่มีรสมีชาติให้เพลินได้ยังไงเอาจนกระทั่งถึงฟ้านม้วนเสือลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงที่นี่น่ะต่างกันไหมกับสามแดนโลกธาตุนี่เอามาเปลี่ยนกันได้ไหมจิตดวงนั้นก็เอาสามแดนโลกธาตุนี่มอบถวายหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี่ให้เป็นสมบัติของบุคคลผู้เดียวกับจิตดวงที่บริสุทธิ์ท่านจะเอาไหนพิจารณาสิถ้ามันเห็นยังไงที่ถึงธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สอนอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงของวิเศษจริงๆนี่นะไม่ใช่มาพูดมาเสียงมาสรรปัญญาเฉยๆเป็นอยู่ในหัวใจจริงๆใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าลงได้เป็นแล้วไม่กราบพุทธเจ้าไม่มีมันนิพพานไปกี่ปีกี่เดือนนั้นสำคัญอะไรกับเรื่องนิพพานธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องล่างของพุทธะต่างหากสลายไปได้ทุกการสถานที่ทุกเวลาทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นแหละสิ่งเหล่านี้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงใครเหมือนไหมนี่สิเอาลงไปสิแล้วเราจะมาหาวิเศษวิสวยอะไรกับสิ่งเหล่านี้พูดแล้วพูดเล่าสอนแล้วสอนเล่าไม่ได้ฟังเสียงกันเลยทำไงแล้วทางจงกรมนี่ไปที่ไหนวัดไหนมันจะไม่มีท่านเดียวนี้น่ะมีแต่พระหากินนะสิเขาว่าเขานับถือยิ่งเขาว่าสายหลวงปู่มั่นเพ่งคาดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งเผลอเป็นบ้านะนี่แล้วไปก็ไปกวนบ้านกวนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปหมดว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะเหาะจะบินไปแล้วทั้งที่ไม่มีปีกนั่นมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโหนะทุเรศจริงๆนี่นะนี่แหละเรื่องของกิเลสมันอยู่ในหัวใจคนมันทำให้เป็นอย่างนี้นะถ้าทำแล้วไม่ตื่นไม่ลืมตัวเขาติก็ตามเขาชมก็ตามจะนำมาเป็นคติทุกอย่างมาพิจารณาทุกอย่างความติความชมเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นจิตเป็นธรรมไม่ลืมตัวแต่นี่มันเป็นงั้นที่พอเขายกยอบ้างแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยนี่เขากำลังยกย่องเห็นไหมภาคกลางอุตสาห์พยายามมานี่ตะกี้นี่ก็ไปเมื่อเร็วๆนี่ตอนเย็นนี่อุตสาห์พยายามมาวัดนั้นวัดนี้ทางภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นบ้าหรือจมูกมันยิ่งกว่าโรงสีหรือเรื่องนี้มันพอเขายกยอข้างนั้นมันเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วหรือภาคอีสานท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้ลืมตัวนี่นะลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นบ้ากันไปหมดเลยว่าไงท่านไม่สอนให้เป็นบ้านะท่านอาจารย์มั่นนี่เราก็อยู่กับท่านมาเต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ศึกษาท่านไม่เห็นมีจุดใดแง่ใดแม้นิดหนึ่งที่จะสอนให้พระเป็นบ้านะทีนี้มาเป็นบ้าต่างหากทนงตนว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงอาจารย์มั่นเห็นเขานับถือบ้างโอ้ยเป็นบ้าอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเวลานี้ภาคอีสานเนี่ยแหละจะว่าไงเราสงสารพวกญาติพวกโยมที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเห็นว่าชุ่มใบเย็นก็มาไม่ว่าใครล่ะไม่ว่าเขาว่าเราเห็นว่าชุ่มใบเย็นที่ไหนว่าดีที่ไหนก็อยากไปอยากกราบไหว้อยากบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยากทำบุญให้ทานมีอะไรไม่เสียดายเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทเสียดายอะไรอยากได้แต่บุญเท่านั้นล่ะนี่ย้ายเขาเสียน้ำใจที่ย้ายเขาเสียอกเสียใจที่ให้เขามาให้เด็กเขาได้ตักตรงไหนก็ให้มีแต่น้ำสะอาดที่ลงบึงใดบ่อใดวัดใดพระเนรองค์ใดให้มีตั้งแต่น้ำสะอาดสะอาดให้อาบดื่มใช้สอยเต็มหัวใจกลับไปบ้านลื่นเลิงบันเทิงนั้นบ้างสินี่ไปที่ตรงไหนไหนมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มไปหมดทั้งบึงทั้งบ่อทั้งที่ตรงไหนไม่ว่าพระวเนนองค์ไหนมันมีตั้งแต่บึงแต่บ่อที่เต็มไปด้วยขี้หมูราขี้หมาแห้งมันเป็นยังไงพี่นาสิไม่อายโลกเขาบ้างหรือเราเป็นบ้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่อายนะนี่นะโอ้น่าทุเรศนะเราอดคิดไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้นะลืมตัวเรื่องหลวงปู่มั่นยกให้ผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนั้นยกให้แต่ผู้ที่เป็นแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนนั่นสิเวลานี้มันมากแล้วนะมันลืมเนื้อลืมตัวเราจึงไม่ได้ยกยอไปหมดนะสิ่งที่น่าตีมันเห็นอยู่นี่มันได้ยินอยู่นี่จะไม่ตีได้ยังไงหูมีตามีที่เคยใช้มาตั้งแต่วันไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันพร้อมที่ไหนหูนี่ได้ยินว่าเป็นยังไงภาษาเดียวกันมันทำไมจะไม่รู้เรื่องกันตาเห็นอยู่นี่ทำไมมันจะไม่รู้ผิดรู้ถูกมันน่าตีก็ต้องตีมันน่าชมก็ต้องชมสิอย่างนี้กรรมฐานของเราทางภาคอีสานนี่มันจะขายขี้หน้าว่าแม่ครูบาอาจารย์นั่นเนี่ยเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินนะทุเรศจะตายไปทั้งหน้าทั้งตาปฏิบัติที่กิเลสมันเป็นคุณต่อใครเมื่อไหร่ก
ก็พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตรัสมางั้นพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านสอนที่ตรงไหนว่ากิเลสมีคุณต่อเรานะมันเหยียบย่ำทำลายหมดที่พูดเวลานี้ก็คือพูดเรื่องกิเลสนั่นเองมันลืมเนื้อลืมตัวเป็นไรพระธรรมจักรกิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ลืมรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาใครเคารพนับถือก็พอยินดีไปกับเขาแต่เราไม่ลืมตัวของเรานะมันจึงเป็นอาจเป็นธรรมผู้ปฏิบัติทางจำนี่นะน้ำเบื่อแล้วนะเวลานี้เอื้อมละอาแล้วนะกับหมู่กับเพื่อนสอนมาเท่าไหร่เกือบ40ปีนะตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพไปเกาะพึบตั้งแต่บัดนั้นเลยนะจนกระทั่งบัดนี้ก็จำเป็นก็ต้องได้แนะนำสั่งสอนอยู่นี่ว่าไงแล้วผลที่ได้สั่งสอนมานั้นเป็นยังไงบ้างมันเห็นแต่ความเหลวๆไหลๆเห็นแต่ผลลบเหลวๆไหลๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงยังดีนี่อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อันนี้ไปไหนมันก็หนีไปได้เนี่ยคนไม่ตายทำไมไปไม่ได้วะเมื่อมันสูบวิสัยแล้วจะก็จะสอนกันอะไรนักหนาอ่ะนะพอเนี่ย

วันนี้ท่านนักใจบุญทั้งหลายได้มารวมกันเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายพระก็เพิ่มฝ่ายประชาชนก็เพิ่มขึ้นมากกรุณาฟังให้เกิดประโยชน์ธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นจนกระทั่งถึงประโยชน์มหาศาลไม่นอกเหนือจากธรรมนี้เลยธรรมจึงเป็นพื้นฐานของโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันบรรดาผู้มีความสนใจในธรรมนับแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่ไม่ว่าฝ่ายประชาชนไม่ว่าฝ่ายพระผู้มีความหนักแน่นในธรรมมากเพียงไรย่อมยิ่งมีความสุขความสงบเย็นใจมากเพียงนั้นธรรมนั้นกระเทือนโลกมาแล้วประมาณ 2,500 กว่าปีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมมาตลอดกาลแต่มีสามารถฉลาดรู้และลื้อฟื้นธรรมซึ่งเป็นของมันอยู่แล้วขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจจึงเหมือนกับธรรมไม่มีแม้สมัยที่เป็นสุญญากาศก็ตามคำว่าสุญญากาศหมายถึงว่างเปล่าจากคำว่าบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานก็ตามแต่ธรรมเหล่านี้มีอยู่ทั้งนั้นในระยะนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะขุดค้นธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่นั้นขึ้นมาเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จิตใจของโลกไม่สนใจใฝ่ธรรมเลยนอกจากสนใจในสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาโดนตนเองและผู้อื่นจึงกลายเป็นสัญญีสัตว์ในสมัยนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ก็หมายถึงศาสนาไม่มีในหัวใจมนุษย์เลยขณะใดก็ตามท่านเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ได้แม้ศาสนามีอยู่ก็ตามถ้าผู้ไม่สนใจในอรรถในธรรมในศาสนาคือคุณงามความดีและบาปบุญอะไรบ้างเลยแล้วผู้นั้นถ้าจะเทียบรถก็เรียกว่ารถไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งอย่างเร่งไม่หยุดไม่ถอยเร่งจนเสียจนลงคลองรถก็จมไปคนก็ตายไปแต่รถยกขึ้นมาได้ซ่อมแซมขับขี่ไปมาได้อีกคนไม่มีทางที่จะซ่อมแซมได้เหมือนรถตายไปเลยคำว่าเหยียบคันเร่งต้องหมายถึงอันตรายถ้าจิตใจหาอรรถธรรมไม่ได้ย่อมจะเป็นไปตามความอยากไม่มีขอบมีเหตุมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตัวบ้างเลยส่วนมากจะต้องเป็นไปในทางที่ต่ำเสมอเช่นเดียวกับน้ำย่อมไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงนอกจากถูกกักดันขึ้นไปเท่านั้นน้ำถึงจะขึ้นไปตามธรรมดาต้องไหลลงสู่ที่ต่ำจิตใจที่มีธรรมชาติที่ต่ำและเป็นเครื่องเป็นสิ่งหนักกดข่มอยู่ภายในจิตอยู่แล้วกิริยาแห่งการแสดงออกทางกายวาจาใจย่อมจะเป็นทางต่ำเสมอไปด้วยอำนาจแห่งสิ่งที่กดดันหรือผลักดันอยู่ภายในใจนั้นมันเป็นของต่ำอยู่แล้วเนี่ยที่ว่าศาสนามีขึ้นมาก็เพราะท่านผู้เฉลียวฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันของเราได้ประกาศธรรมสอนโลกขึ้นมา 2,500ปีกว่านี้ตัวหนึ่งว่าธรรมพึ่งมีความจริงนั้นธรรมมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับวัตถุแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เราไม่มีความเฉลียวฉลาดเหยียบย่ำไปมาอยู่กับกี่กับกี่กันก็ไม่สามารถที่จะยังแร่ธาตุต่างๆนั้นให้ปรากฏตัวขึ้นมาและนำไปทำประโยชน์ต่างๆตามคุณภาพของมันและความฉลาดของตนได้ซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีคนฉลาดที่ขุดค้น
และนำแร่ธาตุต่างๆนั้นมาทำประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แก่โลกได้ตามคุณภาพของมันและความฉลาดของนายช่างนี่พระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเฉลียวฉลาดในความเป็นนายช่างสั่งสอนสัตว์โลกมีพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งสาวกอรหัตอรหันต์เป็นที่สองในการอบรมสั่งสอนคนให้ดีเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนพระองค์ให้เป็นคนดีก่อนเมื่อเป็นคนดีอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นคนดีสุดยอดแล้วก็นำธรรมที่ทรงบำเพ็ญมาที่ปรากฏเป็นผลสุดยอดแล้วนั้นมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเริ่มมีสาวกขึ้นมาองค์ที่หนึ่งที่สองก็เนื่องจากได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มใจในสมัยศาสดาของเราก็มีเป็นจวักคีทั้งห้าเป็นสาวกองค์แรกเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสคอยจะรับธรรมอันมีค่าอยู่แล้วก็เข้ากันได้อย่างสนิทโดยไม่ยากอะไรเลยจึงปรากฏสาวกขึ้นมา5องค์จากนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ช่วยกันนำธรรมนี้แนะนำสั่งสอนโลกจนกว้างขวางไปโดยลำดับกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคำว่านายช่างนี้ไม่ว่าช่างอะไรก็ตามช่างบ้านช่างเรือนช่างเรือนช่างเหล็กช่างล้าอะไรก็แล้วแต่ช่างมีความชำนาญเท่าไรย่อมสามารถที่จะทำวัตถุนั้นๆให้มีความสวยงามมั่นคงขึ้นได้มากเท่านั้นไม่สักแต่ว่าช่างเฉยๆมีคำว่าครูว่าอาจารย์ก็พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูบรมก็หมายถึงเยี่ยมเป็นครูที่เยี่ยมสาวกทั้งหลายก็รองลำดับพระพุทธเจ้าลงมาท่านที่กล่าวมาสองรัตนะนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนี้เป็นนายช่างวิเศษรองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมาเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำอันยอดยิ่งทั้งผลก็ได้ปรากฏเป็นที่พึงพอใจมาอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจของสาวกทั้งหลายแล้วก็นำทำเหล่านั้นมาสั่งสอนทั้งอุบายวิธีละถอดถอนทั้งวิธีบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในจิตใจในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะเกิดได้ภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติก็ดีท่านผู้สอนก็ดีจึงสอนมุ่งลงทางจิตใจเป็นสำคัญการฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้รู้วิธีฟังให้ได้เกิดผลประโยชน์ในขณะที่ฟังคืออานิสงส์หรือว่าสิ่งที่จะรับผลในขณะที่ฟังนั้นท่านก็กล่าวไว้แล้วใน5ประการนี่จะกล่าวเพียงประการสุดท้ายว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนะนี่เป็นข้อที่5ข้อที่1ที่2ท่านก็ว่าไปโดยลำดับจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วจะทำสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นโดยลำดับจะบรรเทาความสงสัยเสียได้จะทำจิตให้ตรงต่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนนั้นแล้วจิตผู้ฟังย่อมมีความสงบผ่องใสนี่จึงหมายถึงใจล้วนๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายนั้นเป็นแต่เพียงผู้รับบัญชาเป็นเครื่องมือของใจการสอดแสดงในกิริยามารยาทออกมาในท่าต่างๆผิดถูกชั่วดีประการใดจึงขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นนายงานดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องดีงามเพื่อจะได้ระบายออกมาหรือใช้เครื่องมือได้แก่กายวาจานี้ให้ถูกต้องตามเหตุตามผลตามหน้าที่การงานได้รับผลประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วย
ไม่ทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าพูดแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะการไม่ได้อบรมนี่ทำเป็นของจำเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลเราเคยได้ยินอยู่เสมอตามตำรับตำราว่าผู้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้านั้นได้บรรลุธรรมนับตั้งแต่ขั้นโสดาสักขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลมีเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่เกินความสามารถเกินความเชื่อของเราทั้งหลายเสียเหลือเกินเหมือนกับว่าเรานี่ไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกก็เหมือนไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งผู้ฟังทั้งหลายในครั้งนั้นก็เหมือนเทวดามาฟังที่พวกเราทั้งหลายเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ความจริงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดขึ้นมาในท่ามกลางกิเลสตัณหาอาสวะคือความโลภโกรธหลงมีเต็มพระทัยเช่นเดียวกับพวกเราพระสาวกทั้งหลายที่เป็นสรณะของพวกเราได้เปล่งวาจาถึงท่านดูตลอดมาทุกวันนี้ท่านก็เกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อกับแม่ท่านเป็นคนมีกิเลสองค์ท่านเองก็เป็นคนมีกิเลสเป็นเครื่องยืนยันพาให้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเหมือนอย่างเราเป็นแต่เพียงว่าท่านได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและพระองค์เองก็ทรงขุดค้นอัตถธรรมด้วยความเอาจริงเอาจังหรือจะพูดถึงเรื่องบารมีพระองค์ท่านก็ทรงสั่งสมมาเป็นเวลานานพอสมควรเพราะปรารถนาเพื่อความเป็นศาสดาของโลกก็ต้องทำใหญ่โตให้สมความเป็นศาสดาจะลื้อขนสัตว์ทั้งโลกสงสารนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับตามกำลังของศาสดาบรรดาสาวกทั้งหลายท่านก็เหมือนกันกับพวกเราการสร้างบารมีเราทุกคนก็สร้างด้วยกันการให้ทานเราพูดได้เต็มปากว่าชาวพุทธของเรานี้ให้ทานเป็นประจำทุกวันรู้สึกว่าไม่ขาดเลยการรักษาศีลก็มีแม้จะมีจำนวนไม่มากก็มีส่วนการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อความสงบเห็นประจักษ์ใจนั้นอาจมีจำนวนน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณงามความดีนั้นเมื่อเราทำอยู่แล้วย่อมเป็นความดีเสมอไปท่านจึงสอนให้อบรมทางด้านจิตตภาวนาเหมือนกับการสร้างทำนบใหญ่เอาไว้เวลาน้ำไหลมาจากที่ต่างๆไม่ว่าทางด้านไหนๆก็ไหลลงมารวมที่ทำนบใหญ่นั้นให้ปรากฏเต็มด้วยน้ำเป็นที่อาบดื่มใช้สอยอย่างสะดวกสบายมีจิตตภาวนาจึงเป็นเหมือนทำนบใหญ่สำหรับรวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจะมาจากทานก็กี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันก็ตามที่เราได้สร้างไว้แล้วจะมารวมที่ใจดวงนี้เป็นภาชนะอันสำคัญศีลรักษามามากน้อยตลอดเราเคยเจริญเมตตาภาวนาก็มารวมอยู่ที่จิตตภาวนานี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันการสร้างพระบารมีมามากน้อยพระองค์ยังไม่ทรงทราบเลยว่าเคยสร้างมามากน้อยเพียงไรแต่พอได้สร้างทำนบอันใหญ่โตละหูฐานนี้สำเร็จลงไปแล้วจึงปรากฏเต็มด้วยน้ำคำว่าน้ำหมายถึงมหากุศลอันอัศจรรย์เต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงสามารถแจกจ่ายบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีวันบกบางสิ้นเปลืองไปเลยเต็มอยู่ตลอดเวลากระทั่งวาระสุดท้ายจะปรินิพพานก็ประทานพระโอวาทแก่บรรดาสงฆ์สาวกและประทานศาสนธรรมไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายได้อาบดื่มใช้สอยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำว่าอาบดื่มใช้สอยนั้นได้แก่การประพฤติปฏิบัติตามสังการให้ทานตามธรรมดาเราก็ไม่ทราบมันมีผลอย่างไรแต่เมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องแสดงบอกอยู่แล้วเราก็พอเข้าใจว่าการให้ทานมีผลเช่นนั้นการรักษาศีลมีผลเช่นนี้การเจริญเมตตามีผลเช่นนั้นเช่นนั้นเราได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าเมตตาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่ง
การแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกกว้างแคบขนาดไหนใครจะมีภาระมากยิ่งกว่าศาสดาในหลักธรรมท่านกล่าวไว้มี5ประการว่าเป็นพุทธกิจคืองานประจำของพระพุทธเจ้ามีถึง5ประการในวันคืนหนึ่งคือข้อ1วัฏฏายันเทธรรมเทศนังตอนบ่าย 3:00-4:00 เย็นลงไปแล้วทรงประทานพระโอวาทแก่ประชาชนนับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีลงมาโดยลำดับต้องฝ่ายคารวะถัดจากนั้นไปก็ปาโดเซภิกขุโอวาดังให้ประทานโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นประจำตามแต่พระสงฆ์เหล่านั้นจะมีภูมิอัตภูมิธรรมขนาดไหนสอนตั้งแต่ธรรมพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติปุถุชนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่มีอัดมีอั้นเพราะเต็มอยู่ในพระทัยหมดแล้วบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสอนโลกพระองค์ได้บรรจุไปแล้วด้วยความรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีบกบางจึงทรงนำมาเป็นศาสดาเอกของโลกตอน6:00 น.ปัปปาปเบวิโลกาหนังอัทธราเตเทวปัญหากังตั้งแต่6:00 น.ล่วงไปแล้วทรงแก้ปัญหาและเทศนาสอนเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายที่มาจากชั้นต่างๆนับตั้งแต่6:00 น.ล่วงไปแล้วทรงแก้ทั้งปัญหาการไต่ถามของเทวดาทั้งหลายทั้งประธานพระโอวาทให้บรรดาเทวดาทั้งหลายได้รับผลประโยชน์ทั่วถึงกันนี่ตอน6:00 น.ล่วงไปแล้วพอตอน8หรือปัจฉิมยามล่วงไปแล้วท่านกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่าตับบาปับเบวิโลกาหนังทรงเล็งยานดูสัตวโรคผู้มีอุปนิสัยปัจจัยที่ควรจะได้รู้อัดรู้ธรรมคือบรรลุธรรมเฉพาะอย่างยิ่งอรหัตตธรรมแต่ชีวิตอันตรายจะถึงตัวผู้นั้นไหนไม่ช้าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนเพราะจะขาดผลประโยชน์อันใหญ่หลวงไปเสียที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติพอที่จะรับผลประโยชน์อันอัศจรรย์ภายในจิตใจก็พอดีอันตรายคือความตายนั้นจะเข้ามาถึงเสียหากพอแก้ไขได้พระพุทธเจ้าก็รีบเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนจนได้สำเร็จอรหัตตมรรคอรหัตผลเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยไปตามสภาพแห่งสังขารธรรมซึ่งเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนี่เป็นข้อที่4ปัจจุเซปินปาตัญจะตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ในครั้งพุทธกาลนั้นท่านโปรดสัตว์จริงๆไปไม่มีความมุ่งหวังปัจจัยทายทานอามิตรโลกามิตรใดๆกับบรรดาประชาชนทรงไปโปรดสัตว์ด้วยพระเมตตาสงสารทางน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าจริงๆแม้สาวกท่านก็ไปแบบเดียวกันมีความสงสารสงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์เขาได้ให้ทานมากน้อยเขาได้พบได้เห็นท่านชั่วการชั่วเวลาที่เรียกว่าสมณานันจะดัชนังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดในขณะนั้นเขาก็ได้เห็นสมณะผู้เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นสมณะที่สูงสุดด้วยได้แก่สมณะที่4คืออรหัตตบุคคลหรืออรหัตตภิกษุคำว่าสมณะนั้นมีอยู่4สมณะที่1คือพระโสดาสมณะที่2คือพระสกิทาคาสมณะที่3คือพระอนาคาสมณะที่4คือพระอรหัตตบุคคลเขาทั้งได้เห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นผู้ลอยบาปเสียแล้วโดยสิ้นเชิงภายในใจมีใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนไปบิณฑบาตก็เพื่อโปรดสัตว์จริงๆอนุเคราะห์เขาจริงๆเขาให้ทานมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลเป็นประโยชน์แก่เขาเพราะท่านเป็นปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริง
ไม่มีเนื้อนาบุญใดที่ยิ่งไปกว่านั่นครั้งพุทธกาลท่านทำจริงจังอย่างนั้นจนเป็นผลที่เป็นที่พึงพอใจพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญอย่างนี้คือพุทธกิจ5ไม่ทรงละความลำบากลำบนใครจะเกินพระพุทธเจ้านับตั้งแต่การบำเพ็ญจนกระทั่งถึงตรัสรู้ก็เป็นความลำบากทรมานประการหนึ่งพอได้ตรัสรู้แล้วถึงขั้นความเป็นศาสดาของสัตว์โลกก็ทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาด้วยพระเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งใกล้ทั้งไกลสามโลกธาตุนี้พระองค์เป็นครูทั้งนั้นตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าเทวดานี้ตั้งแต่ชั้นต้นรุ่นลุกขะเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงท้ามหาพรหมในแหล่งโลกธาตุนี้เป็นลูกศิษย์ของตถาคตทั้งนั้นไม่มีใครที่สามารถจะเป็นครูของศาสดาได้เพราะฉะนั้นในพุทธคุณบทนี้จึงประกาศให้เฮาให้เราทั้งหลายได้เห็นได้ยินอย่างเด่นชัดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนสามารถที่จะเป็นครูแห่งเทวดาอินพรหมทั้งหลายได้จะเป็นคนประเภทใดถ้าไม่เป็นคนประเภทเหนือโลกเหนือไตรภพนี้ก็คือพระพุทธเจ้าทรงบรรลุโลกุตตรธรรมที่เป็นธรรมเหนือโลกแล้วก็เป็นบุคคลที่เหนือโลกจึงสามารถสั่งสอนโลกได้อย่างเต็มภูมิเรื่อยมานี่พูดถึงเรื่องความลำบากพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยในความลำบากยิ่งกว่าอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับผลประโยชน์จากพระองค์มากน้อยเท่าที่เขาจะสามารถรับได้และเท่าที่พระกำลังของพระองค์ที่จะอำนวยทางสุขภาพบรรดาสาวกทั้งหลายก็ดำเนินตามแบบนั้นเหมือนกันในศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ก็ดีพระสาวกทั้งหลายทรงไว้ก็ดีเป็นศาสนาแท้แท้ 100% ไม่มีบิ่นสมบูรณ์เต็มที่ในศาสนาธรรมดังที่ว่าไปบิณฑบาตนั่นแหละโปรดสัตว์โลกโปรดจริงๆไม่มีความคิดโลกามิตรความโลภแฝงขึ้นมาภายในจิตดังมีในตำนานอันหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นข้อประกอบเยียบยี่อาจยังย่อยๆว่าภิกษุมีภิกษุองค์หนึ่งท่านยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แต่จิตใจของท่านมีภูมิมันสูงขณะที่จะก้าวออกจากสถานที่ที่บำเพ็ญตบิณฑบาตจิตรู้สึกแยบขึ้นมาว่าวันนี้ประชาชนเขาจะอาหารอันประณีตบรรจงอย่างไรใส่บาตรให้เราบ้างมีจิตใจเพียงยับขึ้นมาซึ่งสัมปยุตด้วยความโลภอันเป็นกิริยาของคนละโมกโลกมากไม่ใช่กิริยาของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะท่านทราบทันทีท่านเลยหยุดในขณะนั้นไม่ไปบิณฑบาตเลยท่านดัดกิเลสตัวมันโลภตัวนี้เลยไม่ไปบิณฑบาตวันนั้นไม่ฉันและวันหลังจะเริ่มไปบิณฑบาตคอยสังเกตตัวกิเลสที่โลภมากๆไม่มีเมืองอิ่มพอนี้จะแสดงขึ้นหรือไม่กิเลสตัวนี้ก็เลยหมอบท่านจึงไปบิณฑบาตมาด้วยความเป็นธรรมทั้งไปทั้งกลับตลอดสายนี่แหละท่านบิณฑบาตเป็นอย่างนั้นท่านโปรดสัตว์จริงๆมาสมัยทุกวันนี้มันตรงกันข้ามเลยกลายเป็นสัตว์โปรดพระซะแล้วเพราะเหตุไรเราทำให้เป็นจริงเป็นจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นโลกแล้วผู้ทรงศาสนากลายเป็นโลกมันยิ่งน้ายยิ่งกว่าโลกไปอีกฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติจึงต้องทำจริงทำจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงได้รับนั้นไม่ต้องสงสัยคำกล่าวไว้ในธรรมว่าอากาลิโกนะไม่มีการมีเวลาในธรรมคุณท่านกล่าวไว้ว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบทุกแง่ทุกมุมในข้ออัดข้อธรรมทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่มุตพระนิพพานเป็นเข็มทิศทางเดินอันถูกต้องถึงจุดที่หมายปลายทางได้ด้วยกันหมดเพราะสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้ปฏิบัติตามจึงกลายเป็นนิยานิกธรรมนำกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนให้ออก
พ้นจากตัวไปได้โดยลำดับปัดทิ้งไปโดยลำดับจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปได้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะนิยานิกธรรมนี่ในธรรมบทธรรมคุณท่านกล่าวไว้อย่างนี้สันทิติโกผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงรู้เห็นตนเห็นเองภายในใจของตนเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้บงการในการปฏิบัติใจเป็นผู้บงการในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆในการละการถอนกิเลสประเภทต่างๆใจเป็นผู้ละใจเป็นผู้ถอนใจเป็นผู้ต่อสู้ใจเป็นผู้อดทนเมื่อต่อสู้ไปมากน้อยกิเลสหมดไปมากน้อยใจจึงเป็นผู้ทราบเมื่อกิเลสหมดไปมากน้อยเพียงไรธรรมก็ปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงนั้นในขณะเดียวกันพอกิเลสสงบตัวลงไปหรือหมดลงไปโดยลำดับธรรมก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับพอกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมก็แสดงขึ้นเต็มที่ภายในใจอย่างเต็มดวงจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้อยู่ที่ใจนี้ไม่ได้รู้อยู่ในการนั้นในสมัยนี้ธรรมไม่มีการไม่มีสมัยเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจคนไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายความโลภต้องเป็นความโลภในหัวใจความโกรธต้องเป็นความโกรธในหัวใจความหลงต้องเป็นความหลงในหัวใจราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมต้องเป็นกิเลสประเภทนั้นๆอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้กิเลสปฏิบัติเมื่อไรแก้เมื่อไรต่อสู้กันเมื่อไรก็เรียกว่าเราขึ้นสนามรบเพื่อชัยชนะเมื่อนั้นด้วยเครื่องมือคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงมอบให้แล้วโดยถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้สิ้นซากภายในหัวใจสันทิฏฐิโกอาการนี้โกไม่ต้องไปเลือกการไม่เลือกสมัยอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงว่าสมัยโน้นท่านบรรลุตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมจำนวนมากน้อยเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมาสมัยนี้ธรรมไม่มีมีแต่ศาสนธรรมมีแต่ชื่อของธรรมเท่านั้นธรรมไม่มีอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องหลอกเป็นเรื่องหลอกลวงจากกิเลสมากระทิกระซาบเราในการจะบำเพ็ญความดีแต่การสั่งสมกิเลสกิเลสไม่เห็นบอกว่าเวลานี้กิเลสหมดสมัยไปแล้วเหมือนกับธรรมที่หมดสมัยไปแล้วครั้งพุทธกาลนู้นในครั้งนี้กิเลสก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีเพราะหมดสมัยไปตามกันอย่างนี้กิเลสไม่เห็นบอกไว้เลยกิเลสคงเป็นกิเลสบันดังคำความโลภถ้าเกิดขึ้นภายในใจก็แสดงความโกรธกระวายให้เดือดร้อนไปหมดหาความอิ่มพอไม่ได้คนนั้นตายด้วยความหิวความโหยเพราะความอยากนั่นแหละมันฆ่าตัวเองความโกรธก็ตัวดำตัวแดงขึ้นทั้งครั้งนั้นครั้งนี้เหมือนกันเป็นไปได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งนั้นครั้งนี้เราจึงไม่ควรเลือกการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสประเภทต่างๆชำระกิเลสประเภทต่างๆด้วยอัตด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาการลิกะกะอาการลิกะธรรมหาการหาเวลาไม่ได้ใครนำมาใช้เมื่อไรต้องได้ผลได้ประโยชน์เอหิปัสสิโกธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกทั้งภายในเฉพาะอย่างยิ่งให้เห็นได้อย่างชัดเจนท่านจึงบอกว่าเอหิท่านจงน้อมจิตย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในตัวของท่านนี้เอหินั่นให้พิจารณาดูเรื่องชาติปิดุขาชาราปิดุขามรณะปิดุขังอริยสัจจังชาติความเกิดก็อยู่ที่กายนี้ชราความแก่ก็อยู่ที่กายนี้มรณะความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นตายมันก็มีอยู่ภายในกายนี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองอย่าได้เพลิดได้เพลินลืมเนื้อลืมตัวจนไม่รู้จักยับยั้งชั่งตัวจนกระทั่งถึงมันตายตายเพราะความหิวความโหยเพราะอำนาจกิเลสฉุดลากไปจนถลอกปอกเปิกหายั้งไม่ได้ตายแล้วก็หาที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้เพราะตนไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เนื่องจากเชื่อกิเลสเยอะจนเกินไปจนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวท่านสอนอย่างนี้นี่เรียกว่าเอหิปัสสิโกในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในทางปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าธรรมเอหิปัสสิโกสามารถประกาศคนอื่นให้มาดูธรรมของจริงได้
เอาให้ถึงใจไปหาประกาศใครให้มาดูธรรมของจริงได้ล่ะอยู่ที่ไหนถ้าเอาให้จริงให้จังก็ตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจของคนเวลานี้ของเราเวลานี้ดูที่กายที่ใจของตนที่มันแสดงทุกข์อันเป็นผลขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอันใดร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาที่เรียกได้รับความทุกข์ความลำบากความทรมานก็เพราะสาเหตุอันหนึ่งได้แก่สมุทัยคือตัวที่เรียกมันผิดผลขึ้นมาให้รับความเป็นทุกข์มันมาจากไหนสาเหตุมันถ้ามันมาจากที่เรียกตัณหาอาสวะแล้วเราจะอะไรเป็นเครื่องดับระงับดับมันให้สิ้นซากไปนอกจากมรรคไม่มีนะเอามรรคเข้ามามรรคะอริยสัจจังมาดับทุกขังอริยสัจจังและสัจอริยสัจจังและสมุทัยอริยสัจจังดับด้วยมรรคได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาย่อเข้าไปได้แก่สติกับปัญญาเป็นสำคัญแก้ทุกข์กับสมุทัยแก้ที่ตรงนี้มันท้าทายอยู่นี่ทุกข์ก็ปรากฏอยู่อย่างเด่นดวงอย่างชัดเจนไม่ว่ากลางวันกลางคืนจุดตะเกียงดูไม่ดูก็รู้กลางวันก็รู้ได้กลางคืนก็รู้ได้เจ็บขึ้นที่กายตรงไหนอวัยวะส่วนใดเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจเกิดขึ้นขณะใดมากน้อยเพียงไรเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอันใดมันก็เกิดที่ใจไม่จำเป็นจะต้องจุดกระต่ายหรือไม่ต้องเปิดไฟฟ้าดูมันก็เห็นคือไม่มีวันมีคืนมันเป็นอากายิโกเหมือนกันดูเวลาไหนก็เห็นอย่างชัดเจนท่านจึงสอนว่าเอหิปัสสิโกให้ย้อนจิตเข้ามาดูความจริงที่มันเป็นอยู่กับกายกับใจของเราทุกวันนี้ด้วยสติปัญญาจะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุความจริงทั้งหลายนี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาพ้นไปไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าเข้าไปแล้วย่อมสามารถจะตัดสมุทัยอันตัวเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นให้ขาดไปโดยลำดับนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปตามลำดับแห่งมรรคที่มีกำลังตัดกิเลสขาดไปโดยลำดับเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงที่เรียกว่านิโรธนั่นนาถนวัตฉันทิฏฐิโกเห็นเองก็เห็นที่นี่เอหิปัสสิโกให้ย้อนจิตตัวเข้ามาดูที่นี่จะว่าเหมือนให้สามารถท้าทายประกาศให้คนอื่นมาดูธรรมของจริงได้ใครจะมาดูธรรมของจริงได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าไปนั่นเดินไปไหนไปบินธบาตบอกว่ามาดูนะธรรมของจริงอยู่กับอาตมารู้ธรรมของจริงแล้วอย่างนี้เขาจะเรียกว่าพระนิพพิปไปแล้วเขากำลังจะใส่บาตรก็จะเพ่นนี้แหละเพราะพระประกาศให้เขามาดูธรรมของจริงที่มีอยู่ในตัวทั้งที่ตัวก็ไม่รู้ตัวก็ไม่เห็นแล้วประกาศคนอื่นเนี่ยเขามาดูธรรมของจริงในตัวได้อย่างไรเพื่อความเหมาะสมจริงตัวเองต้องย้อนจิตเข้ามาดูตัวของตัวสมกับเอหิพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกและธรรมนี้เป็นเครื่องสอนตนตนเป็นผู้สอนตนว่าท่านจงย้อนธรรมคือเตือนเจ้าของให้ย้อนจิตเข้ามาดูจุดที่ธรรมมีอยู่ทั้งสมุทัยทั้งทุกข์ทั้งนิโรธทั้งมรรคมีอยู่ที่นี่ดูที่ตรงนี้จะรู้แจ้งแทงตลอดในสถานที่นี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายไม่ผิดกันไปแม้กระเบียดหนึ่งเลยนี่อากาลิโกก็ได้กล่าวแล้วเวริสเบอร์วินยูหิบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นที่ใจนี้ใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายธรรมจะปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านนำธรรมออกมาจากใจของนั่นมาสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นจึงดัดแปลงภาชนะของตนให้ดีได้แก่ใจและจะเป็นที่สมมากสมหมายธรรมทั้งหลายจะได้ปรากฏขึ้นมาสมาธิธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาที่ใจของนักปฏิบัติไม่ว่าสมาธิขั้นใดคณิกะสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีอัปปนาสมาธิก็ดีจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้นั้นให้ได้ชมด้วยข้อตามด้วยข้อปฏิบัติของตนปัญญาขั้นใดก็ตามตั้งแต่อรุณวิปัสสนาได้แก่ปัญญาขั้นอ่อนพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ในร่างกายของตนและทั่วโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้หมดพิจารณาตรงไหนก็ได้ประสับประสานกันทั้งข้างนอกข้างในดังสติปัฏฐาน4ท่านกล่าวไว้ว่า
อัจฉัตตาวาพหิทาวากายเยกายานุปัสสีวิหาติเป็นดังนี้เป็นต้นพิจารณาทั้งภายนอกพิจารณาทั้งภายในด้วยสติปัญญาอันแหลมคมย่อมจะสามารถทราบได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเรานี้ด้วยปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจกับสมาธิและปัญญาให้มีความเท่าเทียมหรือเสมอกันนั่นแหละเป็นของสำคัญนั่งอยู่ก็ให้มีความเพียรเดินอยู่ก็ให้มีความเพียรอย่าสักแต่ว่าเดินเดินจงกรมเดินวันยั่งค่ำก็ตามถ้าหาสติหรือปัญญาความรู้พินิจพิจารณาสติความระลึกรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นไม่ได้แล้วจะเดินทั้งวันทั้งคืนก็สักแต่ว่าเดินเหมือนกับโลกเขาเดินกันเขามีแค่มีขาเขาเดินกันไปทั้งนั้นแหละยิ่งสุนัขด้วยแล้วมันมีทั้งสี่ขาไม่ว่าจะเพียงเดินมันวิ่งก็ได้สุนัขยังไม่เห็นประเสริฐอะไรยังเป็นสุนัขเพราะมันเดินตามภาษาสุนัขวิ่งตามภาษาสุนัขเราเดินจงกรมตามภาษาของคนไม่มีสติก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคำว่าความเพียรพระพุทธเจ้าทรงมุ่งถึงสติกับปัญญาที่จดจ่อต่อหน้าที่การงานของตนและพิจารณาด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอตามการนั้นควรที่จะนำปัญญามาพิจารณานี้ท่านจึงเรียกว่าความเพียรความเพียรประเภทนี้แลเป็นความเพียรที่จะปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้ไม่ใช่ความเพียรสักแต่ว่าเดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตใจไม่จดจ่อกับงานของตนเลยนั่งก็นั่งเถอนั่งหลับนั่งสับประงกงกงันอย่างนี้ใครก็นั่งได้สับประงกงกงันหากว่าความสับประงกงกงันมันเป็นมรรคหรือมันเป็นเครื่องสังหารกิเลสตายไปแล้วใครๆก็ตายไปกิเลสก็ตายไปด้วยกันทางนั้นล่ะเพราะพอเริ่มจะนั่งภาวนามันสับประงกด้วยกันน่ะคนเราเวลานั่งฟังเพลงฟังดูลิเกละครฟังสิ่งที่เพลิดเพลินนั่นโอ้ยมันทั้งปะทั้งร้องทั้งฮาเลยยุ่งไปหมดนั่นลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายพอจะนั่งภาวนาให้จิตมีความสงบบ้างก็ง่วงเหงาห้านอนสับประงกงกงันนี่เมื่อสติไม่มีมันก็ต้องสับประงกหลังจากนั้นมันก็หลับเท่านั้นความไม่มีสติด้วยการภาวนาจึงไม่จัดว่าเป็นความเพียรแต่เดินจงกรมอยู่ก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาอยู่ก็สักแต่ว่านั่งกิริยาบทต่างๆถ้ามันมีความเพียรเป็นมีสติปัญญาเป็นต้นหรือมีสติเป็นต้นเป็นผู้กำกับงานอยู่แล้วไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นั้นคือความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาเป็นความเพียรที่จะทำกิเลสให้เหือดแห้งไปจากจิตใจจริงๆไม่ใช่ความเพียรเฉยๆสักแต่ว่าชื่อสักแต่ว่าขนบประเพณีเพราะศาสนาไม่ใช่ศาสนาประเพณีไม่ใช่ศาสนาสักแต่ว่าเป็นศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์วิเศษอย่างแท้จริงการสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติจะมาทำเพียงลุ่มๆดอนๆเพียงเป็นประเพณีเพียงเป็นกิริยาเท่านั้นเข้ากันกับหลักศาสนธรรมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การแก้กิเลสทุกประเภทจึงแก้ด้วยความจงใจมีสติเป็นสำคัญมากเราจะกำหนดจิตให้สงบก่อนให้มีสติเราจะใช้ทางสมถะเพื่อความสงบของใจจะใช้คำบริกรรมใดก็ให้มีความแน่วแน่มีสติจดจ่อต่อคำบริกรรมนั้นก็พ้นความสงบไปไม่ได้เพราะใจนี้ที่วอกแวกคลอนแคลนเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปทางโน้นฉุดลากไปทางนี้เมื่อทำข้อระงับดับกันหรือต่อสู้ต้านทาน

ปัสสนาพิจารณาดูตั้งแต่ความเกิดตกมาจากท้องแม่แม้จะอยู่ในท้องก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถูกขังนั้น9เดือน10เดือนคนเราจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรดังนั้นนักโทษมันกว้างกันขวางขนาดไหนสถานที่อยู่ของเขาเขายังได้รับความทุกข์ความลำบากมากมายเราอยู่ในท้องของแม่มาเป็นเวลา9เดือน10เดือนนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาย้อนหลังให้เห็นตามความจริงของตัวเองที่เป็นมาแท้ๆต้องเห็นความจริงโดยปิดไม่อยู่อยู่ในท้องแม่กว้างขนาดไหนท้องแม่ของเรานั่นน่ะใครก็เกิดมาจากท้องแม่โดยการดูที่ความทุกข์มันเป็นยังไงเวลาอยู่ในท้องแม่นั่นน่ะทุกข์ขนาดไหนเวลาตกคลอดออกมาก็ออกมาจากช่องแคบจนฉลบสลายพ้นจากความฉลบสลายเรียกว่ารอดตายขึ้นมาแล้วเราถึงได้มาเป็นคนแต่คนอื่นที่มองดูก็ดีอกดีใจว่าลูกของเจ้าเกิดลูกของแกเกิดลูกของท่านเกิดแหมดีอย่างนั้นนี่ดีนั่นแหละมามองดูแต่เผลอๆแต่ผู้ที่มันรอดความตายออกมานั้นน่ะบางรายตายในท้องก็มีบางรายตายอยู่ในช่องแคบก็มีนอกจากนั้นก็สลบสลายออกมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันทุกข์ขนาดไหนนี่พูดถึงชาติปิทุขามันทุกอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงรู้จริงๆสอนไว้ก็จะต้องเห็นภัยแห่งความเกิดแห่งการตกคลอดออกมาเมื่อเกิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมาเป็นยังไงต้องเยียวยารักษากันตลอดเวลาปัจจัยทั้งสี่ละไม่ได้เลยเครื่องนุ่งห่มต้องปกปิดให้ตั้งแต่วันตั้งแต่ขณะตกคลอดออกมายาแก้โรคแก้ภัยอาหารมีนมแม่เป็นต้นดื่มมาตั้งแต่บัดนั้นตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ถ้าเป็นคนคนหนึ่งจะหมดไปสักกี่ล้านกี่แสนถ้าคิดเป็นเงินเป็นทองเพราะปัจจัยทั้งสี่ได้แก่เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆแล้วก็อาหารการบริโภคเครื่องอุปกรณ์ใช้ของแต่ละคนละคนมันหมดมากน้อยเพียงไรตั้งล้วนแล้วตั้งแต่เอามาเยียวยากองทุกข์ให้มันพออยู่ได้เท่านั้นเองถ้าเราจะเทียบกับความทุกข์อันนี้ที่เราบรรเทาทุกข์นี่เหมือนกับคนที่เอาถ่านไฟที่เต็มไปด้วยไฟนั้นวางไว้บนฝั่งถ้าวางไว้อย่างนั้นเฉยๆตามมือก็จะต้องถูกลวกและร้อนเป็นกำลังทนไม่ไหวจึงต้องโยนขึ้นบนอากาศบ้างแล้วปล่อยให้ตกลงมาบ้างพอได้บรรเทาชั่วขณะขณะจนกระทั่งถึงสถานที่โปร่งที่ทิ้งถึงจะทิ้งฐานภายนั้นมีร่างกายของเราก็ต้องรับทานบ้างต้องพูดง่ายๆก็ว่าต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายอยู่อย่างนั้นตลอดมานี่เหมือนกับโยนฐานไฟขึ้นบนฟ้าพอเราได้บรรเทาด้วยการหลับนอนบรรเทาด้วยการรับทานเพราะความหิวโหยมันบังคับบรรเทาด้วยอยู่ด้วยยาเพราะโรคมันบังคับเจียดแทงในร่างกายส่วนต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเหมือนกับเราโยนถ่านไฟขึ้นบนอากาศแล้วตกลงมาฝ่ามือที่เก่านี่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เบาบางไปจากร่างกายชั่วขณะแล้วโรคนั้นเกิดขึ้นมาโรคหิวเกิดขึ้นมาโรคง่วงเหงาห้องนอนเกิดขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาเจ็บหัวตัวร้อนเปิดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเยียวยากันอยู่เรื่อยๆตลอดมานี่คือการพิจารณาถึงเรื่องความทุกข์ชาติปิทุขาชราปิทุขาเรื่องชราเราก็ทราบแล้วเป็นยังไงคนแก่เดินเป็นยังไงคนแก่อยู่สภาพใดนั่งอยู่เป็นยังไงสภาพของคนแก่เดินอยู่เป็นยังไงสภาพของคนแก่กำลังรับทานเป็นยังไงสภาพของคนแก่นอนอยู่สภาพของคนแก่เป็นยังไงล้วนแล้วตั้งแต่กอดทุกข์อยู่ทั้งนั้นทุกข์บีบคั้นตลอดเวลายิ่งหนาแน่นมากยิ่งกว่าคนธรรมดาเราหนุ่มสาวนี่เสียอีกนี่แหละท่านถึงว่าชราปิทุขามันเป็นทุกข์อย่างนี้มันนำปิทุขังขณะที่จะตายนี่ก็กระวนกระวายก็เสือกระสนเช่นเดียวกับเวลาตกคลอดออกมานั่นแหละยิ่งไม่มีสติสตังไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องเยียวยารักษาประคับประคองจิตใจด้วยแล้วหาสติไม่ได้เลยทิ้งเนื้อทิ้งตัวตายไปกับทั้งด้วยความไม่มีสตินั่นแหละไม่เป็นของดีเลยท่านจึงให้พิจารณาที่เรื่องความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาจนจิตใจมีความสามารถเก็บแก่กล้าสามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างช่ำชองด้วยความอาจกล้าหาญนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางด้านวิปัสสนาหน้าของนักภาวนาลำดับที่สองก็เมื่อพิจารณาร่างกายเหล่านี้แล้วเล่าซ้ำๆซากๆ

วกไปเวียนมาจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานแห่งรูปกายอันนี้เสียได้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าขันธ์5เหมือนกันนั่นเป็นนามขันธ์ก็พิจารณาเรื่องความทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนภายในร่างกายอันนี้ตลอดถึงเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ต้องพิจารณาแยกแยะออกจากใจเห็นด้วยความชัดเจนทุกข์เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันเป็นความจริงอันหนึ่งของมันมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปตามสภาพจิตเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ทุกข์กายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายแยกแยะกันให้เห็นตามความจริงของมันจนชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวออกจากเวทนานั้นอย่าเพียงพูดแต่ว่าทุกขเวทนาที่มันบีบคั้นที่ซึ่งเราไม่ปรารถนาเลยแม้แต่สุขเวทนาจิตก็แยกออกได้ถ้าปัญญามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วแยกได้ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงก็เป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายไม่ว่าคิดดีคิดชั่วดับไปด้วยกันทั้งนั้นสติปัญญาพิจารณาอย่างชาติรอบรู้ตลอดทั่วถึงย่อมสลัดออกจากจิตใจได้ไม่มีสิ่งใดเหลือนี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านทรงดำเนินอย่างนี้แล้วท่านก็ปล่อยวางภาระทั้ง5อันใหญ่โตนี้ภูเขาภูเราซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือตั้งแต่จิตกับกิเลสซึ่งเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดให้ตายนั้นอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเท่านั้นปัญญาก็สามารถแทงทะลุเข้าไปในจุดนั้นจนไม่มีเหลือที่นี่อวิชชาปัจจยาสังขาราก็ขาดกระเด็นออกไปจากใจเหลือตั้งแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแลคือใจที่เป็นธรรมทั้งดวงนั่นแลธรรมที่ได้บรรจุใจทั้งดวงบรรจุกันที่ตรงนั้นความรู้แจ้งแทงตลอดก็รู้แจ้งแทงตลอดตรงที่ลุ่มลุ่มหลงหลงมืดมืดดำดำอยู่แต่ก่อนภายในหัวใจดวงนั้นแหละเช่นเดียวกับสถานที่นี่เวลาดับไฟเป็นยังไงมืดแต่ทิศแต่ด้านแต่เวลาเปิดไฟขึ้นแล้วมันก็จางแจ้งขึ้นในสถานที่มืดมืดนี่แหละกิเลสมันจะเคยมืดหนักกำตามานานเท่าไหร่ก็ตามไม่สำคัญพอปัญญาได้เกิดขึ้นเท่านั้นแสงสว่างจ้าภายในดวงใจของเราก็รอบตัวทันทีกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นจอมมืดจอมบอดสลายตัวไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละท่านว่าเห็นธรรมเห็นใจตัวเองทั้งฝ่ายกิเลสก็ได้เห็นชัดเจนได้แก้ไขกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยวิธีการใดๆก็ทราบกันเต็มยันเต็มที่เต็มฐานภายในจิตใจเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองทั้งกิเลสและธรรมรู้เองเห็นเองทั้งการต่อสู้กับกิเลสด้วยกลอุบายวิธีใดหนักเบาประการใดรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจก็รู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตัวเองเมื่อกิเลสหมดไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเหลือตั้งแต่ธรรมทั้งแท่งภายในจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็ทราบว่าใจได้หมดสิ้นเรื่องแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายที่เพราะอำนาจของกิเลสแทรกสิงเป็นเชื้ออยู่ภายในใจให้พาเกิดตายได้สิ้นซากไปหมดแล้วบัดนี้ความเกิดอีกหาไม่แล้วน่ะการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายให้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่สงสัยตัวเองพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานเพียงไรก็ตามความจริงคงเส้นคงวาไม่ได้เสด็จไปตามพระพุทธเจ้ามีความจริงอยู่ตลอดเวลากับบุคคลแต่ละคนผู้ถือความจริงคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะรู้ความจริงด้วยการปฏิบัติต้องรู้ได้เห็นได้จริงได้ด้วยกันไม่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดในเรื่องมรรคผลนิพพานที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับตามกำลังแห่งความสามารถของตนนี่นะการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายพิสูจน์ลงที่ตรงนี้เพียงความคาดความหมายว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติไม่รู้เรื่องทั้งที่เราเป็นนักเกิดนักท่องเที่ยวเราจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่ปกปิดกำบังเรามันมีอยู่และอนาคตการข้างหน้าเราจะรู้ได้ยังไงเพราะปัจจุบันมันมืดบอดอยู่แล้ว
เมื่อแก้ปัจจุบันตัวมืดบอดนี้ให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในตัวแล้วอดีตก็ตัวนี้แหละเป็นผู้รู้เป็นตัวเกิดอนาคตก็ตัวนี้แหละจิตดวงเดียวนี้แหละที่จะพาไปเกิดเป็นภพใดชาติใดกำเนิดใดก็ตามก็ตัวนี้แหละชัดลงไปทีนี้ธรรมชาติที่จะพาให้เกิดได้สิ้นซากลงไปแล้วเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นคือผู้นี้แหละเป็นผู้หมดภัยผู้นี้แหละเป็นนิวัตจักรไม่เป็นวัตจักรเหมือนแต่ก่อนกลับมาเป็นนิวัตจักรหยุดแล้วซึ่งความหมุนเวียนเหลือแต่นิวัตจักรคือไม่ต้องหมุนไม่ต้องมีสิ่งใดมายุแย่ก่อกวนมีแต่ความสุขล้วนๆภายในใจร่างกายจะแตกก็แตกไปเพราะเป็นเหมือนโรคทั่วไปอันนี้เราหยิบยืมสมบัติของโลกมาใช้จะให้คงเส้นคงวาอยู่ได้อย่างไรดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้ามีจิตเข้าไปยึดไปครองกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเราก็ยึดถือดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราเป็นตัวของเราหากเราไม่รอบคอบเมื่อสิ่งนี้วิกลวิกาลไปเราก็เดือดร้อนเสียใจเป็นโรคภายในใจขึ้นอีกยิ่งหนักยิ่งกว่าโรคภายในกายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเป็นไหนไหนเมื่อเรารู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้แล้วถึงการจะไปก็ไปเมื่อยังไม่ไปก็เยียวยารับผิดชอบกันไปเมื่อถึงการแล้วปล่อยวางลงตามเป็นจริงเพราะตาข่ายคือญาณความรู้แจ้งแทงตลอดนั้นได้รอบไปหมดแล้วกับสภาพเหล่านี้จะตายเมื่อไรก็อยู่ก็ตายไปได้ไม่เสียดายจะยังอยู่ก็ไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดความตายก็ดีความยังมีชีวิตอยู่ก็ดีของพระคีนาศกเจ้าทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงมีน้ำหนักเท่ากันตายไปท่านก็ไม่ได้มีข้อหนักใจจะยังอยู่ท่านก็มีข้อหนักใจเพราะตายไปก็ไม่มีอะไรเสียความบริสุทธิ์ของท่านไม่ใช่ความตายเรื่องความตายความสลายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์นอกจากขันแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียกันเลยท่านจะไปเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรท่านจึงไม่เสียใจมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ได้อะไรเพิ่มอีกจากความบริสุทธิ์ให้ยิ่งกว่านั้นไปไม่มีเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความตายไปของพระอรหันต์ถ้าไม่แยกแยะออกไปสู่ประโยชน์ของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วท่านจะมีน้ำหนักเท่ากันถ้าแยกแยะความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์ประชาชนนั้นความเป็นอยู่จะมีน้ำหนักมากกว่าคือท่านมีชีวิตความเป็นอยู่นานเพียงไรโลกก็ได้รับผลรับประโยชน์จากท่านโดยการแนะนำสั่งสอนที่เขากราบไหว้บูชาทำบุญให้ทานเขาได้รับผลประโยชน์จากเนื้อนาบุญอันวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์ของท่านท่านจึงถือว่าการยังมีชีวิตอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปเสียเพื่อประชาชนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อท่านหากเป็นการเพื่อท่านแล้วเพื่อท่านไม่มีตายไปก็คือธาตุสลายไปก็คือธาตุยังมีชีวิตอยู่นี่ก็คือดินน้ำลมไฟใจก็คือใจที่บริสุทธิ์ดูรอบขอบคิดแล้วไม่ยึดไม่ถืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่มีจึงเป็นเหมือนกับว่าตายหรือไม่ตายก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าดำเนินตามหลักแห่งความจริงที่ธรรมสอนไว้แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุผู้ปฏิบัติพึงทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระโดยแท้จริงงานนอกนั้นเป็นงานก่อความกังวลถ้าโลยความพอดีไปแล้วกลายเป็นความกังวลคนเกิดพระมาบวชมาจากคนบ้านคนเขามีบ้านมีเรือนพระต้องมีกุฏิมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาแต่ให้พออยู่พอเป็นพอไปพอได้หลับได้นอนปกปิดความเย็นความร้อนความหนาวดินฟ้าอากาศป้องกันสิ่งนี้ไปพอประมาณเช่นเดียวกับประชาชนเขานั้นไม่เสียหายแต่ความหนักแน่นทางการเจริญศีลสมาธิปัญญาของตนให้ยิ่งยวดขึ้นไปนั้นเป็นงานของพระโดยตรงให้ทำความหนักแน่นมั่นคงต่องานอันนี้อันใดจะขาดตกบกพร่องไปมากน้อยไม่สำคัญ
ำคัญที่นี่ขาดตกบกพร่องไปมากน้อยก็ขาดตัวเองจริงๆเสียตัวเองจริงๆได้ก็ได้ตัวเองจริงๆงานนี้จึงเป็นงานสำคัญพระพุทธเจ้าทรงสอนหนักเน้นหนักลงในงานนี้ขอให้ทุกๆท่านมีความสนใจต่องานของตนคืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระแท้ครั้งพุทธกาลท่านมีงานอย่างนี้ไม่ได้มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้ก่อแข่งขันกันสร้างวัตถุแข่งขันกันที่ไหนมันก็มีเพราะเอาออกไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายจากเหล็กก่อขึ้นกี่หมื่นกี่พันกี่แสนชั้นมันก็คือหินคือปูนคืออิฐคือทรายแข่งขันปันกันทำไมแผ่นดินทั้งโลกมันมีอิฐมีปูนมีหินมีทรายทั้งนั้นแข่งขันกันไปหาประโยชน์อะไรแข่งขันกับกิเลสที่ดีกว่ากิเลสมันต่อสู้กับเราเหยียบย่ำทำลายเราทุกวันหาเวลาชนะมันไม่ได้เอาต่อสู้ให้มันชนะเอาชนะกิเลสแล้ววิเศษวิโสสิ่งเหล่านั้นไม่ค่อยเป็นของวิเศษเพียงอาศัยไปชั่วการเวลาเท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติทางด้านพิสูจน์เราขอให้ทุกท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติเอาให้หนักให้กิเลสมันได้หงายท้องขึ้นฟ้าดูได้เห็นต่อหน้าต่อตาเราสักทีเป็นไรแต่ไม่อยากเห็นที่ว่าพระหงายท้องขึ้นฟ้ากับครอบอยู่บนหมอนเราไม่อยากเห็นเอาละขอยุติกันตรงนี้

เป็นที่พักที่ไม่รับอ่ะไม่ทำพวกที่อยู่เดิมเหมือนกันใครจะไปก็ไปองค์เราให้ไปอยู่แล้วยังก็มีก็ยังมาฝืนอยู่นี่พระที่เคยอยู่นี่มาฝืนอยู่ทำไมพระไม่ใช่นักเลงพระเป็นพระทำบวชมาเพื่อเป็นพระอยู่เพื่อเป็นพระปฏิบัติเพื่อความเป็นพระคือความประเสริฐแล้วฝืนกันหาอะไรเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็โอ้โหตั้งแต่เราอยู่นี่มันก็เห็นความตายอยู่ไปไหนมาไหนก็มีคิดแล้วคิดเล่าถึงตลอดมันไม่ผิดไปจากที่คิดไว้การรับประเคนของใครเคยรับประเคนคนไม่เคยจะมายุ่งยากนะพระไม่เคยแล้วที่มันเหมือนกันสิ่งของไปข้างมาเดินตุ้งจานจานตามนั้นที่มีญาตินิยมมันชอบป่าฐานแย่งกันนะพระหัวอย่างโอ้จะแตกนั่งอยู่กับพระว่าตั้งใจมาปฏิบัติก็คือตั้งใจมาเป็นธรรมไงงั้นมันเป็นยังไงมันต้องเป็นท่านอะไรที่อยู่อะไรอำเภอสีมาโพนไม่ว่าจะไปหาใครฟังพูดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยเอามากเดียวที่บวชใหม่นะบวชเป็นพระใหม่อ่ะท่านไรอำเภอเสียงโหจังหวัดปากีนน่ะลามาหลายเดือนเลยเราจึงได้พูดออกมาเหมือนก็ไม่มาศึกษาหลวงเลยเวลาจะเป็นจะไปฟังเหตุผลที่พูดไม่มีเลยแสดงถึงความหยาบคือความอยากไปอันหาเหตุผลไม่ได้มันมาทิ่มหัวใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงได้พูดเสมอจะหาอาจารย์อะไรอีกทางน้องขายบางเหตุบางผลก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันอยากไปทะเลทลายจริงตรงไหนที่ให้ออกนะอย่ามารออย่ามาอยู่นะอยู่ก็ไม่เป็นธรรมพระไม่เป็นพระใครเป็นพระไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ผีทำมาวิชาสอนพระให้เป็นผู้บวชมาเป็นพระเพื่อความเป็นพระให้เป็นพระไม่ได้นั่นหมดทางทำมาวิชาสอนคนให้เป็นคนไม่ได้สอนพระให้เป็นพระไม่ได้นั่นหมดคนคนนั่นพระเอานั่นหมดมันค่าหมดราคาหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจก็เหลือแต่ผ้าเหลืองนั้นที่เป็นเครื่องประกาศให้โลกได้กราบไหว้บูชาเพราะเป็นผ้ากาสาวพัดแต่เป็นเสืออยู่ในผ้ากาสาวพัดนะอันนั้นสำคัญนี่เราก็ยิ่งอ่อนลงทุกทีสิไม่อยากเล่นเราอะไรเลยทุกวันขันมันจะไม่ทำงานนะผมทนอยู่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวถ้าธรรมดาแล้วก็ดีดนี้ไปอยู่ไหนเขาเปล่าเขาไปคนเดียวอยู่อย่างนั้นคนเดียวคือไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยถ้าขันมันรู้สึกว่ามันจะหมดสภาพออกขนาดนั้นทนเฉยๆนะเรื่องราวผู้คนพระเนรยิ่งหลั่งไหลเข้ามาจะให้หนักมาหามาดื้อด้านด้านพระเพศของพระดื้อเลยแล้วโอ้มันปักลึกมากนะเพศของพระอะไรดื้อดื้อฝังลงในเครื่องหัวตับไม่ใช่ฝังธรรมดาเสือต้องเวท
อ๋อเอานั่นมา

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

0: สวาคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะโม

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: ธรรมโนบรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัฏฐะตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณสสะปฏิฆาตายะ

รรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสอนคือท่านปฏิบัติเพื่อรู้ก็ทรงรู้ในสิ่งที่มีเวลารู้แล้วมาสั่งสอนพุทธบริษัทก็สั่งสอนตามสิ่งที่มีไม่สอนนอกลู่นอกทางจากความมีความเป็นซึ่งควรจะได้พินิจพิจารณาทั้งแง่ดีและชั่วอันเป็นไปในสัตว์แต่สังขารอยู่ทั่วๆไปแต่ที่เราทั้งหลายไม่สามารถจะรู้นั้นก็เพราะกำลังของจิตที่จะสามารถทำให้รู้ให้เห็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นยังไม่เพียงพอแม้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสกันอยู่กับอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายของเราเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นขึ้นมาได้อย่างไรและมาเกี่ยวพันติดข้องกันกับจิตใจของเราได้อย่างไรจึงต้องอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องรับรองมาแล้วด้วยดีมาเป็นเครื่องมือสำหรับพิสูจน์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวของเราการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็พูดตามหลักความจริงอันเป็นวงเฉพาะและจำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คือเรียนเรื่องของเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียนเรื่องของพระองค์เสียก่อนเมื่อเรียนรู้จบตามความจริงแล้วก็นำมาสอนโลกเพราะต่างท่านก็ต่างมีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงไม่ทราบสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเมื่อประกาศสอนธรรมะลงไปจึงเป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงจิตเช่นเดียวกันเพราะเรื่องราวที่เป็นอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งท่านและเรามีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแม้แต่น้อยพยายามเรียนเรื่องของเราไปทุกระยะโดยอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเราจะทำการงานหนักเบาหรือไปที่ใดมาที่ใดประสบเหตุการณ์ดีชั่วต่างๆอย่าได้หนีจากหลักธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือเราจะได้เหตุผลขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งฝ่ายดีและชั่วตัวของเราก็จะรอดพ้นไปจากเหตุการณ์นั้นๆด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมะเป็นเครื่องป้องกันตัวเพราะจิตที่ปราศจากธรรมะไม่ว่าชั่วระยะยาวเพียงชั่วระยะสั้นก็ยังไม่ทันกับเหตุการณ์อาจจะหลวมตัวไปได้ไม่มากก็น้อยหากว่ามีหลักธรรมะเป็นเครื่องทดสอบหรือยับยั้งอยู่เสมอแล้วย่อมจะพอมีทางออกและทางแก้ไขได้เพราะธรรมะเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดสำหรับล้างสิ่งที่สกปรกโสมมต่างๆการล้างด้วยน้ำที่สะอาดจะทำให้สิ่งสกปรกโสมมนั้นกลายเป็นของสกปรกยิ่งขึ้นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้

มีแต่ทางจะให้ดีไปเท่านั้นเมื่อล้างให้เพียงพอแก่ความต้องการแล้วสถานที่นั้นย่อมเป็นสถานที่สะอาดและราบรื่นทั้งที่แต่ก่อนก็สกปรกไม่เป็นที่น่าพึงปรารถนาเลยนี่ทุกสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นความชั่วจะเป็นคนอื่นชั่วมาเกี่ยวข้องกับเราก็ตามเราก็พยายามหาอุบายแก้ไขเช่นเดียวกับน้ำสะอาดความชั่วนั้นก็จะค่อยลดลงไปแม้ในตัวของเราเองก็เหมือนกันเวลาแสดงขึ้นมาเพราะเหตุที่ไม่พอใจเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสฟุ้งขึ้นมาเป็นความโกรธหรือความหงุดหงิดหรืออาจจะผลักดันออกมาทางกายทางวาจาของเราก็ได้เมื่อมีธรรมะซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดเข้าชำระแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมสงบระงับลงไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดไม่ว่าจะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งภายนอกและภายในถ้ามีหลักธรรมะเกื้อแฝงอยู่เสมอวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็จะอยู่ด้วยความสะดวกสบายความโกรธความโลภความหลงที่เคยเป็นเจ้าครองอำนาจจิตใจของเรามานานก็จะนับวันผ่อนลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องชำระเวลาที่เรายังไม่เคยอบรมธรรมะเลยอย่างนี้ขณะที่สิ่งที่กล่าวเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นของชั่วมีแต่จะส่งเสริมหรือจะทำตามสิ่งที่แสดงออกนี้อย่างสมใจเท่านั้นต่อเมื่อเราได้รับการอบรมแล้วแม้จะระงับไม่ได้ตามใจหวังในขณะนั้นก็ตามแต่เราก็พอจะทราบว่าสิ่งที่แสดงออกนี้เป็นความผิดของเราต่อไปก็พอจะทราบได้อีกในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีค่อยทราบเข้ามาเป็นระยะสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเวลาปฏิบัติจนมีความเคยชินแล้วพอกระเพื่อมขึ้นมาเท่านั้นคือเป็นอาการไม่ดีขึ้นจากจิตใจจะเกี่ยวกับสิ่งใดกับสัตว์หรือบุคคลก็ตามแล้วก็รู้ทันทีและสิ่งนั้นก็ระงับลงไปแม้จะไม่ระงับก็ตามเราก็ได้ทราบชัดและทำความเข้าใจไว้กับสิ่งที่แสดงขึ้นนี้ไม่แสดงอาการรุนแรงต่อไปก็เพราะน้ำสะอาดคือธรรมะนั่นเองเป็นเครื่องชำระไว้เสมอเสมอนี่วิธีเรียนให้รู้เรื่องของเราพยายามเรียนอย่างนี้ตามธรรมดาของใจไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วย่อมไม่คำนึงมีแต่จะให้ได้อย่างสมใจเท่านั้นเข้าใจว่าเป็นที่พอใจของเราแล้วแต่ก็ไม่พอใจในหลักธรรมชาติต้องดีต้องเป็นดีชั่วต้องเป็นชั่วอย่างนั้นเสมอไปเช่นเราจะโกรธให้คนอื่นให้สมกับใจของเราที่อยากจะโกรธแทนที่เวลาเราโกรธให้เขาแล้วจะหายโกรธเพราะเราได้โกรธอย่างสมใจไม่หายกลับจะเพิ่มความโกรธให้มากและรวดเร็วขึ้นไปในวาระต่อไปอีกได้นี่คือวิธีที่เสริมแม้เราจะเข้าใจว่าได้ทำอย่างสมใจก็ตามแต่ก็เป็นวิธีเสริมโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเรารู้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่รุนแรง
นับวันจะระงับลงไประงับลงไปบางทีหากมันเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างรุนแรงนี่หยุดเสียก่อนหยุดเรื่องนั้นไว้ย้อนเข้ามาชำระเรื่องของตัวเองมาพิสูจน์กันแทนที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่พอใจนั้นกลับมาเกี่ยวข้องกับเหตุที่แสดงเป็นความไม่พอใจหรือเป็นความโกรธขึ้นมาภายในตัวเองเมื่อเราได้ทำอย่างนี้ธรรมชาติอันนี้ก็ระงับลงไปมีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองเป็นอย่างนี้คำที่ท่านว่ากิเลสนั้นมีหลายประเภทที่แสดงออกภายในใจถ้าเราพยายามสอดส่องดูเรื่องของเราอยู่เสมอเช่นนี้ไม่ว่าประเภทใดจะต้องลดลงไปเป็นลำดับและไม่รุนแรงเนื่องจากมีเครื่องยับยั้งไว้เสมอที่ว่าหลักธรรมะเรียนหลักธรรมะปฏิบัติธรรมะคือเรียนให้รู้เรื่องของตัวเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแสดงตัวอย่างไรบ้างทั้งทางกายและทางวาจาและทางจิตใจของเราแสดงไปทางผิดมากหรือทางถูกมากแสดงกับเรื่องอะไรบ้างมีเรียนให้รู้เรื่องของตัวเองแล้วก็พยายามปฏิบัติต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่ภายในเป็นภาคปฏิบัติเรารู้อะไรก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่รู้ต้นเหตุคือเราผู้ดำเนินงานหรือผู้ประพฤติการรู้เรื่องของเรานี้สามารถจะปฏิบัติต่อสิ่งภายนอกได้โดยถูกต้องตามแต่กำลังแห่งความรู้ของเราที่มีมากหรือน้อยฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ความประพฤติหน้าที่การงานของเราหากขาดหลักธรรมะแล้วจะไม่ค่อยเรียบร้อยนอกจากนั้นก็มองข้ามตัวไปเสียจนลืมวันคืนปีเดือนลืมคิดบัญชีของตัวไปวันหนึ่งผ่านไปอะไรที่ผ่านไปตามวันคืนปีเดือนความชั่วช้าลามกได้ผ่านไปด้วยไหมหรือมีแต่ชีวิตจิตใจได้ผ่านไปความดีไม่ผ่านมาเราต้องทดสอบตัวเองของเราเสมอหลักธรรมะต้องเป็นเครื่องทดสอบตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นเมื่อทดสอบตนเองได้ประมาณเท่าไหร่สิ่งภายนอกก็จะเป็นเครื่องทดสอบกันไปเองได้เช่นเดียวกันเพราะหลักใหญ่อยู่กับตัวของเราผู้จะดำเนินงานไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะแต่พึงนำมาทดสอบตัวเองเสมอจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนทั้งความละเอียดทั้งความรวดเร็วทั้งความเป็นเจ้าเรื่องเจ้าเหตุการณ์ต่างๆอยู่ที่นี่หมดคำว่าเรื่องจะไม่ออกจากจิตไม่มีทางออกดีก็ตามชั่วก็ตามผลเป็นความสุขความทุกข์ก็ตามเช่นการเกิดอย่างนี้ต่อเรื่องมาจากจิตผู้เป็นตัวการคำว่าเกิดมีหลายประเภทเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นประเภทเดียวกันแม้ในแผ่นดินนี้มีสัตว์นับประเภทไม่ได้ที่รวมอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันนี้ไม่ว่าในน้ำไม่ว่าบนบกสัตว์ยังแยกประเภทกันอีกหลายประเภทแต่ละประเภทนั้นไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนที่จะทำให้เป็นสัตว์ในประเภทนั้นนอกจากใจเท่านั้นเป็นตัวการสัมผัสไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะไปทำสัตว์ให้เป็นไป
ในประเภทต่างๆจิตเป็นผู้ครองฐานะของจิตมีสูงต่ำดีชั่วแค่ไหนก็ต้องสอออกมาจากร่างของสัตว์ของบุคคลคือเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลในประเภทต่างๆจนไม่สามารถจะนับได้นี่ท่านเรียกว่ากรรมคำว่ากรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้ก่อสร้างแล้วสั่งสมไว้ภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นใดมาเพิ่มเติมเพียงแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะไปเกิดและนำอาการต่างๆซึ่งสมควรแก่ภูมิและกรรมของตนให้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นสัตว์มีสุนัขเป็นต้นเขาก็แสดงตัวของเขาขึ้นมาเป็นสุนัขอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาหยิบยืมอวัยวะของสุนัขตัวอื่นใดมาเพิ่มเติมสมบูรณ์ในตัวของเขาแล้วเราผู้เป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาหยิบยืมของท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเพิ่มเติมเพราะหลักของกรรมมีอยู่ภายในจิตใจผู้สร้างกรรมไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแต่ไม่สามารถจะมองเห็นตัวเองท่านจึงเรียกว่าอวิชชารู้อยู่แต่ไม่แจ้งชัดถึงเหตุการณ์ความเป็นอยู่ความเป็นมาของตนตลอดถึงความดีความชั่วที่ตนได้ทำขึ้นมาไม่ทราบว่าจะให้ผลดีชั่วแค่ไหนทั้งที่ตนก็ทำกรรมอยู่ตลอดเวลาท่านจึงให้ชื่ออวิชชารู้อยู่สัตว์ก็รู้บุคคลก็รู้แต่ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของใจเท่านั้นคือไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของตนที่ให้ได้นามว่ารู้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหลักธรรมะทั้งหมดประมวลลงมาแล้วให้เรียนรู้หลักอันเดียวคือใจเราจะปฏิบัติหน้าที่การงานอันใดก็ต้องสอบถึงใจเป็นผู้บงการงานนั้นให้รอบคอบในหน้าที่การงานดีก็จะเป็นผลให้จิตใจได้เสวยเป็นความสุขขึ้นมาชั่วก็จะเป็นเครื่องเหยียบย่ำจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากโดยไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือได้มีท่านเรียกว่ากรรมกรรมนี้ไม่มีใครที่จะหยิบยกออกให้กันได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้พยายามแก้ไขหยิบยกออกเองด้วยข้อปฏิบัติด้วยความภาคเพียรของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทเรื่องกรรมเป็นหลักสำคัญเพราะจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถมาทำแทนหรือเสวยแทนกันได้เมื่อตนได้ทำลงไปแล้วต้องเป็นผลของตนโดยตรงท่านจึงเรียกว่ากรรมสากมหิกรรมดายาดูเป็นต้นนี่ไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงใจเป็นผู้ก่อแต่เราไม่สามารถจะทราบการจะทราบเรื่องกรรมของตนหรือเรื่องจิตได้โดยชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักการอบรมจิตหาอุบายวิธีที่จะฉุดลากกระแสของใจที่ซ่านไปอยู่ทุกแห่งทุกผลทั่วสรรพางร่างกายทั้งข้างบนข้างล่างกว้างแคบให้รวมตัวเข้ามาโดยอุบายแห่งธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาก็หมายถึงอย่างนี้แหละความรู้นี้เป็นของละเอียดแต่เมื่อรวมจุดเข้ามาแล้วเราไม่ทราบว่าความรู้คืออะไรในอวัยวะของเราทุกส่วนความรู้จะสามารถรับได้หมดในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสแต่ตัวจริงของความรู้คืออะไรนี่เป็นของลำบากนั่นจึงต้องพิสูจน์กันด้วยหลักการอบรมจิตใจ
จะยากบ้างง่ายบ้างนั่นเป็นหน้าที่ของเราผู้ทำงานหนักก็ต้องยอมรับเบาก็ต้องยอมรับสำหรับผู้ทำงานจะปีกงานไปไม่หนักเอาจนกว่าสำเร็จเพราะงานการทุกโดยมากงานการไม่ว่าประเภทใดๆย่อมมีหนักหรือเบาเกี่ยวปนกันไปผู้เห็นแก่ผลงานแล้วย่อมไม่ถือความหนักเบานั้นมาเป็นอุปสรรคหรือกีดขวางการดำเนินงานแต่อาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนขันติคือความอดทนหนักก็ทนเอาเบาก็ต้องสู้เอาจนเป็นผลสำเร็จมีงานเรื่องของการเกิดการตายในภพชาติต่างๆไม่ใช่งานเล็กน้อยถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่สะดุดใจเรามองดูรอบๆข้างเราจะเห็นสุนัขเป็นต้นวิ่งว่อนอยู่ตามแถวนี้เพราะความหิวโหยของเขาเราพออยู่พอเป็นพอไปที่อยู่ที่หลับที่นอนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมีพอเป็นไปไม่อดอยากขาดแคลนแต่สัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากทั้งสัตว์ด้วยกันก็รังแกคนก็รังแกมีหนำซ้ำฆ่าซะเลยก็มีหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องวันหนึ่งจะอยู่ด้วยความสะดวกกายสบายใจเพราะความอิ่มหนำสำราญนั้นหายากเต็มทีนี่ก็เป็นความทุกข์สัตว์นั้นแบกความทุกข์มากกว่ามนุษย์เราแบกความทุกข์เพราะความหิวความโหยความเสี่ยงภัยเสี่ยงเวรวันหนึ่งรอดไปชีวิตก็ทั้งยากเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเอามากมายแม้แต่ในวัดที่เขาวิ่งเข้ามาเช่นสุนัขเป็นต้นเขายังต้องระวังทั้งที่วัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์เขายังต้องกลัวเพราะเห็นชีวิตนั้นเป็นของที่สงวนของสัตว์ประเภทนั้นมากเมื่อเป็นฉะนั้นจะไว้ใจใครเราแม้แต่เป็นพระเขาก็ไม่ทราบว่าเราเป็นพระเขาก็ไม่ไว้ใจมองเห็นเราแล้วเขาต้องวิ่งเข้าป่าเขารบไปนอกจากสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้จนรู้จักนิสัยของเจ้าของแล้วนั้นเขาจะมีความสนิทสนมมีพูดถึงเรื่องความทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งมีทุกข์ประมาณเท่าไหร่และมีกี่ภพกี่ชาติตัวเองเป็นผู้เกิดเป็นผู้ตายไม่สามารถจะนับภพชาติของตนได้จะเข้าใจว่าเราฉลาดที่ไหนเมื่อประมวลทุกในภพหนึ่งชาติหนึ่งมารวมกันแล้วหากเป็นด้านวัตถุแล้วโลกนี้จะไม่มีที่อยู่เลยแม้แต่กองทุกข์ของบุคคลหรือสัตว์เพียงคนเดียวตัวเดียวเท่านั้นก็จะเต็มไปหมดแล้วเพราะประมวลมาเป็นลำดับลำดับเป็นกายเป็นกองวันนั้นเก็บได้เท่านั้นวันนั้นมีเท่านั้นทุกเกิดขึ้นอาการใดเก็บรวมไว้รวมไว้เหมือนกันเราเก็บด้านวัตถุเช่นผลไม้เป็นต้นเพียงวันเดียวก็รู้สึกจะกองเพลินซะแล้วน่ะไหนจะทนมาเกิดมาตายอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วแล้วเรายังจะไม่เหนื่อยหน่ายในความทุกข์ที่เป็นไปซ้ำๆซากๆเนื่องจากใจดวงเดียวนี้พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่รู้ของตนไม่ควรจะเป็นที่นอนใจอย่างนี้ดังที่บรรดาท่านนักแสวงบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญทนความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะลำบากทางใดเป็นนักต่อสู้ทั้งนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งไม่ณโอกาสนี้ด้วย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มาจากที่ไหนอำเภอฮะนราธิวาสอำเภออะไรวัดภูเขาทองอยู่ทางทิศไหนของจังหวัดทางทิศใต้เหรอ
2: ใช่ติดมาเลย
1: อ๋อติดมาเลยผมก็เคยไปแต่ไม่ได้ไปแถววัดนั้น ไปกับไปที่วัดอะไรเขาอยากวัดพรหมนิวาสหรืออะไรที่นราธิวาสหลายปีแล้วแหละวัดพรหมนิวาสนี่ให้พระองค์หนึ่งอยู่ในนั้นที่จะเป็นเหตุให้เขาเราเข้าไปแวะท่านขอหนังสือมาขอแว่นดวงใจมาแล้วก็ส่งไปให้ท่านพรรณนาถึงธรรมะถึงอะไรที่เราแสดงแล้วท่านได้อ่านอะไรจากเพื่อนฝูงเราแว่นดวงใจนี้แล้วพอใจนี่ต้องขอมาอ่านี่แหละเราส่งไปให้แล้วเวลาเราได้ไปนราธิวาสเราเลยเข้าไปแวะวัดนั่นโอ้ยช่างสมภารวัดนะดีด้วยกันหมดเลยสมภารวัดเขาเรียกวัดพรหมนิวาสนะไม่ใช่บรมนิวาสเป็นพระพรหมนิวาสนี่เอาได้อะไรๆมานี่มากมายเหรอ
2: ม
1: ี
2: มาจาก
1: นี่เหรอครับวัดป่าภูทองบ้านภูเขาทองหมู่ที่สองตำบลภูเขาทองอำเภอสุทินรินจังหวัดนราธิวาสพระอาจารย์สมัครจันทโกนายประจวบเร่งพิมานกำนันแล้วก็ตำบลภูเขาทองอำเภอสุทินรินจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะถวายเงินไทยจำนวน10,000 บาทเงินดอลลาร์ดอลลาร์เนี่ยมัน101เท่ากับเงินไทย 4,646 บาทเงินมาเลเซียอะไร204เท่ากับเงินไทย 2,040 บาทรวมเป็นเงิน 16,686 บาททองคำ42บาทคือขอทุกท่านอนุโมทนาพร้อมหน้ากันพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสมาถวายทองถวายสมบัติต่างๆเพื่อเข้าสู่หัวใจแห่งชาติไทยของเราจึงขอให้ทุกๆท่านได้อนุโมทนาสาธุการทั่วหน้ากันสาธุต้องงั้นสินะนี่อะไรบ้างเนี่ย
3: มี2กองฮะ
1: ฮะ
3: ทองคํา42กอง
1: อะไร2กอง
3: 42ฮะทองคํา
1: โอ้ทองคําอยู่นี่42กองเหรอโ
3: หอืมอันนี้เงิน
1: นี
3: ่ต่าง
1: ๆฮะ
3: เงินไทยเงินดอลลาร์เงินมาเลเซ
1: ียแล้วเข้าใจ
3: คร
1: ับ แล้วนี่จะเก็บยังไงวิธีไหนอ่ะเนี่ย
3: ก็เดี๋ยวออกมาเข้าข้างหลังก็เก็บได้เรียบร้อย
1: เนาะอันนี้ถวายไปหมดเลยหรือ
3: เปล่าถวายหมดเลย
1: ถวายหมดเลย
3: ครับผมคร
1: ับ ก็ทางนั้นก็รับไปหมดเลย
3: ครับ
1: เนาะเพราะเราอยากจะได้หมดอยู่แล้วเพิ่งมาได้เจอกันวันนี้อ่ะ
4: เอาตายด้วยคร
1: ับ เอาดีแล้วดีแล้วเอายกไปด้านหลังไปรับดีแล้วพี่น้องทั้งหลายนราธิวาสนี่ไกลหลวงตาเคยไปแล้วยังรู้เป็นตั้งแต่พ.ศ.513ได้ไงนะ
3: มงคลเอาเลย
1: ที่เขาฉลองเขากงอ่ะฉลองเขากงนั้นรู้มันเป็น513หรือไงฮะเขาเรียกเขากงหรืออะไร
2: เขากง
1: นะเขากงเหรอ
2: เขากงนาน
1: เออวัดเขากง เขานิมนต์ไปในงานนี่งานวัดเขาคงกระทรวงมหาดไทยนิมนต์ไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ไปดุ้งปินพ.ศ.513นี่ล่ะทักลืมไปเสียฮะ
2: ขออยากถ่ายรูป
1: อ๋อพูดอะไรๆพูดซะก่อนมีอะไรว่างซะก่อนรูปเนี่ยใครๆก็มีไม่อดอยากขาดแคลนแต่ธรรมนี่อดอยากสนทนาธรรมหาอาจหาธรรมดีเมื่อถ่ายไปหาอะไรเรื่องอะไรไหนอยู่ๆมีแต่จะตั้งหน้ามาถ่ายรูปนึกว่าจะมาสอบเสียงหาอาจหาธรรมได้คติเครื่องสนใจกลับไปบ้านกลับขอถ่ายภาพไปมะยังไงนะเอามาถ่ายเนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะนี่ไม่ใช่จะให้ง่ายๆให้ด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างทำอะไรทำมีเหตุมีผลทำเป็นสี่เป็นห้าไม่ใช่ทำยิ่งไม่เล่นด้วยแล้วเอาถ่ายภาพหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วหยุดแต่ซ้ำชา
3: อันนี้กระถินตกค้างทองคำหนึ่งกองเงินสดหนึ่งกองครับ
1: เนื้อ
3: ครับ
1: มาจากไหนกระถินตกค้าง
3: ที่ดอนนี่ครับ
1: โอ้ที่ดอนเออเอาเข้าใจนี่อยู่วันเดียวกันทั้งหรือว่าอยู่หลายวัดเนี่ย
5: ละแวกใกล้ๆกันผม
1: นี่ใกล้ๆกัน
5: ตำบล
1: ภู
5: กระ
1: ท
5: องทั้งสองวัดป่าทั้ง4-5สำน
1: ัก เป็นป่าเหรอ
5: ผมติดกับป่าบาลาฮาลา
1: เราไปที่นั่นเราก็ไม่เที่ยวออกนอกตัวเมืองคือไม่ทราบว่าคือไงมีป่าชุมหรือไม่ชุมอะไร
5: ป่าก็ยังสมบูรณ์อยู
1: ่
5: พวกเสือพวกช้างพวกอะไรก็ยัง
1: มีสมบูรณ์อยู่ป่าใหญ่เหรอ
5: ป่าใหญ่
1: เขาสงวน
5: ป่าสงวนเงาะสาไก่ก็ยังมี
1: ฮะ
5: เงาะสาไก่อะไรก็ยังคนป่าก็ยังมี
1: คนป่าอยู่นี่
5: สาไก
1: ่คนป่าเป็นไงคนบ้านเป็นไงเราคนเดียวมันเป็นทั้งคนป่าคนบ้านถ้ามาอยู่ในบ้านก็เป็นคนบ้านไปอยู่ในป่าก็เป็นคนป่าเข้าอยู่ในไห่เล่าไห่ยาก็เป็นคนไห่เล่าไห่ยาเข้าไปในคุกในตารางเขาก็ว่าเป็นนักโทษในตารางไม่พูดไม่ได้คนเดียวนี่นะคนป่าไปรักงานไงเขาบอกว่าไง
5: จำผมหยิกผมเจ้าอาศัยอย
1: ู่
5: ในป่
1: าแล้วเขากับพวกเรารู้ภาษากันบ้างไหม
5: ก็ภาษา
1: เขา
5: พ
1: ู
5: ดภาษาย า
2: ว
5: ี
2: ใช้ยาว
5: ี
2: ใช้ยาว
5: ี
2: ม
5: ัน
2: คร
5: ับ
2: ผม
1: ใ
2: ช้ภาษาอิสลามแล้วก็ภาษาของเขาจะมีภาษาเขาอยู่เพราะก็ป่าซาไก่หัวจะมีดำต
1: ั
2: วใหญ
1: ่แล้วเขามาพบเรามีการสงฆ์อาศัยยังไงบ้าง
2: เขา
1: คุ้นกับเราไหม
2: พ
1: ู
2: ดกับเราได้อย
1: ู่
2: พ
1: ู
2: ดกับเราได้อยู่
1: พูดกับเราได้อย
2: ู่ครับบางทีก็ใช้ภาษาใบ้ๆมาขอข้าวมาขอยากินอะไรก็มีอยู่เขาเอาว่านสมุนไพรมาให
5: ้
2: มาแลก
1: เขาอยู่ในป่า
2: ครับผม
1: แล้วอาหารการกินของเขา
2: เขาหาพวกมันแล้วก็ล่าสัตว์กิน
1: อ๋อหาล่าสัตว์กินเขาพวกเราเนี่ยเขาไม่กลัวเหรอ
2: เขาก็กลัวเหมือนกันครับบางทีเขาก็หนีถ้าไม่รู้จักจริงมันก็หนีไปเลยมันไม่เข้าใกล้แล้วหนีไม่กลัวกลัวจะไปเอาลูกเขากลัวจะไปนั้นแกเขาก็หนีเลยพอดีมันจะใช้ลูกกล้องเป่า
1: ลูกเป่าอะไร
2: ยิงช้างยิงอะไรมันก็ใช้ลูกกล้องเป่าลูกดอกเป่าย
1: ิงช้าง
2: คร
1: ับ
2: ม
1: ัน
2: ย
1: ิ
2: งช้างย
1: ิ
2: งอะไรม
1: ัน
2: ใช้ดอกถ
1: ึ
2: งยาพิษนิดเดียวก็ยิงก็ตายเลย
1: มันมียาพิษอยู่
2: คร
1: ับ
2: มียาพิษ
1: อยู่ครับมียาพิษเยอะมากไหมคนป่าม
2: ีอยู่เข้าศาสนาอิสลามประมาณเกือบ100กว่าคนที่ไม่เข้าศาสนาไหนเลยก็ประมาณสัก40คนได
1: ้ส่วนมากเขาเข้าศาสนาอะไร
2: อิสลามครับเพราะศาสนาพุทธเราไม่ยื่นมือเข้าไปไม่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะเรียกมาอบรม ให้ไปดูแลป่าแทนเขาในศาสนาของศาสนาพุทธเราเนี่ยปล่อยไม่ค่อยอยากไปสนใจเขาเขาก็เลยไม่รู้เรื่อง
1: มันนี่มานี่ตั้งหน้าตั้งตามา
2: ครับผมตั้งตามาหาหลวงปู่โดยเฉพาะเลย
1: แล้วเพราะอะไรจึงมาหาหลวงปู่โดยเฉพาะ
2: เพราะอยากจะมาช่วยชาติแล้วก็ผมมาครั้งสามมาสามครั้งแล้วครับผมทำป่ามาสามครั้งแล้ว
1: เหรอ
2: เมื่อก่อนผมเคยมากราบนิมนต์หลวงปู่ไปตอนนั้นก็พอดีก็คงจะมีโอสักใดๆที่ทางใต้ก็เลยไม่เรียบร้อยผมเคยมากับพระท่านอาจารย์สมัครนี่แหละครับผมมาณพระป่ามาสามครั้งแล้วนี่ตั้งใจมากันโดยเฉพาะเลยครับ
1: ก็จะยังมาเห็นหลวงตาสามครั้งแล้ว
2: ครับผม
6: ในท
1: ี
6: ว
1: ี
6: ติดถ่อยค่ะ
1: คือแล้วคือก็บ่อยเหรอ
4: คนแถวดาราก็อยากมา
1: ดูเป็นไงล่ะเห็นไงที
6: ให้หลวงป
1: ู่
6: ไปเย
1: ี่
6: ยม
1: เห็นไงทีก็เห็นตัวจริงเป็นไงบ้าง
6: เหมือนก
1: ัน เหมือนก
4: ัน จริ
1: งหรอกว่าไหนว่าไง
7: ตัวจริงหรอกว่าครับ
1: ตัวจริงหรอเหรออย่าพูดเดี๋ยวฟังอย่าพูดมากอย่าพูดสาวเยอะเจ้าเขาลืมเลยหลงตาตายเขาเลยไปพูดเรื่องหล่อเรื่องแหล่ไม่ได้นะผู้สาวได้ยินไม่ได้เขาใจเลยว่าผู้หญิงสวยกว่ามันกันผู้ชายได้ยินไม่ได้ฆ่ากันแหลกเลยเขาใจเลยเราพูดเรื่องอื่นดีกว่า
2: ชาวสมัยก็ลกก็เขาก็ช่วยบริจาคมาเขาอยากมาหลายคนครับชาวสมัยก็ลกก็ช่วยกันคนละกองละกองละกองช่วยกันมา
1: ก็ดีแล้วเนี่ยเพราะงานนี้เป็นงานช่วยชาติเราทั้งชาติประเทศไทยเราเรียกว่าหมดรอบประเทศนี้เป็นประเทศไทยนี่กำลังหนุนชาติไทยของเราขึ้นเวลานี้กำลังบกพร่องมากแต่ว่าทองคำรู้สึกบกพร่องมากเราจึงได้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายในเกี่ยวเรื่องทองคำมากมากโดยลำดับนี่เวลานี้ก็ความมุ่งมั่นคือจะให้ได้ทองคำประมาณ10ตันซึ่งเวลานี้ได้ไปแล้ว5ตันกว่ายังขาดอยู่4ตันกว่านี่จึงได้รบกวนบรรดาพี่น้องหลายให้ต่างคนต่างขวนขวายหาทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราซึ่งเป็นหัวใจของชาตินั่นเองชาติไหนก็ยีไม่มีหลักมีเกณฑ์ใช้ไม่ได้ต้นไม้ถ้ามีแก่นมันก็แน่นหนามันคงไม่มีแก่นล้มได้อย่างง่ายได้ชาติใดๆก็เหมือนกันต้องมีแก่นแก่นของชาติเราและทั่วโลกถือกันว่าทองคำเป็นแก่นเป็นแก่นของชาติแต่ละชาติเลยชาติแต่สำหรับชาติใจเรารู้สึกว่าเบาบางมากเพราะงั้นถึงได้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้สอบแสวงหาทองคำซึ่งเป็นหัวใจที่เป็นแก่นของชาติให้แน่นหนามันคงมากขึ้นถึงได้ประกาศเรื่อยมาทางโน้นก็ไปทางนราธิวาสทุนนราธิวาสจะไปหนเดียวทางนั้นแหละไปในงานที่เขานิมนต์กระทรวงมหาดไทยนิมนต์ไปอะไรเขาเรียกเขากงนี่
2: ว
7: ั
2: ดเขากง
7: คร
1: ับ วัดเขากงไปพักอยู่วัดทั้งนี้นะมันอยู่ที่วัดอะไรที่ชานเมืองนราธิวาสนะเม
2: ื
1: องประชาพิรม
2: วัดประชาพิรมคร
1: ับวัดประชาพิรมเลยพักที่นั่นแล้วก็ไปในงานเขาไปหนเดียวจะอยู่หลายคืนนะนู้นมัน3คืนหรือ4คืนอยู่ที่นั่นจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยจนมาถึงป่านนี้แหละแล้วมันจะเป็นพ.ศ. 513ยังไงนะลืมไปแล้วเพราะมันนานอยู่513แต่ก่อนมันยังหนุ่มกว่านี้รูปหล่อกว่านี้ เดี๋ยวนี้มันกำลังตาๆยังมายอว่าหล่อมันฟังไม่ได้นะทางภาคใต้ก็ไปอยู่เรื่อยๆอยู่แต่ส่วนมากไป ธุระมันก็เหมือนกับเป็นผู้จองหาไปแล้วต้องจองจำไปตามวันตามเวลาที่นั่นที่นี่ไม่ได้เป็นในยาแสงตัวเองจึงไม่ค่อยสะดวกสบายไปหลายครั้งเหมือนกันไปทางเครื่องบินก็ไปไปทางรถยนต์ก็ไปหลังจากนั้นมาแก่แล้วยังรู้สึกเสียใจยังประกาศออกให้พี่น้องทางภาคใต้เราทราบทั่วถึงกันอยู่ว่าเราตั้งโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศไทยนะคือในการช่วยชาติคราวนี้เราจะไปเทศทุกภาคเลยกำหนดไว้เรียบร้อยนะภาคใต้เราเป็นภาคใหญ่เรากำหนดไว้วาระสุดท้ายพอไปภาคน้ำนี่สุดแล้วเขาจะลงภาคใต้จนกระทั่งทั่วถึงหมดแล้วเราขึ้นมาอันนี้จากนั้นมาแล้วเราจะพักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะหลักใจแล้วกำหนดไว้งั้นนี่เวลาเที่ยวไปเทศไปเทศไปอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายภาคอื่นก็จะไม่จบไม่หมดเลยทางภาคใต้เลยไปไม่ได้เลยนี่เพราะเหตุนี้เองนะในประกาศทางนี้ให้บรรดาพี่น้องทางภาคใต้ทราบตัวเรื่องกันอย่าเสียใจอย่าน้อยใจหลวงตาเป็นหลวงตาของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะนี่เวลามันไปไม่ได้ก็เป็นความจำเป็นเพราะถ้าขันมันอ่อนลงอ่อนลงอย่างทุกวันนี้ก็อ่อนลงทุกวันทุกวันแต่ จิตใจมีกับชาติบ้านเมือง เราก็อุตส่าห์ไปตามกำลังของสภาพทางขันนั่นแหละใช่แต่เหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้การเทศนาว่าการก็หลงลืมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนคือธาตุขันเครื่องมือสำหรับใช้ของธรรมมันไม่เอาไหนละอ่อนลงเคยได้ฟังเทศหลวงตาบัวไหมล่ะ
2: ฟังครับ
1: ฟังที่ไหนบ้างที่
2: มีเทศไปฟังมาอะไรก็ขอเทศไปฟังเรื่อย
1: เหลือ
2: นี่กันในนี้กับเต็มแล้ว
1: ถาม ถามทีไรงัดนี่เรานี่ทุกทีเลยแพ้ทุกทีแพ้อย่างหลุดลุ่ยเลยถามทีไรแพ้ทุกทีแพ้อย่างหลุดลุ่ยเลยแพ้แบบไม่มีทางต่อสู้นะนึกว่าเคยเห็นมานี่ไม่รู้กี่ครั้งแม่มันเป็นอย่างนั้นนะก็ฟังเทปฟังตลอดฟังเทปนี่งัดออกมาจากย่ามมันไม่หงายได้ยังไงคนเราเมื่อถูกสองหมัดสามหมัดเข้าไปมันก็หงายทางเทปในที่ต่างๆบนขมาศที่เขาถ่ายทอดสดนี่มันทั่วถึงไหม
2: เคยได้ยินอยู่ครับเคยเห็นผมเคยดู
1: คือเทศ
2: คร
1: ับ เทศเช่นอย่างเทศสนามหลวง
2: ครับ
1: เขาถ่ายทอดสดทั่วประเทศ
2: มัน
1: ถึงไหม
2: ครับถึงคร
1: ับ เพราะว่าทั่วโลกก็ถึงนั้นนะ
2: ครับ
1: คือเทศถ่ายทอดสดนี่จะมีเป็นข้างขาวไม่ได้มีตลอดไปนะส่วนเทศในที่ทั่วไปเนี่ยทั่วไปหมดนั่นแหละนิมนต์ไปเทศที่นั่นที่นี่แต่การถ่ายทอดสดเขาจะมีเป็นระยะที่เป็นงานใหญ่ๆพอสมควรแล้วก็ไปเทศเช่นเทศสนามหลวงนี่ ก็เรียกว่าเทศให้ฟังทั่วประเทศไทยเป็นงานใหญ่เขาก็ถ่ายทอดสดให้ฟังหมดเลยวันนั้นก็จะฟังเยอะแยะเหรอได้ฟังจำได้ไหมว่าเทศอะไรบ้างคราวนี้จะเอาแล้วนะมันแพ้มันแพ้แล้วผูกอาฆาตไปได้ไหมจำได้บ้าง
2: เทศในการร่วมทอดพระป่าแล้วก็เกี่ยวกับหลวงปู่พูดถึงเรื่องการเมืองนิดหน่อยได้ฟังครับ
1: แล้วตอนท้ายที่ให้ศีลให้พรจำได้ไหมเทศบ้างไหมตอนท้ายตอนให้ศีลให้พรจำได้ไหมตอนนั้น
2: จำไม่ได
1: ้แล้วจำไม่ได้เห็นมองนู้นมองนี่ข้าจะหาทางออกว่าง
6: ฟ
1: ัง
6: ไม่ได้ตลอด
1: ฮะ
2: ทีว
1: ี
2: ก็ด
1: ู
2: เขาเปิดไม่ได้ตลอดครับทีที่ตำบลอำเภอผมอยู่นั้นพื้นที่นั้นมีทองคำมันเกิดขึ้นเองครับเป็นพื้นที่ทองคำต้มมกทองคำนี่ส่วนที่ชาวบ้านเลยร่อนมาในคลองมีใส่ขวดมามีทองคำสมัยก่อนนี่ทางบริษัทท
1: างไหน
2: ทางบริษัทของญี่ปุ่นก็มาทำมาทานอยู่ก ตอนนี้ก็บริษัทได้หยุดไปแล้ว
5: พื
2: ้นที่ประมาณ4,000
1: ไม่อะไรถึงยุบไป
2: มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับผม
1: เพราะว่าทองคำหมดมันก็เป็นสิ่งแวดล้อม
2: เ
1: ล
2: ยเ
1: ย
2: อะคร
1: ับเ
5: ดี๋ยวที่รถมา
3: เนี่ยที่รถ
5: ที่รถมาได้
1: ครับที่รถมาได้ครับ
5: ผมชาวบ้านก็รถมา
1: แล้วเขามาหลอมเป็นทองคำขึ้นมาเหรอ
3: ได้เป็นอย่างนี้เอง
5: ธรรมชาติมาแล้วครับผม
3: ได้มาอย่างนี้เอง
1: แล้วเขาก็หลอมเหรอ
3: หลอมได้เลยครับเดี๋ยวมาหลอมที่หลัง
1: เนี่ยมาหลอมแล้วก็เป็นแท่งทองขึ้นมา
2: ทองคำนี่ทองบริสุทธิ์เป็นทองร้อยด้วยทองบริสุทธ
1: ิ์อ๋อ
5: ข
1: ุ
5: ดดินขุดดินแล้วมาหลอม
7: มันฝังอยู่ในดิน
1: อ่
5: า
1: แล้วที่นี่จ้าศรีนครนะให้ศรีนครพร้อมหน้ากันหมดเลยได้ขอให้ทองคำวันนี้ลืมแล้วทองคำได้เท่าไรนะอ่านอีกทีนึงนะวันนี้ได้ทองคำมาจากวัดป่าภูทองบ้านภูเขาทองหมู่สองจังหวัดนราธิวาสพระอาจารย์สมัครและนายประจวบเรื่องพิมานกำนันตำบลภูเขาทองจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้ถวายเงินไทยจำนวน 10,000 บาทเงินดอลลาร์101ดอลเท่ากับเงินไทย 4,646 บาทเงินมาเลเซีย204เหรียญนี่204อะไร
2: ตัวเอกเลยนะฮะดีเหรียญครับผมเ
1: ออ204เหรียญเท่ากับเงินไทย 2,400 บาทรวมเป็นเงิน 16,686 บาททองคำสี2บาทนะที่อ่าน
3: สองกองฮะสี2กองฮะ42สลึง
1: โอ้ทองคำสี2บาทโอ้ยังเอาอยู่นะ
3: สลึง
1: ทองคำสี2กองนี่นะนี่ได้ทองคำได้ตั้งสี2กองโอ้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเพราะงั้นมันถึงอ่านตาฟ้าฟามหมดเพราะมันมากกว่าว่าอะไรที่นี่ใช่พรให้ศรีนครพี่น้องทั้งหลายเอาต่างคนต่างช่วยกันต่างช่วยกันมาจากไหนนี่ฟังหลวงปู่ลีกุศลธโรวัดภูผาแดงถวายทองคำ2กิโล3บาท50ตังค์ดอลลาร์305ดอลเงินสด 3,200 บาทกรุณาอนุโมทนาทั่วหน้ากันสาธุนี่ทองคำมาได้2กิโลแล้วเจ๋งแล้วทำดีนี่ไม่ใช่เล่นนะได้ทองคำมาแต่ละครั้งละครั้งนี่ไม่ย่อยนะ
3: ถวายธรรมดา
1: ผาแดงคู่สังโคนมาทีไรนี่โอ้ยหงายไปเลยแล้วเราก็อยากหงายวันนี้ถ้าถึง5กิโลเราหงายทันทีเลยนี่ไม่หนักเท่าไรก็ไม่หงายพอส่งได้นะมีแล้วนะฟังนั่นที่นี่วัดผาแดงของธรรมรีมาถวายทองคำ2กิโล3บาท50ตังค์นะเงินดอลลาร์305ดอลเงินสด 3,200 บาทเนี่ยนี่มาทางผาแดงทางนี้ได้มาเรื่อยๆแล้วธรรมรีนี่หาทองคำเก่งนะเราสู้ไม่ได้ธรรมรีนี่แต่การรับนี่ได้มาทำรีสู้เราไม่ได้เรารับหมดไปแต่เวลามาให้ทำรีเก่งกว่าเราเวลาเรารับนี่เก่งกว่าทำรีคือรับได้ทั่วประเทศเลยเราเอาละทีนี้จะให้ปอนนะ
3: ลำตะคองครับ
1: เนื้อ
3: เขื่อนลำตะคองหนึ่งบาทครับ
1: ลำตะคองหรือไหนละคนไหนลำตะคอง
3: นี่ครับ
1: นี่เหรอ
3: ครับ
1: อ๋อมันจำหน้าไม่ได้นะลำตะคองเป็นยังไงลำตะคอง

0: สตางค์ดอลลาร์ได้ 2,883 ดอลเงินสดได้ 923,475 บาทนะเนี่ยเมื่อวานนี่บวกอย่างนี้เขาไปเรื่อยๆเนี่ยบวกเรื่อยบวกเรื่อย
1: นี่
0: เหรอเฮ้ย
1: นี่ไหมภูเก็ตครับสี่กอง
2: นี่จังหวัดภูเก็ต
0: สี่
2: กองฮะ
0: เฮ้ย
2: สี่กองฮะเท่ากับหนึ่งบาทนะครับ
0: เออสี่กอง
2: ครับกองสลึงฮะ
0: เออให้กองสลึงหนึ่งเออพอใจตลาดที่ว่าภูเก็ตเออเยอะเราพยายามที่จะให้ได้สองคำนั้นมาอีกเนี่ยนี
3: ่ฐานเรือครับผม
0: ฮะ
3: คือชานลงฐาน
0: เรือจำได
3: ้ฝากมาถวายปัจจัยเป็นใช
0: ่
3: นี่กับผมถวายของผมเอง
0: ฮะ
3: ของผมเอง
0: นี่ของเรา
3: ผมสติ
0: เออนี่แล้วก็
3: เพื่อน
0: ฮะอันนี้เป็นของคุณชานลงเลย
3: ครับใช่ผมแต่ว่าของเขา
0: เดี๋ยวนี้นะต้องอ่านซะก่อนมันไปแง่ไหนมุมใดสันติวันวันสวายอันนี้มีชานรงค์ทหารเรือผู้สวายแล้วเข้าใจนี่ก็เหรอไม่ประจำเดือนน
3: ะ
0: มันเก่งไงประจำเดือนไม่มีถอยมาประจำไม่ทราบกี่สิบปีแล้วถวายประจำเดือนตลอดจนกระทั่งบัดนี้แหละและนี่ทองคำเราเวลานี้กำลังเร่งนะหลวงกายรู้สึกจะหมุนจีอยู่ภายในใจเพื่อทองคำน้ำหนักสิบตันแต่เวลานี้เพื่อทองคำน้ำหนัก500กิโลคือวันที่10ธันวาเดือนหน้าพฤศจิกาธันวาใช่เดือนหน้านี้วันที่10จะมีงานขึ้นธนาคารชาติซึ่งธนาคารครบรอบ60ปีแล้วจะมีงานธนาคารชาติขึ้นมาเขานิมนต์เราไปเป็นเรียกว่าหัวหน้าแหละเกี่ยวกับจะเอาทองเข้าน่ะเขานิมนต์เราไปนี่จึงกำหนดไว้แล้วว่าทองคำเราจะมอบในคราวช่วยชาติธนาคารชาติเช้านี้500กิโลเป็นอย่างน้อยนี่ได้ประกาศแล้วเวลานี้และทองคำเรากำลังรีบรวมยังไม่พอแต่ว่าเราได้สั่งทางโรงหลอมไปเรียบร้อยแล้วเขาได้จัดให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันว่าให้ได้ทองคำ500กิโลคือให้โรงหลอมจัดให้ครบเลย500กิโลเรากำลังรีบรวมทองคำเงินสดเราควรจะซื้อทองคำก็จะนำไปซื้อถ้าเป็นทองคำก็เดี๋ยวดูแล้วก็เอาไปเลยนี่แหละให้ได้ครบจำนวน500กิโลเวลานี้เรากินกำลังร้อนไปที่ไหนพวกญาติโยมนี่แตกคือหลวงตาไปไหนพวกญาติโยมแตกคือเลยแตกคือไงพอเห็นนี่ไหนละทองคำเขาจะไม่แตกไงใช่ไหมล่ะไหนละดอลลาร์ไหนละเงินสดมันก็กลัวสิคนใช่ไหมนี่เราเวลานี้กำลังร้อนไปที่ไหนคนแตกคือเนี่ยเพราะเราจะเร่งให้ได้ทองคำน้ำหนัก500กิโลคือเราจะมอบครั้งละ500พอ500ครั้งที่2ก็1ตันเวลานี้เราได้แล้ว500เท่าไหร่ก็5,000 200หรือ300
2: 383ครับ
0: อันนี้ทองคำที่เราได้เรียบร้อยแล้วและมอบกับทางหลวงแล้วเวลานี้ตั้งก็ได้ตั้ง 5,383 5,390 กิโลนี่ที
2: ่นั่น
0: ที่เราได้แล้วนะเวลานี้ได้ 5,390 กิโลรวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่หลอมที่ยังไม่หลอมก็มีบ้างแต่รวมแล้วในนี้เป็นจำนวนทองคำ 5,390 กิโลนี่นะที่เราได้แล้วที่ขาดออกไปก็4,000กว่ากิโลนี่ได้ 5,000 กว่าแล้วขาด 4,000 กว่ากิโลเฉพาะครั้งนี้เราจะให้ได้มอบ500กิโลพูดกันอย่างตายตัวแล้วขึ้นเวทีแล้วว่างั้นเถอะมีแต่ต่อยถ่ายเดียวแพ้ชนะเท่านั้นแหละคอยดูแพ้ชนะต่อยนี่ขึ้นแน่ พราะเราเป็น

0: ผู้ประกาศเองว่าการช่วยชาติคราวนี้ที่จะมีงานธนาคารชาติขึ้นนี่ให้ได้ทองคำน้ำหนัก500กิโลส่วนดอลลาร์นั้นแน่นอนแล้ว 200,000 ดอลไม่มากได้ 200,000 กะแน่นอนแล้วนี่นะเราจะมอบคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อได้นี่แล้วมันก็500โอ 5,700 ไปแล้วนะ 5,700 ไปแล้วนะ
1: คร
0: ับนี่แหละจะขยับขึ้นไปเรื่อยยังไงขอพี่น้องทั้งหลายทุกภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยเราให้ต่างคนต่างหายใจร่วมกันนำทองคำดอลลาร์เข้าสู่กลางหลวงให้ของเราให้ได้หายใจโล่งทั่วหน้ากันหลวงตาก็จะสบายตายไปก็เป็นสุขเวลานี้ไม่เป็นสุขนะไปที่ไหนที่คนนั่นที่คนนึงจนเขาจะแตกบ้านแตกเมืองไปหมดหลวงตามาแล้วเลยเห็นวิ่งเข้าป่าเข้าโรคไปไม่มาไม่วิ่งไม่ได้จี้เลยไหนทองคำวะไหนดอลลาร์วะมันก็กลัวละสิก็ไม่มีดอลลาร์ให้ไม่มีทองคำให้มันก็วิ่งสิเอาตัวรอดไปเลยวะเดี๋ยวนี้กำลังหมุนติ้วแล้วยังไงเราจะต้องให้ได้500กิโลเพราะเราได้สั่งท่านลงหลอมให้จัดให้500กิโลเรียบร้อยแล้วเงินของเราทั้งผ่านพวกกระถิ่นทั้งทองคำที่ได้มาแล้วนี่ยังไม่พอแล้วกำลังรวบรวมอยู่พออันนี้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อไรขาดเท่าไรเราจะหาใหม่มาเพิ่มอีกให้ได้500กิโลถ้าไม่ขาดก็เอาเข้าพอดีเลยถ้าว่าพวกกระถิ่นของเราที่ได้หลายๆกองเนี่ยตั้ง 80,000 กองนี่มันยังเศษเหลืออยู่บ้างเพราะทองได้จำนวน500กิโลแล้วเราก็จะเก็บไว้ก่อนเป็นส่วนที่เห็นว่าเหลือนะแล้วเอาไว้สำหรับคราวหน้าก็ต้องมอบ500กิโลเหมือนกันพอเป็นพักของนี้ขอให้พี่น้องหลายได้ทราบทั่วถึงกันอย่างนี้ให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกันและกันนะชาติไทยเหล่านี้จะขึ้นด้วยความรักชาติด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีด้วยความเสียสละของเราขึ้นไม่ขึ้นอย่างอื่นจะขึ้นในจุดนี้แน่นอนให้ต่างคนต่างรวมจิตใจของเราเข้าสู่จุดใหญ่คือคลังหลวงเมื่อทองคำได้เข้าสู่คลังหลวงและดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงแล้วเราจะโอ้นทั่วประเทศไทยแล้วสมบัติเหล่านี้ก็จะหมุนไปออกเป็นประโยชน์แก่ชาติของเราอีกเช่นเดียวกันตลอดไปเลยนะออกหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะหลวงตาถึงเลยร้อนอยู่มากทีเดียวเวลานี้เพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราให้ได้สมมักสมหมายมีความร่มเย็นเป็นสุขหายใจทั่วท้องหายใจโล่งสบายสบายนี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคนชาติไทยเราเป็นชาติที่ใหญ่โตคนตั้ง62ล้านคนเวลาขาดแคลนนี้ก็เป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติจะต้องเลยช่วยกันเต็มกำลังความสามารถด้วยกันทุกคนก็ความสามัคคีเป็นสำคัญนะ
1: 4กองคร
0: ับ เฮ้ย3อะไรอีก
1: 3กองครับ3กองเงินสด
0: นี่กระถิ่น3กองด้วย
1: เงินสดครับ 4,800
0: เอ้ามาไปเลยกระถิ่น3กองไปเลยมา
1: อันนี้ก็ส่งมาจากทางหลังเป็นถามหลวงตา
0: ถามมาไงเนี่ยใครถามมา
1: ชื่อพนอคร
0: ับ ครับเฮ้ยใคร
1: ชื่อพนอฮะชื่อลูกชื่อพน
0: อพนอผู้สนเลยผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
1: ผู้หญิงครับ
0: ฮะ
1: ผู้หญิงครับ
0: ผู้หญิงอ๋อเหรอแล้วถามเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่ล่ะแล้วอ่านไม่ค่อยชัดแหละมันถามลองอ่านดูที่ไหนเป็นยังไงลองอ่าน
2: ครับการท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพยิ่งขณะนี้สังคมไทยกำลังสับสนและถกเถียงกันขณะนี้สังคมไทยกำลังสับสนและถกเถียงกันเรื่องบ้างไฟพญานาค
0: เราทับสนเออ
2: ทับสนและถกเถียงกัน
0: เ
2: รื่องบ้างไฟพญานาคมีการสัมภาษณ์คนเราบอกว่าไม่มีใครดูบ้างไฟเหมือนฝั่งไทยบอกว่าทั้งประเทศเราคนเราบอกว่าไม่มีใครดูบ้างไฟพญานาคเหมือนคนไทยนอกจากนั้นบริษัทแกมมี่ยังทำภาพยนตร์เกี่ยวกับบ้างไฟพญานาคโดยเน้นที่บ้างไฟทำโดยพระลาวมากกว่า
0: บ้างไฟทำ
2: ทำมาพระลาวเป็นผู้ทำขึ้น
0: ทำบ้างไฟขึ้น
2: ครับผม
0: เอาว่าไป
2: มากกว่าข้อสันนิษฐานอย่างอื่นข้าน้อยคิดว่าความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาคมีผลต่อความเชื่อในศาสนาพุทธเกี่ยวกับภพภูมิต่างๆภพภูมิต่างๆที่ตาเนื้อมองไม่เห็นรวมทั้งเรื่องตายแล้วเกิดและเรื่องกฎแห่งกรรมจึงขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดกรุณาตอบเรื่องบั้งไฟพญานาคเพื่อให้เป็นหลักฐานแก่คนทั้งโลกได้ยินในครั้งนี้ด้วยด้วยจิตคารวะพนอผู้สน
0: อันนี้เราก็เคยอธิบายมาแล้วกันแต่ยังไม่ถามปัญหาขึ้นมาเรื่องกฎแห่งกรรมมีเรื่องกายเราสูงนี่เราเทศแทบทุกวันเลยมั้งอันนี้มันเรื่องยากกันแต่เรื่องของกิเลสหลอกกับโลกคือเป็นงักเปิดกายด้วยกันไม่มีใครย่อยกว่ากันการเปิดการกายนี้เป็นงักงักเปิดงักกายมาทั่วหน้ากันหมดจำนวนการเกิดของตัวเองแต่ละคนละคนมีจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่นับมาเกิดมากี่กับกี่กันนับไปเลยด้วยกันแต่ที่หูหนวกตาบอดมันก็มาบีบหูบีบตาของเราซึ่งเป็นนักตัวนักตายด้วยตัวเองนั่นแหละให้เชื่อตามมังว่าตายแล้วสูงใช่ไหมนี่คือความโกหกของกิเลสฝั่งของกิเลสมาตายแล้วสูงตาตายอย่างเดียวกันส่วนฝั่งของธรรมมันตายแล้วเกิดตลอดตับตลอดกันมาแล้วจังยังจะต้องตายแล้วเกิดต่อไปอีกถ้าเชื่อแห่งความเกิดยังไม่สิ้นซากจากจิตใจแล้วความเกิดจะเกิดต่อไปตลอดไม่มีต้นมีกลายเช่นเดียวกันนี่คือหลักความจริงแห่งธรรมที่มันไม่ได้พิสูจน์อะไรมันหลอกเอาเลยว่าตายแล้วสูงตายแล้วสูงลบล้างพวกเราที่เป็นนักเกิดนักตายตลอดสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้ากันหมดไม่มีงดเว้นว่าใครตายแล้วยังอยู่ไม่สูงนี่จะตายแล้วสูงนี่เป็นโวหารของกิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นหรือลูกหน้าปิดตาของสัตว์โลกให้เชื่อตามมันว่าตายแล้วสูงนี่คือฝั่งของกิเลสนี่ฝั่งของธรรมคำว่าฝั่งใจนี่มันเทียบเหมือนกับแม่น้ำลำคลองฝั่งทางนี้เป็นฝั่งที่ลบล้างอัตธรรมความจริงทั้งหลายฝั่งข้างนี้เป็นฝั่งของธรรมลบล้างตัวจอมปลอมคือกิเลสที่มันหลอกลวงโลกมาตลอดเวลาให้หายซากไปทรงไว้แต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นนี่ถึงมีฝั่งของกิเลสสัตว์โลกทั้งหลายที่ตายเกิดมานี้นับกับนับกันไม่แล้วร่างจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนับไปได้เหมือนกันกิเลสมันก็ลบล้างว่าตายแล้วสูญนี่คือฝั่งของกิเลสตัวหลอกลวงสัตว์โลกที่เรียกฝั่งของธรรมตายแล้วเกิดขอเหตุไรทำไมถึงว่าตายแล้วเกิดกิเลสทำไมถึงว่าตายแล้วสูญสูญเพราะเหตุไรกิเลสไม่มีเหตุผลว่าสูงจะเฉยสูงเพราะอะไรตอบไม่ได้แต่ธรรมนี่ว่าตายแล้วเกิดเพราะอะไรธรรมนี่พิสูจน์ได้เลยคืออวิชชาปัจจยาสร้างขายาฝังไว้ในหัวใจให้พาให้สักพักพาไปเกิดไปตายตลอดมานี่เวลาชำระธรรมนี่ชะล้างสิ่งปิดบังทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายหลงงมงายว่าตายแล้วสูงออกตามหลักความจริงว่าเป็นตายแล้วเกิดรู้ว่าธรรมคือให้สะอาดสะอ้านภายในจิตใจชำระล้างจิตใจเข้าไปเรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตตภาวนาอันนี้เห็นชัดเจน 100% อย่างอื่นพิสูจน์ได้ยากและพิสูจน์ไม่เห็นไม่มีทางแต่เรื่องจิตตภาวนาออกจากหลักพุทธศาสนาของเราแล้วร้อยทั้งร้อยพิสูจน์เข้าไปจะไปเห็นตัวจริงตัวที่เป็นเงาติดอยู่ในจิตพาให้จับเกิดนาตายได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างข้าราเป็นต้นนี่แหละตัวแทรกอยู่ในตัวจิตเป็นเงาในจิตแต่ทำลายตัวจิตหมุนตัวจิตให้เกิดให้ตายไม่มีเวลายับยั้งหรือหยุดยั้งได้เลยคือตัวนี้เองเวลาภาวนาเข้าไปมีเราเริ่มพูดว่าพูดให้เกี่ยวกับนักภาวนาได้พิสูจน์ด้วยว่าอยากจะเห็นเรื่องนี้ให้ดูภาวนาให้ทำจิตใจให้มีความสงบเย็นใจของเราวุ่นวายใส่แสบมีจะเกลียดผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีวันเสร็จหลับอิ่มพอไม่มีหมุนอยู่นั้นตลอดไปนี่คือฝั่งของเกลียด ลาภกับโลกให้เป็นไปเพื่อความรุ่งเรืองตลอดไปอย่างที่ทำจิตที่มันวุ่นวายทั้งหลายนี้ให้เข้าสู่ความสงบเอาความสงบเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกำกับใจของเราก็ได้เช่นอย่างทางพุทธศาสนานี่การที่จะนำคำบุญกรรมมาเป็นที่เกาะที่ยึดของจิตนี้มีมากต่อมากเช่นสมบัติกรรมฐาน40ห้องมีได้ทั้งนั้นแต่เราชอบจะหยุดนิสัยในบทใดเช่นที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นจำนวนมากก็คือว่าพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างอนาปานสติบ้างเลื่อนมรณานสติเหล่านี้นี่เป็นคำบริกรรมติดอยู่กับใจนึกบริกรรมหรือว่าเราตายอย่างนี้ก็ได้หรือมรณานสติว่าความตายอยู่กับเราทุกคนอย่างนี้ก็ได้ให้มีสติกำกับดูอยู่ในนั้นจิตของเราจะค่อยสงบลงพอจิตสงบลงแล้วเราจะเริ่มเห็นรากฐานของใจที่ตัวเงามันพาให้เกิดให้เราคือวิชาเราจะเริ่มเห็นเป็นระดับลำดับจิตใจมีความสว่างสวยขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นทั้งตัวของเราทั้งเงาที่เป็นภัยต่อเราอีกเป็นลำดับจนกระทั่งพิจารณาชำระซักฟอกหมดเงาของเหตุได้แก่วิชาปัญญาเรียกว่าตัวเองอาเซสวิราคานิโรธาสร้างคารานิโรธเรื่อยไปเลยนี่เมื่ออวิชชาดับภายในจิตใจแล้วสังขารวิญญาณนามรูปดับหมดนี่แหละเข้าถึงจิตที่ตัวตายแล้วเกิดตายแล้วสูญรู้ตัวนี้แต่เวลาจิตได้เข้าถึงนี่แล้วเรียกว่าคำว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญหมดปัญหาไปเลยเหลือแต่ธรรมธาตุล้วนๆปรากฏอยู่ภายในจิตใจนี่ไม่มีเกิดไม่มีตายธรรมชาติที่เลิศเลยคือธรรมชาตินี้ที่กิเลสมันต้มมันตุ๋นมันตีซะแหลกพอตายแล้วสูญตายแล้วสูญใสสัตว์ถ้าไปเกิดนรกอเวจีไปที่ไหนเกิดหมดตายหมดได้รับความทุกข์เพราะกิเลสหลอกด้วยกันทั้งนั้นทีนี้พอกิเลสตัวนี้ตายแล้วเรื่องว่าตายแล้วสูญมันก็ไม่มีเพราะมันไม่เคยมีกิเลสหาเรื่องให้เคยมันจะตายแล้วเกิดเมื่อทำร่างตัวตายแล้วเกิดนี่ออกหมดแล้วความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วดุขังนาทีอชาตัสสะทุกย่ำมันมีแต่ผู้ไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่ตายอันเดียวกันแล้วจะมีผู้มาจากไหนนี่พูดถึงเรื่องอะไรที่ถามปัญหานี่ลืมแล้วนะ
3: อย่าง
0: น
3: ั้
0: น
3: พญานาคคร
0: ับ อย่ามายุ่งเรื่องพญานาคให้พูดถึงเนี่ยไอ้ที่มันพันหัวใจเราอยู่ตรงนี
3: ้
0: มันอะไร
3: เกิด
0: บ้างไฟวายร่าไม่เป็นไม่หาพันเราไปพันมันต่างหาก
3: เกิดแล้วตายตายแล้วเกิด
0: เออนี่ละตายแล้วตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี่ทำพิสูจน์อย่างนี้แล้วจะเห็นตายแล้วไม่สูญอมตะไม่ตายด้วยนี่เดี๋ยวไม่ทราบมีอะไรอีก
3: ก็ภพภูมิต่างๆ
4: ตกลงว่ามีบ้างไฟวายร่าที่ว่าคนไทยติด
0: กันหรอฮะ
4: คือหนังสือพิมพ์แล้วก็ไอทีวีก็ไปทำสกู๊ปข่าวว่าที่ไปดูบ้างไฟมันเป็นแสนๆเป็น 5-6 ปีมาเนี่ยที่ทำเนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยโง่คือคล้ายๆกับคนไทยโง่เพราะว่าฝั่งลาวไม่มีใครดูกันเป็นทหารลาวก็ยิงปืน 200,000 ยิงปืนนำวิถีค่ะฉลองเทศกาลพญานาคแล้วคนไทยก็ฉลองเทศกาลออกพรรษาไอทีวีก็ทำข่าวว่าคนไทยที่ไปดูนั่นอะคล้ายๆกับเป็นคนโง่งมงายเจ้าค่ะทีนี้สังคมไทยก็ถกเถียงกันมาที่ตั้งแต่งานบั้งไฟนี่จนบัดนี้หนังสือพิมพ์ยังเถียงกันอยู
0: ่เราจะจับเราจะจับถุงตังนะทางนี้ทางเราว่าคนไทยเราโง่ใช่ไหม
4: ที
0: ่
4: ไปดูบ้างไฟ
0: ที่ไปดูบ้างที่ไปดูบ้างไฟนะถ้าคนเราไม่ไปดูคนเราโง่สุดๆเลยเข้าใจไหมเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้แบบนี้ว่าทำไมเขาดูกันทั้งประเทศเมืองไทยทำไมไม่ดูเขาไม่โง่เกินไปแต่ว่าไม่มีอย่างนั้นเนี่ยเอาละนี่มันดอกเล่นเข้าใจไหมเรื่องโง่ความฉลาดมันโง่ด้วยกันทุกคนฉลาดด้วยกันทุกคนนั่นเอง
5: การซุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
6: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุส ทีมนักตบสาวไทยลงสนาม